เป็น stop นะจากนั้นเราเอาอะไรมาวางอีก2ตัว timer 1 timer 1กับ timer 2เมื่อเรานำ timer 1 timer 2มาวางแล้ว timer 1เราเซต interval เป็นอะไร500 interval นี่ก็คือช่วงระยะเวลาวงรอบในการทำงานหน่วยเป็นมิลลิเซกถ้าเซต500อย่างนี้หมายความว่าทำงานทุกๆ500อะไรครับ500มิลลิเซกหรือทุกๆครึ่งวินาทีเซตให้มันทั้ง timer 1แล้วก็ timer อะไร2นะให้เรียบร้อยจากนั้นเราเข้าไปที่อะไรครับเข้าไปโคดดิ้งอันดับแรกคลิกที่นี่ก่อนเลย general dimension นะครับที่แท็บ general ที่ใน event ที่ general dimension status as อะไรครับ boolean dimension set เหตุการณ์ที่จะต้องทำถัดมาก็คือเมื่อฟอร์มโหลดหรือเมื่อเปิดฟอร์มขึ้นมาให้มันทำอะไรนะครับคล้ายๆใบงานที่ผ่านมาคือเซตค่า status ก่อน status เท่ากับ true ทำไมแค่นี้ timer 1.enable เท่ากับ false เป็นการหยุดงาน timer ซะก่อนไม่งั้นเดี๋ยว เขาจะทำงานโดยที่เราได้สั่งไหมไม่ได้สั่งทำงานแล้วนะเพราะงั้นเราต้องจัดการซะก่อนในฟอร์มโหลดมีกี่บรรทัด3บรรทัดครบแล้วนะต่อไปเราก็เปิดที่ command 1 command 1 นี่คืออะไรครับ start command 1 มาถึงปั๊บสั่งก่อนเลย shape 1 อะไร shape 1 .fill color เท่ากับ and head อะไรครับ and head ff and ใครไม่อยากจำรหัสก็เป็น vb red ก็ได้แล้วก็ไป start timer 1 timer 1 .enable เท่ากับอะไรTrue. เขียนอย่างนี้แปลว่าสั่งเริ่มการทำงานของอะไรครับนักศึกษา timer 1เพราะงั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการโคดดิ้งเราก็เปลี่ยน event ไปที่อะไรครับ timer 1เราลองนึกว่าเราเป็นคอมพิวเตอร์เรามาทำให้1เราทำอะไรดูโค้ดที่เขาให้ shape 1 .fill color เท่ากับ and head อะไรครับand head 0 and แสดงว่าสั่งให้เชฟ1กลายเป็นสีอะไรนักศึกษาสีดำใช่ไหม timer 1 .enable เท่ากับอะไรครับเท่ากับ false หยุดการทำงานของตัวเองหยุดการทำงานของตัวเองแต่ไปเปิดอะไรครับไปเปิดการทำงานของ timer 2ลักษณะคล้ายกันโยนไม้ฉันทำเสร็จแล้วโยนไทม์เมอร์หนึ่งเสร็จแล้วโยนงานให้ทำเมื่ออะไรทำต่อทำเมื่อสองทำต่อโดยที่ตัวเองเป็นยังไงครับนักศึกษาหยุดทำงานนะในเมื่อบอกว่าทำเมื่อสอง .true เราก็ไปที่ทำเมื่อสองว่าไปให้ทำเมื่อสองทำอะไรบ้างน่าจะเป็นเชฟหนึ่งเมื่อกี้สั่งให้เป็นสีดำใช่ไหมครับเป็นเชฟหนึ่ง .fill colorก็คงสั่งให้เป็นสีอะไรสีแดงสีแดงคือ and head ff and นะพิมพ์ vb red ก็ได้นะแล้วก็ปิดการทำงานของตัวเองทำเมื่อ 2.enable เท่ากับ false พอปิดตัวเองก็โยนงานกลับไปให้ใครทำใหม่ทำเมื่อ1นะครบหรือยังยังเนาะมีอะไรตอนนี้มีคอมมานด์1ฟอร์มโหลดทำเมื่อ1ทำเมื่อ2ต่อไปเหลือคอมมานด์2คอมมานด์2นี่คือปุ่มอะไรนักศึกษา stop นะเพราะงั้น stop ก็ไม่มีอะไร stop เนี่ยปุ่ม stop ก็คือต้องเปลี่ยนในเมื่อหยุดสั่งหยุดแล้วทุกอย่างต้องหยุดใช่ไหมเพราะงั้น shape 1 dot fill colorก็ต้องเป็นอะไร and head 0นะหรือเป็นสีดำ timer 1กับ timer

2ก็ต้องเป็นอะไร false นะปิดการทำงานสนิทนะทดสอบดูถ้าอยากให้มันกระพริบเร็วขึ้นทำยังไงไปเปลี่ยน interval จาก500ลงเหลือเท่าไหร่ครูเปลี่ยนเป็น250นะเพื่อให้กระพริบเป็นยังไงขึ้นเร็วขึ้นลองเล่นดูสิเห็นไหมปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บเลยทีนี้อย่าไปเปลี่ยนให้มันถี่มากนะถ้าถี่มากเป็นยังไงนักศึกษามองไม่เห็นว่ามันติดมันดับนะเมื่องานเราเวิร์กแล้วเราก็จัดการเซฟโปรเจกต์ซะเป็น exercise เท่าไหร่ครับ 12.form project ก็ project exercise project exercise 12เรียบร้อยแล้วไปงานที่12นักศึกษาเสร็จหรือยังเล่นนิดนึงเหรอสิริบุตรคราวนี้เสร็จแล้วเนาะคราวนี้ไม่แซงครูแล้วนะแซงเป็นบางงาน stop ต่อไป file new project นะครับ standard exe เหมือนเดิมดูซิหน้าตาใบงาน13เป็นยังไงนี่โอ้อันนี้ยาวนะยาวเลยโค้ดเยอะอันดับแรกของใบงาน exercise ที่13แอดอะไรเข้ามานักศึกษาแอดคอมโพเนนต์เข้ามาเลือกแถบสีในคอมโพเนนต์เนี่ยคลิกกดตัว O ได้แล้วนะ Outrider Spin Button Control เลือกอันที่1อันที่2เลือกอะไรครับ Cheridon 3D Controlดูเห็นไหมนะเลือก2ตัวนี้นะคลิกอะไร apply course จากนั้นต้องลากอะไรสักก่อน ss panel ก่อนนะเสร็จแล้ว ss panel อันที่2ซ้อนเข้ามาตรงนี้นะ SS panel ตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นที่บรรจุของตัวหลอด LED ที่เราจะเอาไว้แสดงสถานะกับติดดับนะของไบนารี Bevel width เป็น3หนูแล้วใช่ไหมนี่ก็ Bevel width เป็นเท่าไหร่เหมือนกันเป็น3รู้สึกว่าแปลกๆไหม Bevel Inner เป็น2ได้หรือยังเหมือนกับเป็นกรอบแล้วใช่ไหมขยับไปซ้ายนิดนึงเราได้แล้วทีนี้ต่อไปครูจะลากสปินดาวบัตทอมมาบนพาเนลอะไรอีกเทคกลาเบลNext.

เทคหนึ่งเราก็เหมือนเดิมครับ justify เป็น center ฟอนต์เป็นอะไรนักศึกษาฟอนต์เป็น14เพราะไม่งั้นเดี๋ยวตัวหนังสือตัวเลขอีกฟอนต์เป็น14แบ็คคัลเลอร์เป็นสีบลูสีฟ้านะแล้วก็เคลียร์แคปชั่นเคลียร์เท็กออกส่วนลาเบลเช่นกันนะเราก็เปลี่ยนจากจัดชิดซ้ายเป็นจัดกลางเสร็จแล้วฟอนต์เราก็เป็นอะไร1414แล้วก็แม็กคัลเลอร์เป็นสีอะไรนักศึกษาสีเหลืองเคลียร์แคปชั่นออกคือแคปชั่นที่ชื่อว่าลาเบล1 SS panel 1ก็เคลียร์อะไรออกเคลียร์แคปชั่นออกเช่นกัน SS panel 2ก็เคลียร์แคปชั่นออกบน SS panel 2เชฟ1ที่0ถึงเชฟ1ที่7แสดงว่าเขาเอาเชฟมาวางตรงนี้ใช่ไหมนักศึกษาเสร็จแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรเซอร์เคิลแล้วก็เปลี่ยนฟิลสไตล์เป็นโซลิดได้มาแล้วนะปุ่มเชฟลองเพจสิยอมไหม Yes อันนี้ตอนเขาถาม array เราบอก yes นะเพราะเดี๋ยวโค้ดไม่งั้นเดี๋ยวโค้ดจะตรงกับชาวบ้านไหมไอ้ตรงกับต้นฉบับไหมครับไม่ตรงนะเดี๋ยวต้องมานั่งแปลงชื่อกันอุตลุดเลยที่จะทำให้ไม่หลุดจาก panel ก็คือเวลาเราจะก๊อปหรือจะวางให้เราคลิกเจ้า SS panel 2เนี่ยให้มัน active ซะก่อนแล้วเราค่อยเลือกอะไรแล้วเราค่อยทำการเลือกเนี่ยค่อยเราทำการเลือกทั้ง2 control สั่ง copy คลิกตรง panel แล้วก็ค่อยคลิกวางมันถึงจะวางกลับมาในอะไรครับใน panel ถ้าเราไม่คลิกให้ panel active อาจจะหลุดไปที่ฟอร์มข้างนอกนะต่อมาเราก็เลือกอันนี้เป็นอะไรอีกเป็น4 shape เนี่ยทั้ง4 copy อย่าลืมเลือก panel 2ก่อนแล้วค่อยคลิกอะไรวางได้มาแล้วนะ8รูปก็เสร็จภายในพริบตานะแต่ระยะห่างรู้สึกว่าจะเป็นยังไงไปหน่อยระยะชิดไปหน่อยเพราะงั้นเราก็จัดเอาเองนะอันนี้จัดแล้วก็คืออะไรล้วนๆความกะเอาเองล้วนๆเลยนะเนี่ยก็จะเสียเวลาในการจัดอยู่หน่อยนึงลากไปลากมาห่างจากท่านซ้ายและขวาเท่าๆกันละเรียบร้อยต่อไปทำลาเบล B บอกหมายเลข B 1ไอ้ B 0ถึง B อะไรครับ B 7ก็ทำมาก่อน1ตัวน่าจะฟอนต์14นะเหมือนเดิม justify เป็น center ลาเบลเป็น B อะไรครับ B 0มี0เสร็จไปเปลี่ยนฟอนต์เป็น14โอเคเป็นตัวหนาหรือเปล่าเนี่ยทำไมรู้สึกของต้นฉบับเขาจะเข้มๆหน่อยนึงโอเคเป็นตัวหนานะจากนั้นเป็นยังไงนักศึกษาเลือกก๊อปแล้วก็วางเวลาถามจะทำเป็นแอร์เรย์ไหมตอบ yes ลากมาสิอยู่ในไหมทีนี้เมื่อกี้ครูไม่ได้เลือกเลยหล่นไปไหนออกไปข้าง

ข้างนอกเลยใช่ไหมได้แล้วใช่ไหมเพราะงั้นก็เลือก2งานนี้อีกเลือก2ตัวนี้ได้2ตัวแล้วใช่ไหมก็กรอบก่อนที่จะวางเลือกแผนลก่อนแล้วค่อยเป็นยังไงครับวางจะได้รู้ว่าคอนโทรล2ตัวนี้ลาเบลนี้ต้องการวางบนอะไรครับบน SS panel 2ต่อไปเราก็จัดการก๊อปทีเดียวทั้งกี่ตัวครับนักศึกษา4ตัวเลือกทั้ง4กดชิปค้างไว้นะแล้วก็คลิกแต่ละตัวจากนั้นกดอะไร Copy ก่อนจะวางเหมือนเดิมเลือก panel ก่อน select panel ให้เกิด8ตุ่มนี้ก่อนแล้วก็วางลงโอเคลากลงมาทีนี้ใจเย็นๆนิดนึงรู้สึกโปรเซสมันจะช้านิดนึงมันมีการดีเลย์นะปุ๊บเรียบร้อยนะตอนนี้ก็มาแก้ตัวนี้เป็น B อะไรครับ B1 B2 B3 B4 B5 จนถึง B7 ตามปกตินะ

0: เมื่อฟอร์มได้ทั้งหมดแล้วทำยังไงนักศึกษาเวลาไฟตัวนี้เขาต้องการให้ติดให้ดับเนี่ยค่ามันจะอยู่มันจะมากจะน้อยอะไรเนี่ยมันอยู่ในระหว่างเดซิมอลเนี่ยเขาจะทำการเรียกว่า1 2 3อะไรเนี่ยจะทำให้ตัวนี้ติดเนี่ยทำยังไงนะก็คือเขานำการแอนกับค่าในเลขฐาน10นะแต่ละบิตว่าจะให้ติดเนี่ยสมมติว่าเป็น7โอเคติดเรียงนี่เรารู้แต่ยัง10อะไรล่ะ2 8อย่างเงี้ยทำไงถึงจะรู้ว่าอีกบิตไหนควรติดและบิตไหนไม่ควรติดเทคนิคของเขาคือตามโค้ดในอะไรนะ DEC ซับของ DEC to build to bin to bin โทษทีก็คือนำค่า100อะไรครับนักศึกษา128 64 32 16 8 4 2 1ไปแอนแต่ละหลักมันก็จะได้ค่ามาเป็น1เป็น0เราโคดดิ้งลงดูเลยเดี๋ยวครูจะพาทำทีละตอนนี้ครูต้องลบนี่ก่อนทุกคนไปที่ Generalจัดการจองค่าตัวแปรก่อน dimension num as integer มี num มีอะไร dimension b0 b1 2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 เอ้ย b8 ไม่มีเลยแล้ว as อะไร as boolean นะต่อมาอันนี้เป็นศัพท์ display แต่เรามาลองนี้ดูก่อนดีไหมเรามาลองดูทำศัพท์อะไรก่อนนักศึกษาไปที่ศัพท์เทคหนึ่งก่อนเทคหนึ่งให้ทำอะไรนี่เทคหนึ่งใช่ไหมโอเคดับเบิลคลิกที่เทคหนึ่งเราจะได้อีเวนต์อะไรขึ้นมาเทคหนึ่ง underscore change หมายความว่าถ้าเทคหนึ่งเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงให้ทำเหตุการณ์ทำการทำงานดังต่อไปนี้ if วงเล็บเปิด value text 1. text value ของใครมากกว่าหรือเท่ากับ0and value text 1. text visible เท่ากับ else w 2 w 1 dot visible เท่ากับครูใส่ศูนย์เฉยๆได้ไหมนักศึกษาได้เพราะศูนย์ของเลขฐาน10กับศูนย์ของเลขฐาน16มีค่าเท่ากันไหม
1: เท่าก
0: ัน เท่ากัน3แล้ว4 5 6 7 8แล้วครูก็มาเปลี่ยนเลขตัวนี้เป็น1 2 3 4 5 6 7 else ตรงนี้แล้วก็ end if ตรงนี้ end subsub dec underscore to bin พอเราพิมพ์ว่า sub dec to bin ปั๊บมันจะใส่อะไรให้เราเลยนักศึกษา n sub มารอเลย b7 เท่ากับนำ n 128 AND AND 128B7 เท่ากับนำ N 128แล้วก็เป็น B7 ถึง B อะไร B0 3 4 5 6 7 8เปลี่ยนนี้เป็น6 128ค่าถัดมาคือ64อันนี้ถัดมาคืออะไร32สิบหกแปดสี่สองหนึ่งB7 B6 B5 ไล่ไป B5 B4 B3 B2 B1 B0 เสร็จแล้วสับ DAC to อะไร to bin เสร็จแล้ว DAC to bin ไปเรียกสับอะไรนักศึกษาcall อะไรนักศึกษา call display เพราะงั้นเราก็สร้างอะไรต่อ call display ต่อ sub call sub display เหรอสับดิสเพย์น่าจะอยู่ด้านหน้าเลยนะหน้า38ครับสับดิสเพย์ if b0 เท่ากับ false นะ if b0 เท่ากับ false if then shape 1 shape 1วงเล็บ0 shape 1เว็บ0 dot fill color เท่ากับ0เอลส์ ELSE เอลส์เอลส์อะไรถ้ามันเท่ากับ false l n h อะไร n h f f n n if

สับดิสเพย์นี่เขาจะเหมือนกันหมดเลยนะนักศึกษาทั้งหมดกี่ชุดครับ8ชุดนะครูจะทำการก๊อปปี้เสร็จแล้วครูเว้นบรรทัดให้หน่อยแล้วคอนโทรล V แต่เปลี่ยนจาก B0 เป็น B อะไรนักศึกษาตรงนี้เป็น B1แล้วก็เชฟ1ที่0เปลี่ยนเป็นเชฟ1ที่1นะเปลี่ยนแต่ชื่อเชฟกับชื่ออะไรชื่อ B กับชื่อเชฟวงเล็บอ่ะคือหมายมันเป็น false หรือมันไม่เป็นจริงก็ให้เป็นสีดำซะถ้ามันเป็นจริงเมื่อไหร่ก็ให้เป็นอะไรเป็นสีแดงนั่นเอง

B0 B1 ตอนนี้ก็เป็น B2 อันนี้ก็เป็นเลขอะไรเหมือนกันเลข2เหมือนกันเรียบร้อยละ3ชุดต่อไปชุดไอชุดชุดที่3มี3 3 3มี4 4 4

más. Pensar. El labio. El labio negro. ไปอะไรอีกสปินบัตทอนสปินบัตทอนดาวนำนักนำรับหนึ่งอีฟนำน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์แอนเดนนำเท่ากับศูนย์Thank you.

Just ทำเสร็จเอาไปเป็นอะไรคอน

score to in and sub ไปสปินอัพไอสปินดาวก็เปลี่ยนอีเวนต์เป็นสปินอะไรสปินอัพเสร็จแล้วก๊อปเอาโค้ดตัวนี้มาสปินดาวมาวางสปินดาวมาวางเสร็จแล้วก็เปลี่ยนแต่เงื่อนไขอะไรนำเท่ากับลบ1เป็นนำเท่ากับนำบวกอะไรครับนำบวก1แล้วก็เช็คบอกว่าถ้ามากกว่าคือเช็คค่าไม่ให้เกิน2อะไรนักศึกษา255ถ้าเกิดว่ามากกว่า255เมื่อไหร่ให้เท่ากับ2อะไร255หมดหรือยังเนี่ยคอน DEC to bin ไปใส่ผิดไปใส่ underscore เข้าไปตรงนี้ด้วยต้องไม่มี underscore ปึ๊บดีบักนำถ้าก็วาวเทค1 dot techเทคหนึ่งเช้งอ๋อ

อ้าวกรอกตัวเลขดูด้วยนะว่าได้นั้นไหมมันจะต้องได้ทั้งตอนเป็นตัวเลขแล้วก็ตอนเป็นอะไรอ้าวนี่ใบงานที่อาจจะใบงาน13เนี่ยเราก็จะได้เห็นการใช้ค่าสปินดาบัตทอมในการแสดงผลออกดิสเพย์นะครับนักศึกษานอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวตัวนี้สปินดาการแสดงผลดิสเพย์เนี่ยเราอาจจะนำไปใช้ในตอนที่เราแสดงระดับเหมือนกับไล่แผง LED เคยเห็น LED ที่แสดงระดับของเสียงของอะไรไหมนะเราก็จะไปใช้ในตัวนั้นได้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีการเรียกซับฟังก์ชันค่อนข้างจะพอสมควรนะเพราะงั้นเราจะได้ประยุกต์ใช้ค่อนข้างหลายอย่างครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของ

ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆนะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาร์ทนะครับตัวเทอร์โมสตาร์ทก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกเนติกคัตนะครับพอชุดแมกเนติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกเนติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพจหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วๆไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพจหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพจอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตัวนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดตรงนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาว

นะครับพัดลมก็จะผ่าน2คนลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะว่าสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะฮะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ย Black มันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาตนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงMagnetic Cut ของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็จะมีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับรีซิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาตเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์
นะครับ

0: การเชื่อมอาร์คเราหาด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำ

0: ความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวนึงเป็นตัวจับอีกตัวนึงเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นชาเบลล่าปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: แถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้น

0: พาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
1: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
2: ฮะ
0: โอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
3: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรหึ
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
3: ไปหัวเมืองใหม
0: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
3: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
0: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
3: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
3: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับกันก้าว
4: เฮ้ยรถด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
2: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
0: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนครับ
3: ท่านนี่แหละลูกทาส

สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งครับกับรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเน็ตเวิร์ก peer to peer นะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนั้นนะครับนอกจากเราจะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับในรูปแบบ stand alone แล้วนะครับเรายังสามารถนะครับต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นนะครับเป็นเน็ตเวิร์กขนาดเล็กนะครับหรือว่าเน็ตเวิร์กขนาดย่อมได้นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับเพื่อการแชร์ไฟล์ร่วมกันการใช้งานพิมพ์เตอร์ร่วมกันหรือแม้แต่กระทั่งการแชร์นะครับหรือว่าการแบ่งปันการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตร่วมกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนะครับเพียงแต่เราต่อเน็ตเวิร์กให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้นะครับตรงนี้หรือรูปแบบลักษณะนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นการเน็ตต่อเน็ตเวิร์กแบบ peer to peer นะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อเพื่อนนะครับประมาณนี้นะครับก็หมายถึงว่าไม่มีเครื่องใดเครื่องใดเป็นตัวหลักนะครับหรือว่าเครื่องใดเครื่องหนึ่งเป็นตัวลูกนะทุกเครื่องมีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากันหมดนะครับก็ใช้ในการแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับ

ซึ่งการใช้งานเราใช้นิยมใช้งานมากนะครับในองค์กรเล็กๆทั่วๆไปนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันเลยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นั้นนะครับก็จะเป็นการทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับ Network Peer-to-Peer นะครับเพื่อให้เราได้รู้นะครับและเข้าใจนะครับในเรื่องของการต่อ Network Computer นะครับในรูปแบบของ Peer-to-Peer นะครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญของ Network Peer-to-Peer นะครับเราจะได้ทราบนะครับว่าการต่อ Network นั้นนะครับมีการต่อรูปแบบอย่างไรบ้างนะครับแบบ Peer-to-Peer นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรานิยมใช้งานกันนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนมากมายนะครับอะไรต่างๆนะครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นการต่อการ Configuration แล้วก็การใช้งานการแชร์ไฟล์ร่วมกันนะครับตรงนี้ก็คือเรื่องของ Network Peer-to-Peer นะครับถ้าจากรูปนะครับ สำหรับจากรูปที่คุณผู้ชมเห็นนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการต่อ Network นะครับจะเห็นนะครับว่ามีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นเครื่อง PC นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับแต่ละเครื่องนั้นนะครับจะต่อมายังอุปกรณ์กระจายสัญญาณนะครับซึ่งเราเรียกว่าคอนเซนเทเตอร์นะครับเราเรียกย่อว่าฮับนะครับตัวกลางตัวนี้นะครับก็คือสวิตช์ฮับนะครับทุกวันนี้ก็จะเป็นสวิตชิ่งฮับนะครับทำให้การสื่อสารเร็วขึ้นนะครับถึง100เมกะบิตเปอร์เซกนะครับเห็นว่าทุกเครื่องนั้นจะต้องมีหมายเลขประจำเครื่องนะครับอย่างเช่น 192.168.0.1 นะครับในเครื่องที่1นะครับ 192.168.0.2 นะครับ .3.4 ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรามีสี่เครื่องนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในการต่อแบบ Peer-to-Peer นั้นนะครับเรามีแค่เครื่องคอมพิวเตอร์มีแลนการ์ดนะครับมีสายแลนนะครับแล้วก็มีสวิตช์ฮับนะเราก็สามารถต่อเน็ตเวิร์กลักษณะ Peer-to-Peer ได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับเราต่อเสร็จเราก็ต้องมาคอนฟิกเรชันด้วยนะครับอันนี้เรามาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเน็ตเวิร์กแบบ Peer-to-Peer คืออะไรนะครับก็คือรูปแบบการเชื่อมต่อแลนแบบโครงข่ายโดยตรงนะครับระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโดยเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องนั้นจะมีความเท่าเทียมกันสามารถทำงานของตนเองนะครับและขอใช้บริการเครื่องอื่นๆได้นะครับจึงเหมาะสำหรับนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์นะครับในเรื่องของความเร็วการติดตั้งโดยง่ายไม่ยุ่งยากนะครับตัวอย่างเช่นในการประชุมนะครับนอกสถานที่ต่างๆการแชร์ไฟล์ร่วมกันนะครับในกลุ่มงานนี่ก็คือหลักๆนะครับที่เราต่อเน็ตเวิร์ก Peer-to-Peer นะครับอีกครั้งนะครับเน็ตเวิร์กแบบ Peer-to-Peer นะครับเป็นระบบเครือข่ายขนาดเล็กเหมาะกับหน่วยงานที่มีคอมพิวเตอร์น้อยกว่า10เครื่องนะครับการตั้งติดตั้งนะครับเพียงเพิ่มอุปกรณ์แลนการ์ดในแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับต่อสายแลนนะครับเข้าสู่อุปกรณ์ที่เป็นตัวกระจายศูนย์กลางก็คือฮับนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้เน็ตเวิร์ก Peer-to-Peer แล้วนะครับในเรื่องของฟิสิกอลนะครับก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการทำงานเทคโนโลยี Peer-to-Peer นะครับทำงานในลักษณะของ Decentralization นะครับ Decentralization ตัวนี้ก็คือไม่มีการควบรวมอำนาจนะครับก็หมายถึงว่าไม่มีตัวแม่ข่ายนะครับส่วนอีกแบบนึงนะครับ Client Server นะครับก็จะเป็นการทำงานแบบ Centralization ตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องแม่ข่ายนะครับก็คือมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีเครื่องไคลเอนต์นะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับการต่อแบบ Peer-to-Peer คุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์3เครื่องนะครับแน่นอนครับเราต้องติดตั้งแลนการ์ดนะครับหรือว่าเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์เข้าไปในแต่ละเครื่องนะครับจะเป็น Wi-Fi ก็ได้นะครับหรือจะเป็นเน็ตเวิร์กที่เป็นสายแลนก็ได้นะครับจากนั้นก็ต่อไปที่อุปกรณ์ศูนย์รวมฮับนะครับหรือว่าคอนเซนเตอร์นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับนะโดยอุปกรณ์ตัวนั้นนะครับอาจจะเป็นตัวเราเตอร์ที่รวมเอาคุณสมบัติของสวิตช์เข้าไปด้วยก็ได้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าถ้าอุปกรณ์ศูนย์กลางนะครับอุปกรณ์คอนเซนเตอร์นี้นะครับเป็นตัวเราเตอร์นะครับซึ่งเราเตอร์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเชื่อมต่อออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็ตัวเราเตอร์นี้นะครับก็

สะดวกด้วยสวิตชิ่งครับอาจจะเป็น4พอร์ต8พอร์ตก็แล้วแต่นะครับเครื่องลูกข่ายก็จะได้หมายเลข IP ที่อุปกรณ์เราเตอร์นั้นแจกมาให้โดยที่เครื่องลูกข่ายไม่ต้องคอนฟิกเรชันค่าใดๆเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะการต่อเน็ตเวิร์กแบบ peer to peer นะครับคราวนี้ในวันนี้นะครับเราก็จะสาธิตเรื่องของการต่อเน็ตเวิร์กแบบ peer to peer กันนะครับคราวนี้เรามาดูที่หน้าจอตัวแรกก่อนนะครับสำหรับตัวแรกนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอในส่วนของระบบปฏิบัติการ Windows XP นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับตัวนี้ก็ได้ยุติการสนับสนุนเรื่องของความปลอดภัยของ Microsoft แล้วนะครับแต่บางส่วนนะครับเราก็ยังคงใช้อยู่นะครับบางหน่วยงานก็ยังคงใช้อยู่เนื่องจากว่าในการเปลี่ยนระบบปฏิบัติการแต่ละครั้งนั้นนะครับถ้าเราใช้ของ listed นะครับก็จะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับค่อนข้างมากนะเพราะฉะนั้นแล้วส่วนที่เรามีเราก็ระวังป้องกันให้ดีที่สุดนะครับอันนี้มาดูในส่วนของเน็ตเวิร์กของเรานะครับคราวนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าเรามาดูที่เน็ตเวิร์กของเรานะครับก็จะเห็นนะครับว่าในแถบของเน็ตเวิร์กนั้นก็จะมีในเรื่องของ generalนะครับแล้วก็แถบ support นะครับตรงนี้เราอยู่ที่หน้าส่วนนะครับหรือว่าหน้าต่างของ local area connection status นะครับนะก็จะบอกนะครับในส่วนของ status ว่าตอนนี้เป็น status connected นะครับตอนนี้มีสาย LAN เชื่อมต่ออยู่นะครับ duration ตอนนี้มีการเชื่อมต่อมาแล้วกี่นาทีกี่วินาทีนะครับ speed นะอันนี้ก็คือความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลนะครับก็อยู่ที่100เมกะบิตเปอร์เซกนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเราก็ได้ความเร็วพอสมควรนะครับก็เต็มมาตรฐานนะครับ100เมกะบิตนะครับ activity นี้ก็หมายความว่านะครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับนะก็จะเห็นนะว่าในเรื่องของการส่งข้อมูลนะครับมีการส่งข้อมูลออกนะครับ 5,820 แพ็กเกจนะครับ receive นะครับมีการรับข้อมูลนะครับ 4,727 นะครับตรงนี้ก็คือในส่วนของหน้าต่างนะครับตอนนี้เรามาดูที่ support ในส่วนของ support นั้นนะครับในส่วนของ Windows XP เองนะครับก็จะบอกเราให้ทราบถึงในเรื่องของนะครับconnection status นะครับ address type นะครับ manually configuration นะครับตรงนี้เนื่องจากว่าเราไม่มีเราเตอร์นะครับเราก็สามารถเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอย่างที่บอกนะครับ peer to peer เป็นเครื่องข่ายขนาดเล็กนะครับเราก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์สัก2เครื่อง3เครื่องก็แล้วแต่นะครับนะเรามา configuration IP address ของเราเองนะครับเห็นไหมว่า IP address นั้นเป็นลักษณะที่เป็น manualนะครับแมนนวลตรงนี้ก็หมายถึงว่าเป็นการ configuration IP address เองนะครับสำหรับ IP address นั้นก็จะเป็นหมายเลข172นะครับ .20 นะครับ .33 .2 นะครับ subnet mask ของเราตัวนี้ก็เป็น 25.25.0.0 นะครับตรงนี้นะครับในส่วนการคอนฟิกนั้นนะครับเราสามารถเข้าไปที่ property ได้นะครับเห็นนะครับว่าในส่วนของ property นั้นนะครับเราสามารถเพิ่มนะครับหรือว่า install ต่างๆนะครับตาม choice ให้เลือกหนึ่งก็คือ client for Microsoft Network นะครับเนื่องจากว่าเราใช้ระบบเป็นการ Windows นะครับเราก็อนุญาตให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับเป็นไคลเอนต์นะครับของเน็ตเวิร์กของ Microsoft นะไฟล์ File and Printer Sharing for Microsoft Network นะครับตรงนี้ก็เปิดในเรื่องของไฟล์แล้วก็ Printing นะครับก็คือการแชร์ไฟล์แชร์ Printer นะครับ QoS นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบแพ็กเกจการส่งข้อมูลนะครับ Internet Protocol นะครับก็คือบนโปรโตคอลรูปแบบของการเชื่อมต่อนะครับก็จะเห็นว่าเป็น TCP/IP นะครับเราก็มาเลือก TCP/IP จากนั้นเราก็คลิกเข้าไปดูนะครับ
พอเราเข้ามาดูนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของถ้าเน็ตเวิร์กภายในของเรานะครับหรือว่าหน่วยงานเรามีอุปกรณ์ที่แจกหมายเลข IP address นะครับอาจจะเป็นเราเตอร์ก็ดีหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ก็ดีนะครับปกติแล้วเราก็จะเลือกเป็น off-pane นะครับ and IP address automatic นะครับแต่เนื่องจากว่าตรงนี้นะครับเราใช้ในการทดลองนะครับ configuration ตรงๆเราก็เลยเลือกแบบนะครับ use the following IP address นะครับนั่นหมายถึงว่าเรากรอกหมายเลข IP address ตรงๆเข้าไปในระบบเลยนะครับนะการกรอกหมายเลข IP address นั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้หมายเลข IP address card อะไรนะครับอย่างตัวนี้นะครับเราใช้ card B นะครับ card B ของเราก็จะเป็น172.16 นะครับถึง172.31 นะครับตรงนี้เราใช้ให้เลขกลมๆสวยๆแล้วก็เลยใช้เป็น 172.20 นะครับเป็น private IP นะครับและเนื่องจากว่าcard B นั้นใช้ตัวเลข2ชุดแรกก็จะเห็น subnet mask ด้านล่างนะครับว่าเป็น 25.25.0.0 นะครับส่วนหมายเลข IP ก็จะเป็นนะครับ 33.2 นะครับรวมทั้งหมดแล้วหมายเลข IP address นะครับของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก็จะเป็น 172.20.33 นะครับ.2 นะครับอันนี้ก็คือพอเราตั้ง IP เรียบร้อยเสร็จนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้ามาตรวจสอบดูได้นะครับคำสั่งแรกนะครับคำสั่ง IP config นะครับก็จะเป็นคำสั่งในการดูหมายเลข IP นะครับถ้าอยู่ในระบบปฏิบัติการDOT นะครับซึ่งในระบบการวิดีโอเองก็มี DOT อยู่แล้วนะครับ command prompt นะเราก็สามารถคีย์ command line ลงไปได้นะครับคำสั่งก็คือ IP config นะครับพอกด enter นะครับเครื่องก็จะปรากฏหมายเลข IP ขึ้นมานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดที่กราฟิกดูก็ได้นะครับสามารถดูในนี้ก็ได้นะครับนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมสามารถใช้คำสั่ง net view นะครับ view นะครับดูว่ามีการแชร์ network อยู่หรือเปล่านะครับในส่วนของคำสั่งนะครับคำสั่งแรกก่อนนะครับก็คือคำสั่ง network นะครับคำสั่งแรกก็คือคำสั่ง net view นะครับ net view นะครับก็เป็นการดูนะครับว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับมีการแชร์หรือเปล่านะครับมีการแชร์ไฟล์แอนด์พรินเตอร์หรือเปล่านะครับก็จะเห็นนะครับเป็น path directory นะครับตามด้วยชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็ปรากฏว่ามีการแชร์นะครับแล้วสิ่งที่แชร์นั้นนะครับแชร์ข้อมูลอะไรนะครับเราก็สามารถนะครับใช้คำสั่ง net share นะครับเพื่อดูได้นะครับว่ามีการแชร์บ้างนะครับนะซึ่งก็จะมีการแชร์นะครับเห็นนะครับว่าเป็น d$sign print$sign c$sign admin$sign แล้วก็ ipc$sign จะเห็นนะครับว่า $sign ด้านหลังนั้นนะครับเป็น default ของระบบนะครับก็จะเป็นการซ่อนนะครับสิ่งที่แชร์ไว้อยู่นะครับและสิ่งที่เราแชร์จริงๆก็เป็นตัว c c ตัวนี้ก็คือ dice c นะครับ resource ถ้าคุณผู้ชมดูนะครับ share name อันนี้ก็คือชื่อที่เราแชร์นะครับ resource ก็คือ c colon นะครับคราวนี้เราแชร์ลักษณะไหนนะครับเราลองมาดูนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครใช้ Windows XP นะครับเราก็จะเห็นเป็นรูปมือนะครับรูปมือลักษณะนี้นะครับเป็นรูปมือในส่วนของการแชร์ไดร์นะครับเราอยากรู้ว่าเขาแชร์ไดร์แบบไหนบ้างนะครับคุณผู้ชมก็คลิกขวานะครับจากนั้นก็ไปหัวข้อ Sharing นะครับ and Security

เราก็จะเห็นนะครับว่ามีการแชร์นะครับNetwork Sharing and Security นะครับก็แชร์ดีดfolder on network นะครับก็ name share name จะเห็นนะครับว่าชื่อ C เฉยๆนะครับนะแล้วก็ allow network user to change my file ตรงนี้หมายถึงว่าให้คนที่เข้ามาถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นั้นสามารถแก้ไขไฟล์ของเราได้ไหมนะครับตรงนี้ก็ติ๊กก็คือเราแชร์แบบ full แบบเต็มนะครับก็เนื่องจากว่าเราแชร์ลักษณะ peer to peer บางทีเราแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับบางทีเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์เองนะครับคนคนนึงมี2เครื่อง3เครื่องเราก็สามารถตั้งแชร์โยนไฟล์ไปยังเครื่องนั้นเครื่องนี้ได้นะครับอันนี้เราก็จะเปลี่ยนนะครับให้เห็นนิดนึงนะครับ

สมมุติเราตัวนี้ละกันนะครับแชร์ security นะครับแชร์เนมนะครับอะไรรวมนำเสนอนะครับแล้วเราก็สั่ง apply นะครับนะเครื่องก็จะถามว่าเราต้องการใช้ selector นี้หรือเปล่านะครับจะเห็นนะครับว่าพอเราแชร์เป็นลักษณะเป็นภาษาไทยนะครับนะเครื่องก็จะบอกว่านะครับแชร์เนมlonger than 12 character นะครับก็หมายถึงว่าชื่อตัวนี้นะครับ1เป็นภาษาไทย2ก็คือรวมแล้วมากกว่า12ตัวอักษรนะครับเราก็ควรตั้งชื่อใหม่นะครับว่า present นะครับพอเรา apply ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้คือชื่อที่แชร์นะครับแต่โฟลเดอร์ที่เราเก็บก็คนละอย่างนะครับโฟลเดอร์ที่เราเก็บก็อีกชื่อนึงนะครับอย่างตัวนี้โฟลเดอร์ที่เราเก็บก็คือนำเสนอนะครับแต่ชื่อที่เราแชร์ก็เป็นชื่อ present นะครับนะครับชื่อ present นะครับอันนี้ถ้าเราใช้คำสั่งนะครับ net share do นะครับก็จะเห็นนะครับว่าพอเราใช้คำสั่ง net share do นะครับ share name นะครับเป็น present นะครับแต่พอระบบอ่านนะครับ resource นะครับตัวนี้ภาษาไทยนะครับจะเห็นนะครับว่าเป็นตัวยึกยืนะครับตรงนี้ก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นแล้วในทางปฏิบัติจริงๆนะครับเราควรตั้งชื่อโฟลเดอร์ก็ดีนะครับหรือว่าชื่อแชร์ต่างๆก็ดีนะครับควรจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อจะได้ลดขั้นตอนผิดพลาดนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับการทดสอบตัวเองนะครับเราสามารถไปที่รันนะครับแล้วพิมพ์เครื่องหมายพาสนะครับตามด้วยหมายเลข IP ของตัวเราเองนะครับอย่างตัวนี้ .33.2 นะครับเราก็กดโอเคนะครับพอเรากดโอเคเสร็จนะครับเราก็จะเห็นที่เราแชร์ไว้นะครับอย่าง present นะครับตัวนี้ก็คือก็จะเป็นลักษณะรูปโฟลเดอร์นะครับที่เป็นท่อไปตัวนี้ก็หมายถึงว่าตัวที่เราแชร์ปรากฏขึ้นมานะครับอันนี้คือการเตรียมเครื่องของ Windows XP นะครับคราวนี้เราจะให้ดูในส่วนของหน้าต่างของหน้าตานะครับของ Windows 7นะครับพอถึงตรงนี้นะครับจะเป็น Windows 7นะครับสำหรับ Windows 7นั้นนะครับผู้ชมสามารถเข้าไปที่ Network Property นะครับนะครับเห็นนะครับว่าเราจะทำในส่วนของ Local Area นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเป็นไอคอนของNetwork Property ของ Windows 7เราคลิกขึ้นมานะครับGeneral ก็จะบอกคล้ายๆกับ Windows XP จะเห็นนะครับว่า Media State นะครับก็ Enable นะครับ Duration นะครับเชื่อมต่อมาแล้วกี่นาที Speed เท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับ Activity นะครับตัวนี้มีการส่งผ่านหรือว่ามีกิจกรรมต่างๆเข้าออกมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามีทั้งเข้ามีทั้งออกนะครับก็ Send ส่งไปเท่าไหร่นะครับ9ตัวนี้จะบอกเป็นไบต์นะครับเป็นปริมาณข้อมูลเลยนะครับอย่าง XP จะบอกเป็นแพ็กเกจนะครับตัวนี้บวกเป็นขนาดนะครับเห็นนะครับว่า9อันนี้ก็ประมาณ9เมกนะครับ9ล้านนะครับ receive นะครับรับมาเท่าไหร่ประมาณแสนกว่านะครับ 154k นะครับก็จะมีในส่วนของแท็บ property นะครับ disable นะครับ diagnostic นะครับตรงนี้มาแล้วเราจะเข้าไปที่ดีเทลก่อนเป็นอันดับแรกนะครับดีเทลตรงนี้นะครับเราใช้ในการดูข้อมูลว่าณปัจจุบันนี้เน็ตเวิร์คของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูในส่วนของ property นะครับ connection นะครับ specification นะครับก็จะเห็นนะครับมี value นะครับ description ตรงนี้ก็จะเป็นบอก LAN card ของเรานะครับว่าเป็นของอะไรนะครับ physical address นะครับอันนี้ก็เป็น MAC address ของ LAN card ของเรา
นะครับ DHCP enable นะครับก็จะเห็นนะครับ no ตรงนี้ที่ no เพราะว่าเราปิดนะครับ automatic IP address นะครับก็คือเราไม่รับ DHCP นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามา config IP address ตรงๆนะครับเห็นนะครับว่าเป็น IPv4 address 172.20.33.5 นะครับถ้าคุณผู้ชมดูก็จะเห็นนะครับว่าหมายเลขคล้ายกับเครื่องที่เป็น Windows XP เมื่อสักครู่นี้อย่างเมื่อสักครู่นี้เป็นหมายเลข 172.20.32 นะครับส่วน7นี้จะเป็น .33.5 นะครับ Subnet Mask นะครับก็จะเป็น 255.255.0.0 นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ IP address นะครับ Gateway เนื่องจากว่าเราไม่ได้ออกเน็ตนะครับเราก็เลยไม่ตั้งนะครับนะจากนั้นก็เป็น DNS เช่นเดียวกันนะครับเราไม่ได้ต่อเน็ตนะครับเน็ตไวออสนะครับสนับสนุนนะครับวันนี้การตั้งค่า IP นะครับเราตั้งอย่างไรเราก็มาที่ property นะครับพอมา property เสร็จนะครับจะเห็นนะครับว่ามีไม่ว่าจะเป็น service ไม่ว่าจะเป็น network ต่างๆนะครับ7นั้นมีมากกว่า Windows XP พอสมควรนะครับก็เห็นนะครับว่ามี client for Microsoft networkเหมือนกันนะครับในเรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นเครื่องลูกของ Microsoft นะครับ QoS นะครับการตรวจสอบแพ็กเกจนะครับ File and Printer Sharing นะครับ for Microsoft Network นะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็น Internet Protocol Version 6นะครับ IPv6 นะครับ IPv4 นะครับ Link Layer Topology นะครับ Discovery Mapper นะครับอันนี้ก็เป็นโปรโตคอลต่างๆที่เพิ่มขึ้นมานะครับเรามาดูที่ IPv4 เห็นนะครับว่าคล้ายๆกับการตั้ง IP address ของเครื่อง Windows XP นะจะเห็นนะครับว่าไม่ว่าคุณผู้ชมใช้ระบบบริการอะไรนะครับเราจำแต่ว่าเราต้องมีการ config IP address ส่วนวิธีการหรือว่าหน้าตาก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าเรารู้ว่ามีนะครับก็เหมือนกับเราขับรถยนต์มีพวงมาลัยนะครับมีเกียร์มีคันเร่งมีเบรกนะครับแล้วหน้าปัดนั้นก็จะมีปุ่มต่างๆที่เราใช้งานนะครับเช่นเดียวกันนะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่เขามีเหมือนกันนะครับเพราะเป็นรถยนต์เหมือนกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมนะไม่ว่าคุณผู้ชมจะใช้ระบบบริการ Linux ระบบบริการ Macintosh นะครับระบบบริการ Windows XP Windows 7อย่างยกตัวอย่าง2ตัวนี้ Windows 7นะครับหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันการเข้ามาใช้งานอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ต้องมาเซตค่าแบบเดียวกันนะครับก็คือตั้งค่าหมายเลข IP address นะครับซึ่งสามารถตั้งอยู่2แบบก็คือแบบแรกก็คือเป็น automatic นะครับ obtain and IP address automatic นะครับตรงนี้ก็คือรอรับหมายเลข IP นะครับจากเครื่อง DHCP แน่นอนครับเราทดลอง2เครื่องเราไม่มีเครื่องแจก DHCP เราก็เลยใช้วิธีการฟิกนะครับแต่ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของผู้ชมนะครับมีเราเตอร์เป็นตัวแจกนะครับมีเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวแจกเราก็ไม่ต้องมาตั้งเซต IP นี้นะครับแต่เราต้องรู้นะครับว่า IP ของเรานั้น IP อะไรนะครับเพราะว่าเราได้เรียนมาแล้วนะครับอย่าง IP ตัวนี้เป็นคลาส B นะครับเราดูที่ตัวเลขชุดแรกนะครับ172นี้ก็คืออยู่ในช่วงของคลาส B นะครับแล้วก็เป็น private IP ด้วยนะครับ172.20 นี้บอกให้ทราบว่าเป็นprivate IP DNS ไม่ต้องตั้งค่านะครับจะเห็นนะครับว่าเราไม่ต้องตั้งนะครับเนื่องจากว่าเราใช้งานที่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้น DNS เราไม่ต้องตั้งนะครับนะครับพอเราตั้งค่าเสร็จนะครับเราลองไปที่ command นะครับก็คือพิมพ์ run นะครับนะในส่วนของ Windows 7นั้นนะครับจะไม่มี run นะครับถ้า XP เราต้องคลิกปุ่ม Start Windows แล้วก็เลือก Run นะครับส่วน Windows 7นั้นเราสามารถพิมพ์ที่ตรงคำสั่ง Search ตัวนี้ได้เลยนะครับ CMD ก็คือ Command นะครับตรงนี้เราก็ได้ Command ปรากฏขึ้นมานะครับพอได้ Command ปรากฏขึ้นมาเสร็จนะครับคำสั่งแรกคล้ายกันเลยนะครับ IP config

ตรงนี้ก็คือ IP ที่เราเซตไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราดูส่วนไหนนะครับเราดูในส่วนของ Ethernet Adapter นะครับอันนี้ Ethernet Adapter เหมือนกันนะครับแต่เป็น Bluetooth ตัวนี้จะเป็น Adapter Local Area Connection Local Area Connection ตรงนี้ก็คือเป็น LAN Card นะครับไม่ใช่ Bluetooth ไม่ใช่ Wi-Fi นะครับตรงนี้เราก็ได้มาแล้วนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ IPนะครับ 172.20.35.5 นะครับเราดู NetView นะครับคำสั่งเหล่านี้นะครับเป็นคำสั่งทางด้านเน็ตเวิร์กนะครับคุณผู้ชมสามารถเรียกใช้งานได้นะครับพอเราเรียก NetView เสร็จนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าใน Network วงที่เราใช้งานอยู่นี้นะครับใน Network วงที่เราใช้งานอยู่นี้นะครับมีเครื่องคอมพิวเตอร์ชื่ออะไรบ้างที่แชร์นะครับนะครับมีเครื่องอะไรบ้างที่แชร์นะครับที่ระบบมองเห็นนะครับเห็นไหมครับก็มีการแชร์ไฟล์แชร์พรินเตอร์นะครับมีทั้งหมด5เครื่องด้วยกันนะครับที่อยู่ในวงนี้นะแล้วถ้าเราดูเครื่องของตัวเองนะครับที่เรามีการแชร์อะไรบ้างนะครับเราก็ใช้เน็ตแชร์นะครับอยากรู้ว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่นี้นะครับมีการใช้งานนะครับแชร์ไฟล์อะไรบ้างนะครับหรือว่าแชร์โฟลเดอร์อะไรบ้างแล้วก็พิมพ์เน็ตนะครับแล้วก็วรรคแชร์นะครับตรงนี้ก็จะมีไดรฟ์ที่เป็น default อยู่นะครับที่ลงท้ายด้วยดอลลาร์ไซน์นะครับแล้วก็มีโฟลเดอร์โปรแกรมนะครับอันนี้อยู่ที่ไดรฟ์ดีนะครับลักษณะโปรแกรมนะครับมียูเซอร์นะครับจะเห็นนะครับว่า remark เป็น default แชร์นะครับ remote admin นะครับอันนี้ก็คือที่มีการแชร์ในเครื่องคราวนี้เราลองมาดูนะครับในส่วนของ Windows 7นั้นนะครับเรามาที่ Control Panel ก่อนพอเรามาที่ Control Panel เสร็จนะครับเขาจะมีในส่วนของ Network นะครับ and Sharing Center นะครับเราต้องมาที่ Network and Sharing Centerพอเราคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะบอกในส่วนของเน็ตเวิร์กของเรานะครับ View Your Active นะ Active Network นะครับตอนนี้มีอะไรบ้างมีทั้งวง Wi-Fi นะครับตัวนี้ก็คือบอกให้ทราบวง Wi-Fi ตัวนี้ก็คือวง Local Area อันนี้คือสาย LAN นะครับแสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนะครับที่เป็น Windows 7นี้มีเน็ตเวิร์กอยู่2วงวงนึงเป็นวง Wi-Fi อีกวงนึงเป็นวง LAN นะครับแน่นอนครับเราจะเชื่อมต่อกับวง LAN ด้วยกัน

นะครับกับเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึงนะครับซึ่งเป็นเครื่อง Windows XP นะครับอันนี้เราต้องมาตั้งค่าในเรื่องของการเข้านะครับหรือเรื่องของpermission ในเรื่องของลักษณะการเข้าเน็ตเวิร์กก่อนนะครับนะเราลองมาดูในส่วนของชุด home นะครับhome group นะครับ and sharing option นะครับพอเราคลิกเข้าไปเสร็จนะครับจากหน้าต่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับหน้าต่างนี้นะครับก็จะมีในส่วนของนะครับ change นะครับ advanced sharing system นะครับตรงนี้เพื่อที่เราจะไปตั้งค่านะครับการแชร์นะครับโดยถ้าเรามองดูดีๆนะครับในส่วนของ Windows 7นั้นนะครับจะให้การคอนฟิกที่ละเอียดกว่า Windows XP พอสมควรนะครับก็จะมีchange sharing option for different นะครับ network profile นะครับอันนี้จะเป็นการเกี่ยวกับการตั้งค่าการแชร์ต่างๆนะครับมีในส่วนของ home or work นะครับมีส่วนของ public นะครับตรงนี้ก็จะมี drop down นะครับเราเข้าไปดูในส่วนของ public ก่อนนะครับ public ก็หมายถึงว่าข้างนอกที่จะเข้ามาที่เครื่อง7ของเรานะครับเนื่องจาก Windows 7นั้นมีการป้องกันพอสมควรนะครับถ้าอย่าง Windows XP คุณผู้ชมแชร์นะครับแชร์ไฟล์เสร็จสามารถดูกันได้เลยนะครับแต่ Windows 7นั้นไม่ใช่นะครับเราต้องมาตั้งค่าพอสมควรนะครับนะแล้วที่มีปัญหามากสุดก็คือการแชร์ระหว่าง Windows 7กับ Windows XP นะครับเครื่องเก่าเครื่องใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเราลองมาดูนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นการเปิดนะครับนะFile and Printer Sharing นะครับตรงนี้เห็นนะครับว่าเราต้อง Turn On นะครับ File and Printer Sharing นะครับถ้าเรา Turn Off ก็คือไม่แชร์นะครับอันต่อมานะครับเนื่องจากว่าเราสามารถทำเป็น Windows Workgroup ได้นะครับใช้ Domain Controller ได้นะแต่ถ้าเราต่อเป็นลักษณะ Peer to Peer นะครับข้อมูลแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับเราก็นะครับwhen public folder sharing is นะครับก็เป็นลักษณะเป็น turn on sharing นะครับ so anyone นะครับ access ก็หมายถึงว่าให้ทุกๆคนสามารถใช้งานตรงนี้ได้นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของ password นะครับ protection นะครับ password protection sharing นะครับเราปิดไว้นะครับถ้าเราเปิดนะครับเครื่องก็จะถาม user passwordเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราแชร์ไฟล์นะครับก็ในวงแลนเล็กๆของเราเราก็ไม่ต้องตั้งนะครับก็มาสั่ง turn off นะครับเพราะถ้าเราสั่ง turn on นะครับเราต้อง add user นะครับเป็นลักษณะของโดเมนเข้าไปนะครับเป็นลักษณะของ user เข้าไปนะพอตั้งแค่นี้เสร็จเรียบร้อยนะครับจะเห็นได้ว่าเข้าได้เหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาดูเราจะแชร์อะไรบ้างนะครับเราลองทดลองเรามาแชร์อะไรบ้างนะครับเราจะแชร์ในส่วนของไดเวอร์แล้วกันนะครับตรงนี้เราจะแชร์โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไดเวอร์นะครับการวิธีการแชร์แชร์อย่างไรนะครับเราก็มา property นะครับ read only นี้เอาออกนะครับ read only เอาออกนะครับแล้วเราก็มาที่นะครับเห็นนะครับมี2แท็บแท็บ sharing กับแท็บsecurity นะครับเราก็มาที่ sharing ในส่วนของ sharing นั้นนะครับก็จะมี network file and folder sharing นะครับชื่อก็คือ driver นะครับ network path ยังไม่มีนะครับเราก็ต้องแชร์ก่อนนะครับเราก็กดปุ่มแชร์นะครับแชร์ตัวนี้เราจะแชร์ให้ใครนะครับเราก็แชร์ให้ every oneนะครับทุกๆคนนะครับเรื่องนั้นนะครับทำอย่างไรได้นะครับก็ถ้าตรงนี้นะครับทุกๆคนนะครับเห็นนะครับว่าเรื่องนั้นอ่านได้นะครับเราก็ต้องเลือกเป็น read and write นะครับก็คือสามารถอ่านและเขียนได้นะครับตรงนี้ก็นะครับพิมพ์เข้าไปใหม่นะครับครับ
ที่ถูกต้องก็จะต้องเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนสามารถอ่านและเขียนได้นะครับจากนั้นเราก็แชร์นะครับturn on นะครับเครื่องก็จะรายงานนะครับdrive อันนี้ก็เป็น path นะครับตามด้วยชื่อเครื่องแล้วก็ตามด้วยไดนะครับก็ done นะครับ done เสร็จปั๊บนะครับก็จะเห็นนะครับว่าตัวนี้แชร์เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็จะเป็นไดเวอร์นะครับก็แชร์เลตนะครับถูกแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับนะนะครับ security ในแท็บ security เรามาดูว่า everyone ทำอะไรได้บ้างนะครับเขาก็จะมีEveryone นะครับ System นะครับชื่อแล้วก็ Admin นะครับเห็นนะครับว่า Everyone นี้ Full นะ Permission for Everyone นะครับ Allow ก็คือ Full Control เลยนะครับสามารถทำได้ทุกอย่างนะครับ Copy แก้ไขต่างๆได้หมดนะครับก็เนื่องจากว่าเราเป็นลักษณะ Peer to Peer อยู่แล้วนะครับล่ะอันนี้เราดูตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ Backslash นะครับ 172.20.33.5 นะครับตัวนี้ก็คือเป็นการเรียกพอเรียกมาเสร็จนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าดูที่ address ด้านบนนะครับ network address ด้านบนนะครับ 172.20.33.5 นะครับเรามีแชร์อะไรบ้างนะครับเรามีแชร์ driver เรามีแชร์โปรแกรมนะครับอันนี้ก็คือเราดูตัวเองนะครับอันนี้มีไดเวอร์อะไรบ้างตรงนี้นะครับคราวนี้เราจะสวิตช์มาหน้าจอที่ Windows XP นะครับเมื่อสักครู่นี้เราสั่งแชร์ในส่วนของ Windows 7แล้วนะครับเรามาดูที่ในส่วนของหน้าจอ Windows XP นะครับนะครับหน้าจอ Windows XP นะครับเราก็มาที่ Run เหมือนกันนะครับเราคลิกที่ปุ่ม Start แล้วก็มาที่ Run เหมือนกันนะครับจากที่เราเรียกตัวเองนะครับ 172.20.33.2 นะครับเราเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเราเรียกที่เครื่องที่เป็น Windows 7โอเคนะครับพอโอเคไปเสร็จนะครับเราก็เข้ามาเห็นไหมครับว่ามีแชร์เราก็จะเห็นไฟล์ที่แชร์ตรงนี้เราเล่นจากเครื่อง Windows XP นะครับเราลองสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาสักหนึ่งไฟล์ test ขีด new driver นะครับเราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเราสร้างที่เครื่อง Windows 7นะครับโดยผ่านเครื่อง Windows XP ผ่านทางไฟล์ printer sharing นะครับเราสร้างโฟลเดอร์ว่า test new driver นะครับเรากลับมาดูที่Windows 7นะครับนะพอเรากลับมาดู7ของเรานะครับอันนี้เครื่อง Windows 7ของเราเห็นไหมครับว่า Test New Driver ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับนะนะครับเราเข้าไปไม่มีสมมุติผมลอง copy ตัวนี้ไปไว้ใน Test New Driver นะครับตัวนี้นะครับเครื่อง Windows 7 172.20.33.5 Driver Test New Driver มีไฟล์ชื่อ df install นะครับเราลองมาดูที่ XP นะครับหน้าตา Windows XP ของเรานะครับนะก็จะเห็นนะครับว่าในโฟลเดอร์ Test New Driver ตัวนี้นะครับเข้าไปนะครับก็จะมีไฟล์เหมือนกันนะครับจะมีไฟล์เหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นการทดลองนะครับเราสามารถสร้างนะครับแล้วใน7ของเรานั้นนะครับถ้าเราจะเรียกเครื่อง Windows XP นะครับเราก็ใส่ IP ของเครื่อง Windows XP อันนี้ก็คือเครื่องของ Windows XP นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง7เห็นนะครับว่าแชร์ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราสวิตช์หน้าต่างดูนะครับเราจะเห็นนะครับ Windowsseven ที่เราแชร์ก็จะมีไดเวอร์มีโปรแกรมส่วน Windows XP ที่เราแชร์ก็จะมี present นะครับมี dc ตรงนี้ก็คือการแชร์ไฟล์นะครับครับผมที่
นำเสนอมาทั้งหมด

บทนั้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของนะครับการใช้งานแบบ peer to peer นะครับก็คือการเซตหมายเลข IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นก็เป็นการเซตแชร์ไฟล์นะครับแชร์พรินเตอร์นะครับในที่นี้เราทดสอบที่การแชร์ไฟล์ก่อนนะครับให้เห็นนะครับว่าการแชร์ไฟล์ของ Windows XP นั้นแชร์ง่ายนะครับเนื่องจากว่าความปลอดภัยไม่ได้มากมายเหมือนกับ Windows 7 7นั้นต้องยากหน่อยนะครับเราต้องมีการแอดในเรื่องของ permission เรื่องของ user เข้าไปนะครับเพื่อให้เครื่องอื่นๆสามารถเข้ามาใช้งานได้นะครับในการเซตที่ยากนั้นนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือ Windows 7นั้นมีความปลอดภัยมากกว่า Windows XP นั่นเองนะครับตรงนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับครับวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับในครั้งต่อไปเราก็จะเรียนรู้นะครับเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับในวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมและรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้ขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้1ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อ

0: ผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่างๆ
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: ทุกวันนี้ครับกระแสไลฟ์หรือการถ่ายทอดสดกำลังเป็นที่นิยมเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วนี่เองก็เป็นจุดที่ทำให้พี่น้องทั้ง3คนมองเห็นโอกาสและเอามาทำเป็นสตาร์ทอัพที่โดดเด่นที่สุดในขณะนี
1: ้ไลฟ์วิดีโอเนี่ยช่วยทำให้แบรนด์หรือบริษัทเนี่ยเข้าถึงคนหมู่มากได้เร็วขึ้นและเยอะขึ้นมันสามารถทำเอนเกจกับคนที่ดูพร้อมๆกันได้ไลฟ์วิดีโอตอนนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ได้รับความนิยมในขณะนี้
2: ก็อยากรู้ว่าเนี่ยกระแสที่มันกำลังฮิตอยู่ตอนนี้ค่ะที่เกี่ยวกับไลฟ์ใครๆก็ไลฟ์เหมือนยังไลฟ์เลยอยากรู้ว่าทำไมมันถึงฮิตได้ขนาดนี้ค่ะ
1: นะฮะก็อันดับแรกเลยคือตอนนี้เทคโนโลยีมันได้ครับผมอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับแล้วก็เน็ตเวิร์กเร็วนะครับฉะนั้นเนี่ยจุดนี้มันเลยทำให้คนที่อยากจะสื่อสารกับคนที่อยู่ออนไลน์เนี่ยโดยใช้วิธีของไลฟ์เนี่ยมันง่ายขึ้นโดยมีมือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยถ่ายไลฟ์ได้เลยช่องทางเดี๋ยวนี้ก็ฟรีไม่เสียเงิน Facebook Live YouTube Live มันเป็นสื่อโซเชียลเขาก็เลยเห็นช่องทางที่เป็นไลฟ์เนี่ยแบบมันกำลังโตฮะในต่างประเทศเนี่ยมันบูมมากนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยหันมาทำไลฟ์มากขึ้นแล้วพอมีคนดูเยอะนะฮะคนก็อยากจะผลิตอะไรที่เป็นแบบนี้เยอะมันก็เลยแบบบูมกันขึ้นมาในตอนนี้ฮะ
2: แล้วมีอีเวนต์ไหนไหมคะที่รู้สึกว่ามันท้าทายมากๆ
1: ก็หลังๆเราทำหลายหมวดนะฮ
2: ะ
1: ดนตรีกีฬาสัมมนาที่ท้าทายส่วนใหญ่จะเป็นงานกีฬาครับเพราะว่างานกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเอาท์ดอร์พอเป็นเอาท์ดอร์ปุ๊บเราได้ใช้ทุกสรรพศาสตร์ที่มีในการทำไลฟ์สตรีมเลย
2: ค
1: ืออินเทอร์เน็ตต้องดีต้องนิ่งกล้องต้องเคลื่อนไหวได้นะฮะต้องมีผลสกอร์ต้องมีทุกๆเรื่องฮะที่เกี่ยวข้องก็ใช้คนเยอะด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็งานกีฬาจะท้าทายนะครับในหมวดของกีฬาก็จะมีงานวิ่งตอนนี้ครับจะค่อนข้างได้รับความนิยมในการทำถ่ายทอดสดคือคนหันมาทำวิ่งด้วยนะครับแล้วก็มีงานวิ่งแบบที่เป็นระดมทุนอย
2: ่
1: างของตอนที่ทางพี่ตูนบอดี้แสล
2: ม
1: ได้ให้โอกาสเราเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของโปรเจกต์งานชาริตี้ตัวนี้นะฮะตัวนี้ค่อนข้างท้าทายเพราะว่าพี่ตูนจะวิ่งจากกรุงเทพอะครับไปบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
2: ์
1: ครับผมทำให้เราจะต้องถ่ายทอดสดเนี่ยตามพี่ตูนไปโดยตลอดนะครับในวันช่วงนั้นก็ค่อนข้างที่จะแบบใช้ความสามารถของทีมค่อนข้างจะเยอะนะฮะ

0: ช่วยแชร์ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าความยากของการไลฟ์ตอนพี่ตูนนะคะเป็นยังไงบ้าง
1: ครับผมก็ปกติเวลาเราทำถ่ายทอดสดใช่ไหมครับเราจะอยู่สถานที่เดิมนิ่งๆอยู่กับที่ใช่ไหมฮะแต่ของพี่ตูนเนี่ยมันจะต้องเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะฮะจากจุด A ไป B B ไป C นะฮะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการหนึ่งคือเรื่องระบบการส่งภาพนะฮะเราต้องส่งภาพให้ได้ตลอดเพราะเราก็ไม่อยากให้มันติดขัดหรือมันขาดหายนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อเรื่องยอดการบริจาคนะครับความยากอันดับแรกก็คือเรื่องของการส่งภาพ2ก็คือเรื่องของการลำเลียงการขนส่งอุปกรณ์นะฮะเพราะว่ามันจะต้องโอเคเช็คว่าเราต้องทำให้ได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรื่องของรูปชั้นบางจุดเรามีการใส่โดรนเข้ามาเพื่อได้ภาพมุมสูงให้เห็นว่าคนมาร่วมวิ่งกับพี่ตูนเนี่ยขนาดไหนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันท้ายๆเนี่ยของการวิ่งมีคนที่บางสะพานนะออกมาวิ่งผมยังจำภาพตรงนั้นได้ติดตาเลยแบบคนวิ่งกันเต็มถนนเราส่งภาพจากโดรนแล้วก็รับภาพจากหัวขบวนพี่ตูนไปจุดที่เป็นปลายทางฮะก็มีการเชื่อมต่อตรงนั้นกันก็เนี่ยเป็นชาเลนจ์นะครับแต่ก็ทำให้เกิดยอดวิวมหาศาลตอนนั้นถ้าพูดถึงในวันก่อนทั่วไปที่เป็นวันสุดท้ายเนี่ยก็ประมาณหลักหลายแสนคนนะครับที่หลังจากจบไลฟ์เลยมียอดขึ้นมาเลยหลายแสนคนวันสุดท้ายเลยที่วิ่งจบเนี่ยล้านกว่าวิวครับผม
2: เป็นชาเลนจ์ของการบริหารทีมงานด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของการแพลนนิ่งอย่างที่พี่จ๊อบบอกว่าคือสเกลงานค่อนข้างใหญ่มากแล้วงานเนี่ยมูฟตลอดคือการแพลนนิ่งงานในการเชื่อมต่อแต่ละจุดด้วยถ้ายกตัวอย่างเช่นความยากคือ KPI แล้วก็ยอดมากกว่าว่าความตั้งใจที่พี่ตูนและทีมงานทุกคนนะคะอยากจะช่วยที่บางสะพานจริงๆยกตัวอย่างน้องหวนเล่น Facebook ครั้งสุดท้ายประมาณเท่าไหร่คะเมื่อไหร
3: ่2ชั่วโมงที่แล้ว
2: มันเป็น ความอยากรู้ของคนนะคะที่อยากจะรู้ว่ายอดบริจาคตอนเนี้ยมันเท่าไหร่แล้วมันเป็นความอยากรู้ของคนที่อยาก

0: ว่าตอนนี้พี่ตูนวิ่งจริงหรือเปล่าวิ่งถึงไหนแล้วค่ะเราต้องการที่จะเอาสิ่งนี้แหละมาถ่ายทอดสดออกแล้วก็สื่อสารออกไป
1: ค่ะแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: ผลตอบรับในเชิงของยอดบริจาค ก็ทะลุเป้า
1: ครับ
2: ส่วนออนไลน์เนี่ยตอนแรกเราก็ไม่ได้ตั้งเป้าไว้ที่แบบคนจะดูเยอะมากน้อยแต่ขอให้คนร่วมมาบริจาคละกันเราก็มองว่าตั้งแต่วันต้นๆที่เราทำอะฮะยอดบริจาคมันก็พุ่งสูงขึ้นนะครับเพราะว่าคนที่ดูอยู่ทางออนไลน์เขาเห็นว่ามีแคมเปญตัวนี้อยู่มีชาริตี้แคมเปญอยู่MC เพราะเรามีการพา MC ไปตลอดทางเขาก็จะขอบคุณคนที่บริจาคเข้ามา
0: คุณก้อยรัชวินเป็น MC พากเองเลย
2: ครับเขาก็จะขอบคุณว่าโอเคผู้บริจาครายนี้บริจาคส่งเงินเข้ามาอะไรเงี้ยช่วยตบมือช่วยเฮอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ยอดมันไต่ขึ้นมา
1: ะ
2: นะครับก็ผลตอบรับอันนั้นดีมากนะครับแล้วก็จากนั้นก็เริ่มมีงานที่เป็นลักษณะเชิงชาริตี้นะฮะเข้ามาอีกนะฮะพี่ตูนเสพติดการวิ่งชาริตี้เราก็เสพติดการไลฟ์สตรีมชาริตี้เช่นเดียวกันก็เลยมีโอกาสได้ไปทำอีกหลายโปรเจกต์เหมือนกันครับ

0: แต่ละคนนี่เคยทำงานในด้านนี้มาก่อนบ้างไหมคะ
1: ผมไม่เคยเลยครับ
2: จริงๆของหวานเองก็ไม่เคยทำงานในด้านจบบัญชีทำงานบัญชีมาก็จริงแต่ว่าตอนที่เราอยู่บริษัทเราอยู่บริษัทใหญ่มากเราจะทำงานแค่ฟังก์ชันเดียวแล้วก็เป็นรูทีนนะคะแต่พอมาทำบริษัทของตัวเองอ่ะมันต้องครบลูปครบวงจรแล้วมันก็มีเรื่องอะไรที่แบบเราไม่รู้เยอะมากเราต้องแบบศึกษามันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำความเข้าใจ
3: จริงก็ยังไม่เชื่อตัวเองอยู่ว่าทำได้
2: ใช่
3: เพราะว่ามันเป็นงานที่ในลักษณะของ IT แล้วเราต้องแบบไปโลกของอนาคตเพื่อจะเอาสิ่งที่มันเป็นอนาคตเนี่ยมาปรับใช้และให้มันเป็นไทยไลฟ์สตรีมเป็นซิกเนเจอร์ของเราคือตอนแรกที่มาทำก็เฮ้ยมันจะไหวหรอมัน IT อ่ะมันไม่ไหวอ่ะมันไม่รู้ด้านนี้หัวมันไม่ไปเลยมันมาร์เก็ตติ้งแล้วมันไปคอนซูเมอร์โปรดักต์แล้วมันไม่ใช่มั้ง
0: ค่ะ
3: แต่ก็ญาติครอบครัวแล้วก็เราบอกกันเองเฮ้ยมันไม่รู้เนี่ยดีเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่มันทำให้เราเรียนรู้ได้แบบที่แบบมันไม่หยุดยั้งเลยเราเริ่มตั้งแต่ศูนย์เริ่มจากการที่ไม่รู้ทำให้ความรู้เราค่อยๆเติมเรื่อยๆเติมได้เรื่อยๆแต่บางทีการที่เรารู้แล้วเอ้ยรู้แล้วมีแค่นี้แหละมันอาจจะเป็นลิมิเทชันอย่างหนึ่งที่ทำให้เราหยุดคิดหยุดเรียนก็ได้ค่ะคือเราทุกคนจะไม่ได้ทำงานด้านเดียวเพราะว่าการที่คิดว่าเราทำงานด้านไหนอยู่อ่ะมันเป็นการลิมิตความคิดของตัวเองที่จะคิดที่มันเป็นเรื่องของสิ่งแปลกใหม่หรือว่าเป็นนวัตกรรมเพิ่มเพราะฉะนั้นการที่เราได้ลงไปโอเปอเรชันด้วยช่วยแฮนด์ออนงานดูซิว่างานแต่ละงานเป็นแบบไหนบ้างมันเลยทำให้เราได้เรียนรู้จากทีมเองเรารู้ว่าอุ๊ยน้องเราสามารถบอกเด็กได้ว่าพี่เคยทำมาแล้วแบบเนี้ยพี่ก็เคยทำพี่แบกกล้องมาแล้วแบกเนี้ยไม่ถูกน้อง
0: ค่ะ
3: พี่เคยไปถ่ายทอดสดมาแล้วน้องทำแบบนี้ไม่ได้แบบน้องต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะมันเลยทำให้มันเป็นประสบการณ์ที่มันถ่ายทอดต่อกันนะคะจากรุ่นสู่รุ่นก็เลยเราต้องการมอสมีส่วนที่ช่วยในการของสตั๊กเจอร์แล้วก็ช่วยพี่จ๊อบกะช่วยหวานช่วยบริษัทเราบิวทีมกันด้วย
1: เราเริ่มจากสิ่งที่เราจบกันมาก่อนคือตอนนี้จบบัญชีนี้จบการตลาดใช่ไหมครับผมจบ IT นะฮะอันนี้คือเราแบ่งเบื้องต้นก่อนแล้วเวลาไปทำงานเนี่ยส่วนไหนที่ขาดแล้วก็ไปเติมนะฮะส่วนการตลาดผมก็ไปเติมช่วยน้องเขาคนนึงก็ต้องแบบมัลติทาสกิ้งกันอะไร
2: คือจริงๆเราจะเสริมว่าการที่เราต้องทำงานคอร์สฟังก์ชันกันนะคะมันช่วยในเรื่องของการเข้าใจในการตัดสินใจของแต่ละฝ่ายอะค่ะถ้าเราเข้าใจในหลักการตลาดเวลาพี่มอตัดสินใจอะไรมาเราจะเก็ตในส่วนของการตลาดมากขึ้นอย่างเช่นแบบบางทีมีเรื่องบางเรื่องที่แบบมันไม่น่าจะต้องเสียนะในเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเข้าใจว่าเขาคิดอะไรอะเราจะเคารพในการตัดสินใจของเขาหรือว่าถ้าพี่มอสเนี่ยอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มอสบางที
3: เราต้องไปนั่งคิดก่อน
2: เราก็ต้องไปนั่งคิดก่อน
3: นะถาม
2: ว่า ROI มันคุ้มไหมอะไรเงี้ยพี่มอสก็จะเก็ตในเวของเราว่าทำไมเราต้องแบบสตรีทว่าแบบอันนี้ห้ามจ่ายนะอันนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยค่ะมันจะเข้าใจกันในส่วนของเทคโนโลยีอะไรเงี้ยค่ะหวานก็เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีเรื่องโปรดักชันหน้างานเพื่อให้เราเข้าใจว่ากว่างานมันจะเกิดอะคอสมันมีอะไรบ้างแล้วรายได้มันมายังไงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อได้เข้าใจงานมากขึ้น

0: แล้วรายได้ตอนนั้นดีไหมคะ
1: คือต้องบอกก่อนเลยว่ารายได้ตอนแรกๆอะค่ะแทบจะแบบหลักหมื่นนะคะต่องานแต่เราก็เก็บมาเรื่อยๆจนเป็นหลักแสนหลักล้านเนี่ยค่ะสะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เสริมจากที่น้องนิดนึงก็คือตอนแรกเนี่ยเราขอทำงานก่อนกลยุทธ์อันหนึ่งคือเราขอไปทำงานก่อนโดยที่เรื่องเงินมาที่หลังงานแรกๆของเราคืองานที่เราเห็นว่าเพื่อนมันจัดอีเวนต์น
0: ะฮะ
2: เราก็เลยไปขอถ่ายอีเวนต์ที่เป็นถ่ายทอดสดเขาบอกถ่ายทอดสดอะไรวะอะไรเงี้ยก็บอกเออเอาหน่าเดี๋ยวแบบลูกค้าชอบก็เลยนะฮะไปขอทำถ่ายทอดสดเออเนี่ยเดี๋ยวดูลูกค้าดูจากที่บ้านได้แบบมันเป็นงานกีฬานะครับแล้วก็ต้องไปที่สนามเป็นงานกอล์ฟนะฮะต้องไปที่สนามกอล์ฟแล้วก็มีสปอนเซอร์เขาสนับสนุนเขาบอกเนี่ยสปอนเซอร์ไม่ต้องมาดูเลยดูผ่านมือถือเพื่อนก็ยังงงว่ามันทำได้เหรอมันทำสดบอกเฮ้ยทำได้เดี๋ยวลองดูก็เลยไปของงานเขาทำก็เลยได้มาโปรเจกต์แรกๆเนี่ยอยู่แบบประมาณเกือบ10เทปอะฮะก็เป็นทุนตั้งต้นก็คือจริงๆเรียกว่าพออยู่ได้ไม่ได้กำไรเลยแต่พอเลี้ยงคนในบริษัทแล้วก็พองานต่อๆมาก็เริ่มมีงานแต่งคนในออฟฟิศคือเราเริ่มว่าเราทำงานก่อนแล้วเราค่อยไปดูว่า
0: อันนี้คือทำให้ฟรีหมดเลยใช่ไหมคะ
2: บางงานก็ฟรีครับหลายๆงานก็เก็บเงินแต่ว่าไม่ได้เก็บสูงมากในตอนนั้นนะครับจนมาถึงจุดหนึ่งที่ทางน้องหวานเนี่ยก็เริ่มมองว่าเออถ้าเราทำไปอย่างนี้เราไม่ทำกำไรนะฮะมันก็อาจจะไปไม่รอดนะคือจะมีแต่งานขึ้นมาแต่ข้อดีของมันคือทุกๆครั้งที่เราทำเราได้เรียนรู้จากปัญหาที่เราเจอทุกๆครั้งเลยทีมได้เรียนรู้เราได้เรียนรู้ด้วยเรารู้ว่าลูกค้ากังวลเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เราควรจะตอบเรื่องอะไรให้ลูกค้าเราเลยคิดว่าเรามีความรู้เรื่องตรงนี้มาแล้วเนี่ยไหนๆเราก็มีโน้ตฮาวแล้วเนี่ยเราช่วยให้ลูกค้าเราทำคอนเทนต์ไลฟ์เลยดีกว่าครับผมเราก็เริ่มจากตรงนี้แหละฮะเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะก็เริ่มจากไลฟ์จากอาทิตย์นึงมี1งาน2งานนะฮะค่อยๆขยับเติบโตขึ้นมานะครับก็วิ่งหาลูกค้าด้วยได้น้องมาช่วยทำแบรนดิ้งนะครับเพราะว่าน้อง2คนนี้เขาก็เป็นหลังบ้านของเรานะฮะแล้วก็เราเริ่มขยับงานขึ้นมาให้หลากหลายมากขึ้นนะครับรับงานมากขึ้นธุรกิจในทุกวันนี้ฮะมันหนึ่งคือผู้บริโภคกับผู้ผลิตเนี่ยมันเข้าหากันได้เลยไม่ต้องมีคนกลางนะฮะสมัยก่อนเวลามีอีเวนต์นะฮะคนจะเข้าถึงอีเวนต์เนี่ยต้องดูผ่านทีวีหรือซื้อหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์แมกกาซีนใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เวลามีอีเวนต์ปุ๊บทำคอนเทนต์ขึ้นออนไลน์คนดูออนไลน์ได้ทันทีนะฮะอย่างเช่นพวกงานแฟชั่นงานสัมมนาอะไรเงี้ยครับคนสามารถดูได้จากออนไลน์นะครับถ้าเป็นงานที่เป็นเฟสติวัลมีอาจจะมีหลายวันใช่ไหมครับดูไลฟ์สดปุ๊บตอนเย็นไปร่วมงานได้อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปน
0: ะฮะ
2: แล้วก็อันนึงคือในบ้านเราฮะในบ้านเราการที่บ้านเราเป็นอุตสาหกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์คนก็เสพสื่อที่เป็นบันเทิงค่อนข้างเยอะนะครับคนไทยใช้โซเชียลอันดับต้นๆของโลกนะฮะพอเทคโนโลยีมาถึงปุ๊บมันก็เลยบู
0: มปกตินี่มีอีเวนต์เยอะขนาดไหนอะคะ
2: ตอนนี้มีงานไลฟ์เกือบทุกวันเลยครับผม
0: ค่ะ
2: ใช่ครับ
1: ก็ตั้งแต่เปิดบริษัทมาก็ไลฟ์ไปแล้วประมาณ500กว่าอีเวนต์นะคะ
3: เดือนนึงก็30อีเวนต์อัพบางวันที่พีคจริงๆก็วันนึงนี่เกิน5งานอะไรเงี้ยค่ะ
0: อืมค่ะปกติถ้าคิดถึงโปรดักชันทั่วไปเนี่ยมันก็ใครๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าอยากจะรู้ว่าการไลฟ์แบบไทยไลฟ์สตรีมเนี่ยมันแตกต่างยังไงก็ขอไปดูเลยด้วยกันนะคะ
3: ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราพามาทัวร์ออฟฟิศของไทยไลฟ์สตรีมนะคะออฟฟิศเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันถ้าเดินไปทางซ้ายนะคะก็จะเจอห้องอาหารของเราเรามีกาแฟมีน้ำดื่มให้พนักงานทั้งวันส่วนตอนกลางวันนี้เราให้พนักงานทานข้าวด้วยกันค่ะเพราะว่าคอนเซ็ปต์คืออยากให้ทานข้าวหม้อเดียวกันเราจะได้สามัคคีกันเป็นทีมเดียวกันค่ะค่ะสำหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องคาเฟ่หรือว่าเป็นห้องแอคทิวิตี้รูมค่ะก็จะมีเครื่องดนตรีมีกีตาร์มีกลองค่ะหลังจากเลิกงานเนี่ยน้องๆก็จะมารีแลกซ์กันเล่นดนตรีด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูห้องข้างบนกันดีกว่าค่ะนอกจากเราจะดูแอคทิวิตี้แล้ววันนี้เรามีถ่ายทอดสดด้วยเราไปเตรียมอุปกรณ์กันค่ะค่ะเราก็มาดูห้องนี้กันดีกว่าเรามาเตรียมอุปกรณ์ก่อนที่เราจะไปออกกองนะคะมาดูว่าวันนี้เราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนี่สำหรับการถ่ายทอดสดนี่มีอะไรยังไงบ้างคะ
4: จะต้องเตรียมในส่วนของที่เป็นอุปกรณ์นะครับซิกเนเจอร์ของเราก็คือต้องเป็นอุปกรณ์ที่เป็นไวเลสครับวันนี้เราก็เตรียม HD 300ของเรานะครับแล้วก็ ในส่วนของตัวใหญ่ก็เป็น HD 600ด้วยนะครับตัวนี้ก็ถ้าสวีททำการค่อนข้างจะไกลมากนะครับ

0: ห้องประชุมสัมมนานี่สบายมาก
1: ก็ซิกเนเจอร์ตัวนี้นะคะทำให้การถ่ายทอดสดของเราอะค่ะมันไร้สายพอไร้สายปุ๊บเราได้มุมกล้องที่มันสวยแล้วก็มันไม่ธรรมดาค่ะสามารถไปอยู่ในมุมที่คนเนี่ยไม่สามารถลากสายแล้วเข้าไปได้

0: วันนี้เรามีออกงานนะครับงานเริ่มตั้งแต่เช้าทีมงานก็เตรียมตัวในโซนนี้เราจะเป็นโซนที่เรารับภาพจากหน้างานเข้ามาเพื่อทำการสตรีมขึ้นนะครับส่งภาพขึ้นออนไลน์นะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็น MCR unit คือภาพและเสียงจะถูกส่งมาที่นี่นะครับแล้วก็มีการเช็คเรื่องคุณภาพของภาพแล้วก็ตัวเสียงนะครับส่วนเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยเรามีระบบอินเทอร์เน็ตที่แบ็กอัพไว้ค่อนข้างจะเยอะครับครับผมเพราะว่าการถ่ายทอดสดเนี่ยความนิ่งของงานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับแพลตฟอร์มที่เราทำได้เนี่ยเราทำได้ทั้ง Facebook YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มที่เป็นเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ
1: แล้วอย่างนี้เริ่มผันตัวมาเป็นสตาร์ทอัพตอนไหนอะคะ
0: ครับก็จากงานที่เราได้ทำถ่ายทอดสดนะฮ
1: ะ
0: ก็เริ่มช่วยโปรเจกต์ที่เป็นสตาร์ทอัพนะฮะย้อนกลับไปสักประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะฮะตอนนั้นเรายังเป็น SME อยู่นะครับก็คือเราทำแบบ SME เลยนะครับแล้วเราก็ได้โอกาสในการไปช่วยทำงานให้กับสตาร์ทอัพนะครับเป็นงานที่มีคนมาเข้าฟังบรรยายฮ
1: ะ
0: นะครับตอนนั้นเราก็ไปทำงานแล้วก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะครับเราก็ได้ไปเห็นคนที่มาในงานสตาร์ทอัพมีความคิดมี mindset แบบนึงนะครับคอนเทนต์ในงานเป็นเกี่ยวกับสตาร์ทอัพทั้งหมดเลยนะครับพอหลังจากงานนั้นเนี่ยก็มีงานตามๆมานะครับอยู่หลายงานที่เป็นงานสตาร์ทอัพนะครับมันเลยทำให้เราเริ่มได้ความรู้สึกของสตาร์ทอัพผมก็เลยด้วยความที่เป็นคนศึกษาหาข้อมูลอยู่แล้วก็เลยไปดูว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นรูปแบบยังไงเหรออะไรเงี้ยเพราะเราก็รู้แค่ว่าเราทำธุรกิจใช่ไหมครับพอเราเห็นช่องทางว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเติบโตได้ไวนะครับแล้วก็ชอบในบรรยากาศนะครับของงานสตาร์ทอัพในตอนนั้นก็เลยเริ่มศึกษาว่าจะมีวิธีไหนที่เราจะทำสตาร์ทอัพได้ก็เลยนึกย้อนกลับไปว่าตอนนี้คนก็เริ่มทำวิดีโอออนไลน์กันเยอะนะครับมันน่าจะมีจุดที่แตกต่างจากในตลาดนะครับในตอนนี้คือการทำเป็นแบบแพลตฟอร์มปิดนะฮะเพราะว่าปกติเวลาเราทำวิดีโอเราต้องไปใช้แพลตฟอร์มโซเชียลข้างนอกที่เปิดข้างนอกนะฮะเราคิดว่าตรงนี้มันมีตลาดอยู่นะครับแล้วเราก็ทำไลฟ์มาระยะหนึ่งแล้วคือทีมที่เป็นไลฟ์เนี่ยนิ่งแล้วเรามีทีมงานเนี่ยอยู่ 4-5 ทีมและคอยรับงานได้ระบบมันเริ่มเสร็จแล้วฮะครับผมเราก็เลยคิดว่าตรงนี้เราน่าจะลองดูนะฮะเพราะว่าไม่ลองเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็เลยลองทำbusiness unit 1ตัวนะฮะซึ่งเป็นวิดีโอแพลตฟอร์มขึ้นมาในบ้านเราตอนนี้ยังไม่มีด้วยนะครับบ้านเราเวลาพูดถึงสตาร์ทอัพก็จะมีแต่หนักๆไปทางฟินเทคนะครับeducation นะครับ edutech หรือว่าอื่นๆยังไม่ค่อยมี media tech เท่าไหร่เราก็เลยคิด mindset เหมือนเดิมว่าถ้าเราทำแรกๆเนี่ยเราน่าจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยได้ก่อนนะฮะครับก็เลยคิดถึงตรงนี้ขึ้นมานะครับก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์ของสตาร์ทอัพทุกวันนี
2: ้มองเห็นความต้องการของลูกค้าอย่างการจัดประชุมหรือสัมมนาและต้องการถ่ายทอดสดเฉพาะกลุ่มคนในองค์กรจึงเป็นไอเดียให้คิดทำแพลตฟอร์มสำหรับการทำไลฟ์เฉพาะกลุ่ม
3: คือการที่เราได้ทำงานสตาร์ทอัพมาตั้งแต่แรกๆจริงๆที่คำว่าสตาร์ทอัพประเทศไทยเพิ่งจะเริ่มดังเราเริ่มไปทำงานสตาร์ทอัพแล้วพอเราไปปุ๊บเราเสพคอนเทนต์ก็นี่เลยค่ะพี่ส่งน้องไปนอกจากไปทำงานแล้วอยู่ไปฟังด้วยว่าเขาคิดยังไงเขาทำยังไงตอนนี้ตอนแรกส่งไปในงานก่อนสักพักนึงส่งไปเข้าคอร์สทั้งสองคนเลยตัวเองเข้าไม่พอส่งให้น้องเข้าด้วยเราก็เลยเรียนรู้ว่าเฮ้ยสตาร์ทอัพแบบมันจะแบบเฉยๆเฉยๆไม่ได้นะเขาคิดแบบนี้เขาทำแบบนี้เขาแฮกกันแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพจริงๆพอหลังจากนั้นปุ๊บที่ไปเรียนงานสตาร์ทอัพเราก็เลยมีเพื่อนที่อยู่ในวงการสตาร์ทอัพมีรุ่นพี่ด้วยหลังจากที่พูดแล้วเดินลงมาจบเนี่ยเราสองคนแบบเขาหมายความว่าไงเราอยากรู้เรื่องนี้เราจะเดินเข้าไปหาเลยด้วยความที่เราอยากรู้ด้วยค่ะว่าเขาคิดแบบไหนเราถามต่อเราศึกษาต่อแล้วพอมีอีเวนต์สตาร์ทอัพขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเป็นสตาร์ทอัพไทยแลนด์หรืออีเวนต์อื่นๆเนี่ยเราเข้าไปแทบจะทุกอันเลยเราก็เลยทำให้เราอยู่ในวงการนี้แล้วเราก็อยากจะเป็นสตาร์ทอัพ
4: ซึมซับวิธีการคิดแบบ

0: อัพอะค่ะ
1: วิธีการคิดวิธีการทำงาน
2: ส่วนใหญ่จะส่งน้องๆไปเน็ตเวิร์กกิ้งกับสตาร์ทอัพอะฮะ
0: ค่ะ
2: เราคิดกันอยู่พอสมควรเหมือนกันเราไม่ได้แบบไปทำงานให้สตาร์ทอัพแล้วเราทำเลยแต่เราก็ใช้เวลาอยู่ระยะเวลาหนึ่งเลยคือผมชอบอันนึงในสตาร์ทอัพที่คือแบบความรู้สึกของคนที่อยู่ในกลุ่มสตาร์ทอัพอะฮะคืออีโคซิสเต็มมันค่อนข้างจะดีอะฮะครับผมมีงานบรรยายมีงานเอ็กซ์โปนะครับมีตลาดที่เกิดขึ้นมาผมก็เลยมองว่าเออเราน่าจะทำบางอย่างที่เป็นลักษณะแบบนี้นะ
0: ค่ะจากวันนั้นนะคะที่เราเป็น SME เราก็ผันตัวมาเป็นสตาร์ทอัพเพราะว่าเรามีวิธีคิดแล้วก็มี mindset ที่เปลี่ยนไปมาเป็นสตาร์ทอัพมันแตกต่างยังไงบ้างอะคะ
2: ครับผมแตกต่างในเรื่องของ speed กับ mindset ครับเพราะว่า SME เนี่ยเราคิดโดยการที่เราใช้คนอย่างเดียวในการที่จะทำงานก็คือเอาคนเนี่ยไปทำงานแล้วก็รับเงินมาแต่ startup เนี่ยสอนให้เราคิดแบบเป็นแพลตฟอร์มมากขึ้นนะครับเรามีความเชี่ยวชาญเรื่องวิดีโอเราก็เลยคิดว่าเออเราทำวิดีโอแพลตฟอร์มจาก mindset ของ startup เรามองว่าปัญหาของลูกค้าเราคืออะไรนะครับลูกค้าเราเนี่ยก็จะมีโจทย์มาให้เราแก้เราก็เลยมองว่าเออถ้าเราใช้วิธีคิดของสตาร์ทอัพออกแบบตัวระบบของเราฮะให้ตอบโจทย์ในสิ่งนี้ฮะมันก็น่าจะช่วยทำให้เราเนี่ยก้าวกระโดดในเรื่องของการเติบโตได้นะครับแล้วก็รูปแบบของสตาร์ทอัพเนี่ยมันทำงานได้ตลอดเวลาครับแต่ถ้าเกิดเป็นรูปแบบของ SME นะครับมันก็อาจจะพึ่งอยู่กับตัวของเจ้าของว่าต้องไดรฟ์อย่างเดียวแต่เวของแพลตฟอร์มเนี่ยมันทำงานให้เราได้24ชั่วโมง
0: ค
2: ่
0: ะ
1: การทำงานแบบสตาร์ทอัพนะคะมันทำให้เลเวอเรจโมเดลของเรามันเริ่มเปลี่ยนจากปกติที่ซื้อมาขายไปแต่ของเราเป็นลักษณะของเซอร์วิสทำงานเงินเข้าทำงานแลกเงินเงี้ยค่ะตอนนี้มันเป็นลักษณะที่มันสามารถเป็นแพสซีฟอินคัมได้มันสามารถเป็นเลเวอเรจแชร์ได้ขณะที่เราหลับอยู่เงินก็เข้ามาโดยการที่เราทำงานในลักษณะของแพลตฟอร์มซึ่งแพลตฟอร์มเราเนี่ยซึมซับมาจากการที่เราได้ใช้ mindset ของการทำงานสตาร์ทอัพการที่เราคุกคลีอยู่กับวงการสตาร์ทอัพนี่แหละค่ะเราช่วยแก้ปัญหาลูกค้ายกตัวอย่างเช่นลูกค้ามีต้องตอนแรกเราเริ่มต้นในการเสิร์ฟของที่เป็นสตรีมมิ่งก่อนลูกค้าก็ต้องการแค่ให้คนดูเยอะๆแต่พอเริ่มสตรีมมิ่งมันเริ่มมีขั้น advance ขึ้นแล้วว่าสตรีมมิ่งปุ๊บเรื่องวัดผลลูกค้าถามว่าจะวัดผลยังไงใช่ไหมเราก็เอ้ยทีนี้ทำไงดีล่ะเราเคมได้แค่ยอดวิวนี่เราก็เลยเริ่มมาทำเว็บไซต์นึงที่มันเป็นลักษณะของเว็บไซต์ก่อนแต่ด้วยการที่เราเก็บ requirement เยอะๆมาเนี่ยเราเอาทุกฟังก์ชันฟีเจอร์ของเว็บไซต์มา build in ในลักษณะของแพลตฟอร์มที่ทำให้การสตรีมไม่ใช่แค่สตรีมมันสตรีมปุ๊บมันวัดผลได้มันสตรีมแล้วมันเจเนเรตเงินได้ก็เลยเป็นตัว product นี้ขึ้นมาที่ต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องการ deliver วิดีโอค่ะ
3: จากคนที่ไม่มีความรู้ไม่เคยทำธุรกิจด้านนี้มาก่อนแต่วันนี้ Thai Live Stream ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ได้เพราะเขาเชื่อว่าสิ่งใหม่เป็นเรื่องท้าทายเสมอและในสัปดาห์หน้าเรื่องเจ็บป่วยจะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปเพราะเรามีแอปพลิเคชันค้นหาหมอเฉพาะทางช่วยเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

0: ความเจ็บป่วยกับคุณหมอเป็นของคู่กันหลายครั้งเมื่อเจ็บป่วยขึ้นมาแต่ไม่รู้จะไปหาหมอที่ไหนดีนี่เองคือที่มาของสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า SixDoc เว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คนไข้เจอใช่และเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วและง่ายที่สุด
1: คิดว่าผลลัพธ์ที่สตาร์ทอัพอยากมองเห็นก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าที่จะเป็นตัวเงินหรือมากกว่าที่จะเป็นการเติบโตของธุรกิจอย่างเดียวนะคะแต่ว่าสิ่งที่ impact กับสังคมอะค่ะประเทศชาติที่เปลี่ยนไปทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเป็นเหตุผลที่ทำให้เราทำสิ่งนี้ขึ้นมา
2: ค่ะพี่ฟ้าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าซีดองมันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ค่ะก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะเท้าความก่อนว่าแบ็คกราวด์ค่ะฟ้าจบคณะเภสัชศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งงานแรกที่ได้ทำอะค่ะตอนนั้นเป็นอยู่ที่บริษัทยาเราก็ต้องไปเดินทางตามโรงพยาบาลต่างๆค่ะเพื่อนำเสนอยาแนะนำให้แพทย์รู้จักอะไรเงี้ยนะคะอาชีพนั้นเป็นอาชีพแรกที่ทำให้ฟ้าได้รู้ว่าแพทย์เนี่ยมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายมากแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยแพทย์มีการที่เรียนลึกลงไปอีกนะคะถึงระดับแบบเฉพาะทางอนุสาขาก็จะเก่งในโลกยากๆนะคะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยคนที่อยู่รอบๆตัวเราอะค่ะที่เขาได้รู้ว่า

0: เราทำงานที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับแพทย์เนี่ยจะชอบมาถามคำถามเราค่ะว่าโอ๊ยนี่เขาเป็นโรคนี้มานานแล้วแล้วก็แบบไม่รู้จะไปหาหมอที่ไหนบางคนอยู่ต่างจังหวัดด้วยค่ะเขาเดินทางเข้ากรุงเทพมารักษาตอนนั้นเนี่ยเป็นความอึดอัดส่วนตัวในใจที่เราถูกคาดหวังว่าเราจะต้องรู้ทุกเรื่องแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้เราแนะนำเขาไม่ได้ทีนี้เนี่ยตอนนั้นเราก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นมันก็ผ่านไปเรื่อยนะ
1: คะ
0: ทีนี้พอผ่านไปสักระยะนึงเราก็ไปเรียนต่อปอโทนะคะที่ MBA เพื่อที่หาดูว่าเราทำอาชีพอะไรอื่นได้อีกบ้างนะคะเนื่องจากว่าตอนที่ทำอยู่บริษัทยาเนี่ยเราพบรู้สึกว่าแพชชั่นเราเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆเหมือนมันไม่ได้ตอบโจทย์แวลูอะไรบางอย่างในตัวเรา
1: แล้วตอนนั้นทำไมถึงคิดจะลาออกจากการเป็นผู้แทนยาคะทั้งที่แบบรายได้ก็น่าจะดีป่ะคะ
0: คือพอทำไปเรื่อยๆอะค่ะเรารู้สึกว่าเหมือนความสดใสหรือความกระฉับกระเฉงในการใช้ชีวิตเรามันเริ่มหดลงมันเหมือนเราเป็นงานรูทีนแล้วก็ขายได้ตังค์แล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเราเหมือนไม่มีคุณค่าในชีวิตไม่รู้ทำไมอะตอนนั้นเราเหมือนเรามองหาอะไรบางอย่างเรามองหาตัวตนเราเป็นวัยรุ่นที่อยากจะได้อาชีพที่มันแมทช์กับสกิลของเราหรือว่าจิตวิญญาณเราก็รู้สึกว่ามันคงต้องเป็นอย่างอื่นแล้วล่ะเลยลองออกมาทำอย่างอื่นดูก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทำที่บริษัทยานานไหมคะ
0: ประมาณเกือบ2ปีค่ะใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ทีนี้เนี่ยพอเราไปเรียนต่อโทเราก็หวังว่าเราจะเจออาชีพใหม่ๆนะคะที่เราอาจจะอยากทำเมื่อก่อนเนี่ยเคยอยากทำงานสถาปัตย์อยากทำงานสายดีไซน์ชอบอาร์ตอะไรเงี้ยนะคะก็พยายามเจอพบปะคนหลากอาชีพแต่ก็พบว่ามันยังไม่มีอะไรที่ตอบโจทย์เรานะตอนนั้นเราก็เป็นฟรีแลนซ
1: ์
0: ทำงานหลายประเภทมากค่ะรับจ็อบไปเรื่อยเลยทั้งแบบช่วยแพทย์เก็บงานวิจัยหลังผ่าตัดบ้างมีบางช่วงก็ไปลงทุนในตลาดหุ้นบ้างเล่นหุ้นไทยเล่นหุ้นเมกาลงทุนกองทุนมีทั้งเคยไปช่วยเป็นด้ามทำแบบช่วยนักธุรกิจที่ไม่ได้จบทางด้านภาษาต่างประเทศมาอะไรเงี้ยนะคะเคยถ่ายรูปขายตามสื่อออนไลน์ต่างๆเคยทำพิสูจน์อักษรเคยทำออดิโอบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบจิปาถามากเคยอยู่ในคอนซัลติ้งมีเดียเจนซี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: แล้วพอไปทำได้หลายๆอย่างเนี่ยได้ค้นพบตัวเองไหมคะ
0: ก็ยังไม่เจอค่ะแล้วก็คือช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราก็ได้อ่านพวกบทความที่เขาก็จะบอกว่าไลฟ์ไซเคิลของเราเนี่ยมันจะมี3เฟสเนาะในช่วงการทำงานช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นนะคะมันจะเป็นช่วงที่เรามีแรงมากที่สุดแล้วเรามีเวลาเยอะมาก
1: แต่ข้อเสีย
0: เราไม่มีเงินใช่ไหม
1: คะ
0: เฟสถัดมาคือพอเราเริ่มตั้งตัวได้เนี่ยเราก็จะเริ่มมีเงินและตั้งตัวได้แล้วก็มีแรงอยู่บ้างแต่เราจะไม่มีเวลาเพราะงานมันจะบีบรัดเราแล้วเฟสสุดท้ายคือเริ่มใกล้จะเกษียณ
1: ค
0: ือไม่มีแรงแต่มีทั้งเงินและเวลาใช่ไหม
1: ก็จะขาดหนึ่งอย่างตลอด
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้เนี่ยด้วยความโชคดีที่งานแรกของเรามันค่อนข้างสร้างรายได้ให้ดีมันก็ทำให้เราพร้อมกับเพื่อนในรุ่นเดียวกันช่วงนั้นก็คิดว่าถ้าอยากหาตัวตนให้เจอเนี่ยคงต้องออกเดินทางมันก็จะเป็นฮิตมากที่แบบว่าเดินทางไกลค้นหาตัวเองอะไรเงี้ย
1: แบ็คแพ็คอะไรอย่าง
0: งี้ใช่ตอนนั้นช่วงนั้นเราก็มีโอกาสเนี่ยเราก็จองตั๋วไปเที่ยวต่างประเทศไปยุโรปนู่นนั่นน
1: ี่ไปคนเดียวเลยป่ะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ไปไหนบ้างอะคะ
0: มีทั้งไปออสเตรเลียไปทางฝั่งยุโรปหลายประเทศทีนี้เนี่ยพอเราก็ไปเที่ยวเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเรากลับแปลกใจที่ว่าทำไมสิ่งที่เราคาดหวังอะกับความรู้สึกอะมันเหมือนไม่ไปด้วยกันคือเราไม่ได้รู้สึกแบบว่าว้าวอย่างที่เราอะรอคอยมานานหลายปีเพื่อที่จะมาถึงวันนี
1: ้ค่ะ
0: อันนั้นคือก๊อกแรกที่รู้สึกว่าก็เที่ยวก็ได้ถ่ายรูปแล้วเราก็มานั่งดูเราพบว่ารูปที่เราเคยถ่ายไปเนี่ยคือมันเป็นความทรงจำความสุขที่เราได้ในวันนั้นอะมันจะเริ่มหายไปเรื่อยไปตามกาลเวลาเราไม่สามารถดึงความสุขจากเงินที่เราเสียไปอะแล้วแบบเมนเทนไปเรื่อยๆสุดท้ายเราก็มองหาทริปใหม
1: ่ค่ะ
0: ไปเรื่อยๆอ่ะงั้นไปประเทศไหนต่อดีต่อมาแล้วก็อ่ะไปออสเตรเลีย
1: ค่ะ
0: เสร็จปุ๊บเราเดินอยู่ในถนนแห่งหนึ่งในออสเตรเลียแล้วเราก็พบว่ามันค่อนข้างเคว้งคว้างมากมันค่อนข้างว่างเปล่ามีเพื่อนๆอิจฉาที่เราได้ไปเที่ยวแต่เรากลับรู้สึกว่าแล้วยังไงต่อ

0: พอถึงโมเมนต์นึงเนี่ยเราก็พบว่าความสุขเราอ่ะมันมีเพดาน
1: ค่ะ
0: เรารู้สึกว่าไม่มีที่ไหนที่ทำให้เราไปได้ไกลกว่านี้อีกแล้วแล้วเราจะมีความสุขมากกว่านี
1: ้
0: ถ้าจริงๆอ่ะหลังจากทริปออสเตรเลียเสร็จอ่ะเราจองตั๋วไปอิตาลีต
1: ่อ
0: ปรับอีก6เดือนข้างหน้า
1: เที่ยวยาวเลย
0: ใช่คือกะว่าเนี่ยเราต้องค้นหาตัวเองเราต้องหาความสุขเราต้องหาอะไรบางอย่างพอที่เราได้จุดอิ่มตัวหยุดอยู่ตอนที่ไปเที่ยวเนี่ยเราก็พบว่าไม่รู้จะไปทำไ
1: ม
0: คือพยายามนั่งหาคำตอบว่าทำไมฉันต้องไปเหนื่อยคือตอนนั้นมันแปลกมากประจวบเหมาะการที่เราเจอคนรอบๆตัวเราอะค่ะเสียชีวิตมันเป็นช่วงวัยที่ผู้ใหญ่เนาะเริ่มมีการจากโลกนี้ไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลายๆคนในเวลาเดียวกันเราเห็นคนที่เคยมีหน้าที่การงานดีมีรายได้ดีมีคนรอบตัวรักอยู่ๆเขาก็จากไปด้วยโรคมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เป็นแพทย์ใกล้ตัวที่เคยทำงานแล้วก็มีแพทย์ที่เคยรู้จักแบบในช่วงเวลาใกล้ๆกันแล้วเราก็พบว่าสิ่งที่เขาสร้างมาวันนึงเนี่ยเขาเอาไปไม่ได้เลย
1: ค่ะ
0: เหลือไว้แต่เพียงความรักที่คนรอบๆตัวที่ทำงานร่วมกับเขาหรือคนไข้ที่รักเขามีให้เขาที่จะทำใหมันเติมเต็มฟูลฟิลของชีวิตคนคนหนึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่เราเนี่ยได้ไปอยู่โลกอีกโลกหนึ่งของการศึกษาว่าตกลงแล้วอะเราเกิดเพื่ออะไรเราเกิดเพื่อทำงานแล้วเราก็ตายไปหรือยังไงทีนี้เราก็แบบมาพบว่าถ้าสมมตินะเรามีงานที่เราไม่ต้องทำเรามีรายได้แล้วเราอยู่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยคุณค่าของการอยู่ต่อไปมันคืออะไร อยู่ไปวันๆเรื่อยๆจนเราตาย70 80อย่างนั้นหรอเราพบว่าเราเป็นไทมนุษย์ที่อยู่เฉยๆไม่ได
1: ้
0: ถ้าเราอยู่เฉยๆไม่มีอะไรทำมาเราจะรู้สึกแบบอึดอัดมากงั้นทำยังไงดีที่จะทำให้ชีวิตของเราอะที่เหลืออยู่มันมีประโยชน์กับคนก็มานั่งคิดแบ็คกราวด์เราเนี่ยอยู่สายเฮลท์แคร์ที่มีโอกาสช่วยเพื่อนมนุษย์ได
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้เนี่ยในเมื่อเราเป็นตัวคนคนเดียวเนี่ยเราไม่มีสามารถช่วยมนุษย์ทางประเทศได
1: ้
0: มันต้องมีเครื่องมืออันนึงที่เลเวอเรจตัวเราออกมาเป็นแพลตฟอร์มทางออนไลน์เลยสักอย่างนึงที่จะช่วยคนแม้ว่าวันนั้นเราจะหลับอยู่เราไม่ว่างมีคนตอบปัญหานั้นแทนเราหรือแก้ปัญหาเนี้ยแทนเราแล้วมันก็มีคำว่าสตาร์ทอัพเข้ามา
1: ค่ะ
0: แล้วก็เลยนี่มันคือทามมิ่งที่ใช่มากที่เราจะเอาสิ่งที่เรารอคอยเราอยากทำอะค่ะกลับมาช่วยเหลือมนุษย
1: ์
0: เพื่อที่ตอบโจทย์
1: น
0: ี่
1: คือเป็นจุดเริ่มต้นของซิกด็อกเลยถูกไหมคะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วจริงๆซีกด็อกนี่ทำอะไรได้บ้างคะ
0: คือซีกด็อกเนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมแพทย์ต่างที
1: ่อ
0: ยู่ใกล้บ้านแล้วก็นัดหมายออนไลน์นะคะโดยฟีเจอร์เราตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คือให้หาเฉพาะทางก่อนนะคะเราก็จะแบ่งเป็นจะหาแบบแพทย์เป็นบุคคลก็ได้หรือจะหาเป็นแบบคลินิกเฉพาะทางก็ได้แต่คลินิกจะเป็นเฟสถัดไปที่ทำต่อมาคนไข้สามารถสกรีนถึงระดับอนุสาขาได
1: ้
0: สมมติว่าคุณหวนปวดเข่าอย่างนี้ไปเดินเที่ยวเยอะแล้วก็รู้สึกเป็นมานานละ
1: ค่ะ
0: เราก็จะหาหมอกระดูกและข้อก่อนแล้วก็มาหาอนุสาขาคนที่จบเรื่องเชี่ยวชาญเรื่องเข่าโดยเฉพาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้คนไข้บอกว่ามีประกันที่เขาซื้อด้วยส่วนตัวใช่ไหมคะสามารถใช้สิทธิ์เบิกในโรงพยาบาลเอกชนได้แล้วก็จะให้คนไข้เลือกด้วยค่ะว่ามีประกันยี่ห้ออะไรเพื่อที่จะฟิลเตอร์หาโรงพยาบาลคู่สัญญาให้
1: เราจะแบทให้ด้วย
0: ใช่
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็พบอีกว่าบางทีเนี่ยเราอยากได้แพทย์ที่มาจากภาครัฐนะคะแต่เราไม่อยากไปรอคิวเพราะว่าคิวยาวมากคุณหมอตรวจเอกชนที่ไหนบ้างแล้วเราอยากใช้ประกันด้วยอ่ะแบบเราไม่จำเป็นต้องไปแย่งสิทธิ์กับกลุ่มคนไข้บัตรทองหรือว่าประกันสังคมก็สามารถใส่สังกัดได้นะคะแล้วบวกกับบางทีเราเป็นผู้หญิงเนาะเราอยากได้คุณหมอบางคนจากศาสนาอิสลามก็จะค่อนข้างเซนซิทีฟอยากได้แพทย์ที่เป็นเพศเดียวกันเพศหญิงก็สามารถเลือกได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะใช่แล้วก็ก่อนที่คนไข้ที่จะเลือกแพทย์เนี่ยเราก็จะมีโปรไฟล์บอกให้รวมถึงบทความทางด้านสุขภาพด้วยค่ะที่คนไข้จะได้อ่านก่อนเพื่อจะได้ดูว่าโรคเนี้ยตรงกับที่ความเชี่ยวชาญของแพทย์ไห
1: ม
0: แล้วก็เขาอาจจะสามารถเอาไปดูแลตัวเองได้ในเบื้องต้นเราอยากที่จะเพิ่มเฮลทิเรซีให้กับคนไข้ด้วยโดยการหาบทความค่ะที่หมอเฉพาะทางเนี่ยด้านนั้นๆเนี่ยเขียนเนี่ยค่ะอาจจะมันกระจายตามสื่อต่างๆไม่ว่าสัมภาษณ์ YouTube หรือทำแมกกาซีนนะคะหรือมี Journal งานวิจัยต่างๆเนี่ยรวบรวมเข้ามาเพื่อให้คนไข้ได้ศึกษาบทความสุขภาพดีๆหลายๆอย่างเนี่ยเขียนมาดีมากแต่ว่าถ้าวันนึงที่เราไม่ป่วยเราจะไม่อยากอ่านจนวันที่เราเป็น
1: ค่ะแล้วค่อยไปเสิร์ชเอา
0: ใช่ใช่ค่ะต้องบอกว่ามันเป็นความท้าทายมากที่จะคล้ายๆให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพให้กับประชาชนคงต้องผ่านสื่อผ่านรายการซาวอริเออร์หรือผ่านช่องทางต่างๆค่ะอย่างตอนนี้มีหลายโรงพยาบาลเขาก็เริ่มทำรายการทางทีวีเพื่อ เล่าถึงเรื่องข้อมูลสุขภาพอันนี้มากขึ้นต้องบอกว่างานนี้ท้าทายและใช้เวลาใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างนี้พอเป็นสายเกี่ยวกับเฮลท์เทคเนี่ยค่ะคือเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะ
0: เจอปัญหาเรื่องพบว่าถ้าพูดถึงเรื่องนวัตกรรมนะคะในสายของสุขภาพเนี่ยเขาบอกกันว่าสายเฮลท์แคร์เนี่ย มีการ adopt ของนวัตกรรมเนี่ยค่อนข้างช้ากว่าเซกเตอร์อื่นๆนะคะซึ่งความท้าทายคือการเปลี่ยนพฤติกรรม behavior change ของคนจากเดิมที่เราเนี่ยเคยทำงานคนในโรงพยาบาลเนี่ยทำงานแบบแมนนวลมาก่อนไม่ว่าคิวกระดาษเอ่ยหรืออะไรก็ตามเอ่ยเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลเนี่ยใช้แอปพลิเคชันเนี่ยมันต้อง educate กันค่อนข้างมากพอสมควรแล้วกว่าเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาจะเริ่มกลับมาใช้เพราะฉะนั้นคอขวดนึงเนี่ยที่ทำให้นวัตกรรมสายเฮลท์แคร์ไปได้ช้าเนี่ยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรร
1: ม
0: ของผู้ใช้เองทั้งบุคลากร

0: ในโรงพยาบาลแล้วก็ทั้งของคนไข้ด้วย
1: แล้วอย่างตอนที่พี่ฟ้าเริ่มทำอันนี้ค่ะคือพี่ฟ้าไปคุยกับคนไข้ก่อนป่ะคะหรือว่าไปคุยกับหมอด้วย
0: อ๋อค่ะเบื้องต้นที่ทำเนี่ยเราเนี่ยดูโมเดลจากของประเทศอื่นมาก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็เห็นว่าแพลตฟอร์มเขามีหน้าตาที่ค่อนข้างคล้ายกันซึ่งแปลว่าเขาดีไซน์มาเรียบร้อยแล้วเราก็เลยลองเอาเนี้ยค่ะทำเป็นโปรโตไทป์เป็นเดโ
1: ม
0: แล้วก็ลองเอาข้อมูลนะคะที่มีอยู่ในตามเว็บไซต์เนี่ยใส่เข้าไปก่
1: อ
0: นเพื่อที่จะดูว่าคนเนี่ยเขาใช้งานกันเป็นไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นคือเริ่มต้นแล้วก็พอเริ่มมีการใช้เกิดขึ้นเนี่ยเราค่อยเข้าไปคุยกับทางโรงพยาบาลแล้วก็ค่อยเข้าไปคุยกับทางแพทย์บางท่านนะคะ
1: เพราะมันก็เป็นเรื่องใหม่เนาะเขาก็ยังจะไม่เข้าใจอะไรที่ทำให้พี่ฟ้าพยายามจะทำให้มันสำเร็จอะคะ
0: เชื่อว่าคนที่อยู่ในวงการเฮลท์แคร์เองอะค่ะไม่ว่าจะทำนวัตกรรมหรือจะเป็นแพทย์ที่อยู่ตามโรงพยาบาลเนา
1: ะ
0: สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขายังอยู่ในโรงพยาบาลภาครัฐหรือยังคงเป็นอาชีพเป็นแพทย์อยู่อะก็น่าจะเป็นกำลังใจจากคนไข้ด้วยกันเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่เห็นคนคนนึงอ่ะเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนแพทย์หลายคนนะคะแพทย์ผ่าตัดเขาก็จะบอกว่าเขามีความสุขมากที่เห็นคนกลับไปเดินครั้งนึงกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งนึงมันเป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงชโลมจิตใจช่วงแรกๆที่เราทำซิกดอค่ะมันยังไม่มีคนเข้าใจว่าฟีเจอร์แต่ละอันใช้ยังไงบางคนก็โทรมาถามเราว่านี่มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อธิบายว่าแล้วน้องทำไปเพื่ออะไรเราก็บอกว่าพี่คะมันเป็นเพราะว่าคนไข้เขาหาหมอไม่ได้นู่นนี่พอเขาฟังเสร็จปุ๊บก็บอกโหดีมากเลยน้องขอบคุณมากๆเลยขอให้หนูสู้ต่อไปนะ
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเราเคยเจอเคสมีคุณป้าอยู่จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่เรายังไม่ได้ไปทำข้อมูลแพทย์ในตรงจังหวัดนั้นแต่เขาได้เบอร์โทรเรามาเขาก็โทรมาถามเราว่าเนี่ยป้าเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแบบหาหมอมานานมากแล้วแล้ววันนี้มันกลับมาเดินไม่ได้ไม่อยากเข้ากรุงเทพนั่งแท็กซี่ไม่ไหวหลายพันกิโลหาหมอให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นบอกว่าเรายังไม่มีข้อมูลจริงๆแต่ว่าเราสงสารเขามากเขาก็เลยพยายามจะช่วยหาข้อมูลให้เขาคลินิกไหนบ้างที่อยู่ในจังหวัดนั้นเพราะโรงพยาบาลใหญ่ๆก็มีน้อยมากในต่างจังหวัดอะค่ะแล้วเราก็พบว่าเราเจอเราก็แนะนำเขาป้าบอกให้ขอบคุณหนูมากๆเลยหลังจากนั้น3วันผ่านมาเนี่ยเราก็โทรไป follow up เขาว่าคุณป้าเป็นยังไงอาการดีขึ้นหรือยังอะไรเงี้ยค่ะป้าบอกให้ป้าดีขึ้นแล้วเดินได้แล้วหายได้แล้วโอ้ยหนูแบบขอบคุณจริงๆคือความจริงใจอะค่ะเวลาที่เขาอะมีความสุขแล้วก็เหมือนดีใจที่กลับมาได้ใช้ชีวิตปกติครั้งอะมันทำให้เราแบบรู้สึกว่าเราได้ให้ชีวิตใหม่คนคนหนึ่งหลังจากนั้นมาคุณป้าก็จะส่งขอแอดไลน์เราแล้วก็จะส่งสติกเกอร์มาสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเป็นคำชมมันเป็นกำลังใจที่ทำให้รู้สึกว่าเราทำสิ่งที่ยังมีประโยชน์อยู่เนาะยังมีคนได้ใช้ประโยชน์จากมันอยู
1: ่
0: ใช่ค่ะแม้ว่าวันนี้คนกลุ่มน้อยจะเข้าใจแต่เราเชื่อวันนึงค่ะมันจะค่อยๆเดินหน้าต่อไปได้เรื่อยๆใช่ค่ะเราก็เลยยังคงแบบไม่หยุดทำ
2: ค่ะจากที่เหวินฟังมาทั้งหมดนะคะก็รู้สึกว่าซีดองมันตอบโจทย์สังคมมากๆเหมือนที่พี่ฟ้าตั้งไว้ตั้งแต่แรกแต่อันเนี้ยมันตอบโจทย์กับชีวิตของพี่ฟ้าหรือยังอะคะ
0: คือจริงๆอะฟ้าค้นพบงานอันหนึ่งที่คิดว่าจะยั่งยืนที่สุดที่ช่วงที่ได้ศึกษาของศาสตร์ของพระราชานะของเรื่องการทำเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็กลับมาเรื่องของสุขภาพเนาะเราก็พบว่าการปลูกผักทานเองอะค่ะที่มันเป็นสมุนไพรอะมันน่าจะตอบโจทย์เรื่องสุขภาพที่ยั่งยืนที่สุดแล้วก็ในหลายๆมิติอะค่ะคือหนึ่งเราไม่ต้องกังวลเรื่องการงานเนาะเพราะว่าเราทำเพื่อกินใช่ไหมคะทีเนี้ยถ้าเราขายไม่ได้เราก็ยังกินได้เนาะเราก็พบว่าอันนั้นน่ะมันคืองานที่ใช่กับเราที่สุดแต่ว่าวันนี้เรายังไม่มีโอกาสได้ทำในขณะเดียวกันเราก็เลยพยายามที่ทำไงให้มันสามารถที่จะเลี้ยงไปด้วยกันทำทั้งสองขาไปด้วยกัน
1: ค
0: ือหนึ่งช่วยสังคมกับสองช่วยสิ่งที่เราอยากทำจริงๆฟ้าหวังว่าอยากเห็นคนเมืองทุกคนนะคะปลูกผักสมุนไพรทานเองที่บ้านเขาหนึ่งไม่ต้องซื้อนะคะแล้วมันปลูกง่ายมากถ้าเกิดคนเมืองทุกคนเนี่ยได้กินผักสมุนไพรเขาสุขภาพแข็งแรงเราอย่าไปคาดหวังว่าสมุนไพรจะรักษาโรคได้ในวันที่เราป่วยแล้วทำไมเราไม่ป้องกันก่อนนั่นคือที่มาของการป้องกันจริงเฟสถัดไปเนี่ยที่อยากทำคืออยากทำให้สมุนไพรอยู่ในสวนบ้านของคนทุกคนแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงนะคะแล้วก็ในขณะที่เรายังสามารถเป็นคนเมืองทำงานนอกบ้านได้แล้วเราก็ยังมีมุมสุขภาพของเราที่บ้านดูแลตัวเองได้อีกด้วยนะก็ตอนนี้พยายามจะทำโมเดลอยู่อันนึงแล้วก็คิดว่าถ้าสามารถต่อยอดได้เนี่ยก็อยากจะให้คนเมืองหลายๆท่านเนี่ยลองเอาไปปรับใช้ดูว่ามันง่ายกว่าที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: พูดขนาดนี้แล้วเหวินขอไปดูบ้านพี่ฟ้าได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะตอนนี้พื้นที่มันยังจะค่อนข้างเล็กนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ถือซะว่าเป็นโมเดลแบบย่อมๆเท่าที่ประชาชนในกรุงเทพจะพอมีพื้นที่อยู่บ้างค่ะ

0: ูกอะไรบ้างคะเนี่ย
1: ก็เป็นผักที่สามารถทํากินได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลูกแบบไม่ต้องปลูกเนาะมาดูอันนี้อันแรกกันดีกว่า
0: ครับ
1: ต้นนี้ชื่อมะตูมแขกชิมมั้ย
0: พี่ฟ้าชิมให้ดูดีกว่า
1: อื้ออร่อยจริงๆกินเนี่ยกึ๊ก
0: เป็นไงเป็นกลิ่นแบบสมุนไพรอ่ะแบบหอมๆ
1: ใช่อันนี้มันก็จะแบบใช้กินกับพวกลาบพวกยำโรยผักแทนสะระแหน่อะไรอย่างงี้แล้วก็อันนี้ก็จะมีต้นหูเสือ ออันนี้มันก็จะเป็นสมุนไพรช่วยเรื่องแบบแก้ไอบางคนก็ทำผัดหมูทำแบบหูเสือผัดไข่บ้างใส่แกงจืดผสมหมูสับอะไรเงี้ยแล้ว
0: กินได้ทุกอย่างเลย
1: ใช่มีผักชีลาวโหระพาแปะต้มปึ้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีพวกผักหวานบ้านมีรางจืดย่านางตำลึงฝั่งนู้นก็มีอีกมีพริกเอกอะไรเงี้ยค่ะบ้านพี่ฟ้านะคะก็จะเห็นได้ว่ามีต้นไม้เยอะมากที่สำคัญพี่ฟ้าเลี้ยงไก่ด้วยอันนี้คือเลี้ยงมานานหรือยังคะ
2: เลี้ยงมาปีนิดๆแล้วค่ะใช่ตอนนี้น้องลาล่า
0: น่ารักมาก
2: ใช่
0: แล้วปกติอะค่ะเดี๋ยวพี่ฟ้าเป็นคนที่ทำแอปพลิเคชันเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับการหาคนมาช่วยรักษาคนอย่างเงี้ยค่ะพี่ฟ้าเองมีวิธีการรักษาหรือดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
2: จริงๆสุขภาพดีมันก็มาจากอาหารที่ทานใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเลือกได้อ่ะเราทานผักที่มันเป็นสมุนไพรหรือมันเป็นยาค่ะตัวเนี้ยมันก็ทำให้เราไม่ต้องไปซื้อยาทานก็เริ่มปลูกผักทานเองที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะซึ่งผักหลายอันน่ะสรรพคุณแบบเยอะมากโดยที่ไม่ต้องอ่านไม่ต้องท่องจำก็ได้จะกินไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายชนิดแล้วหลายอันเนี่ยเราก็แบบปลูกโดยที่ไม่ต้องดูแลอะไรมากคือกินแล้วเขาก็งอกใหม่ได้คือไม่ต้องปลูกใหม่เรื่อยๆมันไม่เป็นงานอย่างเงี้ยค่ะใช่
0: ปกติแล้วเวลาที่ปลูกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยากๆคือปลูกเด็ดกินเสร็จปุ๊บก็จบไปแล้วต้องปลูกใหม่อะไรเงี้ย
2: ใช่เพราะส่วนใหญ่ผักที่เขาขายตลาดเขาเรียกผักคุณหนูผักคุณหนูคือต้องดูแลคือพอตัดกินปุ๊บตายต้องมานั่งปลูกเมล็ดใหม่แต่จริงๆผักพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่คนต่างจังหวัดเขาปลูกกันมานานแล้วเนี่ยบางทีเขาเก็บกันตามป่าซึ่งมันโตเองคือเราไม่ต้องไปเสียเวลาทำอะไรมานะคะมันก็งอกของมันแล้วเราก็ไปเก็บมากินเราเพราะว่าการปลูกสมุนไพรทานเองอ่ะมันยั่งยืนพยายามจะหาเวที่คนเมืองก็ทำได้พื้นที่เล็กๆก็ทำได้คือเราไม่จำเป็นต้องซื้อแบบที่ดินเป็นไร่ๆอะไรเงี้ยค่ะคือขอให้มีสเปซในบ้านส่วนหนึ่งฟ้าก็เลยลองใช้สวนในบ้านของเราที่มีพื้นที่ไม่เยอะเป็นเหมือนห้องทดลองลองปลูกนู่นลองปลูกนี่ลองเอามากินอะไรมันก็สนุกแล้วก็แบบเรียนรู้ว่าให้มันง่ายเหมือนเลี้ยงไก่อันเนี้ยเราเพราะว่ามันง่ายมากจริงๆคือเราไม่ได้ไปดูแลอะไรเขา
0: ไม่เคยคิดว่าไก่มันจะแบบเรียบร้อยขนาดนี้
2: อาจจะเป็นเพราะตัวนี้ด้วยค่ะแบบมีความชอบคนแล้วเราไม่เคยต้องพาเขาไปตัดขนพาไปอาบน้ำพาไปเดินเล่นไม่ต้องเล่นกับเขาได้ทั้งสิ้นคือปล่อยให้เขาหากินของเขาเองถึงเวลาเขาก็ไข่ให้เรา
0: ทุกวันใช
2: ่ไหมใช่แล้วอาหารนี่คือเขาก็หากินเองได้ในสวนอะไรเงี้ยไส้เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยทำให้ชีวิตมันง่ายมากคือต่างประเทศอะค่ะอย่างอเมริกาเนี่ยบางรัฐเขาบอกเลยว่าถ้าใครเลี้ยงไก่เนี่ยลดหย่อนภาษีได้ด้วยเพราะถือว่าเป็นสัตว์ที่กำจัดเศษอาหารขยะอะไรเงี้ยค่ะฟ้าไปเจอประโยคนึงที่เด็ดมากของบิลเกตคือมีคนเคยถามบิลเกตว่าถ้าเหลือเงินเพียงแค่$2ต่อวันบิลเกตจะทำยังไงกับชีวิตบิลเกตบอกว่าสิ่งแรกที่เขาจะซื้อคือเขาจะซื้อไก
0: ่
2: คือเขาพูดว่าไก่อะคือทางออกของความยากจนเราก็มานั่งคิดดูไก่ที่เราซื้อจริงๆอะไก่ที่พร้อมไข่สาว5 เดือนเนี่ยตัวละ170 บาทที่จตุจักรเขาไข่วันละฟองฟองหนึ่งตกราคาสมมติ5 บาทนะคะไข่ออร์แกนิกจริงๆในห้างขาย10 บาทด้วยซ้ำสมมติตีซะว่า5 บาทใช้เวลาค่ะ30 วันก็คือ1 เดือนก็ไข่ทุกวันหารดูแล้วเนี่ยเดือนครึ่งเดือนครึ่งคือคืนทุนชีวิตเขาแปลว่ามันคืนทุนเร็วมากแล้วมันก็ราคาถูกมากแล้วหลังจากนั้นคือกำไรแล้วอาหารเราก็จริงๆถ้าเอาเศษอาหารในบ้านนะคะมาให้เขากินเขาก็กินเรียบเลยจริงๆการเลี้ยงไก่เป็นอะไรที่น่าสนับสนุนมากๆเพราะต้นทุนถูกแล้วก็คุ้มทุนได้รวดเร็วด้วยในแง่ของทางเศรษฐศาสตร
0: ์แล้วพี่ฟ้าไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้มาจากไหนอะคะ
2: ต้องบอกว่าฟ้าไปเจอไอดอลคนหนึ่งคือพี่โจนจันไดคือพี่โจนบอกว่า life is easy why we make it so hard ทำไมต้องทำให้ชีวิตมันยุ่งยากขนาดนี้ทุกอย่างมันง่ายแล้วก็ฟังว่าความง่ายของพี่โจนมันคืออะไรแล้วตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากเรียนรู้ศาสตร์เรื่องนี้มากขึ้นไปอีกก็ไปหาคอร์สเรียนจนไปเจอมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องของอาจารย์ยักษ์ที่สอนคู่กับของพี่โจนตั้งแต่จุดนั้นนะคะก็เลยได้เรียนรู้อ๋อศาสตร์ของศาสตร์พระราช

0: เศรษฐกิจพอเพียงอะไรค่ะปลูกแบบไม่ปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างอะไรเงี้ยค่ะบันได9ขั้นในการปลูกเพื่อพอกินพออยู่พอใช้พอร่มเย็นแล้วก็ค่อยแบ่งปันเพื่อนบ้านค่อยเอาไปทำบุญทำทานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยขายเป็นระดับสุดท้ายเป็นแนวคิดใหม่ที่มันหลุดจากสิ่งที่เคยเรียนมาแล้วมันก็ยั่งยืนในความรู้สึกแล้วก็รู้สึกว่าวิธีนี้น่าจะช่วยเหลือคนทุกคนได้แล้วก็เราไม่จำเป็นต้องลาออกจากงานมาเพื่อทำสิ่งนี้หรอกแต่ว่าเราทำควบคู่ด้วยกันได้ใช่ใช่แล้วทุกคนควรมีองค์ความรู้นี้เป็นภูมิคุ้มกันเนี่ยค่ะซึ่งจริงการทานอาหารเป็นยามันคือเป็นการป้องกันอย่างนึงพอเราป้องกันแล้วเนี่ยคือราคามันถูกกว่าการรักษาเพราะผักพวกนี้มันไม่ได้แพงเท่าเม็ดยาเนาะอะไรเงี้ยค่ะพอเราป้องกันเรื่อยๆเราก็แข็งแรงซึ่งอันนี้มันน่าจะเป็นวิธีที่ยั่งยืนที่สุดในการดูแลตัวเอง
1: ค่ะ

0: ของซีกดอกอะค่ะคืออะไรคะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายที่ไกลกว่านี้ก็คือเราหวังว่าคนจะแข็งแรงถ้าคนที่ไม่สบายในตอนนี้เนี่ยค่ะต้องการแพทย์เนี่ยเราอยากจะช่วยเหลือเขาให้เขาเนี่ยหาหมอแล้วก็ไม่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดนะคะช่วยเหลือชาวต่างชาติด้วยที่บังเอิญตอนนี้มาเที่ยวเมืองไทยค่อนข้างเยอะมากอะค่ะเกิดเขาไม่สบายขึ้นมาบ้านเราเป็น medical hub เนี่ยเราจะช่วยเขาได้ยังไงนะคะหนึ่งระดับปัจเจกบุคคลก็คือช่วยให้คนเนี่ยหายเร็วขึ้นได้เจอหมอที่ใช่มากขึ้นนะคะแล้วก็ในฝั่งแพทย์เองเนี่ยเราก็หวังว่าแพทย์จะได้เจอเคสที่ตรงกับความเชี่ยวชาญต่อยอดความสามารถไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้เก่งด้านนั้นๆไปนะคะแล้วก็ระดับของประเทศเนี่ยเราก็หวังว่ามันจะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็น national standard แพลตฟอร์มที่จะค้นหาแพทย์เป็นด็อกเตอร์พอร์ทัลให้กับประเทศเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศเราแล้วก็หวังว่ามันจะสามารถเพิ่ม GDP ให้กับประเทศด้วยเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่เป็น quick win
0: ค
1: ือ add on ด้วย service อะไรบางอย่างไปแล้วก็ทำให้ต่างชาติได้มาใช้บริการจริงๆแล้วเราอยากเห็นคนไทยแข็งแรงนะคะแล้วก็ถ้าต่างชาติไม่สบายเนี่ยอยากให้มาบ้านเรานะคะอันนี้ก็เป็นเป้าหนึ่งของตัวซิกด็อกแล้วก็ถ้าไกลกว่านั้นก็คือถ้าเป็นไปได้ทุกคนแข็งแรงอะค่ะมันทำให้ประเทศชาติเราแข็งแรงเพราะว่าพอเราแข็งแรงเนาะเราก็สามารถกลับมาทำงานกลับไปใช้ชีวิตได้สร้างสิ่งดีให้กับโลกแล้วก็เราสามารถช่วยเหลือคนอื่นต่อได้อีก
2: เนื้อหาในรายการเราในวันนี้นะครับน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนที่อยากจะลุกขึ้นมาสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับโลกใบนี้และในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งสตาร์ทอัพที่กล้าชกข้ามรุ่นในสังเวียนธุรกิจการท่องเที่ยว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์

ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอะลูมิเนียม

0: หรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชีสอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออะลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชันนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ในส่วนของ EP 4นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจาก EP 1 2และ3นะครับซึ่งใน EP 3เนี่ยก็จะพูดในเรื่องของรหัสต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับถุงมือการเลี้ยง

นะครับสำหรับผู้ปฏิบัติงานนะครับหรือช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้านะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาพูดต่อในเรื่องของนะครับการปฏิบัติงานหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จำเป็นนะครับก็ตอนนี้จะเป็นในเรื่องของข้อปฏิบัติที่อยู่ในคู่มือการซ่อมเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติต่างๆเนี่ยเราควรจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะฉะนั้นครูจะให้ดูก่อนนะครับว่าข้อปฏิบัตินะครับข้อที่1นะครับเขาบอกว่าปลั๊กต่อต่างๆควรพับควรพันปิดด้วยเทปฉนวนนะครับซึ่งในการที่เราจะทำการถอดหรือประกอบปลั๊กต่างๆนะครับเราควรจะพันด้วยเทปฉนวนนะครับเพื่อป้องกันนะครับน้ำหรือความชื้นเข้าไปที่ปลั๊กนะครับตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากซึ่งไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะว่าเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องของไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงนะครับความชื้นนิดเดียวนะครับจะมีผลต่อการต่อค่าความเป็นฉนวนของอุปกรณ์ต่างๆหรือชิ้นส่วนต่างๆที่อยู่ในรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะนั้นทุกครั้งที่เราทำการถอดปลั๊กนะครับแล้วทำการซ่อมบำรุงนะครับเราจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินี้ทุกครั้งนะครับอันนี้ครูแนะนำและเน้นย้ำนะครับเนี่ยก็การพันนะครับก็จะพันปิดหัวปิดท้ายแบบนี้นะครับตามรูปนะครับก็ปิดไม่ให้อากาศหรือความชื้นเข้าหรือบางทีเราวางแล้วที่วางไม่สะอาดฝุ่นเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นปัญหาในการที่ทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดของระบบไฟฟ้าได้นะครับในส่วนที่2นะครับเป็นเรื่องของนัดยึดบัตรบาร์นะครับแล้วก็หลังจากที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้เหตุผลเพราะว่ารูปนี้ครับน็อตตัวใหม่นะครับนี่คือน็อตตัวใหม่นะครับน็อตตัวใหม่ตรงหมวกนะครับจะมีความเฉียงอย่างนี้นะครับยังไม่ได้ใช้งานนะครับเมื่อเราใช้งานนะครับเราขันเข้าไปนะครับจะเกิดแรงอัดทำให้ตรงนี้จากที่เป็นเฉียงๆนะครับจะกลายเป็นเส้นตรงนี้ครับนะครับเมื่อเราใช้งานแล้วนะครับเรากลับนำกลับมาใช้ซ้ำนะครับปรากฏว่าเวลาเรายึดเข้าไปปั๊บมันจะทำให้น็อตยึดไม่แน่นความอันตรายของระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงสิ่งที่อันตรายที่สุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่สุดคือการยึดน็อตไม่แน่นการยึดขั้วไฟฟ้าแรงสูงไม่แน่นเพราะว่าถ้าเกิดยึดไม่แน่นปั๊บแค่เพียงแกลบนิดเดียวนะครับอันนี้จะต้องมีการขันตอนด้วยนะครับตามคู่มือเขาจะมีการขันตอนนะครับจุดต่างๆเนี่ยต้องมีการขันตอนก็ต้องไปดูในคู่มือนะครับว่าคู่มือการขันตอนนะน็อตตัวนี้ตำแหน่งนี้ต้องขันตอนที่เท่าไหร่ถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้จะเกิดการอาร์คครับอาร์คอย่างนี้แล้วเกิดความร้อนนะครับเมื่อเกิดความร้อนอะไรที่อยู่ใกล้ก็เป็นเชื้อเพลิงหมดครับอันนี้คือจุดสำคัญข้อปฏิบัติพื้นฐานสำหรับช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าทุกคนนะครับอันนี้เป็นการฝึกอบรมที่ผมนำข้อมูลมาจากนะครับศูนย์บริการนะครับก็ได้รับความเมตตานะครับจากการถ่ายทอดนะครับเทคโนโลยีนะครับจากศูนย์บริการนะครับบริษัทนะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็เขาก็ปลูกฝังผมมาแบบนี้ผมก็นำมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับเพื่อที่จะเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับที่ครูสอนไปแล้วนะครับการทดสอบการรั่วของถุงมือกันไฟฟ้าแรงสูงนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้ครูสอนไปแล้วนะสเต็ปที่3ห้ามมองข้ามป้ายเตือนเด็ดขาดเช่นตรงนี้เขาจะเขียนไว้เลยนะครับจุดนี้ถ้าท่านไปแตะปุ๊บนี่คือ380 โวลต์เขาก็บอกไว้แล้วว่า
then

เจอร์ไหมครับแมเนเจอร์ตรงไหนที่มีป้ายเตือนตรงนี้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับเดี๋ยวในที่นี้นะครับครูนะครับได้พูดในเรื่องของความปลอดภัยไปมากพอสมควรนะครับก็เหลือในช่วงปฏิบัตินะครับเดี๋ยวครูจะลองสวมใส่นะครับชุดป้องกัน PPE นะครับให้นักเรียนดูได้เป็นตัวอย่างนะครับเวลาที่นักเรียนจะปฏิบัติงานจริงนะครับนักเรียนก็จะต้องมีขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับส่วนในเรื่องรายละเอียดการดูนะครับรหัสหรือมาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันต่างๆนะครับครูได้สอนไปหมดแล้วนะครับเราไม่ได้มียี่ห้อที่ตายตัวนะครับแต่ว่าเรามีรหัสมาตรฐานที่ตายตัวนะครับจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามแต่ถ้ามีมาตรฐานนะครับระบุไว้ในผลิตภัณฑ์นั้นๆชิ้นนั้นๆอุปกรณ์ป้องกัน PPE ชิ้นนั้นๆนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปครูจะพานักเรียนนะครับและผู้สนใจนะครับไปลองสวมใส่นะครับชุดป้องกัน PPE นะครับว่ามันจะมีวิธีและขั้นตอนการสวมใส่อย่างไรครับไปครับเอาละครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมานะครับแสดงขั้นตอนนะครับการสวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกัน PPE นะครับเป็นขั้นตอนทีละสเต็ปที่ถูกต้องนะครับเรามาดูขั้นตอนที่1 นะครับเราจะต้องมีชุดนะครับป้องกันไฟฟ้านะครับชุดป้องกันไฟฟ้าก็จะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเหตุผลที่เราต้องเลือกนะครับใส่ชุดป้องกันไฟก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราผิดขั้นตอนนะครับเช่นเราเลือกที่จะใส่ถุงมือกันไฟก่อนนะครับถุงมือกันไฟนะครับพอเวลาเราใส่ไปแล้วเราจะปฏิบัติงานยากเช่นเราจะรูดซิปหรือติดกระดุมอย่างเงี้ยครับครูทำให้ดูนะเนี่ยมันจะทำยากครับเห็นไหมครับถ้าเกิดเราทำผิดขั้นตอนนี้นะครับก็จะทำให้เราเสียเวลานะครับเพราะนั้นขั้นตอนที่หนึ่งก็ต้องทำการใส่ชุดนะครับให้เรียบร้อยนะครับในที่นี้ครูขออนุญาตใส่ให้ดูก่อนนะครับ

ชุดบางยี่ห้อบางรุ่นนะครับก็จะเป็นมีการออกแบบหลายแบบนะครับเป็นซิปรูดข้างหน้านะครับส่วนใหญ่นะครับแต่ในที่นี้ของครูเป็นที่เป็นนะครับเป็นกระดุมติดแล้วก็ค่อยๆติดกระดุมทีละเม็ดครับคือเราแต่งชุดให้เรียบร้อยก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำการใส่รองเท้ากันไฟแรงสูงนะครับนี้เป็นรองเท้ากันไฟแรงสูงนะครับเนื่องจากครูได้เตรียมการทำให้รองเท้านะครับมันหลวมนะครับมีเชือกเนี่ยยังไม่ได้ผูกนะครับก็ทำให้เรานะครับสวมใส่เข้าไปได้ง่ายๆนะครับนะเราก็จะทำการเก็บขากางเกงนิดหน่อยนะครับบางทีชุดมันก็ไม่ค่อยจะพอดีตัวนะครับอันนี้จะเป็นชุดที่ใช้นะครับมีอยู่ในสถานประกอบการนะครับบางสถานประกอบการก็จะหาชุดได้ไม่ค่อนข้างที่จะยากที่จะพอดีกับบุคคลนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทำการใส่นะครับเสื้อกั๊กนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัยนะครับเวลาที่เราปฏิบัติงานนะครับจะต้องมีเสื้อกั๊กนะครับที่เป็นสีสะท้อนแสงนะครับเพื่อที่จะบ่งบอกว่าเรากำลังปฏิบัติงานอยู่นะครับอันนี้เป็นมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้นะครับอันนี้เวลาที่เรากำลังปฏิบัติงานอยู่นะครับผู้ที่อยู่บริเวณรอบๆก็จะเห็นว่าเรากำลังปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการใส่นะครับหมวกนะครับนะครับแล้วทำการรัดนะครับ

หมวกบางรุ่นก็จะมีตัวที่ปรับด้านหลังนะครับแต่รุ่นนี้จะเป็นแบบแป๊กติดนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าแต่ละแบบจะออกแบบมาอย่างไรนะครับอันดับต่อไปนะครับเราก็ต้องทำการใส่แว่นตาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราใส่ถุงมือแล้วทำอะไรไม่ได้เลยนะครับครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการใส่แว่นตานะครับเพื่อที่จะป้องกันสะเก็ดการอาร์คของกระแสไฟแรงสูงนะครับในขณะที่เราทำการตัดหรือต่อนะครับซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ที่เวลาที่เราต่อหรือตัดเนี่ยจะเกิดการอาร์คแล้วจะเกิดสะเก็ดไฟนะครับสะเก็ดไฟนี้อันตรายแค่ไหนก็ถ้าเข้าลูกตาของเราเนี่ยลูกตาของเราเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาของเราได้นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ถือว่าสำคัญนะครับต่อไปนะครับที่ครูบอกไปแล้วนะครับว่าก่อนที่เราจะทำการใส่ถุงมือนะครับยางป้องกันไฟฟ้าแรงดันสูงเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเราต้องทำการนะครับอาร์อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเพื่อให้อากาศมันเข้าไปนะครับนี่นะครับแล้วเราต้องทำการพับครับพับให้พอมีอากาศข้างในนี้นะครับเห็นไหมครับแต่ตรงนี้เราต้องกำให้แน่นนะครับอย่าให้อากาศออกได้นะครับเราทำการเทสที่หูครับฟังเลยครับบีบเลยครับในที่นี้ไม่มีเสียงลมออกฟี่นะครับแสดงว่าถุงมือของเราเนี่ยอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกตินะครับสองข้างนะครับข้างที่หนึ่งผ่านนะครับต่อไปนะครับเหมือนเดิมนะครับทำให้อากาศอยู่ในถุงมือนะครับแล้วก็ทำการม้วนครับเราจะม้วนอย่างนี้ก็ได้นะครับทำแบบที่ครูทำให้ดูอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะม้วนเฉยๆก็ได้ครับขอแค่ให้มีอากาศอยู่ภายในถุงมือนะครับและกำตรงนี้ให้แน่นอย่าลืมนะครับกำให้แน่นนะครับแล้วฟังครับโอเคนะครับก็ผ่านทั้งสองข้างนะครับเท่านี้เราก็มั่นใจได้ว่านะครับถุงมือของเราเนี่ยมีความพร้อมที่จะใช้ในการปฏิบัติงานนะครับลำดับต่อไปแล้วก็ทำการถูสวมถุงมือนะครับว่าหลังจากเราสวมถุงมือแล้วเนี่ยมันจะเริ่มทำงานยากแล้วนะครับให้เราสวมถุงมือหนังฝั่งที่เราถนัดก่อนนะครับจริงๆถ้าเราไม่ปฏิบัติตามนี้ก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับในที่นี้ถุงมือก็จะต้องถุงมือหนังเนี่ยก็จะต้องมีความใหญ่พอสมควรนะครับพอเราใส่ไปแล้วครับเราจะค่อนข้างที่จะทำงานลำบากนิดนึงนะครับแต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องปฏิบัติ

เนี่ยครับสังเกตจะทำงานยากนะครับก็เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็ชุดที่พร้อมปฏิบัติงานนะครับก็จะเป็นชุดที่ใช้แค่เฉพาะในช่วงที่เราจะทำการตัดหรือต่อกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับถ้าเกิดในช่วงที่เราทำเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงดันต่ำเนี่ยก็ยังไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ชุดป้องกันขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวครูก็จะถอดนะครับแล้วก็ถอดย้อนลำดับนะครับชุดนี้จะค่อนข้างไม่ค่อยระบายอากาศนะครับเวลาที่เราปฏิบัติงานนะครับจะต้องมีการระบายอากาศหรืออย่างน้อยต้องมีพัดลมนะครับที่ระบายอากาศได้พอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีพื้นที่ที่ระบายอากาศเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะร้อนจนถึงขั้นเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับการสาธิตการใส่ชุดป้องกันนะครับส่วนบุคคลนะครับ PPE นะครับก็ครูจะเสริมนิดนึงนะครับในขณะที่เราเนี่ยทำการนะครับใส่นะครับก่อนที่เราจะใส่ถุงมือยางเนี่ยในถุงมือยางเนี่ยเราก็จะมีวิธีการบำรุงรักษานะครับโดยการเอาไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ผึ่งนะครับในอากาศถ่ายเทสะดวกครับมีลมผ่านอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็ทำการเอาแป้งนะครับจะเป็นแป้งเด็กแป้งแคร์อะไรพวกนี้นะครับก็โรยเข้าไปข้างในนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะทำให้เวลาเราสวมใส่เนี่ยมันจะได้ไม่ติดนะครับมันจะได้ใส่ได้ลื่นมากขึ้นนะครับก็เป็นการถนอมแล้วก็วิธีการทำให้เวลาเราปฏิบัติงานเหงื่อของเราเนี่ยมันจะไม่แฉะนะครับเวลาเราร้อนเนี่ยครับเหงื่อเราจะออกเยอะนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับสาธิตนะครับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนะครับซึ่งช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าทุกคนนะครับต้องมีทักษะขั้นต่ำตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นข้อบังคับมาตรฐานสากลนะครับถ้าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ในระหว่างที่เราทำการตัดกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงเนี่ยก็จะทำให้เกิดนะครับความอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานนะครับตามที่ครูได้พูดไปใน EP ก่อนๆนะครับว่ามีความอันตรายอย่างไรนะครับกระแสไฟฟ้านะครับตั้งแต่30มิลลิแอมป์นะครับก็ทำให้เราไม่สามารถดึงมือกลับได้แล้วนะครับแต่ว่าในที่เราปฏิบัติงานซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าป้ายเตือนก็อย่างต่ำนะครับก็380โวลต์นะครับก็ค่อนไม่ใช่ค่อนข้างสูงเป็นกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงเลยนะครับทีนี้ถ้านักเรียนนักศึกษานะครับหรือช่างหรือประชาชนคนใดนะครับที่สนใจในการจะเป็นช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเป็นอุปกรณ์จำเป็นและต้องมีทุกคนครับเพราะนั้นก็ขอฝากนะครับเรื่องความปลอดภัยไว้เป็นอันดับหนึ่งนะครับครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้เห็นขั้นตอนการสวมใส่ชุด PPE นะครับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนะครับครูยังมีนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับเนื่องด้วยครูได้สามารถพูดได้เพียงเวลาจำกัดนะครับก็จะยกตัวอย่างนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับในเบื้องต้นนะครับที่ในสถานที่ปฏิบัติงานควรจะต้องมีนะครับอันดับแรกนะครับก็จะต้องเป็นนะครับป้ายนะครับป้ายเตือนนะครับเวลาที่เราจะปฏิบัติงานนะครับเราจะต้องมีป้ายเตือนว่าห้ามเข้าในเขตที่เราปฏิบัติงานอยู่นะครับนะฮะนี่นะครับอันดับที่สองนะครับก็จะเป็นกลวยนะครับกลวยที่เอาไว้นะครับกั้นเขตนะครับปฏิบัติงานนะครับไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเข้ามานะครับเข้ามาในเขตที่เราปฏิบัติงานนะครับซึ่งกลวยนี้นะครับเราจะตั้งนะครับรอบรถนะครับแล้วทำการโยงด้วยสายกั้นเขตนะครับทีนี้เดี๋ยวครูเวลาจำกัดนะครับครูก็ไม่ได้ดึงสายกั้นเขตให้ดูนะครับทีนี้อุปกรณ์ถัดไปนะครับเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับก็เป็นป้ายนะครับป้าย
เตือนนะครับไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับขณะที่เราปฏิบัติงานนะครับเราก็จะต้องมีป้ายนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเตือนให้รู้ว่านะครับขณะปฏิบัติงานนะครับทั้งตัวเราเองนะครับเตือนสติตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะให้รู้ว่านี่คือการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับเราก็จะต้องเอาวางไว้ตรงที่จุดปฏิบัติงานเราเสมอนะครับให้เห็นชัดเจนนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปสนามนะครับไว้นะครับช่วยเหลือนะครับในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุไม่คาดฝันนะครับตามที่ครูได้พูดไปใน EP ก่อนๆแล้วนะครับว่ามีวิธีการช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกเข้าในที่ปลอดภัยอย่างไรนะครับครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับในพื้นที่ที่เราปฏิบัติงานนะครับ

ยังไงเราก็จะต้องมีนะครับนี่เลยครับถังดับเพลิงนะครับถังดับเพลิงนี่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับที่เป็นข้อบังคับนะครับที่เราจะต้องนะครับมีนะครับติดไว้ในสถานที่ที่เราปฏิบัติงานและก็ต้องมีสภาพพร้อมใช้งานนะครับมีการตรวจสอบนะครับตรวจสอบประจําเดือนนะครับว่ามีอุปกรณ์มีความพร้อมในการใช้งานไหมนะครับและก็สารเคมีนะครับที่จะบรรจุอยู่ในถังนี้นะครับต้องเป็นสารเคมีที่มีไว้สำหรับดับเพลิงสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นนะครับเดี๋ยวในเรื่องของเกรดหรือสารเคมีที่บรรจุในถังดับเพลิงนะครับมันจะต้องเรียนลึกเข้าไปนะครับใน EP ต่อๆไปนะครับครูก็ยังไม่ได้พูดลงละเอียดลงรายละเอียดลึกนะครับจากนะครับที่ครูนะครับแสดงให้ดูในเรื่องของอุปกรณ์นะครับความปลอดภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุด PPE นะครับชุดเครื่องมือนะครับที่ใช้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับสถานที่ต่างๆสถานที่ปฏิบัติงานนะครับที่ต้องมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการปฏิบัติงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้านะครับคือจิตสำนึกครับหากช่างนะครับไม่มีจิตสำนึกที่อยู่ใต้ลึกๆเลยนะครับจะเกิดความประมาทนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในที่นี้นะครับไฟฟ้านะครับเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับจับต้องไม่ได้ด้วยตาเปล่านะครับสังเกตไม่ได้นะครับต้องใช้เครื่องมือวัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีความประมาทนะครับปฏิบัติงานด้วยความประมาทนะครับความประมาทก็จะทําให้นักเรียนนักศึกษานะครับหรือผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะครับครับนอกจากเครื่องมือที่ครูแสดงให้ดูไปเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็ยังมีเครื่องมืออีกหลายอย่างนะครับที่จําเป็นนะครับสําหรับช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับในที่นี้เนี่ยครูจะให้ดูนะครับที่ครูสอนไปใน EP แรกๆนะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ครูกล่าวไว้ว่าเครื่องมือหุ้มฉนวนนะครับเครื่องมือชิ้นแรกนะครับที่ครูจะให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถกันกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับในที่นี้เนี่ยก็ลักษณะของเครื่องมือนะครับอันนี้เป็นประแจแหวนข้างนะครับก็สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้นะครับที่เขาระบุไว้นะครับก็1,000โวลต์นะครับถ้าตากล้องซูมเห็นนะครับจะเขียนไว้ว่า1,000โวลต์นะครับก็ถือว่ามีมาตรฐาน IEC นะครับ60900นะครับเป็นเกรด C นะครับมีพิมพ์ตัว C ไว้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคู่มือเครื่องมือที่ได้มาตรฐานนะครับเราสามารถใช้ในการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้าได้นะครับนี่ครูหยิบมาเป็นเบอร์16นะครับไม่ว่าจะเป็นครีมนะครับปากจกนะครับก็จะมีฉนวนนะครับหุ้มนะครับตรงที่เราปฏิบัติงานนะครับหมดเลยนะครับก็จะเมื่อเราปฏิบัติงานนะครับเราก็จะเกิดความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานนะครับนี่ครีมนะครับสำหรับบล็อกนะครับบล็อกลักษณะของบล็อกก็จะมีนะครับเปลือกหุ้มฉนวนอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาเราจะใช้งานนะครับเราก็สามารถนำด้ามต่อนะครับก็ต่อการใช้งานนะครับตามปกตินะครับก็จะมีให้เลือกนะครับที่ครูหยิบมานี้ก็เป็นบล็อกเบอร์17นะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นเครื่องมือที่มีฉนวนหุ้มเกือบหมดเลยนะครับยกเว้นตรงที่เป็นที่จะต้องสัมผัสนะครับกับตัวนับหรือน็อตนะครับที่เป็นชิ้นส่วนของรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็ในที่นี้นะครับการใช้งานนะครับก็ปรับซ้ายขวานะครับเหมือนกับกอกแกกทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่านะครับมีฉนวนนะป้องกันนะครับเวลาเราถอดนะครับเราก็ถอด
นะครับเหมือนปกตินะ

0: ครับ
1: ครับก็จัดเก็บง่ายนะครับเพราะว่าเนื่องจากผู้ผลิตนะครับมีชั้นเก็บเครื่องมือให้เป็นระเบียบอย่างนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่มีเครื่องมือแบบนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่เป็นกล่องนะครับลักษณะเป็นกล่องก็จะมีการจัดเก็บที่เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของกล่องเครื่องมืออยู่แล้วครับนอกจากนี้นะครับในชั้นเครื่องมือนะครับก็จะต้องมีนะครับคู่มือการใช้งานอย่างนี้นะครับเป็นพื้นฐานที่ติดไว้นะครับติดกล่องติดชุดเครื่องมือไว้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราต้องการข้อมูลพื้นฐานต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ดูได้นะครับแล้วก็คู่มือการซ่อมนะครับจะต้องอยู่กับเรานะครับเพื่อที่จะได้หยิบได้ง่ายนะครับต่อไปนะครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกตัวหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ไม่มีไม่ได้นะครับต้องมีนะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า insulation tester นะครับก็คือเป็นเครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนของชิ้นส่วนนะครับหรือความเป็นฉนวนของรถยนต์ไฟฟ้านะครับว่ามีการรั่วไหลนะครับของกระแสไฟฟ้าหรือเปล่านะครับเครื่องมือตัวถัดไปนะครับก็เป็นเครื่องมือที่เป็นเบสิกพื้นฐานนะครับไว้สำหรับนะครับตรวจนะครับค่าความต้านทานภายในขออภัยนะครับค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ซึ่งในที่นี้นะครับก็จะใช้ตรวจวัดค่าความต้านทานภายในเนี่ยของแบตเตอรี่แรงดันต่ำนะครับเดี๋ยวครูก็จะได้สอนเครื่องมือชุดนี้นะครับใน EP ต่อไปนะครับต่อไปนะครับเป็นเครื่องมือที่จำเป็นมากนะครับสำหรับการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ไฟฟ้านะครับอันนี้จะเป็นเครื่องวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นมากนะครับถ้ารถยนต์สมัยนี้ไม่มีเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆนะครับของรถยนต์ไฟฟ้าได้เนี่ยก็ไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงได้นะครับเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับนอกจากเดาไปมั่วๆนะครับมันไม่ได้นะครับเพราะนั้นเครื่องมือนี้จะค่อนข้างมีราคาสูงนะครับซึ่งในที่นี้นะครับในที่นี้เนี่ยครูก็จะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะได้ใช้นะครับในการวิเคราะห์ปัญหานะครับในหัวข้อถัดไปนะครับในเรื่องของงานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำนะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์นะครับเครื่องมือพิเศษในการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต่อไปนะครับสำหรับเครื่องมือตัวนี้นะครับจะมีชิ้นส่วนสำคัญนะครับ2ชิ้นเมื่อกี้อันนี้ที่ครูพูดไปนี่คือเป็นชุดจอนะครับชุดหน้าจอคอนโทรลนะครับหรืออุปกรณ์หลักของเขานะครับต่อไปจะเป็นตัวชุดสื่อสารนะครับตัวนี้จะเป็นชุดสื่อสารนะครับที่เอาไว้สื่อสารกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวครูจะได้อธิบายนะครับเพิ่มเติมนะครับเวลาที่เราได้เข้าสู่ EP งานวิเคราะห์ปัญหายานยนต์ไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำนะครับครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะลองเปิดนะครับเครื่องมือพิเศษนะครับหรือเครื่องวิเคราะห์ปัญหายานยนต์ไฟฟ้าให้ดูก่อนนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับก็ในนี้นะครับจะมีฟังก์ชันหลักๆนะครับที่เราจะใช้บ่อยๆนะครับก็ฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ไว้วิเคราะห์นะครับปัญหาต่างๆซึ่งในนี้นะครับจะมีรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่ให้เลือกนะครับยี่ห้อต่างๆรุ่นต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับก็จะเป็นแทบว่าทุกยี่ห้อเลยนะครับมีหมดเลยนะครับสามารถวิเคราะห์ได้หมดเลยนะครับก็ส่วนอันหลักที่2นะครับก็จะเป็นวิเคราะห์เฉพาะนะครับในส่วนของแบตเตอรี่แรงดันสูงโดยเฉพาะนะครับสามารถเข้าไปดูนะครับอุณหภูมิโวลต์ต่างๆทีละเซลล์ได้เลยนะครับสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าเซลล์ไหนมีปัญหานะครับก็จะได้เข้าไป

แก้ไขแล้วก็ทําการตรวจวัดตรวจเช็คให้ถูกต้องนะครับก็ในที่นี้ก็จะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้ามีหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากครับเยอะเยอะมากครับนะครับนับไม่ถ้วนเลยนะโอ้เนี่ยครูอันนี้ครูโชว์ให้ดูเป็นน้ําจิ้มก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเราก็คงจะได้ใช้จริงใน EP ถัดไปนะครับว่าใช้เป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับซึ่งถ้าจะใช้ครบทุกฟังก์ชันเนี่ยคงต้องมีเวลามากกว่านี้นะครับก็ในส่วนของการบันทึกเทปนะขนาดนี้ก็ครูก็มีเครื่องมือนะครับสามารถแนะนำได้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยนะครับซึ่งเป็นเบสิกพื้นฐานของเครื่องมือเลยนะครับที่ช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าทุกคนต้องมีนะครับก็คือมัลติมิเตอร์ธรรมดาเนี่ยครับมัลติมิเตอร์เนี่ยก็วัดโวลต์วัดแอมป์วัดโอห์มได้นะครับก็ต้องมีนะครับต้องมีนะครับอันนี้ก็เป็นมัลติมิเตอร์ยี่ห้อหนึ่งนะครับเราไม่จําเป็นต้องใช้ยี่ห้อนี้ก็ได้นะครับก็ใช้ยี่ห้อที่มีมาตรฐานนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับก็สามารถใช้ได้หมดนะครับก็ในที่นี้ก็เครื่องมือนะครับครูก็พูดอธิบายคร่าวๆนะครับไปในเบื้องต้นก่อนนะครับเนื่องด้วยเวลาจำกัดนะครับสำหรับEP นี้นะครับก็เวลาน้อยเวลาจำกัดนะครับก็ครูได้แนะนำเครื่องมือนะครับเบื้องต้นที่ควรจะมีนะครับในอู่ซ่อมรถยนต์ไฟฟ้านะครับหรือสถานศึกษาหรือบุคคลที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้านะครับโอ้ครูลืมไปอีกนิดนึงนะครับมีคำถามนะครับว่าอ้าวแล้วเครื่องมือธรรมดาแบบนี้ไม่มีฉนวนเนี่ยสามารถใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าได้ไหมครูคำนวณตอบได้เลยว่าได้ครับแต่ช่างหรือนักเรียนนักศึกษานะครับต้องทำการตัดไฟแรงสูงให้เรียบร้อยก่อนหรือนะครับไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงเราทำเพียงระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำเท่านั้นนะครับในที่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ายังไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงเนี่ยครูคำนวณก็ไม่อยากแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีฉนวนนะครับเราทำการตัดกระแสไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนการตัดกระแสไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนอีกนะครับซึ่งก็ไม่ได้ง่ายนะครับก็จะมีขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1 2 3 4ต้องรอให้เกิดการดิสชาร์จไม่ต่ำกว่า10นาทีอันนี้เดี๋ยวเราไปเรียนใน EP ต่อๆไปนะครับสำหรับ EP นี้นะครับครูก็จะพูดแต่เพียงว่าความปลอดภัยนะครับอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตสำนึกอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับชีวิตของเราฝากไว้ที่จิตสำนึกของเราเมื่อเรามีจิตสำนึกนะครับอยู่ภายใต้จิตใจของเรานะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรานะครับก็จะปฏิบัติงานด้วยความสบายใจนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับได้รับค่าแรงนะครับค่าจ้างต่างๆเนี่ยได้คู่ควรกับความรู้ความสามารถของเรานะครับสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายนะครับก็ครูฝากไว้เท่านี้นะครับต่อไป EP ที่5เราจะไปพบกับเรื่องงานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำในยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งใน EP นี้นะครับครูก็จะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำที่เกิดขึ้นในรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่ง EP นี้นะครับร้านแบตเตอรี่นะครับร้านแบตเตอรี่นะครับต้องตั้งใจดูนะครับใครอยากประกอบหรือเปิดร้านแบตเตอรี่แรงดันต่ำนะครับให้ตั้งใจดู EP นี้ให้ดีนะครับเพราะว่าเป็นเทคนิคมีเทคนิคหลายๆประการนะครับที่ครูจะมอบให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับครับสำหรับ EP นี้นะครับครูก็ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ชื่อมิ้นทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการรับผู้พานะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไก่เกี่ยตามพรบไก่เกี่ยผู้พาปี2562โดยจัดให้มีผู้ไก่เกี่ยเนี่ยมานั่งไก่เกี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไก่เกี่ยกับผู้ไก่เกี่ยก็ที่ว่าผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม่
2: พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้
4: ใช่ครับผู้ไก่เกี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไก่เกี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไก่เกี่ยมีคุณสมบัติในการไก่เกี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไก่เกี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
3: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
4: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของหนี้กยศ.ที่พูดเรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศ.เราก็จะมีการว่าผู้คุยกับกยศ.ว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้คุยยืนเรียนแล้วกับกยศ.เพราะเขาจะได้ไก่เกี่ยเรื่องการตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไก่เกี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ได้ครับผมผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไก่เกี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
3: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์ค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5,000,000 บาท
4: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการแบบบังคับคดีหรือที่ว่าไก่เกี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายของคู่ครับผม

0: เราเนี่ยอยากจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไกล่เกลี่ยได้ไหมคะ
2: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
3: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกล่เกลี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
0: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
3: ้ค่ะ
2: แล้วก็การไกล่เกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย
3: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ใช่ครับฟรีตลอดทั้งงาน
3: ฟรีตลอด
2: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ส่วนการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
0: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
3: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
0: จะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อได้77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ e-mediation.ilpd.go.th ครับ
1: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
3: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
2: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
3: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
2: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

0: ำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
1: ค่ะนอกจากสองฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสําคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทําทรมานนะคะกระทําโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
2: สําหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
1: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
2: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทําให้เราผลักดันมาทํางานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทํางานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทําเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนํานโยบายนํามาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนําไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทําให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
6: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศ จะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
7: ครับการเดินท่อสารทําความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ทิศก็คือมีท่อทิศอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อทิศแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อทิศอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
6: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
7: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
6: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
7: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
6: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
7: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่ดูคลาสของคุณครูแม็กกี้ทุกคนนะครับในวันนี้ครับผมครูอนุสรณ์เครือขำครับครูสาขาวิชาการโรงแรมครับในวันนี้ก็ขออนุญาตมาเป็นเพื่อนในการที่จะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มนะครับพี่แม็กครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าเมื่อกี้ได้ติดตามพี่แม็กได้อัด EP ก่อนหน้านี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณ

0: สมบัติไปแล้วใช่มั้ยครับ
1: ใช่คร
0: ับ อันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสําหรับใครที่อยากจะเป็นบาร์เทนเดอร์ในอนาคตนะครับแล้วก็สามารถนําไปปรับประยุกต์ได้เลยนะครับ
1: ใช่ครับนอกจากจะเป็นบาร์เทนเดอร์แล้วเนี่ยยังปรับไปทําอย่างอื่นได้ด้วยไปผสมน้ําผลไม้ทําน้ําปั่นเพื่อที่จะต้องขายในชีวิตประจําวันหรือในหมู่บ้านก็ได้
0: อันนั้นคือสิ่งที่พี่แม็กพูดไปนะครับก็เป็นเรื่อง

0: เครื่องดื่มนะครับแต่วันนี้ครับพี่แม็กครับวันนี้ขออนุญาตมาร่วมกับ EP นี้ในการที่จะทำให้ทุกคนร่วมกันสนุกสนานแล้วก็เข้าสู่เรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มนะครับแต่ว่าต้องถามก่อนว่าเครื่องดื่มอะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเลยทั้งหมดเลยนะครับจริงๆแล้วมันมีกี่ประเภทใน EP นี้เราจะมารู้กันนะครับ
1: ใช่
0: แล้วก็ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้จะเป็นผู้ที่สอบถามพี่แม็กเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมีประเด็นสงสัยผมจะทำหน้าที่แทนนักเรียนทุกคนครับในการที่จะสอบถามคุณครูแม็กกี้ว่าอันนี้หมายความว่าอย่างไรแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย
1: ผมจะได้ไม่เหงาไงพูดคนเดียวผมเหงาน
0: ะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับพี่แม็กครับเด
1: ี๋
0: ยวก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตถามก่อนว่าจริงๆแล้วเครื่องดื่มมีกี่ประเภทครับ
1: จริงแล้วนะครับเครื่องดื่มก็จะมีอยู่2ประเภทครับเครื่องดื่มแรกก็คือเป็นเครื่องดื่มที่เป็นที่ไม่มีแอลกอฮอล
0: ์
1: ส่วนเครื่องดื่มอีกตัวอย่างนึงก็คือเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั่นเองคร
0: ับ ไม่มีแอลกอฮอล์กับมีแอลกอฮอล์นะครับถ้าเกิดผมที่ผมเคยได้ยินมาก็คือมีซอฟต์ดริงก
1: ์
0: ก็คือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็อีก1ตัวก็คือเป็นฮาร์ดดริงก์นั่นเองนะครับก็คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บางคนก็จะบอกว่าอันนี้คือแอลกอฮอลิกกับนอนแอลกอฮอลิก
1: ใช
0: ่มั้ยครับแล้วแต่ว่าคนจะเรียกนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์กันบ้างครับ
1: มี
0: อะไรบ้างจริงๆเท่าที่ผมเคยศึกษามามีทั้งหมด9ประเภทแต่วันนี้เราไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นก็ได้แต่ขออนุญาตให้พี่แม็กพูดถึงเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สักนิดนึงครับ
1: เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ก็คือเครื่องดื่มที่เราเปิดประตูเข้าร้านค้าร้านนึงเปิดตู้เย็นออกมาครับเราจะเจอเครื่องดื่มที่มีแล้วก็ไม่มีที่ไม่มีก็จะเป็นแบบที่ไม่มีแอลกอฮอล์อย่างเช่นโค้กเบปซี่ชาเย็นชาเขียว
0: ชาเขียว
1: ใช่นมก็ไม่มีแอลกอฮอล
0: ์น้ำสมุนไพร
1: ใช่
0: ได้ไหมครับแล้วก็อาจจะมีพวกชากาแฟเข้ามาด้วย
1: ใช่คร
0: ับ อันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์
1: ใช่
0: ซึ่งจริงๆเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สามารถทานได้ทุกวัย
1: ใช่
0: ไหมครับอีกหนึ่งตัวครับพี่แม็กครับ
1: เ
0: ป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อันนี้เป็นเครื่องดื่มที่เราจำกัดอายุในการที่จะทานขออนุญาตให้พี่แม็กพูดถึงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ในการที่จะรับประทานก่อนว่าอายุเกี่ยวกับเรื่องของอายุหรืออะไรสักนิดหนึ่งก่อนที
1: ่
0: นักเรียนจะไปเข้าสู่เรื่องของประเภทของแอลกอฮอล์ครับ
1: อายุนะครับถ้าตามกฎหมายแล้วเนี่ยก็คืออายุไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับที่จะต้องซื้อแอลกอฮอล์หรือว่าการดื่มแอลกอฮอล์นะครับถ้าเกิดว่าเราอายุน้อยกว่าแล้วเราไปซื้อก็เป็นจะผิดทางด้านกฎหมายนะครับอีกอย่างนึงไม่ใช่ว่าเรา20แล้วเราจะดื่มเลยถ้าเกิดว่าเราจะดื่มหรืออะไรเงี้ยครอบพบปะสังสรรค์เนี่ยอยากให้เราแบบดูแลตัวเองได
0: ้
1: มีเงินเลี้ยงชีพ
0: เราต้องบอกว่าไม่ต้องเป็นภาระของผู้อื่น
1: ใช่
0: กินแล้วต้องดูแลตัวเอง
1: ใช
0: ่มั้ยครับจริงๆแล้วณปัจจุบันเราจะเห็นตามสื่อโฆษณาหรือว่าสื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของแอลกอฮอล์เขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าต้องทานอย่างระมัดระวังแล้วก็ไม่ใช่ว่าทานแบบเละเทะเล
1: ื่อ
0: ยเปื่อยอย่างนี้ไม่แนะนำนะครับสำหรับนักเรียนของครูแม็กกี้ในคลาสนี้แต่เดี๋ยวอันนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องของกฎเกณฑ์แล้วก็ข้อกำหนดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าเครื่องดื่มของแอลกอฮอล์มีกี่ประเภทเท่าที่ทราบเยอะมากแต่ครูแม็กกี้จะสรุปให้ฟังเชิญครับ
1: โอ้โหเครื่องดื่มมีเยอะมาก
0: เยอะมาก
1: แต่ก่อนที่เราจะไปรู้เครื่องดื่มว่ามีกี่ประเภทขอแบบบรรจุขวดก่อนนะ
0: อ่ะได้ครับ
1: ใช่ไหมเพราะว่าอย่าง1ขวดครับ1ขวดนี้เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นแอลกอฮอล์มันจะมีเกิดจากการกลั่นใช่ไหมครับการหมักแล้วก็การกลั่นพอหมักเพื่อให้เกิดมีผสมยีสต์ลงไปจะมีแอลกอฮอล์ขึ้นมาแต่ว่าจะอยู่ไม่เกิน 15% หรืออยู่ที่ 15% นะครับแต่พอนำไปกลั่นปุ๊บแล้วอ่ะมันจะมีดีกรีที่สูงขึ้น
0: ถ้าเกิดหมักผมคิดถูกไหมครับว่าจะเป็นกระบวนการของคล้ายๆเบียร์
1: ใช่ครับ
0: ที่ไปหมัก
1: ใช่
0: แล้วก็หลังจากนั้นจะมากลั่นคล้ายๆกับน้ำส้มควันไม้ไหมครับ
1: ใช
0: ่ฟิลเดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: อ๋อโอเค
1: เมื่อเรานำมากลั่นเสร็จแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์ก็จะสูงขึ้น
0: 1เท่าใช่มั้ยครับเท่าที่ผมทราบ
1: พอแอลกอฮอล์สูงขึ้นถ้าเราจะดื่มก็ยังดื่มไม่ได
0: ้อ๋อ
1: ฉะนั้นแล้วก่อนที่เขาจะมาบรรจุขวดนี่ครับเขาจึงเติมน้ําลงไปเพื่อไปเจือจางใช่ให้อยู่ปริมาณอยู่ที่แอลกอฮอล์อยู่ที่ประมาณ 40%

0: 40%
1: ใช่40% 43%แล้วแต่นะครับจากนั้นเมื่ออยู่ที่ตรงกลางตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีรสชาติครับรสชาติที่เราหมักนะครับ
0: จากวัตถุดิบอันนั้นไหมครับ
1: วัตถุดิบที่เราหมักครับใช่จากวัตถุดิบตัวนั้นว่าอยู่ที่ประเภทแต่เราต้องไปเข้าสู่เรื่องของประเภทอีก
0: อ๋อเขาบอกว่าการทําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกตัวครับเราจะมีเบสหลักๆก็คือแป้งถูกต้องไหมครับ
1: มีแป้ง
0: ก็จะมีพวกตระกูลมันฝรั่ง
1: มันฝรั่งใช่
0: หรือว่าอ้อยหรืออะไรที่มันจะมีจริงๆจะบอกว่าแป้งแล้วก็แป้งจะกลายเป็นน้ําตาล
1: ใช่ครับ
0: ถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องคร
0: ับ อ๋อโอเคอันนี้เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทุกคนสามารถนําข้อมูลตัวนี้ไปใช้ได้เพราะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกตัวครับเบสหลักๆของเขาก็คือเป็นตระกูลแป้งซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าแป้งไม่ได
1: ้ครับ
0: ต้องใช้น้ําตาล
1: พอเรากั่นออกมาไม่ว่าจะเป็นเราจะหมักจากอะไรสมมติเราหมักจากอะไรก็แล้วแต่ที่มีสีพอเรากั่นออกมาเสร็จแล้วเนี่ยสีที่ออกมาเนี่ยจะเป็นสีใส
0: สีใส
1: ใช่ไม่ว่าจะเอาที่มีวัตถุดิบที่เป็นสีแดงวัตถุดิบที่เป็นสีเขียวทุกตัวเอาไปหมักผลที่ออกมาพอเรากั่นออกมาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นสีใสออกมา
0: สีใส
1: ใช่ครับ
0: ต่อให้น้ำเป็นสีเขียวกลั่นออกมาก็เป็นสีใสเหมือนเดิม
1: ใช่
0: โอเคหลังจากนั้น
1: หลังจากนั้นก็มีน้ำตาลเหล้าที่มีตัวน้ำตาลเข้ามาน้ำตาลเนี่ยที่เรียกอีกตัวหนึ่งว่าอย่างหนึ่งคือลิเคียวครับ
0: ลิเคียว
1: ใช่ในลิเคียวนั้นอ่ะจะมีปริมาณน้ำตาลอยู่100กรัมแล้วก็มีปริมาณของน้ำนะครับน้ำอยู่ที่1ลิตร
0: 1ลิตร
1: กรัมต่อน้ำ1ลิตร
0: ใ
1: ช่ใช่เป็นลิเคียวใช่
0: ประมาณนั้นนะครับ1ต่อ10ถ้าเกิดต่ำกว่านี้ล่ะครับคุณแม็ก
1: ถ้าต่ำกว่านี้ใช่ไหมครับถ้าต่ำกว่านี้เขาจะยังไม่เรียกเป็นลิเคียว
0: อ๋ออันนี้ข้อมูลสําคัญนะครับนักเรียนเพราะว่าเป็นเทคนิคง่ายๆในการจํานะครับถ้าเกิดสมมุติว่าในน้ํา1ลิตร
1: ครับ
0: มีน้ําตาลปริมาณน้ําตาลน้อยกว่า100ตัวนี้จะไม่ใช่ลิเคียวต่อไปครับพี่แม็กครับเราจะไปตรงไหนต่อ
1: ตรงประเภทของเหล้าครับ
0: ประเภทของเหล้า
1: วัตถุดิบหลักของเราที่เราจะต้องใช้ในการผสมเครื่องดื่มสิ่งนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับ
0: ครับผมเคยเป็นพิธีกรในส่วนของบาร์เทนเดอร
1: ์
0: แล้วก็กรรมการเนี่ยเขาจะบอกว่าเหล้าหลักกับเหล้ารอง
1: ครับ
0: พี่แม็กลองอธิบายคําว่าเหล้าหลักกับเหล้ารองให้นักเรียนที่กําลังจะเป็นบาร์เทนเดอร์ของเราให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเผื่อเขาเข้าถูกสู่เวทีการแข่งขัน
1: ได้ครับ
0: เหล้าหลักกับเหล้ารองยังไงครับอธิบาย
1: เหล้าหลักกับเหล้ารองที่เราเรียกว่าเหล้าหลักเนี่ยนะครับเหล้าหลักของเราเนี่ยที่ได้เอ่ยไปเมื่อสักครู่ที่มีจินรัมวอดก้าเทคิล่าวิสกี้บรันดีนะครับมีในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเหล้าหลักพอเหล้าหลักตัวนี้มันจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงครับจะอยู่ที่37 ถึง 43ดีกรีบางขวดจะอยู่ที่37บางขวดก็อยู่ที่40ดีกรีแต่นะครับถ้าเกิดว่าเหล้าเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นเอกของตัวเองที่เรียกว่าเหล้าหลักยกตัวอย่างเช่นเหล้าจินครับ
0: เหล้าจิน
1: เขาจะมีทําจากพวกธัญพืชทําจากสมุนไพรรากไม้ต่างๆมีทั้งผิวของส้มผิวของเลมอนผิวของเลมอนอย่างเงี้ยเข้ามา
0: อ๋อแต่ว่าเหล้าจินนี่ถ้าเกิดขาดไม่ได้มันจะมีผลเบอร์รี่อะไรสักอย่างนะครับใช่มั้ย
1: เขาเรียกว่าเป็นเติมกลิ่นนะครับเติมกลิ่นของจูนิเปอร์เบอร์รี่
0: จูนิเปอร์เบอร์รี
1: ่กลิ่นหอม
0: คล้ายๆกับตัวบลูเบอร์รี่
1: ใช่
0: ลักษณะคล้ายกันเป็นตระกูลเดียวกันลักษณะคล้ายกันแล้วก็จะมีกลิ่นของเบอร์รี่นิดๆถ
1: ู
0: กต้องมั้ยครับจินแล้วก็อย่างที่2
1: เหล้าจินเนี่ยเค้าจะมีหมักเค้าจะหมักกันเหล้าหมักกันกลอง
0: อ๋อหมักกันกลอง
1: ใช่
0: เรารู้กันแล้วนะครับว่าเหล้าเนี่ยจะมีทั้งหมดประเภทแรกคือจินใช่มั้ยครับ
1: ใช่
0: เหล้าตัวต่อไปเป็นอะไรครับพี่แม็กครับ
1: เหล้าตัวต่อไปเป็นเหล้ารัมมั้ยครับ
0: รัม
1: ใช่ครับเป็นเหล้ารัมเหล้ารัมนั้นนะครับก็จะมีผลิตมาจากกากอ้อย
0: อ๋อ
1: เขาจะมีการหมักนะครับการหมักมาจากกากอ้อยนะครับแล้วทีเนี้ยรัมเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นที่เราเห็นในตลาดก็จะมีไวท์รัมโกลัมแล้วก็ดาร์ครัม
0: ดาร์ครัม
1: ใช่เราจะเห็นเยอะมาก
0: และ
1: อีกอย่างนึงที่เห็นก็คือเป็นสไปรัมครับ
0: อ๋อสไปรัมเป็นยังไงครับสไปรัม
1: สไปรัมอย่างเช่นเหล้าที่
0: จะมีความเผ็ดร้อนนิดนึงถูกต้องไหมครับโอเคเข้าใจแล้วตอนแรกคิดไม่ออกแต่พอครูแม็กอธิบายเข้าใจแล้วเหล้าที่บ้านเรานิยมทานกัน
1: ใช
0: ่มั้ยครับแล้วก็จะมีความเผ็ดร้อนเหมาะสําหรับการผสม
1: โซดาครับ
0: โซดาเหมือนที่เราชอบทานกันนั่นเองนะครับ
1: แต่ก็อีกอย่างนึงนะครับในที่ที่เป็นสไปรัมเค้าก็ที่หลายๆที่เค้านิยมดื
0: ่
1: มนะครับจากนั้นนะครับในของเหล้าคําว่าเหล้าลัมเนี่ยจะกําเนิดขึ้นอยู่ที่แถวทับแคริเบียน
0: แคริบเบียน
1: ใช่
0: เพราะว่าแถบนั้นเขาปลูกอ้อยค่อนข้างเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ปลูกอ้อยค่อนข้างเยอะ
0: แล้วก็จริงๆแล้วอันนี้ให้ข้อมูลนะครับส่วนตัวเป็นคนชอบเพราะว่าชอบกลิ่นครับกลิ่นของรัมเนี่ยเขาจะมีกลิ่นของความเป็นน้ำตาลอ้อยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนคิดไม่ออกตอนอยู่ประถมนักเรียนทุกคนต้องเคยทำจุลินทรีย์ CEM ที่ใช้กากน้ำตาลที่มีสีดำครับแล้วกลิ่นจะคล้ายๆแบบนั้นถ้าเกิดนักเรียนได้ดมนะครับจะมีกลิ่นคล้ายๆกับกากน้ำตาลนั่นเองนะครับ
1: ใช่ครับนั่นคือที่สีที่เขาเปลี่ยนไปแต่ละสีสีตัวไวลัมคือพอเขาทำหมักออกมาเนี่ยการกลั่นออกมาเนี่ยคือเขาใช้ระยะเวลาที่น้อย
0: อ๋อ
1: ครับแต่พอที่เป็นโกลัมคร
0: ับ
1: โกลัมก็จะมีสีขึ้นมาหน่อยเป็นสีทอง
0: สีทอง
1: ใช่ออกเป็นสีทองเรียกว่าเป็นโกลัม
0: โกลัม
1: นะครับก็จะเขาจะเติมสีลงไปแต่พอเป็นดาร์กปุ๊บก็จะมีการเคี่ยวคาราเมลให้มีความไหม
0: ้ใช่อันนี้มันเกี่ยวข้องอย่างสีทองเนี่ยครับมันเกี่ยวข้องกับตัวถังหมักด้วยไหมครับ
1: เกี่ยวครับ
0: เกี่ยวข้องใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าใช้ถังหมักที่ค่อนข้างที่นานขึ้น
0: อ๋อก็จะมีสีของไม้ออกมาด้วย
1: ใช่
0: ไหมครับแล้วหลังจากนั้นพอหลังอันนี้เราทำจบแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ต่อตัวต่อไปเป็นอะไรครับ
1: ตัวต่อไปครับเป็นวอดก้าครับ
0: วอดก้า
1: ใช่วอดก้าจะมีต้นกำเนิดขึ้นอยู่ที่ประเทศรัสเซียโปรมีโปแลนด์แล้วก็รัสเซียนะครับบางฉบับก็จะบอกเป็นรัสเซีย
0: รัสเซีย
1: บางฉบับก็เป็นโปแลนด์แต่ทั้งสองประเทศนี้นะครับก็คือในสมัยก่อนเนี่ยที่เขาได้มีในเรื่องของเขาเป็นเมืองหนาวอ่ะพอเขาเป็นเมืองหนาวปุ๊บเขาก็เลยต้องดื่มวอดก้าเพื่อที่จะให้มี
0: ข้างในร้อนขึ้น
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ใช่
0: อันนี้คือวอดก้าแล้วก็วอดก้าทํามาจากอะไรครับ
1: วอดก้าทํามาจากอะไรวอดก้าถ้าเราจําไว้ง่ายเลยมาจากกลุ่มของมันฝรั่งธัญพืชเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นหลักๆแล้วก็จะมาจากมันฝรั่งครับ
0: ใช้มันฝรั่ง
1: ใช่
0: ในการที่จะทํา
1: เป็นแป้ง
0: แต่จริงๆแล้วไม่ใช้มันฝรั่งก็ได้
1: ได้ครับ
0: ใช่มั้ยครับแล้วแต่ขอให้แต่โดยส่วนใหญ่พี่แมคก็บอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้มันฝรั่งในการทําจริงๆเทคนิคของคุยนะครับก็จะมีการใช้มันฝรั่งนี่แหละอย่างสมมติว่าวอดก้าคุณจะจําว่าทําจากมันฝรั่งแล้วจะทําได้แล้วจะจําได้ง่ายนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ต่อไปครับหลังจากวอดก้าวอดนี้วอดก้าจบหรือยังเอ่ย
1: วอดก้าจบแล้ว
0: จบแล้วต่อไปเป็นอะไรครับ
1: ต่อไปเป็นเตกิล่า
0: เตกิล่าถ้าเกิดพูดถึงจริงๆถ้าอันนี้ขวดเตกิล่าเราจะเห็นว่าเอ๊ะลักษณะของเขามีความเป็นหมวก
1: น
0: ะครับหมวกของอันนี้เป็นหมวกอะไรไม่รู้อาจจะออกแนวแบบพวกที่อยู่ทางโซนอเมริกาโซน
1: เม็กซิโก
0: อ
1: ๋
0: อเม็กซิโก
1: ใช่เวลาที่เขาใช้ทรงหมวกแบบนี้ก็จะมีคนที่แบบตอนที่เขาไป
0: คาวบอยไหมครับไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อ๋ออาก
1: า
0: เว่
1: อากาเว่ใช่จะต้นคล้ายๆลักษณะเหมือนสับปะรดบ้านเราครับแล้วพอเขาไปตัดเขาก็เลยใส่หมวกเขาจะมีหมวกใบใหญ่ๆเขาก็เลยจึงต้องมีหมวกตัวเนี้ยเพื่อที่จะต้องสื่อถึงเตกิล่า
0: อ๋อ
1: และเครื่องดื่มเตกิล่าเนี่ยจะต้องดื่มคู่กับแก้วด้วยจะเป็นแก้วของเขาด้วยเป็นเอกลักษณ์นั่นคือเป็นแก้วมาการิต้า
0: ครับอ๋อแก้วมาการิต้า
1: ใช่ครับ
0: กินกับเตกิล่านะครับจริงๆแล้วขออนุญาตเสริมจากพี่แม็กซ์สักครู่นะครับเรื่องของอากาเว่ต้นอากาเว่จริงๆอยู่ในตระกูลตะบองเพชรถูกต้องไหมครับแล้วก็จะมีถ้าเกิดสมมติว่าเปรียบเทียบถึงสับปะรดบ้านเราจะมองเล็กไปเลยเพราะต้นอากาเว่จะใหญ่มากนะครับนึกถึงว่าเป็นตะบองเพชรที่เป็นคล้ายๆลักษณะคล้ายๆกับของต้นสับปะรดแต่ว่าจะค่อนข้างใหญ่สูงประมาณตัวกุ้ยเลยครับใช่ไหมครับสูงประมาณนี้เลยแล้วก็เขาจะตัดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการกลั่นถูกต้องไหมครับ
1: หมักกันคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: หมักก่อนแล้วก็ถึงจะกลั่นอันนี้พูดถึงเตกิล่าอีกสักนิดหนึ่งครับนี่ไหมครับ
1: เตกิล่าเนี่ยก็จะมีสีตัวนี้เป็นสีเรียกว่าเป็นสีเงินหรือเรียกว่าเป็นซิลเวอร์
0: silver tequila
1: ใช่ครับเป็น silver tequila และอีกมีอีกตัวนึงก็คือเป็นตัวเค้าเรียกว่าเป็นโกครับ
0: โกเตกิล่า
1: โกเตกิล่าก็จะมีเป็น
0: สีทอง
1: ใช่
0: ครับเป็นสีทองอันนี้เค้าแต่ง แต่งสีไหมครับหรือว่ายังไงหรือว่าเขาใช้กระบวนการที่หมัก

0: ที่นานขึ้น
1: น่าจะเป็นกระบวนการหมักให้ที่นานขึ้นแล้วก็ให้สีของไม
0: ้ผมทราบมาว่าจริงๆโกเตกิล่าเนี่ยเขาใช้กระบวนการในการหมักอย่างต่ำก็6ปี
1: ใช่ครับ
0: อ๋อบางคนลูกบวชแล้วนะยังไม่ได้กินเลยตอนตักจนลูกบวชแล้วยังไม่ได้กินเลยนะครับอันนี้คือเตกิล่า
1: ใช่ครับทีนี้เล่าเซตเหล่านี้เนี่ยที่เรียงไว้นะครับที่เป็นจินลัมวอดก้าเตกิล่านะครับยังมีอีกก็คือวิสกี
0: ้อ๋อวิสกี้
1: ครับของวิสกี้นี่ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นวิสกี้จากประเทศสกอตแลนด์หรือว่าเป็นวิสกี้จากประเทศอเมริกาโซนแถบยุโรปคำเขียนต่างกันเลย
0: ผมเคยได้ยินคำว่าสกอตวิสกี้
1: ใช่ครับสกอตวิสกี้
0: แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วจุดกำเนิดเริ่มต้นของการทำวิสกี้อยู่ที่สกอตแลนด์ถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วเขาก็จะมีวัฒนธรรมการทานของเขาด้วย
1: ใช่มีทั้งวัฒนธรรมการทานมีทั้งแต่ละเมืองอ่ะคือเขาจะทำวิสกี้เนี่ยขึ้นมาหลายเมืองพอเขาทำหลายเมืองเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะมีแบ่งออกมาเป็นเกี่ยวกับเป็นเบนเดดวิสกี
0: ้
1: ซิงเกิลมอลต์พวกนี้ครับใช่แล้วก็จะมาแต่ละบริษัทเขาก็จะมารวมกัน
0: พูดถึงซิงเกิลมอลต์แล้วก็เบรน
1: ครับ
0: อธิบายตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวผู้เรียนเราจะงง
1: คำว่าเบรนเด็ดเบรนเนี่ยก็คือการที่เราเอาเหล้ารวมแต่ละลงกันครับและคือแต่ละเมืองละกันนะครับแต่ละเมืองเนี่ยมารวมกันแต่ละบริษัทมารวมกันเขาเรียกว่าเป็นเบนนี่คือการเอามารวมกันทั้งหมด
0: แล้วก็ดึงสิ่งที่มันโดดเด่นออกมา
1: ใช่ครับนั่นคือเขาก็ต้องมีการไปปรุงเพิ่มเพ
0: ื
1: ่อให้เป็นเอกลักษณ์ที่ได้รสชาติเดียวนั้นออกมา
0: แล้วถ้าเกิดเป็นซิงเกิลมอลล์ล่ะครับซิงเกิล
1: ถ้าเป็นซิงเกิลมอลล์ไม่เราไม่ได้รวมเลยในนั้นเลยเราไม่ได้เอาที่ไหนมารวมเลยเป็นแค่ลงกันลงเดียว
0: อ๋อเพราะฉะนั้นที่ขวดก็จะมีระบุเลยว่าเป็นเบรนเด็ดหรือเป็นซิงเกิลถูกต้องไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: อ๋ออันนี้สำหรับนักเรียนที่จะไปเลือกซื้อนะครับก็สามารถที่จะดูข้อมูลตรงนี้ได้เพราะจะอยู่ที่ฉลากอยู่แล้ว
1: ใช่
0: นะครับต่อไปครับ
1: ต่อไปครับเป็นเมื่อสักครู่เป็นวิสกี
0: ้วิสกี
1: ้แล้วก็เป็นบรันดี
0: บรันดีวิสกี้พอย้อนหน่อยวิสกี้ทำมาจากอะไรนะครับพี่แม็ก
1: วิสกี้ตัวนี้เนี่ยนะครับวิสกี้จะทำมาจากธัญพืชแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีถ้าเป็นแบบเหมือนกับถ้าเป็นอเมริกาถ้าเป็นสกอตแลนด์ก็จะมีกลุ่มของธัญพืชเข้ามาเขาจะมีแบ่งรสชาติด้วยเป็นที่เคยเห็นเป็นตารางม
0: ี
1: ส้มมีความเผ็ดมีอะไรมีเหมาะสำหรับคนไทยเพราะว่าเราต้องเติมโซดาแต่อีกกินนึงอีกอย่างนึงคืออาจจะมีสโมกม
0: ี
1: ความเป็นควัน
0: นิด
1: เข้ามาในเหล้าใช่ครับถ้าเกิดว่าเป็นแนวของอเมริกาก็เขาก็จะแบ่งเป็น2เหมือนกับมีอะไรนะเฮเนซี่ใช่กับอีกเมืองนึงก็คือเป็นเมือง
0: ที่ลักษณะคล้ายๆกันที่ผลิตใช่มั้ยครับ
1: เคนตักกี
0: ้อ๋อ
1: นะครับ
0: จะมีอยู่2
1: ไก่ทอด
0: เมืองไก่ทอด
1: ใช่
0: นะครับแต่ทําเราด้วยนะ
1: ใช่
0: ทําเราด้วย
1: เราด้วยนะครับก็2บริษัทนี้ก็จะมีชื่อเสียงที่โด่งที่ดังเหมือนกันแล้วก็นําเข้าส่งขายที่ในไทยค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่แล้วในการทําของเล่าในกลุ่มนี้ถ้าเป็นของรัฐเคนตักกี้นะครับจะใช้ธัญพืชที่เป็นเมล็ดข้าวโพดค่อนข้างเยอะ
0: เพราะว่าเขาปลูกค่อนข้างเยอะถูกต้องไหมคร
1: ับ ใช่ครับนั่นคือเขาก็เอาของดีของบ้านเขาใช่ไหมเขาก็เอาของดีของบ้านเขามาทำฉะนั้นแล้วนะครับการที่เราจะคิดเมนูใหม่ๆขึ้นมาก็ต้องเอาของดีของบ้านเรามา
0: โอเคจริงๆบ้านเราอ่ะมีเหมือนกันแล้วก็เราก็จะใช้เขาเรียกว่าสุราชุมชน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับสุราชุมชนที่ตอนนี้ก็เป็นกระแสอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็เอาวัตถุดิบบ้านเรามาทำเหมือนกันตัวต่อไปครับพี่แม็กหลังจากวิสกี้แล้วเป็นตัวไหนดีครับ
1: ตัวต่อไปเป็นบรันดีหรือว่าจะมีบรันดีแล้วก็คอนยักสองอันนี้จะมีข้อแตกต่าง
0: ครับแต่บางคนเขาบอกว่าบรันดีกับคอนยักคือประเภทเดียวกัน
1: ก็อยู่ในประเภทเดียวกันแต่ว่าเขาถ้าเป็นคอนยักเขาก็จะอยู่ในแคว้นของฝรั่งเศส
0: ฟิลเหมือนไวน์ที่มาจากแคว้นแชมเปญก
1: ็
0: คือเครื่องดื่มแชมเปญ
1: ใช่ครับพออยู่ในของฝรั่งเศสแล้วก็พันองุ่นอีกอย่างนึงในการผลิตนะครับเขาก็เลยจะเรียกว่าเป็นคอนยักนะครับ
0: แต่ว่าทั้ง2ตัวคือบรันดีเหมือนกันแต่แตกต่างกันแค่สถานที่เพาะปลูกพันองุ่นเท่านั้นพูดก่อน

0: ูดถึงองุ่นอ้าวจริงๆตัวนี้ทํามาจากองุ่นเท่าที่ทรา
1: บ
0: จริงๆแล้วบรันดีก็คือไวน์1ตัวที่เอามาต้มถูกต้องมั้ยครับ
1: ครับ
0: อ๋ออันนี้คือเครื่องดื่มบรันดีแต่อธิบายบรันดีบ้านเราค่อนข้างที่จะทําความคุ้นเคยกับบรันดีเพราะว่าเรามีเครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับนั่นก็คือแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นเองนะครับเราเห็นในโฆษณาค่อนข้างเยอะแล้วก็จะบอกว่าจริงๆเครื่องดื่มที่เป็นบรันดีบ้านเราก็จะดังในระดับโลกด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะครับพูดถึงบรันดีเล็กๆน้อยๆครับพี่แม่ครับ
1: บรันดีใช่ไหมครับที
0: ่รสชาติ
1: รสชาติ
0: กลิ่นอะไรเงี้ยครับ
1: รสชาติบรันดีนี่นอกจากองุ่นแล้วก็ยังมี
0: สับปะรด
1: สับปะรด
0: สับปะรดได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเท่าที่ทราบจริงๆโรงงานบรันดีจะอยู่ที่นครปฐมนะครับแล้วก็บางที่เขาก็บอกว่าใช้สับปะรดบางที่เขาก็ใช้องุ่นนะครับแล้วก็วัตถุดิบแตกต่างจริงๆแล้วบรันดีเนี่ยสามารถทํามาจากผลไม้
1: ใช่
0: ใช่มั้ยทําจากชนพืชได้มั้ยครับ
1: ถ้าเป็นบรันดีตัวนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าจะทําจากธัญพืช
0: ไม่ได้ไม่เหมาะ
1: ไม่เหมาะ
0: อาจจะได้แต่ผมหวังว่าไม่เหมาะเพราะว่ากลิ่นหอมของผลไม้จะหายไป
1: ใช่
0: ใช่มั้ยครับแล้วก็อันนี้ใช้น้ําตาลจากผลไม
1: ้ออกมาน
0: ะครับอ่ะพอหลังจากบรันดีหรือคอนยักไปแล้วหลังจากนั้นเป็นอะไรครับ
1: ตัวนี้ครับเป็นตัว
0: สีแดงสดใสไม่ใช่ไวน์นะอันนี้ไม่ใช่ไวน
1: ์ตัวนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นแคมเปอรี่ครับก็คือเป็นมาจากของสมุนไพรนะครับเป็นสมุนไพรเป็นพวกรากไม้
0: โชว์เหมือนอันนี้เลย
1: ครับ
0: พรีเซนเตอร์นะครับคืออะไรครับพี่แม็กอธิบายนิดนึง
1: ส่วนเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยเขาจะนิยมที่จะมานำมาเหมือนเป็นยา
0: อ๋อเป็นยา
1: ครับที่เอามาใช้ในการทำเครื่องดื่มเพราะว่าอย่างเหล้าแต่ละตัวก็สังเกตดูว่าแต่ละตัวที่เราเล่ามาเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นผลไม้แล้วก็เป็นรากไม้รวมถึงบางตัวก็เป็นยานะครับพอมาถึงตัวแคมเปอรี่เนี่ยแคมเปอรี่นี่ก็เป็นยาทํามาจากรากไม้เพื่อที่จะดูแลเวลาที่เราดื่มอ่ะอย่างเช่นพวกเนโกนี
0: ่ที
1: ่ขายดี
0: ๆเนโกนี
1: ่ใช
0: ่จริงๆเนโกนี่นี่ค่อนข้างดังมากๆนะครับเนื่องจากว่าเนโกนี่เนี่ยใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดแข่งขันของอาชีวศึกษาของเราด้วยนะครับแล้วก็จริงๆเนโกนี่ลองศึกษากันดีๆนะครับผมอยากให้ทุกคนไปศึกษาเพราะเนโกนี่เนี่ยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยค่อนข้างเยอะแล้วก็จริงๆเขามีสัปดาห์เนโกนี่ที่เรียกว่าเนโกนี่วีค
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็เนโกนี่นี้ขายเพื่อการกุศลและมอบแล้วก็บริจาคให้กับเป็นองค์กรการกุศลต่างๆด้วยนะครับก็จะเป็นเบสหลักก็คือตัวนี้นะครับ
1: คือพอเป็นสมุนไพรแล้วงั้นเราบอกสูตรไปเลยแล้วกัน
0: อ่ะได้ครับ
1: มีเหล้าจินครับ
0: เหล้าจิน
1: จินก็เป็นสมุนไพรเพราะว่าจินที่บอกมาจากของสมุนไพรหลายๆชนิดรวมกัน
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มาเจอกับสมุนไพรเอามารวมกันอีกก็คือเป็นแคมเปอรี่ใช่เอาเป็นสมุนไพรมารวมกันอีกตัวนึงเรามาเติมความหวานเข้ามาอีกหน่อยที่เรียกว่าเวอร์มูทโซ
0: ่
1: ก็จะมีความหวานเข้ามาหน่อย
0: แล้วก็จะมี
1: สมุนไพร
0: จริงๆรสชาติของเนโกนี่เขาก็จะมีความขมหวานเล็กๆแล้วก็ละมุนจริงๆเป็นเครื่องดื่มที่ชอบมากพอเวลาเป็นพิธีกรแล้วชอบกรรมการทําให้กินนิดนึงเพราะว่าจะได้พูดคล่องๆนะครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เนาะแต่จริงๆแล้วแคมเปอรี่นี่มันอยู่ในตระกูลอะไรครับแอปเปอริทีฟมั้ยครับ
1: ในตระกูลของแอปเปอริทีฟครับ
0: อ๋อแอปเปอริทีฟคืออะไรครับถ้านับสําหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยเรียนเลย
1: แอปเปอริทีฟก็คือเครื่องดื่มคลิปที่แล้ว
0: พูดไปแล้ว
1: เครื่องดื่มหลังอาหาร
0: แอ
1: ปเปอริทีฟหลังอาหารคืออะไรนะก็คือเหล้าที่หวานใช่มั้ยครับ
0: ครับ
1: ตัวนี้คือเป็นเหล้าที่เป็นสมุนไพรที่เป็นเหล้าขมนะครับที่เป็นแอปเปอริทีฟก็คือเป็นเครื่องดื่มเรียกน้ําย่อยนั่นเองครับ
0: อ๋อเพื่อกระตุ้นให้อยากอาหารมากขึ้น
1: ใช่
0: มั้ยครับหลังจากนั้นครับหลังจากที่เรารู้แอปเปอริทีฟจริงๆยังมีแอปเปอริทีฟอีกตัวนึงมั้ยครับหรือว่าเอานี่เป็นวิสกี้ใช่มั้ยไอริสอันนี
1: ้อันนี้เป็นไอริสวิสครับ
0: ผมเห็นอันนี้จริงๆครูแม็กพูดใน EP ที่แล้วจริงๆขวดจิ๋วนะครับแต่ว่าแจ๋วมากเหตุผลที่จิ๋วแต่แจ๋วเพราะว่าขวดนี้ไม่มีขายในประเทศไทย
1: ไม่มีครับ
0: แอบกระซิบมาว่าจริงๆข้างๆนี้เป็นภาษาต่างชาติด้วยน่าจะเป็นญี่ปุ่น
1: นะ
0: อธิบายเกี่ยวกับขวดนี้สักนิดหนึ่งครับทำไมถึงจิ๋วแล้วราคาสูงด้วย
1: ขวดจิ๋วขวดนี้นะครับก็คือ
0: ไม่ใช่ซีอิ๊วใช่ไหม
1: เขาดมด้วย
0: ไม่ใช่เนาะ
1: ก็อย่างขวดจิ๋วขวดนี้เนี่ยบิตเตอร์เนี่ยค ือเขาจะสกัดออกมาดูๆ
0: จ
1: ะมีความหอมครับขวดนี้จะมีความหอมของกลิ่นของดอกไม
0: ้
1: จริงแล้วตัวนี้เนี่ยผมเอาไปใช้ในการแข่งขันของอาชีวะซึ่งทำเครื่องดื่มที่เป็นแนวดอกไม้เราก็อยากเสริมแล้วก็ให้เกิดความละมุนที่มันเป็นดอกไม้เราก็เลยเลือกบิตเตอร์ตัวเนี้ย
0: ที่เป็นดอกไม
1: ้
0: ให้มีกลิ่นดอกไม้เข้ามา
1: ใช่ให้เป็นกลิ่นดอกไม้เข้ามา
0: อ๋อโอเค
1: เหมือนกับเป็นการเติมเต็ม
0: เติมเต็มนอกจากเรื่องของสีรสชาติกลิ่นก็ต้องมาพร้อมกัน
1: ถู
0: กต้องไหมครับโอเคหลังจากนั้นครับตัวนี้ผมเห็นว่าเป็นไอริชวิสกี้คืออะไรครับไอริชวิสกี
1: ้ไอริชวิสกี้เนี่ยเป็นเหล้าที่มาจากประเทศไอซ์แลนด
0: ์ไอซ์แลนด์
1: ใช่ครับเป็นอยู่ในกลุ่มของเหล้าหลักนะครับก็คือเป็นอยู่ในของไอซ์แลนด์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะนำมาทำเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มนั้นก็จะมีในเรื่องของการเคลือบน้ำตาลการเทเหล้าการจุดไฟแล้วก็เทลงมาพอเทลงมาแล้วก็แบบเหมือนคล้ายๆกับชาชักอ่ะ
0: ชาชักบ้านเราที่เป็นภาคใต้โอ้ละนอเลย
1: แต่นี่มีไฟไง
0: เ
1: ขาจึงเรียกว่าเมนูนี้ว่าไอริชวิสกี้ครับ
0: มีกลิ่นหอมด้วยไหม
1: มีกลิ่นหอมของน้ำตาล
0: น
1: ้ำตาลไหม
0: น้ำตาลไม่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับราคาสูงไหมครับสำหรับถ้าเกิดเป็นเครื่องดื่มประเภทนี
1: ้ถ้าเป็นเครื่องดื่มประเภทนี้จะราคาแล้วแต่ท้องถิ่นเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยการตั้งราคาของเครื่องดื่มนี่ก็จะแตกต่างกันไปนะครับเราจะไม่สามารถระบุได้ว่าไรราคาจะต้องอยู่ที่400แต่ว่าบรรยากาศเราไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ไม่เข้านะ
0: องค์ประกอบหลายๆอย่าง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดอยู่ในโซนเกาะที่บรรยากาศดีๆอาจจะแบบราคาพุ่งสูงนิดหนึ่งนะครับ
1: ใช่เลยครับ
0: โอเคหลังจากไอริชวิสกี้แล้วผมเห็นทั้งหมดนี้โอ้โหเยอะมากครับพี่แม็ก
1: ครับ
0: จริงๆแล้วคืออะไรเราจะพูดทีละตัวก็ไม่คงเวลาวันนี้ก็คงจะไม่พอแต่ว่าผมอยากให้พี่แม็กสรุปตัวที่โดดเด่นที่แบบอยากจะโชว์ให้กับน้องๆหรือนักเรียนของเราได้ชมวันนี้ครับเชิญครับ
1: โอ้โหเลือกมาเลยครับชอบขวดไหน
0: จริงๆผมค่อนข้างที่จะชอบตัวนี
1: ้
0: เนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยโดยส่วนตัวเขาก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็จะมีความเป็นครีมนะครับนักเรียนบางคนเห็นแล้วก็จะอาจจะแบบถ้าเกิดครั้งแรกนะครับเห็นแล้วก็อาจจะแบบชื่นชอบแล้วก็ว้าวนะครับเดี๋ยวผมมอบให้พี่แม็กได้อธิบายขวดนี้ครับในระหว่างนี้ผมขออนุญาตเสิร์ชหาเครื่องดื่มที่ผมอยากจะให้พี่แม็กนำเสนออีกสัก2ตัวในวันนี้นะคร
1: ับในเครื่องดื่มตัวนี้นะครับเรียกว่าเบอร์รี่บางคนเรียกเบอร์รี่นะครับเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยจะมีความเป็นมีนมนะครับมีความเป็นนมที่อยู่ในเป็นนมขึ้นในเครื่องดื่มคือจะเป็นสีของข้นๆนะครับเป็นส่วนผสมอยู่นมที่ใช้คือเขาเรียกว่าเป็นนมวัวสำหรับเครื่องดื่มชนิดนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราเก็บหลายๆที่คือการเปิดได้ก็จะต้องมีวันหมดอายุฉะนั้นแล้วนะครับเหล้าขวดชนิดนี้เนี่ยเวลาที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยเราจะใช้ได้ไม่เกินอยู่ประมาณ6เดือน4ถึง6เดือนนะครับแต่การที่เราเก็บเหล้าให้ดีๆเนี่ยเราจะต้องนำไปแช่เย็นส่วนเครื่องดื่มตัวนี้นะครับเรียกว่าคอนโทรลหรือคอนโทรลบางบ่าผมเคยสงสัยอยู่ครั้งหนึ่งว่าทำไมคอนโทรลทริปเปิลเซ็กแกรนเมอริเย่หรือแกรนมาเนียทำไม3ชนิดนี้
0: ไม่เหมือนกัน
1: แตกต่างกันใช่พอมาขวดนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันตรงที่เรื่องของถ้าเป็นทริปเปิลเซ็กก็จะมีส้มสามชนิดนะครับผิวส้มสามชนิดแต่พอมาตัวนี้มีทั้งผิวส้มด้วยแล้วก็มีทั้งสมุนไพรอื่นๆด้วยที่รวมอยู่ในนี้ยิ่งขยับไปกว่านี้ก็ยิ่งแกรนโมนิเย่ก็จะมีส่วนลึกความลึกเข้าไปอีกนะครับแต่ถ้าเป็นสำหรับขวดนี้เนี่ยกลิ่นเขาก็จะเป็นกลิ่นของผิวส้มนะครับเขาก็จะมีเป็นเหล้าที่ใช้เบสหลักเข้ามาทำตัวนี้ด้วย
0: อ๋อครับโอเคอัน
1: นี้เรียกว่าลิเคียวครับ
0: ลิเคียวนะครับอีกหนึ่งตัวถ้าเกิดพูดถึงทะเลเรามาดูเรื่องมะพร้าวกันบ้างดีกว่า wow. สำหรับขวดนี้จริงๆค่อนข้างชื่นชอบเพราะว่าเป็นกลิ่นมะพร้าวเหมาะกับบ้านเรานะครับ
1: ตัวนี้หยิบมาปุ๊บบอกเลยว่าเป็นลัมนะครับ
0: ล
1: ัมที่เป็นไวลัมตัวนี้เนี่ยที่เขาก็คือเป็นเหล้าหลักที่เอามาใช้ในการทำเครื่องดื่มตัวไวลัมตัวมาลิบูขวดนี้
0: ก็คือเอาไว้ลำมาผสมกับไซรัปแล้วก็สัดส่วนถ้าเกิดพูดถึงลิเคียวสัดส่วนเท่าไหร่นะครับ
1: สัดส่วนจะมี น้ำตาล100กรัมเพราะว่าจะต้องมีความหวานครับแล้วก็มีน้ำหรือว่าเป็นเหล้าเนี่ยนะครับจำนวน1ลิตรเป็นอัตราส่วนก็คือ100กรัมต่อน้ำ1ลิตรครับ
0: โอเคอันนี้กลิ่นถ้าจริงๆถ้าเกิดสมมุติกลิ่นออกไปหานักเรียนได้กลิ่นตัวนี้จะหอมน้ำมะพร้าวมากนะครับแล้วก็จริงๆเครื่องดื่มตัวนี้สามารถไปผสมกับเครื่องดื่มมีเมนูมั้ยครับพี่แม็กครับแล้วขออีก1เมนูไหนๆก็ถือตัวนี้แล้วผมขอเมนูที่ทําจากวัตถุดิบตัวนี้ครับ
1: วัตถุดิบตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเมนูที่นึกถึงทะเลแล้วมะพร้าว
0: ครับ
1: นะครับกลิ่นของมะพร้าวกลิ่นไอความเป็นมะพร้าวนึกถึงเมนูพีนาโคลาด้าครับ
0: เป็นเมนูที่ใครไปทะเลต้องไปสั่งเพราะเป็นเมนูที่สดชื่นเหมาะกับซัมเมอร์
1: ใช่ต้อง
0: สูตรเป็นยังไงบ้างครับพี่แม็กครับ
1: สูตรในตัวนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปบางคนจะมีใช้น้ํากะทิ
0: ใช้น้ํากะทิ
1: ใช้กะทิก็มีเพื่อให้อ่ะเอา
0: ลองว่าเป็นโฟมมั้ยครับไม่ใช่
1: โฟมไม่ได้ใช้เป็นความเป็นโฟมแต่ว่าจะใช้กับจะมี1ก็คือเป็นไวลัมไวลัมถ้าผมใส่มาตรฐานก็จะเป็น1ออนครึ่ง
0: 1ออนครึ่งไวลัมจดไว้เลยนะครับไวลัม1ออนครึ่ง
1: แล้วก็ผมจะใช้ลิเคียวครับครึ่งออน
0: ครึ่งออน
1: ใช่ลิเคียวตัวลิเคียวมะพร้าว
0: ครับ
1: ครึ่งออนจากนั้นนะครับก็จะใช้ซาวมิก
0: ซาวมิก
1: ใช่ซาวมิกกับมาอีกแล้วให้มีความเปรี้ยวหวานหน่อยแล้วก็มีน้ำซาวมิกอยู่ที่1ออนนะครับข้ามอะไรไปไหม
0: มีไหมครับ
1: ไม่มี1ไวลัมออนครึ่งมีลิเคียว
0: แล้ว
1: ลอง
0: ซาวมิก
1: ครึ่งออนแล้วก็ซาวมิก1ออน
0: ครับ
1: แล้วก็มีน้ำสับปะรดครับ
0: อ๋อโอเคจะได้เพิ่มความสดชื่น
1: ใช่มีน้ำสับปะรดอีก2ออน
0: 2ออน
1: ใช่ครับพอเราเติมไปเป็น2ออนเสร็จแล้วปุ๊บครับทีนี้เราจะเสิร์ฟใส่แก้วธรรมดาเขาไม่ได้ที่เราเห็นในหนังก็จะมีเป็นแก้วที่เป็นสับปะรด
0: อ๋อเป็นแก้วสับปะรด
1: ใช่แล้วก็ตกแต่งด้วยกล้วยไม้หน
0: ่
1: อย
0: อ๋อโอเค
1: ก็มีสับปะรดจิ้ม
0: นั่นคือเมนูที่เรียกว่า
1: พีนาโคลาด้าครับ
0: พีนาโคลาด้านะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันทั้งหมด35นาทีนะครับแล้วก็เป็นคอร์สสั้นๆสำหรับที่เราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของประเภทของเครื่องดื่มครับ ท้ายนี้พี่แม็กฝากสำหรับผู้เรียนที่จะติดตามใน EP ต่อไปสักนิดหนึ่งครับ
1: ใน EP ต่อไปนะครับเมื่อเรารู้เรื่องของเครื่องดื่มละแอลกอฮอล์ละต่อไปเราจะไปเรียนรู้เรื่องของอุปกรณ์และวิธีการใช้ครับ
0: และต้องขอบอกนักเรียนทุกคนหรือใครก็แล้วแต่ที่เปิดมาแล้วมาเจอคลิปนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าวันนี้เป็นการเรียนการสอนนะครับซึ่งวันนี้เราเรียนในวิชาอะไรครับพี่แม็กครับ
1: ในวันนี้นะครับเราเรียนในวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มครับ
0: ซึ่งเป็นหลักสูตรของอาชีวศึกษาจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สอนเรื่องพวกนี้เลยนักเรียนเราก็จะไม่มีพื้นฐานในการที่จะไปประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาดูก็จะไม่ได้อะไรจากเราเพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้เกี่ยวกับประเภทแล้วเครื่องดื่มแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความรู้ในการที่จะไปประกอบอาชีพในอนาคตแต่ถามว่าพวกเราสนับสนุนให้นักเรียนไทยหรือคนไทยได้ทานแอลกอฮอล์ไหมขออนุญาตว่าไม่แต่ว่าจริงๆแล้วการท่องเที่ยวของเราครับเป็นส่วนสำคัญแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะมาแล้วก็จะมาลิ้มลองรสชาติของเรานะครับแล้วก็ธุรกิจบาร์เป็นหนึ่งธุรกิจในสายการท่องเที่ยวที่จะส่งผลให้ประเทศไทยมีรายได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคสำหรับท้ายนี้ครับเราก็ฝากไว้สำหรับ EP หน้าเราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์อย่างที่พี่แม็กได้พูดไปแล้วนะครับวันนี้เราสองคนจากกันเพียงเท่านี้หวังว่าจะเจอทุกคนใน EP หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกแล้วทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสาร

0: ไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องรอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
2: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คือันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆนะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมในขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะเพราะพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาตนะครับตัวเทอร์โมสตาตก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกนิติกคัตนะครับพอชุดแมกนิติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกนิติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพลทหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วไปคือเป็นหน้าคัตนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่

มีไฟเข้ามาที่ขนลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขนลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพลทหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพลทอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านด้วยนะฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดตรงนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะว่าสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะฮะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ย Black มันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวแล้วฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาตนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัสของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจาก

ขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็จะมีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับรีซิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาร์ตเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ดแล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสอย่างไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
4: ทางนี่แหละลูกท

กลับมาพบกับครูมอสนะครับแล้วก็กับพี่อ้อนอีกแล้วนะครับกับเมนูผัดหมี่เกษตรนะครับซึ่งเป็นสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในประเทศไทยของเรานะครับซึ่งในการทำเมนูผัดเกษตรเนี่ยครับก็จะบูรณาการเข้ากับรายวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับของนักเรียนนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับหรือว่าระดับปวช.นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าในผัดหมี่เกษตร1จานเนี่ยซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในจังหวัดภูเก็ตหรือว่าในพื้นที่ของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเยาวราชที่เป็นแหล่งของกินและการแหล่งของกินแหล่งของใช้ของคนไทยหรือชาวต่างชาติที่นิยมไปเดินกันในช่วงเวลาช่วงเย็นนะฮะเป็นผัดหมี่เกษตรเนี่ยก็จะเป็นเมนูยอดฮิตในนั้นเหมือนกันนะฮะซึ่งกว่าจะได้ผัดหมี่เกษตร1จานเนี่ยเรามีเทคนิคอย่างไรบ้างนะฮะทำให้ผัดหมี่ของเราเนี่ยรสชาติอร่อย1ต้องอร่อย2เนาะสะอาด3แล้วก็ราคาย่อมเยาหรือว่าเราต้องรู้ว่าต้นทุนของเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราเอาไปอัพได้เท่าไหร่เนาะอันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในส่วนของผัดหมี่เกษตรของเราในวันนี้ซึ่งเป็นอาหารยอดฮิตของเมนูสตรีทฟู้ดย้ำอีกครั้งนะครับนักเรียนคำว่าสตรีทฟู้ดในนี้ในนิยามเนี่ยที่เราหมายถึงเนี่ยก็คืออาหารริมถนนหรืออาหารข้างทางจะจัดแบบในรูปแบบของเป็นโต๊ะตั้งหรือว่าเป็นรถตู้คันใหญ่ๆเป็นแวนหรือว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าจะเป็นในรูปแบบของรถเข็นแบบที่ครูมอสยืนอยู่กับพี่อ้อนตอนนี้ก็เรียกว่าเราจำลองบรรยากาศที่ศูนย์บ่มเพาะของเราหรือว่าครัวยอดเพชรของเราเนี่ยให้เหมือนร้านสตรีทฟู้ดมากที่สุดเลยนะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวครูยกตัวอย่างร้านเจ๊สีอันนั้นอะไรนะห่อหมกที่นักเรียนเคยเห็นย่านสำเพ็งอันนั้นก็เป็นสตรีทฟู้ดสไตล์รถเข็นหรือว่าร้านอาหารตามสั่งเนี้ยก็ใช้คำว่าสตรีทฟู้ดได้เหมือนกันเพราะคำว่าสตรีทฟู้ดจะเป็นอาหารจานเดียวรับประทานได้ง่ายนะครับนักเรียนนะครับนักเรียนน่าจะนึกภาพออกเนาะวันนี้เราจะมาทำอย่างไรให้ผัดหมี่เกษตรของเราเนี่ยอร่อยด้วยหน้าตารับประทานด้วยเนาะแล้วก็เรียนรู้วัตถุดิบว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยก่อนจะมาเป็นอาหาร1จานเนี่ยมีแหล่งที่มาอย่างไรแล้วก็มีการจัดการการเตรียมวัตถุดิบอย่างไรนะคะเริ่มต้นกับอย่างแรกนะครับพี่ออนครับหยิบมาเลยตัวนี้นะครับซึ่งเราได้ทำกันไว้ใน EP ที่แล้วแล้วนะครับสำหรับซอสสำเร็จรูปนะครับในตัวของซอสสำเร็จรูปตัวนี้ส่วนผสมเน้นย้ำมีไม่ยากมีแค่4อย่างจำง่ายรสชาติอร่อยใช้ได้จริง1น้ำมันหอยนะครับ1ถ้วยตวงนะครับซอสปรุงรสครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลครึ่งถ้วยตวงนะครับคนให้เข้ากันจนละลายนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับจะได้ซอสตัวนี้ออกมานะฮะสามารถเก็บไว้ใช้ได้กับหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นผัด

มีกระเฉดที่ครูจมอสจะทำในวันนี้หรือว่าผัดกะเพราที่เราทำกันไปใน EP ที่แล้วก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็ทำได้ใช่ไหมครับอะไรอีกที่ครูมอสไปหมูกระเทียมไก่กระเทียมนะครับแล้วก็การหมักหมูย่างก็สามารถใช้ซอสอเนกประสงค์ตัวนี้ได้เลยนักเรียนสามารถเอาไปใช้ได้จริงทำธุรกิจได้จริงประกอบอาชีพได้จริงเพราะอาชีวศึกษาของเราเนี่ยเน้นการปฏิบัติจริงเอาไปต่อยอดธุรกิจได้นะครับตัวนี้อร่อยเมื่อกี้เราชิมก่อนนะเทคที่แล้วนักเรียนนักศึกษาในห้องส่งเนี่ยได้ชิมแล้วแล้วก็ยอมรับกันว่าซอสตัวนี้อร่อยสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงนะฮะแล้วต่อไปนะครับตัวพระเอกของเราเลยตัวนี้นะครับกระเฉดกระเฉดจะขึ้นในคลองนะฮะในแม่น้ำลำคลองหรือว่าตอนนี้ก็นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายเนาะเพราะว่ากระเฉดเนี่ย1กรัมที่เราเห็นโอ๊ยกรัมใหญ่ๆมีฟองขาวๆนมขาวๆเนี่ยคุมอยู่เอาจริงๆแล้วกระเฉด1กรัมเนี่ยใช้ได้นิดหน่อยนะลูกเพราะว่าเราจะเลือกยอดที่อ่อนที่สุดเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนแก่อันไหนอ่อนง่ายๆเลยการใช้มือเด็ดมือสัมผัสนี่แหละถ้าหักง่ายแสดงว่าเป็นยอดอ่อนถ้าเหนียวถ้าแข็งแสดงว่าตรงนั้นแก่เราจะไม่เอามาใช้ในผัดหมี่กระเฉดของเรานะฮะตัวที่2ก็คือเส้นหมี่วันนี้ครูมอสใช้เป็นเส้นหมี่สำเร็จรูปก็คือเส้นหมี่ที่เป็นเส้นหมี่แห้งนำมาแช่น้ำให้นิ่มก่อนที่จะนำมาใช้นะอันนี้ถ้าเราใช้เส้นสดก็ได้แต่ครูมอสแนะนำให้เป็นเส้นแห้งนะฮะเพราะว่า1เก็บถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเอาไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้นะแล้วก็จะมีความนุ่มความเหนียวมากกว่าตัวที่เป็นเส้นสดแล้วก็เส้นเป็นเส้นไม่ขาดง่ายนะคะอันนี้เป็นตัวที่2นะครับต่อไปกุ้งวันนี้ครูมอสใช้เป็นกุ้งขาวแกะมาเรียบร้อยแล้วเราจะเหลือไว้แต่หางสวยงามนะครับแล้วก็เวลาดูเลือกซื้อกุ้ง1หลักการจำง่ายๆเลยในหัวตัวต้องติดกันนะครับไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นหรือว่ากลิ่นแปลกปลอมเช่นสารฟอร์มาลีนที่เขานิยมแช่ในอาหารทะเลนะฮะแล้วก็สีของเปลือกกุ้งเนี่ยต้องเป็นสีเดียวกับน้ำทะเลก็คือสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเข้มๆนะครับนักเรียนหัวจะต้องไม่ดำหรือว่าไม่หลุดออกจากตัวแค่นั้นเองฮะมีขามีอะไรครบอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือกุ้งสดอันนี้ก็มีผลทำให้ผัดหมี่ของเราอร่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อกุ้งก็เลือกซื้อให้ดีนะครับนักเรียนแล้วก็ขนาดไซส์วันนี้ครูมอสเลือกมาประมาณ30ตัว1กิโลนะฮะก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงเพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีที่ครูมอสทำการสอนอยู่เนี่ยเป็นเมืองอยู่ที่อำเภอชะอำแล้วก็ติดกับทะเลเพราะฉะนั้นวัตถุดิบของเราจะต้องสดแล้วก็ต้องใหม่ทำให้ผัดหมี่ของกระเฉดของเราเนี่ยอร่อยแน่นอนครับต่อไปปลาหมึกวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นปลาหมึกกระดองปลาหมึกกระดองก็จะมีลักษณะมันก็ในนำตัวก็จะมีกระดองแข็งๆทำไมครูมอสถึงเลือกใช้ปลาหมึกกระดองเพราะปลาหมึกกระดองเนี่ย1เนื้อแน่น2มีความกรอบนะเคี้ยวไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสู้ฟันเลยพอกินแล้วรู้สึกอร่อยที่เขานิยมไปทำหมึกย่างราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงกิโลละประมาณ250บาทเนาะแล้วก็เราใช้ปริมาณตอนนี้ครูมอสจะใช้กุ้งประมาณ6ตัวก็ประมาณ2ขีดหรือว่า200กรัมปลาหมึก2ตัวเล็กๆกระดองก็ประมาณอีก250กรัมเพราะฉะนั้นใน1จานเราก็จะใช้ปริมาณประมาณนี้นะฮะหลักการเลือกซื้อหมึกก็เช่นเดียวกันเนื้อต้องมีความใสเนาะมียังมีเม็ดสีอยู่เนาะมีเปลือกแน่นไม่เหม็ดหัวติดกับลำตัวมีองค์ประกอบครบไม่หลุดลุ่ยหรือหลุดลุ่ยหรือเปื่อยนะครับนักเรียนครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยไม่มีกลิ่นแปลกปลอมหรือว่าไม่มีแมลงไปไข่อยู่ในนั้นนะครับก็เลือกซื้อให้ดีครับตัวที่2เลยก็คือตัวต่อไปต้นหอมก็จะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็รสชาติแล้วก็สีสันของจานอาหารของเรานะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าวันนี้คุณก็ยังเลือกใช้พริกชี้ฟ้า2สีนะครับเป็นสีเขียวกับสีแดงนะครับเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติด้วยให้กับผัดหมี่กระเฉดของเราครับต่อไปตัวนี้ก็สำคัญครับพริกจินดาแดงทำไมครูมอสเลือกใช้พริกจินดาแดง1พริกจินดาแดงให้ความเผ็ดที่ดีให้2ให้ปริมาณเนื้อหรือว่าให้เท็กเจอร์ของพริกเนี่ยที่ค่อนข้างโอเคเลยแหละได้ปริมาณที่มากเวลาเราโขกแล้วแต่ถ้าเป็นพริกขี้หนูสวนเหมาะสำหรับการไปทำยำไปทำน้ำพริกมากกว่าตัวพริกจินดาแดงเนี่ยจะเหมาะสำหรับการผัดไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพรา
ผัดชาผัดอะไรเงี้ยและครูมอสจะต้องใช้สีเขียวและสีแดงในการทำผัดตัวนี้เพราะว่าจะได้สีตามที่ครูมอสต้องการเลยเนาะแล้วก็เวลาเราจัดจานออกมาเงี้ยองค์ประกอบของผัดหมี่ไม่ว่าจะเป็นสีขาวของหมึกสีส้มของกุ้งแล้วก็ยังได้สีเขียวสีแดงของพริกอีกด้วยครับต่อไปกระเทียมไทยครับทำไมถึงต้องใช้กระเทียมไทยกระเทียมไทยมีลักษณะที่มีความหอมมากกว่าการใช้กระเทียมจีนนักเรียนนึกออกไหมฮะกระเทียมจีนจะมีลักษณะเป็นกลีบใหญ่ๆซึ่งอันนั้นจะเหมาะใช้กับอาหารจีนหรืออาหารฝรั่งมากกว่าเพราะว่าจะมีกลิ่นที่มันฉุนน้อยกว่าตัวกระเทียมไทยตัวนี้นะคะหลักการเลือกซื้อกระเทียมนะครับหรือว่าของแห้งเนี่ยเวลาหนูเลือกซื้อหนูก็ดูว่าไม่มีราขึ้นไม่มีที่มันงอกออกมาจากตัวหัวนะครับแล้วก็กลีบต้องแน่นไม่ฟอไม่มีสารปนเปื้อนหรือสารตกค้างในตัวกระเทียมก่อนจะใช้ปอกเสร็จนำไปล้างก่อนเทคนิคง่ายๆในการปอกกระเทียมมีเยอะแยะมากมายนักเรียนสามารถหาดูได้ในโซเชียลมีเดียมากมายไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook ว่าเทคนิคการปอกกระเทียมอย่างไรให้ง่ายนะฮะ1บางคนเอาไปทุบก่อนแล้วเอาไปเขย่าเอากระมังครอบแล้วเขย่าบางคนก็มีเทคนิคเอาไปแช่น้ำเพื่อปอกไม่ให้มีกลิ่นฉุนแล้วก็ไม่ให้มีกลิ่นติดมือนะฮะแนะนำนิดนึงว่าเวลาปอกกระเทียมแนะนำให้ใส่ถุงมือเพราะว่ากลิ่นของกระเทียมเนี่ยค่อนข้างมีความแรงแล้วก็จะทำให้มันติดกับมือเราได้นะฮะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นน้ำมันซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เราจะใช้เพียงเล็กน้อยเพราะซอสของเราอย่าลืมว่าเราใส่น้ำมันไปด้วยซอสของเราเนี่ยมันก็จะมีความมันอยู่แล้วในเบื้องต้นเพราะว่าที่ครูมอสใส่น้ำมันลงไปเพราะอยากให้ตัวน้ำมันเนี่ยเข้าไปเคลือบเส้นเคลือบวัตถุดิบของเราในซอสนั้นๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำมันเนี่ยเราจะใส่เพียงเล็กน้อยในช่วงที่ผัดครับสุดท้ายน้ำปลาทำไมครูมอสไม่ใส่น้ำปลาไปในซอสสำเร็จรูปล่ะเพราะว่าบางคนแพ้น้ำปลาก็มีแล้วก็ความเค็มของน้ำปลาเนี่ยไม่เหมาะที่จะกลับเอาไปลงในซอสสำเร็จรูปนะแต่บางอาหารบางชนิดเนี่ยจะต้องใส่น้ำปลาด้วยครูมอสก็เลยจะใช้เป็นการon top เอาหรือว่าราดขอบกระทะเพื่อให้ได้กลิ่นน้ำปลามากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบหลักๆของเราซึ่งผัดหมี่ของครูมอสเนี่ยความเปรี้ยวถ้าเราต้องการรสชาติเปรี้ยวเนี่ยจะได้จากมะนาวซึ่งมะนาวเนี่ยเพชรบุรีนี้ก็ดังมากๆในเรื่องของมะนาวแป้นน้ำเยอะเนาะแล้วก็เพชรบุรีเป็นเมือง3รสต้องเล่าให้ฟังก่อน1น้ำตาลปี๊บได้จากต้นตาล2มะนาวแป้นอำเภอท่ายาง3เกลือจากอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งวันนี้เราก็เลือกใช้เป็นมะนาวแต่บางสูตรก็เป็นมะขามเปียกนักเรียนไม่ต้องตกใจบางทีนักเรียนไปหาเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตว่าเอ้ยทำไมผัดหมี่กระเฉดของครูมอสใช้แค่น้ำปรุงสำเร็จรูปไม่เห็นมีน้ำมะขามเปียกไม่เห็นมีซอสพริกไม่เห็นมีซีอิ๊วดำเหมือนที่อื่นเลยเพราะครูมอสต้องการลดต้นทุนของนักเรียนนักศึกษาแต่ได้รสชาติที่คงที่แล้วก็ผัด10อันก็เหมือนกันทุกจานนะฮะครูมอสก็อยากให้เป็นเขาเรียกว่ารีเซปีก็คือสูตรมาตรฐานหรือว่าสแตนดาร์ดที่มันเป็นมาตรฐานของรสชาติอาหารนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันช้าๆนะฮะทำไปช้าๆเพื่อที่นักเรียนจะได้รู้เทคนิคขั้นตอนในการทำนะครับไปพร้อมๆกับครูมอสแล้วก็พี่อ้อนครับอ่ะครับเริ่มต้นนะครับพี่อ้อนเอากระเทียมนะครับกับพริกนะครับโขกรวมกันให้ละเอียดนะครับเพราะผัดหมี่เนี่ยเราต้องการความเผ็ดเนาะนิดนึงความหอมจากกระเทียมเพื่อต้องการให้มีรสชาติที่เผ็ดร้อนนะครับแล้วก็มีเค็มมีหวานมีเปรี้ยวนะฮะครูมอสจะเลือกใช้พริกจินดาแดงนะครับ5เม็ดนะครับแล้วก็พริกจินดาเขียวสัก5เม็ดนะครับอย่างละครึ่งเพื่อที่ให้ได้รสชาติที่ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวกระเทียมไทยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับก็ประมาณ8กีบนะครับในการใช้ครกนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นครกหินนะครับครกหินเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับการทำน้ำพริกกะปิการโขกพริกแนะนำอีกเทคนิคนึงถ้าพริกกระเทียมเนี่ยเรายังไม่จำเป็นต้องใช้หรือว่าเราไม่ได้ยุ่งมากเงี้ยครับแนะนำให้ตำทีละ1โพชั่นหรือว่าตำแค่เพียงปริมาณที่เราใช้เพราะว่าความหอมของพริกถ้าเราตำสดๆใหม่ๆเนี่ยมันจะหอมมากกว่า
เรานำไปตำไว้เป็นจำนวนเยอะๆแต่ถ้า

เราตำไว้เป็นจำนวนได้เยอะทำไมมันถึงดำล่ะมีเทคนิคอย่างไรบ้างครูหมอช่วยแนะนำได้ไหมได้ก็คือถ้าเป็นพริกอย่างเดียวเราสามารถบีบมะนาวเพื่อให้มะนาวเนี่ยไปควบคุมความดำของพริกไปเคลือบผิวของพริกได้แต่เมนูนั้นจะไม่ใช่พวกผัดกะเพราหรือผัดชาจะต้องเป็นเมนูยำหรือต้มยำเท่านั้นแต่ถ้าเป็นพริกกระเทียมแนะนำว่าเราสามารถเอาไปรวนน้ำมันไว้ได้แล้วให้เก็บเอาไว้ใช้เก็บกระปุกใส่ตู้เย็นไว้น้ำมันที่ใช้ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองเพราะว่าเวลาแช่ตู้เย็นแล้วหรือว่าเป็นน้ำมันลำข้าวเพราะว่าเวลาเราแช่ตู้เย็นมันจะได้ไม่เป็นไข่นะถ้าเป็นน้ำมันปาล์มเราเอาไปแช่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้พริกกับกระเทียมเกาะตัวกันกับน้ำมันแล้วก็เป็นไข่อันนี้น้องอ้อนหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยก็ตำได้ละเอียดและเดี๋ยวเราจะขออนุญาตสลับฟังกันนะฮะเพื่อที่จะให้ครูอ้อนน้องอ้อนเนี่ยมาเป็นลูกมือครูมอนนะฮะเดี๋ยวตักให้ดูพริกเราจะไม่ต้องละเอียดประมาณนี้นะครับเพื่อเวลาเราผัดออกมาเนี่ยอยากให้มันมีเห็นใบพริกใบของเม็ดพริกนะฮะที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาแบบเราตำพริกแกงก็อยากให้มันเล่นแล่นใบอันนั้นก็คืออยากให้มันเป็นใบแต่เนี้ยเรายังต้องการความเป็นใบของพริกอยู่บ้างนะครับครับน้องอ้อนเปิดแก๊สครับในการใช้แก๊สนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยอาจจะทำให้ในบ้านเนี่ยเกิดอัคคีภัยได้ถ้าเป็นโรงแรมเขาก็จะมีหรือว่าตามโรงเรียนที่วิไลครูหมอเนี่ยที่เป็นห้องครัวร้อนนะห้องปฏิบัติการนะเราก็จะมีถังหรือเซฟตี้แล้วก็ผ้าคลุมไว้สำหรับป้องกันอัคคีภัยตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราตั้งไฟนะครับครูมอสบอกแล้วน้ำมันเราใช้เพียงเล็กน้อยเพราะว่าในตัวซอสสำเร็จรูปของเราเนี่ยหรือว่าซอสอเนกประสงค์ของเราเนี่ยมีน้ำมันอยู่บ้างแล้วนะฮะเราจะใช้ประมาณ2ช้อนชาเท่านั้นเองนะฮะน้ำมันครับใจการทำอาหารต้องใจเย็นๆนะฮะอย่าใจร้อนนะฮะถึงว่าจะเป็นส่วนตัวน้ำเนี่ยครูมอสจะใช้ลวกหมึกกับกุ้งทำไมถามว่าเอาไปผัดเลยไม่ได้หรอครูมอสทำไมต้องเอาไปลวกก่อนหนึ่งเราสามารถควบคุมความสุกของกุ้งและหมึกได้กุ้งกับหมึกทานแข็งไปก็ไม่อร่อยทานไม่สุกก็อาจจะทำให้เราท้องเสียโดยเฉพาะการแพร่ระบาดในการข้ามของแบคทีเรียด้วยการข้ามเชื้อโรคของแบคทีเรียเงี้ยเราก็ต้องทานอาหารที่สุกนิดหนึ่งน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราก็จะใส่พริกกระเทียมตัวนี้ลงไปให้หอมหน่อยผัดให้หอมมีสี

แล้วก็เราจะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับเวลาผัดพริกผัดอะไรพวกนี้ครูมอนแนะนำว่าต้องใจเย็นๆนะครับผัดให้หอมก่อนนะครับแล้วค่อยใส่วัตถุดิบอย่างอื่นลงไปตอนนี้เริ่มมีกลิ่นหอมเด้อขออนุญาตจามเพื่อให้รู้ว่ามันหอมอร่อยจริงๆนะ นะขณะที่พี่ออนผัดอยู่นะฮะครูมอสก็จะลวกกุ้งไปด้วยนะครับเราจะลวกกุ้งให้มีระดับความสุกแค่ 60-70% นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปผัดอีกกุ้งมันก็จะสุกอีกนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปทำไมครูมอสไม่ลวกหมึกกับกุ้งรวมกันทีเดียวเลยเพราะว่าหมึกกับกุ้งมีระดับความสุกไม่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับลวกหมึกนะครับใจเย็นๆ เห็นไหมครับมีกลิ่นหอมเวลาไอนะครับอย่าไปไอโดยตรงนะครับหันไปด้านหลัง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำลายของเราลงไปนะครับหมึกก็เช่นเดียวกันเราจะลวกให้สุกประมาณ 70-80% นะครับจะหมึกจะสุกยากกว่ากุ้งนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปครับใส่หมึกกับกุ้งลงไปคลุกเคล้ากับกระเทียมนะครับพริกกระเทียมเส้นหมี่นะครับเส้นหมี่ก็คือเกิดจากการนำแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งของเราเนี่ยข้าวที่เราใช้รับประทานเนี่ยลงไปโม่นะครับเพื่อให้แล้วก็นำมารีดนะครับแล้วนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปนะครับให้เป็นเส้นนะครับเราก็1 โพชั่นเราก็จะใช้ประมาณ120 กรัมนะครับใน

ใน1จานนะครับโอ้ตอนนี้กลิ่นค่อนข้างอบอวลเลยนะครับในสตูของเรานะครับเดี๋ยวพระเอกของเรานะครับก็คือซอสสำเร็จรูปเน้นย้ำนะครับซอสสำเร็จรูปทำง่ายนะครับทำกับเก็บไว้ใช้ได้ด้วยนะครับตอนนี้เส้นของเรานะครับกำลังคลุกเคล้าอยู่กับปลาหมึกนะครับเดี๋ยวขอเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เส้นนะครับมีความนุ่มนะครับบางที่ก็จะใส่กุ้งอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้เราต้องการชูความเป็นทะเลชูวัตถุดิบในจังหวัดอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีของเราเราก็จะใช้ตัวปลาหมึกลงไปด้วยนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับเน้นย้ำนะครับซอสตัวนี้ทำไม่ยากอเนกประสงค์พร้อมใช้งานสามารถใช้ได้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราผัดหมี่ที่ครูมอสกำลังผัดอยู่นี้หรือว่าผัดหมี่แดงหมี่ส้มข้าวผัดก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะฮะส่วนผสมง่ายๆ4อย่างน้ำมันหอย1ถ้วยนะครับซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยนะครับซอสปรุงรสครึ่งถ้วยน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยนะครับนี่นะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับให้ชุ่มๆเลยนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับหรือว่า2กระบวยที่ครูมอสใช้นะครับเราจะผัดเวลาผัดนะครับเราก็อย่าไปกดมันเยอะค่อยๆคลุกเคล้านะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เส้นของเราเนี่ยฮะขาดนะฮะเราก็เร่งไฟนิดหนึ่งกระเฉดเราจะใส่หลังสุดนะครับเราจะไม่ใส่กระเฉดลงไปก่อนนะคะถ้าเราใส่กระเฉดลงไปเร็วกระเฉดเราก็จะเหี่ยวทำให้เหนียวไม่มีความสดกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องผัดคลุกเคล้าเส้นทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่จะใส่พระเอกของเราลงไปก็คือกระเฉดนั่นเองครับเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตย้ายหม้อลวกลงมาข้างล่างเพราะว่าเราใช้เสร็จแล้วอ้าวทำไมครูมอสไม่เอากระเฉดไปลวกก่อนเพราะว่ากระเฉดเนี่ยแค่โดนไฟก็สุกแล้วครับตอนนี้เส้นของเราได้ที่ครูมอสก็จะใส่พระเอกของเราลงไปก็คือกระเฉดนะคะเราก็เลือกยอดอ่อนๆนะฮะอย่างที่ครูมอสบอกไปว่าเทคนิคการเลือกกระเฉดเนี่ยทำอย่างไรนะฮะเราก็แค่ใช้มือเด็ดง่ายๆเลยใช้มือเด็ดดูว่าถ้าอันไหนมันเหนียวแสดงว่ามันแก่ถ้าอันไหนมันแข็งก็คือแก่ถ้าอันไหนมันอ่อนแล้วไม่แข็งก็คือใช้ได้นะครับก็คือมันอ่อนนั่นเองนะฮะต่อไปใส่พริกชี้ฟ้าตกแต่งสีครับเป็นไงครับง่ายไหมครับสำหรับเมนูสตรีทฟู้ดเมนูนี้เราจะดูได้ไงว่าผัดกระเฉดมันสุกนะฮะมันก็จะแห้งลงนิดนึงนะครับแล้วก็ขออนุญาตเติมน้ำซอสลงไปอีกนิดนึงเพื่อความเข้มข้นนะครับเพราะว่าเราอยากให้กระเฉดของเราเนี่ยมีรสชาติด้วยนะครับตอนนี้กินหอมมากเลยครับสุดท้ายเดี๋ยวเราจะตบท้ายด้วยต้นหอมนะครับก็เป็นอันเสร็จสามารถจัดจานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ต้นหอมกันเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับเป็นไงบ้างครับไม่ยากใช่ไหมครูมอสบอกแล้วแค่มีซอสอเนกประสงค์ของเราหรือว่าซอสสำเร็จรูปของเราเนี่ยสามารถทำได้ทุกเมนูเลยจริงๆครับเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนนะครับสลับกระทะมาตรงนี้นะครับอันนี้จานที่เราจะใช้เสิร์ฟนะครับครูมอสบอกแล้วสามารถเตรียมมะนาวไว้ได้สำหรับเสิร์ฟคู่หากเราต้องการมีรสเปรี้ยวนะฮะก็คือเวลาเพิ่มเราจัดนะฮะเราก็คีบเส้นหมี่ครับลงไปก่อนเพื่อที่เราจะได้โชว์วัตถุดิบตัวอื่นเราก็จะต้องการโชว์กุ้งหมึกกระเฉดเราก็สามารถเอาไว้ด้านบนได้นะครับหลักการจัดจานมีง่ายๆนะครับ1ถ้าเราต้องการโชว์วัตถุดิบนั้นๆนะครับที่เป็นพระเอกหรือว่าเป็นนางเอกของเราเนี่ยเราจะเอาข้าวถ้าเป็นข้าวเราก็จะเอาข้าวลงก่อนแต่นี่เป็นเส้นเราก็จะใช้ตัวเส้นลงไปก่อนนะฮะพร้อมกับกระเฉดนะฮะไว้ด้านบนนะฮะกุ้งที่เราใส่ลงไป
นะฮะเห็นไหมครับเพราะถ้าเราผัดนานกุ้งจะหดแต่อันนี้กุ้งคูมอสยังมีความเด้งๆอยู่เลยกระเฉดนะครับพระเอกของเราอาจจะกองไว้ด้านข้างนิดนึงเพื่อให้เห็นมีความเป็นกระเฉดไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราต้องทำความสะอาดจานทุกครั้งก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าเราก็ต้องใช้ผ้าสำหรับการเช็ดจานหรือว่าเป็นตัวกระดาษทิชชู่อันนี้ก็คือกระดาษทิชชู่ที่ใช้ทำอาหารซับมันของเราเนี่ยฮะเช็ดนะฮะตอนนี้ก็ใส่ปลาหมึกลงไปนะครับตอนนี้ในห้องส่งนั่งกืนน้ำลายกันแล้วนักเรียนนักศึกษาที่มานั่งรับชมเป็นกำลังใจให้กับครูมอสอยู่ในตอนนี้ฮะก็เริ่มกืนน้ำลายกันแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนยกตัวนี้ออกให้ครูมอสก่อนนะฮะเดี๋ยวครูมอสจะขอทำความสะอาดจานแล้วก็ให้นักเรียนดูแล้วก็สรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้งว่าเทคนิคในการทำผัดหมี่กระเฉดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับความสะอาดนะครับนอกจากหน้าตารสชาติแล้วนะครับความสะอาดนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับที่จะทำให้อาหารของเราเนี่ยครับรสชาติดีเป็นน่าทานนะครับเพราะว่าลูกค้าเข้ามานะครับสิ่งแรกที่ลูกค้าจะมองเลยก็คือ1เรื่องความสะอาดภายในร้านหรือว่าความสะอาดของภาชนะต่างๆครูเชื่อครูหมอเชื่อว่าเวลานักเรียนนักศึกษาทุกคนไปกินเนี่ยทุกคนก็จะสังเกตแบบนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับผัดหมี่กระเฉดของเรานะครับนี่ครับเวลาเราจะทานครูมอสขออนุญาตครับเพราะว่าจานนี้เดี๋ยวเสร็จการถ่ายทำเสร็จเราก็สามารถบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวของผัดหมี่กระเฉดของเราได้เลยเพราะว่าผัดหมี่ของเราเนี่ยมีรสชาติที่หวานจากตัวน้ำตาลที่เราใช้ทำซอสมีความเค็มความนัวจากน้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็เพิ่มด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำมะนาวนะครับแต่ทีนี้ครูมอสยังไม่ได้โรยน้ำปลาลงไปให้กับนักเรียนได้ดูนะครับแล้วก็น้ำปลาไม่จำเป็นต้องเอาไปใส่ผัดในกระทะก็ได้นะครับเราใช้โรยเอาเพราะว่าตัวซอสเราเนี่ยมีความเค็มอยู่แล้วแต่เค็มไม่มากเราจะใส่น้ำปลาเพื่อเพิ่มความหอมของจานอาหารจานนี้ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเมนูผัดหมี่กระเฉดของเรายากไหมนักเรียนยากไหมไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเอาไปทำไปประกอบอาชีพที่บ้านได้เลยนะครับที่บ้านของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับที่ครูมอสอยากจะชูโรงหรือว่าปล่อยให้นักเรียนโดยไม่กักเลยก็คือซอสสำเร็จรูปของเราย้ำอีกครั้งหนึ่งซอสของเราเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายเมนูถ้านักเรียนย้อนกลับไปดูเมื่อ EP ที่แล้วที่ครูมอสได้สอนไปนะครับไม่ยากเลยวัตถุดิบหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอยย้ำอีกครั้งครับน้ำมันหอยเท่าไหร่นะครับนักเรียน1ถ้วยตวงใช่ไหมครับซอสปรุงรสเท่าไหร่ครับนักเรียนครึ่งถ้วยตวงครับซีอิ๊วขาวเท่าไหร่ครับครึ่งถ้วยครับและน้ำตาลทรายครับครึ่งถ้วยตวงนะครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่เราจะนำไปใช้เราก่อนที่เราจะเก็บนะฮะให้ใส่น้ำมันลงไป2ช้อนโต๊ะเพื่อให้มันซอสของเราเนี่ยมีความมันเวลานำไปผัดเนี่ยสีสันของอาหารก็จะสวยงามฮะซึ่งอาหารไทยย้ำอีกคำว่าอาหารเนี่ยก็คือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายนะฮะไม่เป็นโทษสมัยลูกกินแล้วท้องไม่เสียกินแล้วไม่เสียชีวิตไม่ถ่ายท้องอะไรเงี้ยได้เลยเนาะพอแล้วก็เข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้เนาะถ้าให้พลังงานกับร่างกายโดยเฉพาะพูดถึงในเทรนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารสตรีทฟู้ดก็มาอาหารเพื่อสุขภาพก็มาอย่างที่เราทำมาเนี้ยก็ถือว่ามีทั้งโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีพวกวิตามินที่ได้จากผักอย่างครบถ้วนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่รักสุขภาพหรือว่าอาหารสตรีทฟู้ดนะฮะซึ่งครูมอสบอกแล้วเมนูนี้ถ้านักเรียนไปภูเก็ตนักเรียนต้องไปลองนักเรียนไปนักเรียนต้องไปลองถ้านักเรียนมาที่วังไกลกังวล2ก็ยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านหรือว่าท่านผู้ชมที่เข้าไปดูสื่อการเรียนการสอนที่ครูมอสสอนอยู่ในวันนี้นะครับเน้นย้ำเลยว่าอาชีวะของเราเน้นเอาไปประกอบอาชีพได้จริงนักเรียนสามารถทำได้เวลาเราทำอาหารเสร็จแล้วการจัดจานนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการจัดจานเนี่ยทำไมเราต้องจัดจานให้สวยงามเพราะ

อะไร 1. เราสามารถเพิ่มมูลค่าของจานอาหารนั้นๆได้โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมีความวิจิตรมากในเรื่องในด้านของการแกะสลักนะฮะซึ่งวันนี้น้องอ้อนเนี่ยฮะหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยก็ได้แกะสลักหัวจานไว้แล้วสำหรับในการประกอบอาหารในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเวทมะนาวหรือการหั่นมะนาวให้เป็นรูปดอกไม้เกี่ยวดอกไม้สวยๆหรือว่าไม่ว่าจะการทำแตงกวานะฮะเป็นดอกไม้เนาะการกรีดใบตองการทำดอกกุหลาบโดยใช้มะเขือเทศหรือว่าการทำแครอทเป็นรูปใบไม้ซึ่งวัตถุดิบที่เรานำมาจัดตกแต่งอาหารเนี่ยจะต้องสามารถทานได้นะคะนักเรียนจำไว้อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในจานอาหารเนี่ยนักเรียนจะต้องจำไว้เลยลูกค้าจะต้องทานได้แต่ไม่ใช่ครูมอสใส่มะนาวไปทำไมมะนาวไม่ได้สามารถทานเปลือกได้นี่แต่เราสามารถทานน้ำมันได้นะลูกอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราใส่ไปในจานเนี่ยสามารถทานได้อย่างเช่นใบตองมันทานไม่ได้ก็จริงแต่มันเป็นวัสดุธรรมชาติไม่มีสารเจือปนไม่มีอะไรปนเปื้อนก่อนจะใช้เราทำการสะอาดเช็ดล้างน้ำมาแล้วก่อนที่เราจะเอามาตกแต่งในจานเนาะผักชีก็ได้หรือว่าพริกชี้ฟ้าแดงกรีดก็ได้เนาะเอามาแต่งด้านบนให้สวยงามครับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับจานอาหารครับไม่ยากใช่ไหมครับเทคนิควันนี้นะฮะหนึ่งเรื่องการเลือกซื้อเหมือนกันอย่างที่ครูมอสบอกกันแต่การเก็บรักษาก็เป็นสิ่งสำคัญทำไมต้องเป็นอาหารจานเดียวเพราะในปัจจุบันเนี่ยเราไม่นิยมทานอาหารที่มันค้างคืนหรือทิ้งไว้นานๆเพราะการทำให้เกิดจุลินทรีย์หรือว่าเชื้อโรคแบคทีเรียที่เจริญเติบโตในอาหารได้นะครับเมื่อเราทิ้งไว้นานๆอาจจะทำให้เราท้องเสียเพราะฉะนั้นอาหารสตรีทฟู้ดหรืออาหารจานเดียวเนี่ยซึ่งเป็นประเภทอาหารจานเดียวเนี่ยก็เป็นอาหารประเภทหนึ่งที่อยู่ในอาหารไทยเนาะซึ่งครูมอสขอแบ่งอย่างนี้ละกันอาหารไทยจะแบ่งได้หนึ่งอาหารประเภทแกงนะครับก็เป็นแกงใส่กะทิกับแกงไม่ใส่กะทิเช่นพวกแกงส้มจะไม่ใส่กะทิแกงเลียงแกงใส่กะทิจะเป็นแกงเขียวหวานใช่ไหมลูกแกงเผ็ดเป็ดย่างที่เรารู้จักกันอาหารประเภทผัดก็จะมีผัดจืดผัดเผ็ดผัดเปรี้ยวหวานแบ่งได้อย่างนี้นะคะแล้วก็อาหารจานเดียวไม่ว่าจะเป็นผัดซีอิ๊วผัดไทยผัดมีผัดมีกระเฉดที่ครูมอสทำให้ดูหรือว่าจะเป็นผัดกะเพราก็ได้หรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกเส้นพวกผัดซีอิ๊วพวกก๋วยเตี๋ยวมากกว่าครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอาหารว่างนะฮะอาหารยำผ้าประพวกเพศยำผ้าแล้วก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งที่เป็นเครื่องจิ้มแต่วันนี้ครูมอสจะยกซะส่วนใหญ่มาเป็นอาหารจานเดียวกับอาหารเรียกน้ำย่อยซึ่งใน EP ต่อไปเราจะมาพบกันในกับเมนูอาหารเรียกน้ำย่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูสเต๊ะที่เราจะได้เจอกันนะครับยำวุ้นเส้นโบราณทำไมต้องเป็นยำวุ้นเส้นโบราณเพราะตอนนี้ยำวุ้นเส้นโบราณกำลังจะกลับมาบูมอีกครั้งหรือว่าเป็นที่ยอมรับของคนไทยเลยก็ได้เวลาไปร้านไหนทุกคนก็จะถามหายำวุ้นเส้นโบราณซึ่งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการหลากหลายของวัตถุดิบหลากหลายของเท็กเจอร์เดี๋ยวจะได้มาติดตามว่าในนั้นมีอะไรบ้างมีขั้นตอนการทำมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับและสุดท้ายอีกเมนูหนึ่งก็เป็น number one เลยใช้คำว่า number one ของอาหารไทยที่ชาวต่างชาติมาต้องได้กินแล้วก็ต้องได้ชิมนะฮะเป็นเมนูผัดไทยไทยของครูมอสจะมีสูตรเด็ดอย่างไรแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรของครูมอสเนี่ยมันอร่อยจริงไหมทำไมเราต้องมาฟังครูมอสเขาสอนครูมอสบรรยายแล้วจะลองเอาไปทำตามซิเห็นครูมอสบอกว่าอร่อยนักอร่อยหนาว่าสูตรที่ครูมอสทำเนี่ยมันอร่อยจริงหรือเปล่าแล้วต้องที่สำคัญคือวัตถุดิบที่ครูมอสนำมาใช้เนี่ยหาซื้อได้ง่ายหาซื้อโดยทั่วไปได้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะฮะอย่างผัดหมี่กระเฉดตัวนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราได้อะไรบ้างนะครับอย่างหมึกกับกุ้งตัวนี้ในตัวกุ้งเนี่ยจะมีสารไคตินเยอะช่วยบำรุงพวกกระดูกแล้วก็คอลลาเจนต่างๆนะครับส่วนปลาหมึกที่เราเลือกมาใช้วันนี้เน้นย้ำว่าหมึกเนี่ยมันมีหลากหลายเราก็ต้องดูว่าจะเป็นหมึกกล้วยใช่ไหมหมึกไข่หมึกกระตอยหมึกกระดองแล้วก็วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นหมึกกระดองเนาะอย่างที่ครูมอสบอกเพราะ1หมึกกระดองเนื้อแน่น2เคี้ยวไปแล้วสู้ฟันใช่ไหมลูกแล้วก็ได้เนื้อที่มีปริมาณมากแล้วก็ราคาไม่แพงเส้นหมี่จำได้ไหมลูกทำไมครูมอสถึงต้องเลือกใช้เส้นหมี่ที่เป็นเส้นหมี่แห้งเป็นเส้นหมี่สำเร็จรูปเพราะอะไรลูก1เส้นหมี่สามารถเก็บไว้ได้นานถ้าเราใช้ไม่หมดเราแช่น้ำเฉพาะปริมาณที่ใช้จำเป็นไหมต้องแช่น้ำร้อน

ร้อนไม่ต้องนะลูกแช่น้ำอุณหภูมิห้องได้เลยสัก 3-4 นาทีก็สามารถเสด็จน้ำเอามาใช้ได้เมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่โบราณที่เคี่ยวน้ำตาลใส่ไข่ใส่เต้าหู้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นกระเฉดกระเฉดที่เราหาได้กระเฉดกับกระชูดต่างกันนะนักเรียนจะสับสนคำว่ากระเฉดกับกระชูดลักษณะหน้าตาคล้ายๆกันกระชูดจะค่อนข้างเหนียวลำต้นใหญ่นะฮะยาวกว่ากระเฉดแต่กระเฉดเนี่ยจะมีความกรุบกรอบมีเท็กเจอร์ที่ดีเลยครูมอดว่าถ้านักเรียนเคยได้กินพวกผัดกระเฉดไฟแดงอะไรเงี้ยนะฮะเวลาเลือกซื้อนักเรียนระวังโดนแม่ค้าหลอกนะลูกกระเฉดกับกระชูดนะสังเกตให้ดีกระเฉดลำต้นจะเรียวกว่ากระชูดนะประมาณนิ้วก้อยของครูมอสได้เนี่ยจะเป็นกระเฉดถ้าใหญ่กว่านั้นน่าจะเป็นกระชูดนักเรียนต้องระวังในการเลือกซื้อเพราะฉะนั้นครูมอสแล้วบอกแล้วหลักการเลือกซื้อเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราได้วัตถุดิบดีรสชาติอาหารของเราก็จะดีไปด้วยต่อมาเรื่องความสะอาดความสำคัญความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญนักเรียนเห็นไหมครับในที่ครูมอสในขณะที่ในที่ครูมอสทำทำไมดูไม่ยุ่งยากเลยขั้นตอนน้อยมากนักเรียนต้องรู้จักการเตรียมวัตถุดิบนะฮะซึ่งครูมอสเนี่ยอย่างเช่นพริกกระเทียมหอมเส้นหมี่กุ้งทำไมครูมอสปอกไว้หมึกทำไมครูมอสหั่นไว้ถ้าสมมติครูมอสทำท่าให้ดูสมมติหมึกก็ยังไม่ได้หั่นจะใช้แล้วเราก็ต้องมาหั่นกุ้งก็จะใช้แล้วยังต้องมาปอกอันนี้เป็นการเตรียมวัตถุดิบที่ดีไม่ว่านักเรียนจะไปในสถานประกอบการหรือว่าประกอบร้านค้าเองนักเรียนจะต้องจัดเตรียมวัตถุดิบไว้ให้พร้อมก่อนที่จะปรุงอาหารเสมอเพราะว่าต่อให้เรามีเทคนิคดีแต่เราไม่รู้จักการวางแผนอันนั้นก็เป็นข้อผิดพลาดของการเป็นเชฟที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นครูมอสอยากจะฝากไว้เท่านี้สำหรับการในเรื่องการเตรียมวัตถุดิบ 2. ในการคำนวณต้นทุนเราจะไปประกอบอาชีพใช่ไหมเราทำสตรีทฟู้ดวันนี้เนาะคอนเซปต์ของเราคือสตรีทฟู้ดอาหารจานเดียวอาหารยอดนิยมอาหารข้างถนนจับต้องขายได้จริงเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องคำนวณแล้วกุ้งวันนี้ครูมอสเลือกใช้ 30-40 ตัวโลประมาณ320บาทเพราะเราต้องการความใหญ่ความเด้งของกุ้งเพราะฉะนั้นดูก็ต้องคำนวณเลยเอาสมมติเรานับกุ้งและได้40ตัวเราก็ต้องนำมาหารจำนวนเงินเราก็จะได้ราคาออกเป็นกุ้งเส้นหมี่80กรัมซึ่ง1ซองมันก็80กรัม10กว่าบาทเราก็มาคำนวณซอสที่เราใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็จะได้ราคาตัวนั้นออกมาบวกกับค่าแรงอีก 30% ก็จะเป็นราคาขายของอาหารสตรีทฟู้ดจานนี้ครับผัดหมี่กระเฉดครับก็ขอบคุณนักเรียนนักศึกษามากๆนะครับที่มาให้กำลังใจมานั่งตั้งใจเรียนอยู่ในห้องส่งด้วยแล้วก็ที่กำลังรับฟังผ่านสื่อออนไลน์ที่เราได้ทำกันในวันนี้นะครับแล้วใน EP ต่อไปนะครับจะมาพบกับครูมอสในอาหารสตรีทฟู้ดเมนูใดบ้างนะครับก็กลับมารับชมรับฟังเทคนิคดีๆในการประกอบวิชาอาหารไทยเบื้องต้นในประเภทอาหารสตรีทฟู้ดอาหารจานเดียวอาหารว่างหรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อยได้ครับสำหรับวันนี้ครูมอสขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือโซลิด 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็โซลิด 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
2: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
1: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
2: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซน วัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
1: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
0: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
1: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่41ก็21นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะอันนี้เป็น21ครับส่วน41ก็อยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได
2: ้การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
3: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
2: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
3: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัดแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัดแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัดขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
2: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
3: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลาง นะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressorอันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีครับนักเรียนครูชื่อครูเศรษฐวุฒิสายสุดใจนะครับแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับ
1: ครับสวัสดีครับนักเรียนอาจารย์ชื่ออาจารย์นิพงศ์สุขีนะครับหรืออาจารย์ก๊อฟนะครับแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับนะในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในวิชางานจักรยานยนต์กันนะครับรหัสวิชานะครับ20101นะครับ2102นั่นเองนะครับส่วนในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะว่าในระบบเบรกรถจักรยานยนต์เนี่ยมีเป็นยังไงนะครับในปัจจุบันนะครับนักเรียนก็จะเห็นได้ว่ารถจักรยานยนต์เราเนี่ยนะครับก็มีผู้ใช้เป็นจำนวนมากนะครับผมนะแล้วนะครับระบบต่างๆในรถจักรยานยนต์ทุกระบบเนี่ยมีความสำคัญมากด้วยเช่นกันนะครับและอีกหนึ่งระบบนะครับที่มีความสำคัญที่สุดก็คือระบบเบรกนั่นเองนะครับผมนะก็นะครับระบบเบรกมีความสำคัญใช่ไหมครับอาจารย์แม็กอันน
0: ี้ใช่ครับระบบเบรกนะครับเป็นระบบที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับถ้ารถจักรยานยนต์ไม่มีเบรกเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนอุบัติเหตุ 100% เลยใช่ไหมครับเบรกไม่อยู่ชนต้นไม้เบรกไม่อยู่อาจจะลงข้างทางนะครับระบบเบรกเป็นระบบที่สำคัญที่สุดนะครับในรถจักรยานยนต์นะครับถ้าไม่มีเบรกนะเราก็อาจจะไม่มีวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: ระบบเบรกนะครับของจักรยานยนต์ปัจจุบันนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่2แบบนะครับแบบแรกนะครับเขาเรียกว่าแบบดัมเบรก
1: ด
0: ัมเบรกจะใช้ในรถจักรยานยนต์ทั่วไปเช่นรถที่เราใช้ในจ่ายตลาดนะครับอีกชนิดนึงระบบเบรกแบบดิสเ
1: บรก
0: นะครับดิสเบรกก็จะอยู่ตรงหน้าครูนี่เองนะครับอันนี้คือระบบเบรกแบบดิสเบรกนะครับตรงหน้าครูนะครับก็ระบบเบรกแบบดิสเบรกนะครับปัจจุบันนี้แพร่หลายนิยมใช้กันมากเนื่องจากประสิทธิภาพสูงนะครับสูงมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับไม่ต้องมีการบำรุงรักษา

0: ก็นะครับเป็นระบบที่อยู่ด้านนอกนะครับก็เวลาเราจะรื้อนะครับหรือว่าบริการเปลี่ยนผ้าเบรกต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะรื้อได้ง่ายนะครับนะซึ่งแตกต่างจากระบบดัมเบรกนั่นเองนะครับที่ต้องถอดล้อออกมานะครับนะแล้วก็อีกอย่างคือระบบดัมเบรกเนี่ยนะครับนะก็เป็นระบบที่อยู่ปิดภายในเมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่งนะครับนะก็จะเกิดฝุ่นของผงผ้าเบรกนะครับซึ่งระบบดัมเบรกเนี่ยเวลาแล้วนะครับถ้าจะเอาฝุ่นเนี่ยออกเราก็ต้องรื้อออกมานะครับซึ่งแตกต่างจากระบบดิสนะครับเพราะว่าระบบดิสเนี่ยเป็นระบบเปิดนะครับฝุ่นของผ้าเบรกเนี่ยก็จะได้นะครับหลุดกระจายลงไปตามพื้นดินอะไรเวลาเราใช้งานนั่นเองนะครับนะในส่วนวันนี้นะครับจะเป็นการบริการไล่ลมเบรกนะครับแล้วก็นะครับถอดประกอบชุดผ้าเบรกนะครับเพื่อตรวจสอบดูนั่นเองนะครับนะครับในวันนี
1: ้ก็เป็นงานเขาเรียกว่างานบำรุงรักษา
0: ครับ
1: ระบบเบรก
0: ระบบเบรก
1: ซึ่งหวังว่านะครับครูหวังว่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้คงทำได้นะครับและครูมั่นใจว่าเราต้องทำได้นะครับนะก็เป็นส่วนประกอบสำคัญนะครับเราอยากจะให้เห็นทุกคนที่ดูอยู่นะทำระบบเบรกได้นะครับก่อนอื่นเลยผมจะแนะนำก่อนในระบบเบรกนะครับมันจะมีอุปกรณ์ของเขาเลยครับหลักๆ ก็คือ1เลยนะครับอันนี้ปั๊มนะครับปั๊มเบรกนะครับ
0: ตัวบนนะครับ
1: ตัวบนนะครับตัวนี้ทำหน้าที่สร้างแรงดันนะครับเมื่อเราเบรกปุ๊บจะสร้างแรงดันนะครับสร้างแรงดูดและอัดน้ำมันเบรกนะครับส่งไปในสายอันนี้ถ้ามองไปในนี้นะครับจะเป็นสายนะครับสายน้ำมันเบรกนะครับสายน้ำมันเบรกนะครับอันนี้นะครับจากนั้นนะครับมองไปข้างล่างสายตัวนี้จะไปเชื่อมต่อกับชุดนี้เขาเรียกว่าคาลิเปอร์นะครับเป็นที่อยู่ของผ้าเบรกนะครับวันนี้นี่เองที่เราจะมาดูชิ้นนี้นะครับเราจะมารื้อซ่อมกันนะครับถามว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนผ้าเบรกเมื่อเราใช้ไประยะหนึ่งนะครับแน่นอนของที่มีการใช้งานแน่นอนมันต้องมีการสึกหรอใช่ไหมครับพอสึกหรอถ้าเราไม่เปลี่ยนใช้ได้ไหมครับไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้นะครับเราก็ต้องมีการเปลี่ยนผ้าเบรกเพื่อบำรุงรักษารวมถึงระบบน้ำมันเบรกเมื่อเราใช้ไปเยอะๆขึ้นระยะอายุนานๆขึ้นแน่นอนในระบบน้ำมันเราต้องอะไรครับมีการทายหรือเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนความชื้นจะอยู่นะครับจะทำให้อุปกรณ์ภายในเสียขึ้นมาได้นะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนวิธีการถอดผ้าเบรกนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเรียนรู้อุปกรณ์ก่อนเลยนะครับที่ต้องใช้นะครับนะครับอุปกรณ์แรกนะครับก็คือลูกบล็อกเบอร์12นะครับเบอร์12ปัจจุบันนี้รถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ร้อยละผมคิดว่าน่าจะเป็นร้อยละ 80% หรือ 90% จะเป็นเบอร์12นะครับแล้วก็ด้ามขันนะครับแบบก่อแกะ
0: okay.
1: หรือจะใช้อย่างอื่นก็ได้ขอให้ขันลูกบล็อกตัวนี้ได้นะครับถามว่าใช้ประแจได้ไหมก็ได้นะครับแต่พื้นที่เราเยอะเราควรใช้ลูกบล็อกนะครับจากนั้นนะครับเราใช้ประแจนะครับ
0: ประแจ
1: รวมเบอร์8นะครับอันนี้เบอร์8นะครับอันนี้ทำหน้าที่สำหรับขันน็อตไล่ลมเบรกนะครับแล้วนะครับจากนั้นนะครับใช้ไขควงแชกครับไขควงแชกรวมถึงอีกหนึ่งตัวอันนี้ครับอันนี้มองนักเรียนมองแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษนะครับตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการอะไรกดลูกสูบผ้าเบรกถามว่าไม่ใช้ตรงนี้ได้ไหมก็ได้แต่ถ้าเกิดมีใช้ดีกว่าไหมครับดีกว่าถ้าเราไม่ใช้เราใช้อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเขาเรียกว่าซีแคมก็ได้นะครับอันนี้คือเครื่องมือพื้นฐานนะครับส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือสิ่งที่ต้องใช้นะครับก็คือหนึ่งเลยน้ำมันเบรก
0: นะครับ
1: น้ำมันเบรกก่อนเราจะถ่ายนะครับเราต้องดูรถเราเนี่ยสมมติเราใช้รถ Honda CBR เราใช้ Honda Wave เราไปมองที่ฝาตรงนี้นะครับตรงที่ฝาตรงเนี้ยที่ฝาเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าเนี่ยเขาใช้น้ำมันเบรกเบอร์อะไร
0: เป็น DOT
1: เป็นดอทนะครับจะเป็นเบอร์อยู่นะครับ
0: ครับ
1: รุ่นนี้เขาบอกว่าเขาใช้ดอท4นะครับดอท4ซึ่งหมายความว่าใช้ดอทน้ำมันเบรกรุ่นอื่นได้ไหมครับไม่ได้
0: นะคร
1: ับ นี่ครูก็จะแนะนำให้เราไปซื้อผ้าเบรกดูจากตรงนี้รถเขาจะบอกว่าดอท4

นะครับล็อต3นะครับอันนี้นะครับรถเขาจะบอกหรือเขาบอกว่าใช้ได้ทั้งล็อต3กับล็อต4นะครับโดยมันที่กลัวมานี่มีทั้งอันนี้ล็อต3ประมาณล็อต3นะครับล็อต3ถามว่าใช้ได้ไหมถ้ากับรถรุ่นนี้อาจจะไม่ดีนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นะอีกหนึ่งอย่างเจลบีนะครับใช้ในการหล่อลื่นจุดที่มันเกิดการขยับขยื่นต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวครูขอนักเรียน1คนนะครับมาช่วยครูอ่ะถอดนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราจะทำการถอดเขาเรียกว่าคาลิเปอร์นะครับถอดคาลิเปอร์นะครับชิ้นนี้ครับนักเรียนใช้เบอร์12นะครับเบอร์12ถอดนะถอดน็อตออก2ตัวนะครับถอดน็อต2ตัวเบอร์12นะครับนะครับถอดเพื่อถอดขาคาลิเปอร์ออกจากกระบอกโชคหน้านะครับ

0: ครับก็คือตัวคาลิเปอร์ตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่ก็คือดันลูกสูบนะครับแล้วก็จะดันผ้าเบรกเนี่ยไปจับกับตัวจานเบรกนั่นเองนะครับจานเบรกก็คือจะมีลักษณะจานใหญ่ๆตัวนี้นั่นเองนะครับ
1: อันนี้คือจานเบรก
0: จานเบรกนะครับผม
1: นี่จะถอดตรงด้านขาของเขาที่ยึดระหว่างกระบอกโช๊คกับตัวคาลิเปอร์เบรกนะครับ
0: คาลิเปอร์เบรก
1: นะครับเดี๋ยวขานะครับมันมีเทคนิคอีกหนึ่งอย่างเวลาถอดปุ๊บเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับว่าขาเนี้ยปกติหรือไม่ปกตินะครับเดี๋ยวครูจะพาเราดูนะครับเราเริ่มดึงนะครับระวังนะครับรถนี้เป็นรุ่นของ CBR 250รถคันนี้มีระบบเบรกแบบ ABS ซึ่งจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรวจจับความเร็วนะครับรวมถึงถ้าเกิดเป็นรถไฟฟ้าก็มีเซ็นเซอร์ตัวนี้อยู่นะครับเราต้องถอดเซ็นเซอร์นี้ก่อนนะครับอันนี้ต้องระวังเบอร์8นะครับเบอร์8ถอดนะครับเบอร์8ถอดเลยนะครับถ้าเราไปดึงนะครับมันจะขาดนะครับ8ถอดนะครับอันนี้จะเจอในรถบิ๊กไบค์นะครับรถไฟฟ้าที่มีเซ็นเซอร์จับความเร็วตรงด้านหน้านะครับนะครับต้องทำการถอดก่อนนะครับจุดนี้นะถ้าไม่ถอดนะครับจะทำให้เกิดความเสียหายนะครับซึ่งก็มีค่อนข้างมีราคามูลค่าสูงพอสมควรนะครับนะตรงกดลงเบอร์อะไร
0: เบอร์แปดป่ะ
1: เบอร์แปดครับขายเลยนะครับเบอร์แปดถอดตัวจับความเร็วนะครับล้อหน้านะครับถอดออกมาก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับตัวจับความเร็วล้อหน้านะครับรวมถึงอันเนี้ยมันก็ในถือว่าเป็นงานเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราใช้ไปรถบางคันเกิดปัญหาเช่น ABS ขึ้นไฟโชว
0: ์
1: ไฟโชว์หมายความว่าระบบเบรกอันเนี้ยมีปัญหานะครับอันนี้ถ้านักเรียนแกะมาแล้วนะครับจะเจอเห็นไหมครับมีผงเหล็กอยู่นะครับผงเหล็กอันเนี้ยทำให้เจอนะครับของ ABS เนี่ยตรวจจับไม่ได้จะฟ้องไฟโชว์ทำให้ระบบเบรก ABS มันจะไม่ทำงานนะครับก็ต้องเอาผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับอันนี
0: ้นะครับ
1: ให้ความสะอาดเลยนะครับ
0: หาผ้าสะอาดนะครับผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาด
1: นะครับมันจะมีผงเหล็กอยู่นะครับเนื่องจากเบรกใช้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะเกิดการสึกหรอนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกรถเช่นรถครอบครัวนะครับ Honda Wave เป็นต้น Yamaha Spark จะไม่มีตัวนี้นะครับไม่มีจากนั้นเราทำการถอดคาลิเปอร์ได้เลยนะครับนี้วางให้ดีนะครับอย่าให้ไปโดนจันทร์ติดระทับไปข้างในดึงตรงๆนะครับนะครับอันนี้ถอดมาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าชุดคาลิเปอร์เบรกนะครับตัวนี้นะครับจะมีส่วนประกอบของเขาก็มีตัวขานะครับตัวขาต้องตรวจเช็คอะไรบ้างดับแรกเลยนะครับจับดูก่อนว่าขาตัวนี้ขยับได้หรือเปล่าถ้าขยับไม่ได้นะครับขยับไม่ได้จะทำให้ระบบเบรกของรถคันนี้มีปัญหานะครับอัต

0: ถอดออกมาได้เลยนะครับถอดมาได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการถอดผ้าเบรกถอดผ้าเบรกเราใช้นะครับประแจเบอร์8ถอดผ้าเบรกนะครับ
1: ใช้ประแจเราจะใช้ลูกบอล
0: นะครับถอดผ้าเบรกถอดสลักเอาสลักเบรกออกมานะครับ
1: คือจะเป็นสลักเนี่ยก็จะล็อกนะครับล็อกผ้าเบรกนั่นเองให้หลุดออกมานั่นเองนะครับนะในส่วนนั้นนี้หลวมนะครับหลวมมาเดี๋ยวจันถือเครื่องมือให้เครื่องมือ
0: นะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผ้าเบรกออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะครับที่ลื้อมานะครับเพื่อตรวจสอบหนึ่งเลยผ้าเบรกของเราเนี่ยสึกหล่อหรือเปล่านะครับอันที่สองมันอยู่ข้างในเรามองเห็นไหมเห็นไหมครับ
1: ไม่
0: เห็นว่าผ้าเบรกอันเนี้ยลักษณะเกิดอะไรขึ้นน่ะการสึกหล่อสม่ำเสมอหรือไม
1: ่
0: มีการสึกหล่อแบบเอียงด้านซ้ายด้านขวาหรือเปล่านะครับรวมถึงผ้าเบรกเนี้ยมีความหนาเพียงพอหรือเปล่านะครับถ้าเกิดหนาน้อยกว่าสักประมาณ3มิลเราควรจะเปลี่ยนได้นะครับแต่นี้มองดูแล้วครูแกะมาแล้วว่าค่อนข้างเยอะเลย
1: ค่อนข้างเยอะอยู่หนาอยู่นะครับ
0: เขาเรียกว่าถ้ามองแล้วผ้าเบรกเต็มเลยนะครับเต็มนะอาจารย์ก๊อฟ
1: เต็มครับ
0: เต็มเลยครับอันนี
1: ้ก็จะมีร่องนะครับให้เราสังเกตที่ร่อง
0: ถ้าร่องหมดก็คือหมายความเปลี่ยนผ้าเบรกเลย
1: เปลี่ยนผ้าเบรกได้เลยนะครับอันนี
0: ้อันนี้เราถอดผ้าเบรกมานะครับ
1: ถอดออกมาแล้วตรวจสอบแล้วโอเคนะครับ
0: ทราบแล้วโอเค
1: ยังใช้งานได้อยู่นะครับผม
0: อันนี้ผ้าเบรกโอเคนะครับจากนั้นนะครับเมื่อสมมติเราจะเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่แน่นอนระยะของเบรกมันเกิดการเพี้ยนแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แน่นอนเท่าเดิมไหม
1: ไม่เท่าเดิม
0: ไม่มีทางเท่าเดิม
1: ไม่มีทางเท่าเดิม
0: ผ้าเบรกแต่ละอันหนาเท่ากันไหมครับ
1: ไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่ากัน
1: นั่น
0: เองนะครับเราก็ต้องมีการดันลูกสูบเบรกเข้าไปนะครับโดยใช้เครื่องมือพิเศษพิเศษใช้ประแจเบอร์อะไรครับพิเศษ17นะครับ
1: เดี๋ยวตอน
0: อันนี้แบบใช้เครื่องมือพิเศษนะครับก็
1: จะดันนั่นเองดันลูกสูบคาลิเปอร์นั่นเองนะครับดันเข้าไปข้างใน
0: ลูกสูบเข้าไปให้ลูกสูบกลับไปอยู่ในที่เดิมนะครับ
1: เปิดข้างบนนะ
0: ครับแต่ถามว่าใช้เครื่องมือพิเศษ
1: ได้บล็อกเบอร์17นะ
0: ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีล่ะเราทำงานตามบ้านเราใช้อีแคมได้นะครับนะเดี๋ยวครูจะให้ดูทั้งสองวิธีเลยนะครับเอาอันนี้แบบเครื่องมือพิเศษลูกสูบลูกเดียวก่อนเนาะนะครับ
1: ประแ
0: จลูกสูบลูกเดียวเอาเครื่องมือพิเศษลูกเดียวพอนะครับเดี๋ยวอีกอันลองใช้วิธีแบบซีแคมพอครับพออันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษบางคนอาจจะไม่มีแต่ถ้าอย่างนี้บางบ้านอาจจะมีนะครับอีกแบบเราใช้แบบซีแคมนะครับแบบซีแคมนะครับเราใช้ C-cam ดันลูกสูบเบรกนะครับเข้าไปสังเกตไหมครับเมื่อกี้ใช้เครื่องมือพิเศษเกิดอะไรขึ้นครับนักเรียนตอนนี้ลูกสูบเบรกเกิดอะไรขึ้นครับถูกดันเข้าไปแล้วถูกดันเข้าที่เข้าไปแล้วนะครับดันเพื่อให้ลูกสูบกลับเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ดันนะครับแน่นอนเราใส่ผ้าเบรกเข้าที่เดิม
1: ไม่ได้ก็จะติดจานเบรกนั่นเอง
0: อันนี้เราจะดันเข้าไปนะครับใช้แบบ C-cam บ้างเดี๋ยวต้องเอาผ้ารองนะครับถ้าเกิดเราไม่เอาผ้ารองจะเกิดรอยนะครับ
1: ผ้านี่ก็ได
0: ้ผ้าเก่าก็ได้รองด้านบนนี้ครับนั่นแหละครับเป็นซีแคมก็ได้นะครับแต่ก็อันนี้เป็นเครื่องมือประจำบ้านนะครับบางบ้านอาจมีนะครับ
1: ซึม
0: ร้อนใช
1: ่
0: ไหม
1: เขาสักนิดนึง
0: นั่นแหละไม่เป็นไรครับขัดเข้าไปเลยนะ

0: การทำงานก็จะเหมือนกับตัวดันลูกสูบตัวมิชุดเมื่อกี้นี้นะครับนะก็จะดันในลูกสูบ
1: เนี่ย
0: ดันเข้าไปนะครับเพื่อให้เราใส่ผ้าเบรกเพื่อที่จะนำคาลิปเปอร์ตัวนี้ไปใส่ในจานเบรกได้นั่นเองนะครับกรณีที่ถ้าเราใช้เบรกไปเนี่ยนะครับใช้ไปเรื่อยๆนะครับจนผ้าเบรกหมดเนี่ยลูกสูบตัวนี้มันก็จะดันออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับถ้าเราเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ปุ๊บถ้าเราไม่ดันเข้าไปเนี่ยนะครับนะมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถนำตัวคาลิปเปอร์และ

0: ที่เราประกอบพับเบรกเข้าไปใหม่เนี่ยใส่เข้าไปในจานเบรกได้นั่นเองนะครับผม
1: นะครับตอนนี้สังเกตไหมครับลูกสูบเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนที่ดูอยู่นะครับเห็นไหมครับว่าลูกสูบกลับเข้าไปด้านในทางคู่เลยนะครับนี้เราก็พร้อมที่ใส่ผ้าเบรกใหม่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมีผ้าเบรกใหม่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่สำหรับครูนะครับตอนนี้เรามีผ้าเบรกอันนี้ก็มองแล้วสภาพแล้วเร
0: ีย
1: กว่า 90% เลย
0: ใช้งานได้อย
1: ู่แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับใส่เข้าไปนะครับก่อนใส่นะครับก่อนใส่เลยเราต้องเช็คหนึ่งเรื่องนะครับขาคาลิเปอร์อันนี้ที่ครูบอกเมื่อกี้เลยที่ครูบอกเมื่อกี้สิ่งนี้นะครับสำคัญมากนะครับเช่นถ้าเราเบรกปุ๊บหรือเราเปลี่ยนผ้าเบรกเสร็จเราถอยรถหรือเราเบรกรถแล้วรู้สึกว่าเข็นรถแล้วมันยังเนื่อยๆอยู
0: ่เน
1: ื่อยๆอยู่แล้วเหมือนเบรกมันไม่จากหรือเบรกมันยังเบรกทำงานตลอดเวลาแน่นอนเรามาเช็คตรงนี้หนึ่งจุดนะครับถ้าไม่เช็คตรงนี้เราประกอบไปเลยให้ลูกค้าหรือส่งให้ใครทำนะครับมันจะเกิดปัญหาภายหลังนะครับอ่ะอันเนี้ยจากที่เช็คมาแล้วนะครับเกิดปัญหาหนึ่งเรื่องก็คือเจลบีตัวเนี้ยนะครับแห้งจริงๆนะครับแห้งเลยนะครับรวมถึงจะมีน้ำเข้ามานะครับทำให้เบรกมันติดขัดได้นะครับเดี๋ยวเราใส่ขาคาลิเปอร์นะครับใส่เจลบีไปที่แกนนะครับบางๆนะครับเราจะไม่ใส่หนานะครับถ้าใส่หนาใส่เจลบีเยอะนะครับยิ่งไปสร้างความหนืดอีกเราใส่แค่นิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับบางๆนะครับบางๆทั้งสองแกนนะครับนะครับดันเข้าไปใส่เข้าไปให้ตรงนะครับลองขยับซ้ายขวาดิครับนักเรียนว่ามันขยับได้ไหมลื่นยัง
0: ขยับให้คล่องนั่นเองคล่องให้ลื่น
1: ขยับให้คล่องนะครับโอเคครับตอนนี้คาลิเปอร์ขาคาลิเปอร์ของเราพร้อมที่ใช้งานนะครับเราก็เดี๋ยวทำการใส่ผ้าเบรกได้เลยนะครับใส่ผ้าเบรกได้เลยผ้าเบรกก่อนอื่นแนะนำก่อนเลยนะครับลักษณะผ้าเบรกนะครับเราตอนเราถอดนะครับถอดยังไงเราใส่อย่างนั้นนะครับมีทิศทางนะครับมีทิศทางว่าตัวนี้ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวานะครับผ้าเบรกนะครับเราต้องใส่ที่ตัวผ้าให้มันชนหากันอยู่ตรงกลางนะครับไม่ใช่เราไปใส่อย่างนี้เอาเหล็กมาชนเหล็ก
0: ไม่ได้นะครับ
1: เบรกอยู่ไหมครับ
0: เบรกไม่อยู่
1: นะครับเบรกไม่อยู่แน่นอนเบรกปุ๊บข้างทางปั๊บเลย
0: ข้างทางปั๊บเลย
1: นะ
0: ข้างทางช่วยเบรก
1: ข้างทางช่วยเบรกนะครับ
0: แต
1: ่เราต้องใส่ให้มันถูกนะครับ
0: ถูกนะครับ
1: ถูกต้องนะครับแบบนี้นะเบรกผ้าเบรกต้องประกบหากันเสมอนะครับอันนี้ข้อเน้นย้ำเลยครูเคยเจอมาแล้วนะครับนักเรียนใส่ผิดนะครับใส่เข้าไปนะครับมันจะมีบ่าล็อกนะครับบ่านี่ครับบ่าด้านในนะบ่าอยู่ด้านในนะครับบ่าอยู่ด้านในนะครับตรงนี้ขาคาลิเปอร์นะครับถ้านักเรียนสังเกตดูมันจะมีขาเนี่ยเป็นรางอยู่เลยนะครับด้านในจะเป็นรางรางเพื่อทำหน้าที่ล็อกหัวผ้าเบรกนะครับล็อกตรงนี้นะครับล็อกหัวผ้าเบรกนะครับนะใส่เข้าไปในรางนะครับนะครับหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งก็ใส่เหมือนกันนะครับ
0: ใส่เหมือนกันนะครับ
1: เน้นย้ำนะครับผ้าเบรกต้องใส่ให้ถูกด้านนะครับอย่าใส่ผิดนะครับใส่ผิดนะครับ
0: เบรกไม่อยู่นะ
1: เบรกไม่อยู่นะครับจากนั้นใส่สลักนะครับสลักใส่เข้าไปตรงๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับตรงจากนั้นหมุนเบอร์8นะครับ
0: เบอร์แปดนะครับเป็นกอกแกงนะครับ

0: ไข่ไปแน่นเลยนะครับนี่ตรงนี้ต้องไข่แน่นนะครับถ้าเกิดเราไข่ไม่แน่นปุ๊บหรือขันไม่แน่นมีโอกาสที่จะหลุดได้นะครับนะครับจากนั้นใส่นี้จะมีข้อสังเกตอีกหนึ่งเรื่องนะครับตอนเราใส่นะครับใส่ผ้าเบรกเราต้องกางตัวนี้ออกกางนะครับกางผ้าเบรกออกให้ผ้าเบรกอยู่ระหว่างกลางจานดิสเบรกแต่ถ้าเกิดเราใส่ผ้าเบรกอย่างนี้มันก็เบรกเหมือนกันแต่เบรกไม่อยู่นะครับเราใส่ให้อยู่นะครับก็คือไว้ตรงกลางนะครับ
1: ประคองให
0: ้ผ้าเบรก
1: ห่างออกจากกัน
0: นะครับอยู่ตรงกลางประคองแล้วก็ใส่เข้าไประหว่างจานดิสเลยนะครับนะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ขาดันนะครับเข้าไปนะ
1: จะมีน็อต2ตัวนะครับขาตัวนึงก็ได
0: ้น็อต2ตัวนะครับ

0: แล้วก็ใช้นะครับรับขันก็แกงนะครับเบอร์12นะครับขันน็อตยึดคาลิเปอร์นะครับ2ตัวให้แน่นๆ
1: คาลิเปอร์นะครับก็ขันให้แน่นนะครับตรงนี้ต้องแน่นนะครับแต่ถ้าเกิดตามสูตรบริการนะครับเขาจะมีใช้เขาเรียกน้ำยาล็อกเกลียว
0: เกลียวไว้กันคายออก
1: นะครับดังนั้นจบเท่านั้นยังครับยังตัวนี้ห้ามลืมนะครับ
0: ตัวนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะ
1: ห้ามลืมเด็ดขาดนะครับนะเซ็นเซอร์ตัวจับความเร็วล้อหน้านะครับเมื่อกี้ทำความสะอาดแล้วนะครับมีเหล็กไหมครับไม่มีแล้วเนาะหรือมีอยู่ลองเช็ดออกให้ดีนะครับเช็ดออกใช้ผ้าเช็ดนะครับ
0: ผ้าสะอาดเช็ดออกให้ดี
1: นะครับหลังจากนั้นวางเข้าตรงตำแหน่งนะครับที่เดิมของเขานะครับที่เดิมนะตรงนี้เสียบเข้าไปในรูนะครับ
0: เสียบเข้าไปตรงตำแหน่งตรงรูเสร็จแล้วก็นะครับใช้น็อตนะครับ2ตัวนะครับยึด
1: ยึดนะครับน็อตเบอร์8นะครับ
0: เบอร์8นะครับเป็นประแจกับลูกบล็อกเบอร์8นะครับขันให้แน
1: ่
0: น
1: แน่นเหมือนกันระบบเบรกต้องมีความแน่นนะครับ
0: ความแน่นนะคร
1: ับ แล้วก็มีความแม่นยำในการประกอบค่อนข้างสูงถ้าประกอบผิดแน่นอนครับ
0: ครับ
1: เบรกไม่อยู่นะครับ
0: ถึงถือว่าเป็นระบบที่มีความปลอดภัยกับตัวเราและเพื่อนร่วมทางด้วยนั่นเองนะครับ
1: มาถึงอีกหนึ่งขั้นนะครับตอนนี้เมื่อกี้เราประกอบเบรกเสร็จกันแล้วเราส่งให้รถให้ลูกค้าหรือส่งให้คนอื่นเลยได้ไหมครับไม่ได้ตอนนี้ระบบเบรกเราทำงานหรือยังอย่างนะครับเราต้องมีการย้ำเบรกก่อน
0: ย้ำเบรกก่อน
1: ให้เบรกเกิดการทำงานนะครับกดกดกดกด
0: กดย้ำสักสองครั้ง
1: ไปเรื่อยนะครับจนเบรกตรงนี้ตึง
0: ตึงมือนั่นเอง
1: ตึงมือ
0: ตึงมือนั่น
1: อันนี้คือเบรกพร้อมที่ทำงานแล้วครับ
0: ทำงานนะครับ
1: ง่ายไหมครับพระเบรกการเบรกพระเบรก
0: ครับ
1: อาจารย์ก๊อฟง่ายไหมครับ
0: ผมง่ายนิดเดียวนะครับถ้าใครไม่เคยทำนะครับก็สามารถดูตัวอย่างที่เราได้สอนวันนี้ได้เลยนะครับเป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับในส่วนอันนี้นะครับผม
1: ครับก็มองแล้วอันนี้แน่นอนผมมองแล้วถ้าเกิดเราไปทำเองที่บ้านผมว่ามองแล้วทำได้นะไม่ยากนะครับก็มองแล้วโอเคอ่ะไม่ยากนะครับ แต่ถามว่าเบรกเราเปลี่ยนแค่ว่าเบรกก็ได้แล้วนะแต่ถามว่าจะให้ดีกว่านี้เราควรจะเปลี่ยนเบรกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เอ้ยเปลี่ยนน้ำมันเบรกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมา
0: ดูนะครับว่าการไล่ลมเบรก
1: ไล่ลมเบรก
0: ไล่ยังไงของรถจักรยานยนต์เนี่ยไล่ยังไงนะครับผม
1: ครับตอนนี้นะครับเสร็จแล้ววิธีการเบรกพระเบรกนะครับเดี๋ยวเราไล่ลมเบรกต่อเราทำทั้งระบบเลยระบบเบรกนะครับ
0: ก็นะครับหลักๆนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับนะ2ปีก็ควรที่จะไล่ระบบของเหลวของน้ำมันเบรกเนี่ยได้แล้วนะครับหรือถ้าเราขี่รถลุยน้ำนะครับอย่างเช่นน้ำท่วมอย่างเงี้ยขี่รถลุยน้ำบ่อยอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนำนะครับให้เช็คนะครับทุกๆ1ปีก็ดีนะครับในส่วนนี้นะครับเพราะว่าน้ำมันเบรกหลักๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเราก็ถ้ามีอุปกรณ์ครบก็สามารถทำเองได้นะ
1: นี่ทำเองได้เลย
0: นะครับทำเองได้เลยนะครับส่วนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในการไล่น้ำมันเบรกหรือว่าไล่ลมเบรกเนี่ยไล่กันยังไง
1: อาจารย์ก๊อฟผมขอเสริมนิดนึงในเรื่องระบบเบรกเนี่ยถามว่าเวลาเราเปลี่ยนพระเบรกเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเบรกเนี่ยนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก็คือเนื่องจากความชื้น
0: ความชื้น
1: นะครับความชื้นมันจะเกิดขึ้นมาในทุกๆวันนะครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยรถปัจจุบันเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไม่ว่ามอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าระบบเบรกเขามีระบบไฟฟ้าขึ้นมาก็คือระบบ ABS นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนมันเบรกเนี่ยแน่นอนพอมันเกิดความชื้นภายในระบบเบรกเกิดสนิมนะครับจะทำให้อุปกรณ์ภายในเนี่ยเสียได้อย่างที่อาจารย์ก็พูดว่าน้ำมันเบรกควรจะเปลี่ยนทุก2 ปีหรือ 20,000 กิโลโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนเบรกกันเลยนะคร
0: ับ
1: ก่อนอื่นนะครับก็เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับเช่นเราที่มาดูที่ฝาตรงนี้นะครับที่ฝานี้ว่ารถเราเนี่ยใช้น้ำมันเบรกเบอร์ไหน
0: ด็อตไหนนั่นเอง
1: ด็อตไหนนะครับอันนี้เป็นรถ CBR ก็ใช้ความเร็วสูงใช้ด็อตเบอร์ค่อนข้างสูงก็คือด็อต 4
0: นั่นเอง
1: แต่ด็อต3ก็คือเบอร์พื้นฐานที่เราใช้นะครับรถทั่วไปคือด็อต3นะครับเดี๋ยวการไล่น้ำมันเบรกนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัวนี้ก็คือเขาเรียกตัวที่ทำหน้าที่ปั๊มแรงดันไฮดรอลิกนะครับหรือแรงดันน้ำมันเบรกให้เกิดการเบรกนั่นเองอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไล่ทำการถอดนะครับ
0: เดี๋ยวเรา
2: ก็เดี๋ยวไขควงเปิดปรับ
1: ก่อนจะถอดมีเทคนิค1เทคนิคนะครับเทคนิค1เทคนิคเลยน้ำมันเบรกคุณสมบัติของมันก็คือมันรับแรงกดได้สูงแต่มีผลร้ายก็คือมันเป็นกรดนะครับทำลายต่อสีของรถโดนสีแล้วหลุดเป็นแผ่นเลยครับโดนสีแล้วชุดสีแตกเลยนะครับอันตรายนะครับเราต้องใช้วิธีแบบระมัดระวังสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำถ้าน้ำมันเบรกหกเราต้องทำการสลายด้วยน้ำนะครับรวมถึงก่อนเราจะทำการถอดประกอบนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของครูนะครับใช้ผ้าชุบน้ำนะครับหุ้มที่ปั๊มก่อนเพราะว่าเทมีโอกาสหกไหมครับ
2: มีโอกาส
1: มี 100% เลยนะครับ
2: มีโอกาสหกได้นะครับ
1: นะครับอ่ะเดี๋ยวนักเรียนเอาผ้าคลุมที่ปั๊มนะครับที่ปั๊มแล้วก็เดี๋ยวทำการขันน็อตออกนะครับขันน็อตออกหมดเลยครับหมดเลยนะ
2: มือแปด
1: นะมือหมุนได้มั้ยป้องมือหมุนได้มั
2: ้ยอย่าง
1: นั้นนะครับจากนั้นนะครับทำการถอดนะครับฝาที่เติมน้ำมันเบรกนะครับถอดเลยฝาลักษณะฝาเขาจะมีอยู่ทั้งหมด2ชั้นนะครับฝาชั้นนอกแล้วก็ฝาชั้นในนะครับฝาชั้นในก็มีซีนยางป้องกันน้ำมันเบรก6นะครับ
2: ทีนึงนั่นเองครับ
1: นะ
2: แล้วก็ค่อยแกะออกมานะครับกันนะครับค่อยๆแกะเพราะว่าถ้าแกะแรงไปดีอาจจะไปกระเด็นโดนชุดสีได้
1: ระวังเรื่องน้ำมันเบรกโอ้โหน้ำมันเบรกล้นเลยเนาะเยอะเลยนะครับ
2: เกินครับ
1: ผ้านี่ขาดไม่ได้เลยนะครับผ้าขาดไม่ได้เลย
2: มันหกนะครับก็รีบซับซับไปก่อนนะครับ
1: นะครับรถลักษณะนี้นะครับแฮนด์เขาจะเอียงเราควรจะหันขึ้นทางนี้นะครับนิดนึงนะครับเพื่อให้ที่พักน้ำมันเบรกนะครับทำที่ตั้งฉากนะครับเพื่อเวลาเราไล่อาจจะหกน้อยนะครับขั้นตอนการไล่ลมเบรกนักเรียนจำไว้ได้เลยมีอยู่2คำคำว่าย้ำ
2: ย้ำกับเหยียบหรือว่า
1: เหยียบหรือคาย
2: คายนั่นเอง
1: นะถ้าเป็นรถยนต์ใช้คำว่าเหยียบมอเตอร์ไซค์ปล่อยหรือคาย
2: ครับ
1: ย้ำ
2: ย้ำก็ย้ำไป
1: ย้ำไป
2: ย้ำก็คือย้ำยังไงก็คือเอามือนะครับมือที่เราถนัดนะครับย้ำไป
1: ย้ำ
2: ช้าๆนะครับช้าย้ำไปนะครับผมพอได้จังหวะหนึ่งปุ๊บอาจารย์แม่ก็จะบอกว่าเหยียบหรือบีบก็จะบีบค้างไว้ก็ต้องไปคายที่ตัว
1: คายสกรูตัวนี้นะครับก
2: ็ตัวนี้นะครับ
1: น้ำมันเบรกก็จะไหลออกมานะครับ
2: เดี๋ยวเรามาดู
1: เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอีกหนึ่งจุดที่เราต้องใช้ก็คืออันนี้เลยถามว่าไม่ใช้ได้ไหมแต่ดีไหมครับ
2: ไม่ดี
1: น้ำมันเบรกก็จะกระจายเต็มเลย
2: เต็มเลยนะครับ
1: นะครับแน่นอนกระจายไปถ้าโดนชุดสี
2: ครับ
1: สีเสียไหมครับ
2: ชุดสี
1: เสียนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้อันนี้นะครับเข้าไปที่น็อตไล่
2: ลมเบรก
1: นะครับเราไล่ลมเบรกนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะไล่ลมเบรกเราต้องถอดยางอุดน็อตไล่ลมเบรกก่อนนะครับอันนี้ครูถอดไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับเอาประแจเบอร์8นะครับเข้าไปด้านในนะครับจากนั้นเสียบนะครับเสียบสายนะครับเสียบสายจะคลายฝาเลยนะ
2: คลายคลายฝาคนหน่อย
1: จะมีแรงดันครูช่วยยับนะครับเข้าแล้วนะครับครับคลายเข้าไปนะครับพอมานะครับจำไว้เลยครับ2คำย้ำ

0: บีบ
1: บีบ
0: นะย้ำบีบ
1: บีบ
0: หรือย้ำคายคนข้างล่างก็จะรู้ว่าคายทำคนเดียวได้ไหมครับได้ถ้าอยู่บ้านทำคนเดียวแต่ถ้าเกิดมี2คน
1: ก็ช่วยกัน
0: ช่วยกันก็ได้นะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยต้องระมัดระวังห้ามมีข้อเน้นย้ำก็คือห้ามน้ำมันเบรกขาดเลยนะครับถ้าขาดนะครับเราจะขาดแล้วเราจะต้องทำการไล่ใหม่
1: ไล่ใหม่หมดเลย
0: วิธีการย้ำนะครับก็อาจารย์ก๊อฟย้ำเลยนะครับ
1: ย้ำเลยนะครับผม
0: ย้ำ
1: อาจารย์ก๊อฟจะย้ำไปเรื่อยๆนะครับ
0: ค่าย
1: อาจารย์ก็จะหยุดแล้วก็บีบนะครับลงมานั่นเอง
0: ในคราวนี้ก็จะลง
1: จะลงมานะครับ
0: น้ำมันเบรกจะไหลเข้านะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อย
1: ๆไปเรื่อย
0: ๆจนน้ำมันเบรกใส
1: ใส
0: นะครับ
1: นะครับมาล็อกเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะย้ำไปเรื่อยๆนะครับ
0: ค่าย
1: ปุ๊บ
0: ปุ๊บย้ำ
1: ย้ำ
0: ค่ายอันนี้ถือว่าเป็นการไล่แล้วนะครับคราวนี้นะครับสมมติว่าเราไล่เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมีการเติมใช่ไหมลูกเราเติมอันนี้เราปิดหมดเลยปิดค่อยๆเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราเสร็จแล้วเราทอดออกทอดออกทอดออกเติมนะครับเติมก็เติมนะครับมันจะมีจุดอยู่นะครับสำคัญค่อนข้างสำคัญเลยนะครับเราจะไม่เติมจนเต็มเราเติมแค่พอขีดนะครับพอขีดฟูของเขานะครับฟูของเขานะเติมเข้าไปนะครับถ้าลองด้วยนะโอเคนะครับพอแล้วนะครับจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทำการปิดฝา
1: ปิดฝานะครับ
0: เป็นไงบ้างครับนักเรียนไล่ลมเบรกง่ายไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับนะครับครูหวังว่านะครับนักเรียนที่ดูอยู่นะครับที่ดูอยู่นะการไล่ลมเบรกนะครับมองแล้วเป็นช่องทางเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนะครับเพราะระบบเบรกเป็นระบบที่สำคัญที่สุดครูมองแล้วสำคัญที่สุดของรถจักรยานยนต์นะครับถ้าไม่มีเบรกก็คงไม่มีวันนี้นะอาจารย์ก๊อฟ
1: ใช่ครับไม่มีวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะถ้าเราว่างๆนะครับไม่ได้ทำอะไรนะครับรถที่บ้านเรามีนะครับนะก็ลองไปดูระดับน้ำมันเบรกก่อนก็ได้ว่าขาดหรือเปล่านะครับนะถือว่าเป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์ที่บ้านเราด้วยนะครับนะในส่วนนี้นะครับ
0: ก็
1: ฝากทุกคนไว้นะครับ
0: ก็ขอฝากนะครับฝากหวังก็ดูว่าอันเนี้ยนะครับมองแล้วนักเรียนเข้าใจทำได้นะครับทำได้แล้วครูเห็นว่าอันเนี้ยนักเรียนก็
1: เป็นประโยชน์
0: เป็นประโยชน์นักเรียนนะครับไปประกอบอาชีพได
1: ้ประกอบอาชีพได้
0: ในหนึ่งสาขางานหนึ่งงานจักรยานเป็นช่างจักรยานยนต์ได้แน่นอนครับ
1: นะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่สองนะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่สามนะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่สี่คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่ห้าตัววัดลมยางนะครับอันที่หกเป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบแนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมัน
อุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นเบเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใ

0: โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักเรียนที่รับชมรายการนะครับการสอนถ่ายทอดสดนะครับผ่านดาวเทียมในระบบ EDL TV นะครับพบกับผมนะครับในเช้าวันจันทร์ที่1สิงหาคมนะครับ2559นะครับผมครูดานัทสบายใจสอนในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับตอนนี้เราก็จะเป็นตอนที่12แล้วนะครับเป็นเรื่องของใบงานทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อจะเป็นแนวทางการสร้างโปรเจกต์ต่างนะครับวันนี้มาดูในเนื้อหาในวันนี้กันนะครับในตอนที่12นะครับก็วันนี้จริงๆแล้วเราจะพูดในเรื่องของนะครับการเขียนโปรแกรมควบคุม7 segment ที่มากกว่า1หลักนะครับอาจจะเป็น2หลัก3หลักหรือ4หลักแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนนะครับเนื้อหาในครั้งที่แล้วนะครับดูที่สไลด์เลยนะครับมาดูทบทวนครั้งที่แล้วก็จะเป็นวงจรนะครับการเขียนโปรแกรมควบคุมนะครับการเปลี่ยนแปลงสัญญาณอนาล็อกนะครับให้เป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับซึ่งในนะครับในชิป IC นาสปุก F877ก็จะฝังครับตัวโปรแกรมนะครับหรือตัววงจรที่แปลง A to D หรือแปลงอนาล็อกดิจิตอลอยู่ในตัวอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราไปเปิดฟังก์ชันการทำงานของมันนะครับมันก็จะเปิดฟังก์ชันการทำงานเพราะนี้สัญญาณไมโครคอนโทรลเลอร์จะทำงานนะครับในลักษณะของสัญญาณนะครับสัญญาณดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะใช้นะครับตัววงจรที่แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลที่อยู่ในตัว IC ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับ 16A87 เนี่ยเราต้องมารู้คุณสมบัติมันก่อนว่า IC เบอร์นี้มันมีช่องนะการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลกี่ช่องครับก็จะมีทั้งหมดอยู่8ช่องนะครับสัญญาณพอร์ต A มีอยู่5ช่อง

พอร์ต E มีอยู่อีก3ช่องก็จะเป็น8ช่องสัญญาณนะครับในการทดลองเราจะแปลงสัญญาณอนาล็อกซึ่งเป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้าครับที่ variable หรือเปลี่ยนแปลงค่าตามนะครับ variable resistor นะครับหรือตัวต้านทานขนาด10กิโลโอห์มนะครับกล่าวคือนะครับในตัวต้านทาน10กิโลโอห์มเนี่ยก็จะมีจ่ายไฟบวก5โวลต์ DC นะครับเลี้ยงนะครับตัวต้านทาน10กิโลโอห์มอยู่นะครับใน

ค่าความต้านทานขึ้นไปด้านบนนะครับค่าความต้านทานก็จะมากขึ้นนะครับจนแม็กซิมัมที่10กิโลโอห์มนะครับแรงดันก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราใช้บัญญัติระยางในการเปรียบเทียบว่าแรงดันจะมีค่าเท่าไหร่เนี่ยนะครับถ้าเราปรับไว้ตรงกลางครับแรงดันก็ควรอยู่ประมาณ 2.5 โวลต์ครับแรงดันตรงนี้ก็อยู่ประมาณ 2.5 โวลต์เพราะกึ่งกลางเพราะแรงดันทั้งหมดที่ตกเข้าตัวด้านทางขนาด10กิโลโอห์มเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ5โวลต์นะครับถ้าเราปรับขึ้นไปแม็กซิมัมด้านบนสุดเลยนะครับค่าความต้านทานสูงสุดเลยที่10กิโลโอห์มนะครับตามทฤษฎีแล้วนะครับแรงดันก็จะแม็กซิมัมอยู่ที่5โวลต์นะครับในทางกลับกันถ้าเราปรับ variable resistor นะครับลงมาจากด้านล่างนะจากตรงกลางมาด้านล่างค่าความต้านทานนะครับก็จะน้อยลงนิดนะครับค่าความต้านทานกึ่งกลางก็อยู่ประมาณ5ก็อยู่ประมาณ 5k นะครับหรือ5กิโลโอห์มนะเราเทียบนะครับจากตรงกลางนะครับถ้าเราปรับลงมาเรื่อยๆนะครับมินิมัมหรือค่าน้อยที่สุดนะของแรงดันก็จะอยู่ที่0โวลต์นะก็คือจาก5โวลต์ถึง0โวลต์นั่นเองโทษนะครับจาก 2.5 ถึง0โวลต์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะลองปรับตัวนี้ซึ่งในตัวโค้ดโปรแกรมเราออกแบบจำลองว่าตัวต้านทานเนี่ยเป็นตัวป้อนนะครับค่าอุณหภูมินะคือตัวค่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเราก็จะแสดงผลนะครับที่จอนะครับเราก็จะแสดงผลค่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงนั้นที่จอ LCDครับเราสามารถเซตค่าเราตั้งค่าไว้ได้ด้วยว่าอุณหภูมิหรือแรงดันค่าเท่าไหร่นะครับก็จะตัดการทํางานครับเพราะฉะนั้นในวงจรนี้โหลดการทํางานเขาจําลองต่ออยู่ที่พอร์ต RB 0นะครับก็คือจําลองเป็นหลอด LED แทนการทํางานของฮีเตอร์ครับฮีเตอร์คือเครื่องทําความร้อนนั่นเองถ้าหลอด LED ติดก็แสดงว่ามีลอจิก1จ่ายออกมาจากไมโครคอนโทรเลอร์นะครับคอนโทรลให้ฮีเตอร์ติดนะครับก็เป็นตัวคอนโทรลอุณหภูมินั่นเองนะครับแต่ถ้าฮีเตอร์ดับก็แสดงว่าไมโครคอนโทรเลอร์จะลอจิกสูตรออกมาคอนโทรลให้ฮีเตอร์มันดับนะเพราะฉะนั้นในโปรแกรมก็จะเป็นการตั้งอุณหภูมินะครับอยู่ที่25ในนี้เขาจำลองอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับถ้าอุณหภูมินะครับสูงกว่า25นะครับฮีเตอร์ก็จะดับนะตัวทำความร้อนเนี่ยก็จะดับแต่ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า25ลงมาตัวฮีเตอร์ก็จะติดนะครับอันนี้การทำงานเมื่อครั้งที่แล้วนี้รายละเอียดที่สำคัญนักเรียนต้องสังเกตอะไรบ้างหลายๆอย่างเลยนะครับสังเกตจาก input analog นะครับต้องต่อที่ช่องพอร์ตที่เป็น analog คือพอร์ต A ที่ A0 นะครับส่วน output นะครับที่ output ที่เราต้องการคอนโทรลโหลดเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับแทนฮีเตอร์ส่วนนี้ LCD นะครับเป็นตัวดิสเพย์แสดงผลเป็นขนาด 16x2 นะครับ16ตัวอักษร2บรรทัดตัวแสดงผลนะเพราะฉะนั้นในตัวดิสเพย์นะครับตัว LCD เนี่ยก็จะต้องเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อคอนโทรลนะครับหรือเพื่อทำความรู้จักหรือเพื่อบอกให้รู้ว่าขาใดของจอ LCD ต่อกับขาใดของไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อให้คอนโทรเลอร์รู้จักนะครับกับจอขาต่างๆของ LCD เพื่อจะเขียนโปรแกรมควบคุมต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่ก็คือการทำงานครั้งที่แล้วนี่คือโค้ดทั้งหมดเลยนะครับนี่คือโค้ดทั้งหมดเลยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วที่ครูกำหนดไปคราวนี้นักเรียนมาดูวงจรการทำงานเมื่อครั้งที่แล้วนะครับให้เห็นภาพจริงดีกว่านะครับครูขออนุญาตนะเปิดโค้ดการทำงานเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเมื่อเราสอนมีสัปดาห์11นะครับก็จะเป็น A2D ตัวนี้นะครับครูซูมอินเข้าให้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับอันนี้วงจรที่ต่อทดลองกับวงจรที่อยู่ในสไลด์เนี่ยขาอาจจะไม่ตรงกันนะครับครูก็จะต่อตามความเหมาะสมของตำแหน่งขาของคอนโทรลเลอร์กับตำแหน่งขาของ LCD เพื่อการต่อจะได้ดูเรียบร้อยสวยงามไม่ไขว้สายไปไขว้สายมานะครับคราวนี้ในวงจรนี้นะครับครูต่อนะครับ variable นะครับ resistor 10k นะครับซึ่งจะเป็นตัวป้อนสัญญาณอนาล็อกแทนอุณหภูมิเนี่ยเข้าที่พอร์ต RA0 เหมือนในทฤษฎีเลยครับส่วนพอร์ต B ครูจะต่อคอนโทรลครับ LCD ทั้งหมดเลยนะครับส่วนตัว output ที่เราคอนโทรลฮีเตอร์นะครับครูจะต่ออยู่ที่พอร์ต RD0 เพื่อความเหมาะสมกับวงจรนะครับตำแหน่งของขาในโปรแกรม simulation นะครับเพราะฉะนั้นพิจารณานะครับพิจารณาที่จอ LCD นี่แหละครับจอ LCD ก็บอกแล้วว่าขาที่จะต้องต่อลงกราวคือขา V

SS แล้วก็ขา RW นะครับนอกนั้นก็ต่อตามปกตินะครับ VDD ไม่ต้องต่อนะครับแรงไฟเลี้ยงนะครับเพราะมันเพราะในโปรแกรมซิมูเลชันมันจ่ายไฟเลี้ยงอัตโนมัติแต่ถ้าเป็นการต่อจริงๆก็ต้องต่อนะครับต่อการต่อทดลองจริงส่วนขา VE เป็นตัวปรับคอนทราสต์ความคมชัดของตัวอักษรนะในจอ LCD ตรงนี้ก็ไม่ต้องนะมันอัตโนมัติในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับส่วนขา RS นะครับครูก็ต่อเข้ากับพอร์ต RB0 นะครับขา Enable ครูต่อเข้ากับ RB1 ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับเราต่อ LCD แบบ4บิตเพราะว่าต่อสายสัญญาณของ LCD อยู่4เส้นก็คือ D4 ถึง D7 ครูก็ต่อ D4 เข้ากับ B4 ถึง B7 เลยนะครับการต่อลักษณะนี้ทำให้เราเขียนโปรแกรมทนง่ายนะครับให้มาสอดคล้องกันจอ LCD ก็ต่อเสร็จแล้วนะนั้นก็พยายามเอาตรงนี้เป็นโมเดลก็ได้ส่วนเอาพุทธก็ต่ออยู่พอร์ต RD0 ครับมาดูโค้ดของโปรแกรมนะครับโค้ดของโปรแกรม A2D นะครับส่วนแรกนะก็เป็นส่วนที่เราต้องนะครับประกาศนะครับหรือบอกให้คอนโทรลเลอร์รู้ก่อนว่าจอ LCD ต่ออยู่กับขาใดของเขาบ้างนะครับในสองบรรทัดนี้นะครับบอกว่าใช้พอร์ต B นะครับเริ่มจากบิตที่4นะครับในการต่อนะครับต่อสายสัญญาณของ LCD หรือต่อแบบ4บิตนั่นเองก็เป็น B4 B5 B6 B7 ต่อเข้ากับ D4 นะครับ D5 D6 D7 นั่นเองนะครับต่อไปนะครับคู่นี้นะครับเป็นการบอกให้รู้ว่านะครับต่อขา RS ของ LCD เข้ากับพอร์ต B บิต0หรือว่าต่อเข้ากับพอร์ต B0 นั่นเองครับคู่นี้นะครับบอกว่าต่อขา Enable นะสังเกตว่า Enable นะครับครูขยายนิดนึงนะครับโทษทีไม่ได้ขยายให้ดูนะครับอีกรอบนะครับคู่นี้นะครับเป็นการบอกให้รู้ว่าต่อขา RS ของจอ LCD เข้ากับพอร์ต B บิต0หรือเข้ากับพอร์ต B0 นั่นเองคู่นี้นะครับต่อ LCD ขา Enable นะครับเข้ากับพอร์ต B บิต1หรือเข้ากับพอร์ต B1 นั่นเองตรงนี้นี่แค่นี้เองครับจริงๆแล้วดูเหมือนเยอะนะครับมันก็ไม่เยอะนะครับตรงนี้มันจะเป็นคู่ไปจริงๆแล้วในขอแนะนำให้นักศึกษาหรือนักเรียนที่จะเอาไปใช้งานเขียนโปรแกรมนักเรียนดู copy model ไปเลยแล้วก็ไปเปลี่ยนพอร์ตเอานะครับตรงนี้แล้วข้อควรระวังนี่ต้องเขียนเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับตรงนี้ต้องเขียนเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดเลยเป็นตัวอักษรใหญ่ส่วนต่อไปนะครับตัวแปรตั้งชื่อตัวแปรที่ชื่อว่า heater heater ก็คือจอ LED เราแทนตัว LED แล้วครับบอก variable พอร์ต D0 ก็บอกว่า heater ต่อใช้งานอยู่พอร์ต B0 นะสร้างตัวแปรเทมกับเทม1นะครับเพื่อจะนะครับในการเช็คการเพิ่มค่าลดค่าของสัญญาณอนาล็อกนะครับประกาศให้พอร์ต A เป็น input ทุกพอร์ตนะครับ this A %111นะครับเปิด channel ของ analog to digital นะครับ ADC on 1เท่ากับ0ก็คือเปิด channel อะไรครับพอร์ต A0 นั่นเองนะให้เป็น input เขาเรียกว่าเป็น input analog นะครับเป็น input analog นะครับจากนั้นก็เข้าสู่โหมดของการเปิดฟังก์ชันโปรแกรม analog ข้างในก็คือ ADC in 0นะครับด้วย temp ก็คือรับค่าสัญญาณ analog นะครับรับค่าสัญญาณ analog หรือกำหนดให้ตัวแปร temp เนี่ยรับค่าสัญญาณ analog ให้รับค่าเริ่มที่0นะครับจากนั้นนะรับค่าเริ่มที่0เลยนะจากนั้นก็ทำการปรับนะปรับ channel ที่เป็น analog to digital ของพอร์ต A เนี่ยให้เป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับก็คือเป็นการแปลงนั่นเองพอเป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วนะครับก็ให้เขาแสดงผลนะครับโดยบรรทัดแรกของจอ LCD ให้แสดงผลคำว่า temp นะครับโดยเริ่มอยู่ที่ตำแหน่งแรกของบรรทัดที่1หรือมุมบนซ้ายมือสุดนะครับส่วน LCD out บรรทัดถัดมาครับจะเป็นการแสดงค่าที่เทมรับมาได้นะแสดงค่าที่เทมรับมาได้เป็นนะครับตรงนี้เป็นเลขฐาน10นะครับ DEC เป็น decimal นะครับให้เป็นเลขฐาน10ตรงนี้นะครับแล้วก็แสดงนะครับแสดงผลนะครับที่ตำแหน่ง C4 หรือประมาณกลางจอของบรรทัดที่2แล้วตามด้วยหน่วย CEC คือองศาเซลเซียสนั่นเองนะครับตรงนี้คือเซตค่าเทมเพอเรเจอร์และค่าอุณหภูมิให้โชว์ค่าศูนย์ออกมาก่อนนั่นเอง
นะครับจากนั้นเข้าสู่ไลลาเบลที่ชื่อว่าลูปนะไลลาเบลที่ชื่อว่าลูปนะครับก็จะโยนไปไลลาเบลยอดที่ชื่อว่าเกตเทมนะเทมตัวนี้มันจะเรียกว่าเทมเปอเรเจอร์นะครับอุณหภูมินะเกตเทมเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับว่าไลลาเบลที่ชื่อว่าเกตเทมเนี่ยเขาทำอะไรนะจากนั้นก็เช็คค่านะครับก็เข้าสู่โปรแกรมกับ if temp ดับน้อยกว่านะหรือมากกว่านะ temp น้อยกว่าหรือมากกว่า temp 1 นะครับให้ไป then go sub นะครับ display ให้ไป lalabel ยอดที่ชื่อว่า display ถ้าเราเดาหน้าตามตัวอักษรที่พิมพ์นะตัวตามคำที่พิมพ์ก็หมายความว่าไปในส่วนของการแสดงผลนั่นเองนะครับจากนั้นพอไปในส่วนการแสดงผลเสร็จก็กลับมาแล้วก็โยนไป lalabel ยอดที่ชื่อว่า actionนะครับแล้วก็พอแอคชั่นปุ๊บให้นะครับโทษนะครับเป็นตัวสีแดงครับให้อะไรครับให้ค่าเทม1มีค่าเท่ากับเทมค่าเทม1มีค่าเท่ากับเทมตัวแปรเทม1เนี่ยมีค่ากับเทมที่มันรับมานะครับรับมาจาก variable resistor นั่นแหละครับจากนั้นก็ if จดหยบเงื่อนไขหน่วงเวลาแล้วก็วนอยู่ที่ลูปซึ่งว่าลูปนี้เป็นลาลาเบลหลักนะครับอันนี้มาดูไลลาเบลยอดที่ชื่อว่า get temp get temp คืออะไร get temp ก็คือเปิดช่องนะครับ analog นะ ADC on 1เท่ากับ0เปิดช่อง analog ของ A0 กำหนดให้ช่อง A0 เป็นรับสัญญาณ analog นะครับรับ input analog มานะครับซึ่ง A0 นักเรียนเดี๋ยวดูในวงจรก็จะเห็นว่ามันต่ออยู่กับ variable resistor นะครับจากนั้นเมื่อรับมาแล้วเมื่อเปิดช่องมาแล้วนะครับก็ให้นะครับADC in นะครับ0ด้วยเทมนะครับก็ให้ทำการนะครับรับค่าสัญญาอนาล็อกมาที่ช่อง0 ADC in 0นี่หมายความว่ารับมาที่ช่อง0นะครับรับมาที่ช่อง0นะครับแล้วก็หน่วงเวลาแล้วก็รีเทิร์นกลับไปทำอะไรนะครับรีเทิร์นกลับไปที่โกซับเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้พอรีเทิร์นกลับมาปุ๊บก็จะทำงานเงื่อนไขเช็คเทมนะครับเช็คเทมเช็คตัวแปรเทมที่เรารับค่าเท่ามาเนี่ยมันมากกว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าเทมมันน้อยกว่าหรือมากกว่าเทมอยู่แล้วแหละครับตรงนี้นะจากนั้นก็มาดูดิสเพย์คือแสดงผลครับดิสเพย์นะครับก็พอมาสู่ดิสเพย์ก็เปิดฟังก์ชันครับนะ ADC on 1เท่ากับ7คือกลับฟังก์ชันที่แปลงจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลของพอร์ต A ให้เป็นinput digital ทั้งหมดก็คือการแปลอนาล็อกเป็นดิจิตอลเองก็แสดงผลที่ตำแหน่ง C0 ตำแหน่งบรรทัดที่2มือสุดตำแหน่งแรกนะครับก็แสดงค่าออกมานะค่าช่องว่างนี้แสดงตามอะไรครับ LDC ดูนะครับบรรทัดที่2 LCD out FE ด้วย C0 นี้ตำแหน่งเดียวกันโดยแสดงค่าอะไรครับตัวแปรเทมที่รับมาจากนะครับรับค่ามาจากพอร์ต A0 ที่รับมาจาก variable resistor แสดงเป็นเลขฐาน10ก็จะโชว์ที่ช่องนี้นะครับแล้วก็รีเทิร์นกลับไปก็จะมาสู่ lalabel visual action นะ action นี่ก็คือเป็นการเช็คเงื่อนไขว่าถ้าเทมมากกว่า25เมื่อไหร่ low heater คือเราตั้งอุณหภูมิไว้ที่25นั่นเองนะครับเราตั้งอุณหภูมิไว้ที่25องศาถ้ามากกว่า25เมื่อไหร่ก็ให้ heater ดับนะครับ else ถ้าไม่ใช่เงื่อนไขนี้ให้ติดให้ high heaterถ้าไม่ใช่เงื่อนไขนี้ก็แสดงว่าเทมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ25นั่นเองนะครับพอจบการทำงานอันนี้คือการทำงานของวงการเขียนโปรแกรมควบคุมการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลนะครับคราวนี้ก็จะเทสการทำงานให้ดูครับครูค่อนข้างจะนะครับละเอียดหน่อยนะครับให้นักเรียนทำงานละเอียดนิดนึงนะครับลองรันนะครับเกิดปัญหาตรงที่ว่าลาลาเบลที่ชื่อว่าลูปเนี่ยครับมันเป็นคำสั่งนะครับมันเป็นคำสั่งมันจึงเป็นตัวหน้าครับลูปเป็นคำสั่งก็ใส่ตัวอักษรนะครับเข้าไปเพื่อให้หลบเลี่ยงการที่เขาเป็นคำสั่งก็ใช้ได้นะครับ lalabel visual loop นี่มันเป็นคำสั่งหนึ่งของภาษาเบสิกนะครับนี่พอเสร็จแล้วนะครับก็มาดูการทำงานครับนี่เป็นการสาธิตนะครับสาธิตให้นักเรียนดูเราก็โหลดนะครับ
โปรแกรมเข้ามาแล้วก็ดูการทำงานครับเราจะสังเกตว่าตอนนี้ครูไม่ได้ตั้งไว้ที่ตรงกลางนะครับตั้งไว้ที่ตรงกลางก่อนนะครับนี่อุณหภูมิเขาก็จะนะครับพอตรงนี้คือมันอาจจะเปลี่ยนแปลงค่าไปทำนี่เป็นจุดนะครับนี่เป็นอยู่ประมาณเป็นประมาณ 5.52 หรือประมาณ 5.2 องศาเซลเซียสนะครับพอขึ้นนะครับพอปรับขึ้นนะครับประมาณตรงนี้อยู่ประมาณ76นะครับค่ามันละเอียดมากนะครับนักเรียนค่ามันละเอียดมากมันก็ดับแล้วนะครับดับพอเราปรับมาต่ำกว่า25นี่สังเกตนะครับปรับมาต่ำกว่า25นะครับหลอดก็จะติดนะหลอดซึ่งเป็นฮีตเตอร์ก็จะติดนั่นเองครับคราวนี้เราลองนะปรับตั้งอุณหภูมิใหม่ถ้าเราตั้งเป็นค่า100ลองดูนะครับเกิดอะไรขึ้นนะเราตั้งการเซตอุณหภูมิใหม่เราตั้งที่100องศานะครับดูนะครับนี่ครับมันก็จะติดอยู่ที่ค่าประมาณ100นะครับอันนี้แสดงผลเป็นเลขฐานนะครับนี่แสดงผลเป็นเลขฐาน10นะครับคือแปลงนะแปลงสัญญาณอนาล็อกให้แสดงผลเป็นเลขฐาน10เพราะนั้นมันก็จะวาเรียเบิลตั้งแต่นะครับครับตั้งแต่0นะครับจนถึง255นะครับประมาณนั้นนะครับนี่คือการทำงานของการแปลงใช้ฟังก์ชันใช้วงจรการแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอลมีความสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้งานเช่นการคอนโทรลแขนกลนะครับซึ่งคอนโทรลโดยเซอร์โวมอเตอร์โดยเราปรับวาริเอเบิลของรีซิสเตอร์นะเป็นวอลลุ่มปรับค่านะครับเมื่อเราปรับค่าแขนกลก็จะเคลื่อนที่ตามนะครับการปรับค่าตัวต้านทานไปปรับค่าได้นะครับเพราะว่าแรงดันที่ออกไปมันก็จะคอนโทรลนะครับก็มันก็จะไปคอนโทรลจำนวนแรงดันที่จ่ายให้เซอร์โวมอเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จบการทบทวนในเรื่องของนะครับการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลนะครับก็อธิบายโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนให้ใส่ใจในส่วนของโค้ดโปรแกรมนะครับว่ามีสเต็ปการทำงานอย่างไรนะครับวันนี้เราก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมประยุกต์การแสดงผลทาง LCD LED ทั่วทีนะครับ7 segment นะครับแบบ4หลักนะครับในใบงานก่อนๆที่ผ่านมาเราเคยเขียนโปรแกรมควบคุม7 segment แล้วแต่เพียงหลักเดียวนะหลักเดียวก็แสดงผลเป็นตัวเลข0ถึง9นับขึ้น0ถึง9นับลงตั้งแต่9ลงมา0นะครับแต่คราวนี้มันพิเศษกว่านะเพราะเราคอนโทรล7 segment ทั้งหมด4หลักอันนี้บางคนก็บอกว่ามันจะยากอะไรคือการเขียนโปรแกรมมันต่างกันเยอะเลยนะครับโดยการต่อวงจรก็ต่างกันเราคราวนี้มาดูทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ7 segment ก่อนนะครับการแสดงผลตัวเลขทาง LED นะครับ7 segment นะครับยังมีความจำเป็นอยู่นะครับบางคนอาจคิดว่ามีจอ LCD แล้วซึ่งแสดงได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษรแต่7 segment ก็ยังใช้อยู่นะครับเพราะ1คุณสมบัติพิเศษของเขาคือสามารถแสดงตัวเลขที่มีความชัดเจนนะครับมีขนาดใหญ่มองเห็นได้ไกลๆนะครับแม้กระทั่งนักเรียนสังเกตตามสี่แยกไฟแดงปัจจุบันนี้นะครับไฟเขียวไฟแดงก็จะมีตัว7 segment เนี่ยแหละครับแสดงผลการนับขึ้นนับลงของสัญญาณไฟจราจรอยู่นะครับทำให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะกลางวันก็มองเห็นนะครับก็สว่างมองเห็นก็เลยยังใช้อยู่นะครับตรงนี้นะครับตัวอย่างการใช้งานครูก็บอกไปแล้วนะครับหลักการออกแบบวงจรแสดงผลนะครับตัวเลขนะ LED นะครับ7 segment นะครับที่ใช้ไปบัตรในงานนี้เป็นแบบแสดงผลแต่เราจะใช้แบบ4หลักนะครับตัวเลขแต่ละหลักจะถูกแลดค้างไว้จนกว่าจะมีค่าใหม่มาเปลี่ยนนะครับเป็นลักษณะนะครับแสดงนิ่งๆหรือเรียกว่า static display นะครับแลดไว้นะครับยังไงนะครับมาดูนะครับการแสดงผลแบบนี้มีข้อดีคือนะครับ MCU หรือ Micro Controller Unit เลยนะครับจะไม่ต้องเสียเวลาการทำงานมาแสดงผลซ้ำนะครับแบบวิธีการมัลติเพล็กซ์นะครับเพื่อไม่ให้ตัวเลขกระพริบการส่งข้อมูลตัวเลขมาแสดงนะครับจำต้องใช้เทคนิคการส่งแบบอนุกรมซิงโครไนซ์

นัดนะส่งข้อมูลแบบอนุกรมคือส่งข้อมูลไปในเส้นสัญญาณเดียวกันนะครับไม่ว่าจะแสดงกี่หลักก็ตามจะใช้สายสัญญาณข้อมูลร่วมกันนะครับจะใช้สายสัญญาณข้อมูลควบคุม3เส้นก็คือสาย Data Clock แล้วก็ LAN นะครับนี่ครับอันนี้คือเป็นนะโมดูลนะครับการควบคุม LCD แบบ4หลักยูนิตหลักหน่วยนะครับ10หลัก10นะ100หลักร้อยแล้วก็1000หลักพันนะครับก็จะมีตรงนี้เป็น IC ในการควบคุมนะครับIC เป็นโมดูลในการควบคุม7 segment 4หลักนะครับคราวนี้มาดูวงจรทดลองนะครับวงจรทดลองนะครับคราวนี้มาดูวงจรทดลองก่อนครับเราจะใช้7 segment ทั้งหมด4แบบ4หลักนะครับ4หลักโดยนักเรียนสังเกตนะครับมันจะมีหลักหน่วยหลัก10หลัก100หลักพันครูแสดงเลข3706แสดงเลข3706ในการทดลองครับ7 segment 4หลักก็จะมี common นะครับขา common นะครับคุมนะครับการติดแต่ละหลักเนี่ยเป็นแบบ common K หรือ common cathode common cathode ก็จะทำงานก็ต่อเมื่อได้ต่อลงกาวนั่นเองนะครับแต่เราจะใช้ตัวทรานซิสเตอร์ชนิด NPN นะครับครูใช้เบอร์ BD139 นะครับเป็นตัวคอนโทรลการตัดต่อกาวให้นะครับขา common แต่ละหลักนะครับเรียนสังเกตว่าถ้าทรานซิสเตอร์ยกตัวอย่างเช่นหลักหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยขาที่4เนี่ยครับ Q3 นะครับถ้า Q3 ไม่ทำงานนะครับขา common K ของ7 segment นะครับก็จะไม่สามารถต่อลงกาวได้หลักนี้ก็จะไม่ติดนะครับหลักนี้ก็จะคอนโทรลนะ Q2 ก็จะคอนโทรลหลัก10 Q โทษนะครับนี่เป็น Q1 นะครับ Q1 ก็จะคอนโทรลหลัก100นะครับแล้ว Q4 ก็จะคำนวณหลักพันนะครับก็จะไล่เรียงกันอย่างนี้นะครับส่วนพอร์ต B นะครับใช้ทั้งหมดนะใช้ทั้งหมดอยู่8พิน8ขาหรือ8บิตเลยนะครับโดย B0 ถึง B7 นะครับจะต่อเข้ากับสายขาสัญญาณ A ถึง G นะครับของ7 segment นะมี7ส่วนคือ A B C D E F G นะครับแล้วส่วนขา B7 ทวนนะครับ B0 ถึง B6 นะครับตัวที่ต่อเข้ากับขาสัญญาณ A B C D E F G ส่วน B7 นะครับจะต่อเข้ากับ DP ก็คือ dot point ก็คือจุดต่างๆนั่นเองตรงนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับอันนี้จะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่า7 segment 4หลักแต่ใช้ขาสัญญาณร่วมกันถ้าไม่มีเทคนิคในการเขียนโปรแกรมนะครับเราจะไม่สามารถคอนโทรลให้แต่ละหลักแสดงตัวเลขที่แตกต่างกันได้เลยเนื่องจากมองในภาพรวมก็คือขา A นะครับก็จะจำส่วนหลักหลักพันหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยขา B ก็จะจำหลักพันหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยเดียวกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเทคนิคการเขียนนะไม่มีทางที่จะคอนโทรลเลขที่แตกต่างกันได้นะครับถ้าเกิดเราเขียนโปรแกรมแบบธรรมดานะครับมันก็จะเป็นดังนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับครูก็เปิดตัวอย่างวงจรให้ดูนะครับ7 segment แบบ4หลักนี่คือ7 segment แบบ4หลักนะเดี๋ยวซูมอินให้ดูนะครับนี่ครับแบบ4หลักนะครับยังไม่ได้ครูเอาโค้ดมาใส่นะครับเอาโค้ดที่เขียนมาลองเทสดูตอนนี้ครูใส่เป็นตัวเลขนะครับมาดูโค้ดตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเราเขียนโปรแกรมแบบธรรมดาลองเรียนดูนะครับที่เป็นเขียนแบบโปรแกรมแบบธรรมดานะครับพอดเราก็จะส่งสัญญาณออกพอด B นะครับเพราะพอด B เป็นเอาท์พุตแล้วก็พอด D ด้วยนะพอด D เราต้องคอนโทรลอะไรครับขาคอมมอนนะครับครูลืมสั่งพอด Dใช้เราใช้พอร์ตดีคอนโทรลขาคอมมอนนะครับเพราะนั้นพอร์ตดีก็ต้องจ่ายสัญญาลอจิกให้นะครับให้ขาคอมมอนของ L ของ L C ของ7 segment ติดนะครับดูนะครับดูโค้ดก่อนลองเข้าโค้ดนะครับใช้พอร์ต B นะครับเป็นเอาท์พุตนะครับใช้พอร์ต D เป็นเอาท์พุตเช่นเดียวกันตรงเงินยังไม่ต้องดูนะครับนักเรียนส่วนนี้ยังไม่ต้องดู

ลบออกก่อนเอาแค่นี้เองนะครับจากนั้นก็สั่งให้พอร์ต B เป็น0นะครับแล้วก็ให้พอร์ต D เป็น0ทำไมต้องสั่งให้เป็น0ครับเพราะว่าเราต้องเคลียร์พอร์ตที่เป็นเอาท์พุตก่อนนะครับเพราะป้องกันมีสัญญาณตกค้างนะครับเดี๋ยวดูนะครับเคลียร์เสร็จแล้วครูเข้าสู่ลาลาเบลที่ชื่อว่าเมนลูปเลยแล้วก็สั่งเลยครับสั่งให้พอร์ต B มีค่าระดับ 3F 3F คือเลขฐาน16ที่เป็นที่เมื่อคอนโทรลเซเว่นเซกเมนต์แล้วมันจะเป็นเลข0ตรงนี้ครูสอนไปแล้วนะครับแล้วก็สั่งให้พอร์ต D เป็น1ทั้งหมดเลยนะครับนาเลขฐาน16นะครับ FF ไซ FF แล้วก็วนการทำงานเพราะฉะนั้นนะครับตัวเซเว่นเซกเมนต์ทุกหลักเลยก็จะแสดงตัวเลขเดียวกันดังนี้นะครับนักเรียนดูนะครับต่อลงกราวนะครับก็แสดงเป็นเลขนะครับเป็นเลข0นะครับมันก็จะแสดงออกมาเป็นเลข0นั่นเองนะครับเห็นไหมครับการทำงานอาจจะดูไม่ทันนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูลองปรับความถี่ออสซิเลเตอร์นิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็มันก็ยังนักเรียนจะสังเกตว่ามันจะกระพริบเป็นเลข0เห็นไหมครับมันจะโชว์เป็นเลข0ทั้งหมดเลยนะครับมันจะโชว์เป็นเลข0ทั้งหมดเลยครับอันนี้สาเหตุที่นะครับมันแสดงแบบกระพริบเพราะว่านะครับพอร์ตดีต่างๆที่มันคอนโทรลนะครับที่มันคอนโทรลไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยนะครับมันต้องมีการกระพริบสลับกันนะครับเพื่อจะให้มันทำเพื่อจะให้แต่ละหลักเนี่ยมันติดดับสลับกันแล้วทำให้มันติดทันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคอนโทรลพอร์ตดีนะครับให้ติดดับสลับกันนะครับโดยคำสั่งนี้อีกแล้วครับนักเรียนนะครับเราต้องเพิ่มโพสต์เข้าไปนะครับกูซูมอินให้นะครับติดดับสลับกันนะครับนะครับแล้วก็หน่วงเวลานะครับหน่วงเวลาอยู่นะครับประมาณครับควรดูหน่วงเวลาอยู่ประมาณ1นะครับ1ไมโครเซกเท่านั้นเองนะครับหน่วงเวลาอยู่1ไมโครเซกติดดับสลับกันนะครับ1ไมโครเซกลองดูนะครับว่าจะดีขึ้นไหมนะครับโค้ดโปรแกรมมันจะเห็นภาพได้ชัดหรือไม่ตะครูอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมต้องมีเทคนิคอย่างนี้ดูนะครับสต็อปครั้งหนึ่งก่อนแม้ก็จะแสดงเลข0ได้ชัดเจนขึ้นทำไมครับทำไมมันเมื่อสักครู่มันถึงไม่ชัดทำไมมันกระพริบไปกระพริบมานักเรียนอย่าลืมนะครับว่าเซเว่นเซกเมนต์ทั้ง4หลักเนี่ยมีขาดสัญญาณร่วมกันนะครับขาดสัญญาณร่วมกันเพราะฉะนั้นนะครับสัญญาณต่างๆที่จ่ายให้เนี่ยมันก็จะจ่ายให้ทุกหลักเลยนะครับถ้าเกิดเราจ่ายนะครับเป็นลอจิกนะครับเป็นลอจิกให้แต่ละหลักทำงานพร้อมกันเนี่ยมันแสดงผลได้ไม่ทันนี่ก็คือเป็นการกระพริบสลับกันนะครับเพราะนั้นต้องเป็นการกระพริบขาคอมมอนด้วยนะครับจ่ายดับจ่ายดับจ่ายดับอย่างนี้นะมันถึงจะติดเป็นเลขเดียวกันเห็นไหมครับเป็นเลขต่างๆที่เป็นเลขเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราต้องการให้โชว์เป็นเลขอื่นนักเรียนดูโค้ดนะครับเช่นต้องการโชว์บ้างถ้าครูต้องการจะโชว์เป็นเลข9นะครับก็เปลี่ยนโค้ดครับเปลี่ยนโค้ดจาก 3F รู้สึกว่าจะเป็น 6F นะครับลองดูนะครับตอนนี้ครูกำลังจะพิสูจน์ให้เรียนเห็นว่าถ้าเกิดเราไม่มีเทคนิคในการเขียน7 segment แบบ4หลักเนี่ยมันก็จะโชว์เลขนะครับได้แบบ4หลักแต่เป็นเลขเดียวกันแสดงเลขที่แตกต่างกันไม่ได้นะครับแสดงเลขที่แตกต่างกันไม่ได้คราวนี้ครูจะมาสอนนะครับในใบงานนี้ครูจะมาสอนไม่ใช่จะมาสอนให้มันโชว์เลขเดียวกันอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราต้องการจะเขียนโปรแกรมให้มันแสดงการทำงานที่เลขที่แตกต่างกันทำอย่างไรแล้วขั้นแรกนะขั้นแรกเราก็ต้องกำหนด

ตัวเลขก่อนที่เราจะให้แสดงเป็นเลขอะไรขั้นที่2นะครับเราก็ต้องคอนโทรลนะครับแต่ละหลักให้แสดงผลออกมานะครับว่าต้องการแต่ให้แต่ละหลักแสดงเลขอะไรก็นี้เรามาดูโค้ดเลยครับมาดูโค้ดการทำงานเลยซึ่งครูเขียนไว้แล้วนะครับนี่ครับการคอนโทรลเซกเมนต์แบบ4หลักนะมาเรียนดูนะครับทีนี้ในใบงานเนี่ยครูให้โชว์เลข1 2 3 4ครับคราวนี้เรามีเทคนิคยังไงในการคอนโทรล7 segment แบบ4หลักนั้นเริ่มมาทำความเข้าใจก่อนนะครับขั้นแรกเราใช้พอร์ต B ในการต่อ7 segment แบบ4หลักนะเราก็กำหนดให้เป็น output โดยใช้คำสั่ง this A this B เท่ากับนะครับพอร์ต B 0หมดเลยนะครับนี่เป็นเลขฐาน16นะครับพอร์ต D เราก็เป็น output ในการคอนโทรลขา common นะครับของ7 segment เราก็ให้เป็น output this D เท่ากับ size 0 0นะครับจากนั้นสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับในการเก็บค่านะครับคอนโทรลค่าต่างๆนะครับเป็น n สร้างตัวแปรที่ชื่อว่า n นะครับมีขนาดระดับเวิร์ดนะมีขนาดเวิร์ดสามารถเก็บข้อมูลได้ในระดับเวิร์ดเวิร์ด1เวิร์ดมี2มี2ไบต์แล้ว1ไบต์มี8บิตนะครับก็มีอยู่16บิตนั่นเองครับ i เก็บข้อมูลได้ในขนาดไบต์ก็คือเก็บข้อมูลได้8บิตตัวแปร m นะครับ w ไบต์เก็บข้อมูลได้ขนาด8บิตนะครับสร้างตัวแปรกำหนดให้ n มีค่าเท่ากับ1 2 3 4หรือ1234นั่นเองนั่นเองสังเกตว่าตัวแปร n นะครับมีค่านะครับที่อยู่ในหลักพันนะถ้าเรากำหนดตัวแปร n มีขนาดในระดับน้อยกว่าเวิร์ดนะครับหรือเป็นในระดับไบต์ข้ามจะได้แค่0ถึง255นะครับซึ่งมีอยู่3หลักแต่ตอนนี้เราต้องการแสดงหมด4หลักเราต้องวิเคราะห์ว่าตัวแปรที่เก็บข้อมูลตัวเลขเนี่ยมันมี4หลักหลักพันครับเพราะนั้นเราต้องประกาศให้มีขนาดใหญ่ที่สุดของข้อมูลก็คือระดับเวิร์ดนั่นเองครับ m นะครับเริ่มต้นจาก0 i เริ่มต้นจาก0นะครับเคลียร์พอร์ตเอาพุทพอร์ต b เป็นเอาพุทที่ต่อกับ7 segment ของ4หลักนะพอร์ต b เท่ากับ0ทั้งหมดเลยนะครับหรือพอร์ต B เท่ากับ0อย่างนี้ก็ได้ครับไม่ต้องไซส์0ก็ได้นะครับจากนั้นเข้าสู่รายลาเบลหลักที่ชื่อว่าเมนลูปครับเมนลูปก็จะโยนไปให้ go sub display โยนไปทำงานที่รายลาเบลย่อยที่ชื่อว่า display ทำงานเสร็จก็กลับมาทำไมครับก็วนลูปนะวนลูปทำงานซ้ำนั่นเองนะมาดูรายลาเบลที่ชื่อว่า display ทำอะไรนะครับรายลาเบลที่ชื่อว่า display นะครับก็จะมีการวนนะครับการทำงานนะครับใช้คำสั่งรูปแบบของ for next i ครับวนอยู่30รอบนะครับการวน30รอบเพื่อให้นะครับเราทำให้นะครับไมโครคอนโทรเลอร์นะครับส่งข้อมูลไปแสดงผลที่7 segment of 4หลักแล้วเรามองเห็นได้ทันนะครับประมาณ30รอบพอดีนะครับมาดูโค้ดนะครับ m เป็นตัวแปรที่เก็บM เป็นตัวแปรที่เก็บค่านะครับ M เป็นตัวแปรที่เก็บค่ามีค่าเท่ากับ N ดิจิต0เก็บค่าตัวเลขของ N นั่นเองดิจิต0คือหลัก0ครับ N มีค่าเท่ากับ N ดิจิต0เพราะนั้น N มีค่าเท่าไหร่ครับดิจิต0ก็คือหลักที่0คือหลังนี้หลัก0นะครับหลัก1นี่หลัก1นะครับหลัก2หลักที่3นะแล้วนับจากขวาไปซ้ายครับหลัก0ก็คือเลข4นั่นเองเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับตัว m จะมีค่าเท่ากับ4เพราะดิจิต0ของตัวแปร n คือเลข4นะเมื่อ m เป็น4นะครับ m นะครับเดี๋ยวครูอธิบายเพิ่มครับเข้ามาดูคำสั่งก่อนคำสั่ง lookup นะครับ m นะตัวแปร m นะครับแล้วก็ตามด้วยวงเล็บสี่เหลี่ยมเป็นตัวแปรเป็นข้อมูลแบบ array array คือข้อมูลที่มีตัวเลขชี้ตำแหน่งเรียงต่อกันไปเรื่อยๆนะซึ่งในแต่ละตำแหน่งเรากำหนดให้เป็นค่าใดๆก็ได้แต่ในที่นี้เรากำหนดให้เป็นค่าของเลข0เลข1เลข2เลข3ถึงเลข9นะครับเพื่อแสดงออก7 segment นะครับนะส่วน m จะเป็นตัวชี้ตำแหน่งครับค่า m มีค่าเท่าไหร่ก็จะชี้ตำแหน่งของข้อมูลในนี้เช่น m มีค่าเท่ากับ1นะ1ก็คือมันจะชี้ตำแหน่งที่1คือตรงนี้บางคนอาจจะงงครับว่าทำไมอาจารย์มัน1ไม่ใช่3 f หรือไม่ใช่ครับมันจะเริ่มตัวแปร array มันจะเริ่มที่ตำแหน่งที่0นะครับจำไว้นะครับ0 1 2 3ไปเรื่อยๆสมมุติว่า m เป็น1ก็จะชี้ที่ตำแหน่งที่1 1ในนี้ก็คือนะครับข้อมูล size 06เลขฐาน16นะครับข้อมูลตัวนี้

เมื่อเอ็มชี้ตำแหน่งแล้วไปเก็บข้อเก็บข้อมูลที่ไหนครับก็มาเก็บข้อมูลอยู่ที่นี้ครับด้วยพอร์ตบีก็เก็บข้อมูลไว้ที่พอร์ตบีเลยนะส่งข้อมูลตรงนี้ไปที่พอร์ตบีนะครับเอ็มเป็นตัวชี้ตำแหน่งนะครับข้อมูลจะส่งก็จะส่งไปด้านหลังนะครับนะครับด้านหลังว่าเราจะกำหนดว่าข้อมูลจะไปอยู่ที่ใดที่ตัวแปรหรือที่พอร์ตนั่นนี่อยู่ที่บีเพราะนั้น6ในนี้นี่ก็คือเลข1นั่นเองเพราะในนี้ในตัวแปรอะไรก็จะเก็บเลข0 1 2 3 4 5 6 7ไปเรื่อยๆนะเลข1ก็จะไปเก็บไว้ที่ตัวแปร B นะตัวแปร B ก็จะโชว์เลข1ออกมานะครับในกรณีนี้นะครับก็จะโชว์เลข1ออกมานะครับแต่ในกรณีนี้ตัว M มีค่าเท่ากับ4นะครับเพราะว่าดิจิต0ของตัวแปร N ก็คือ4เพราะฉะนั้นตัวแปร M ก็จะชี้ตำแหน่งที่4ของตัวแปรอะไร0 1 2 3 4 4ก็คือ sin 66เลขฐาน16นะครับมันก็คือเลข4นั่นเองนะ sin นะครับ sin 66ก็จะส่งข้อมูลไปนะครับไปเก็บไว้ในส่งไปข้อมูลไปที่พอร์ต B เลยมันพอร์ต B ก็จะโชว์เลข4ออกมาโชว์มาที่ไหนมาที่หลักที่อะไรครับหลักที่0หรือหลักแรกนั่นเองหลักนี้นะครับ4นะครับเอาเดี๋ยวครูขออัดโค้ดลงในโปรแกรมก่อนนะครับจะได้สอดคล้องกันเนาะนะครับขออัดโค้ดลงในโปรแกรมนี้ก่อนครับโค้ดก็จะเป็นชื่อของโค้ดนี้นะครับอัดตัวนี้นะครับโอเคนะครับดูนะครับ1 2 3 4ตรงนี้เลยเห็นไหมครับก็โชว์เลข4ออกมาแล้วทำไมเลขอื่นมันไม่โชว์4ด้วยแล้วเรียนสังเกตนะครับในโค้ดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเรียนสังเกตว่าในบรรทัดด้านล่างนะต่อจากคำสั่ง lookup มันจะเป็นคอนโทรลพอร์ต D3 นะครับ D3 เท่ากับ1แล้วก็0ติดดับสลับก็แสดงว่ามันคอนโทรลขาคอมมอน D3มาดู common D3 คืออะไรครับ common D3 มันก็จะคอนโทรลแล้วนี่คือ D3 มันก็จะคอนโทรลนะขาด common ในหลัก0ในหลักแรกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะคอนโทรลติดดับแค่เลข4เท่านั้นนะครับ4เท่านั้นต่อไปดูโค้ดต่อไปน่าสนใจนะครับโค้ดต่อไปนะครับตรงนี้เสร็จแล้วต่อไปนะครับตัวแปร M ไม่ให้ย่อหน้าเดียวกันนะครับอาจจะ M N ดิจิต1ก็แสดงว่าตัวแปร n มีค่าเท่ากับดิจิต1ของตัวแปร n นะ m มีค่าเท่ากับดิจิต1ของตัวแปร n ตัวแปร n ดิจิต1คืออะไรครับคือ3อีกรอบนะครับนี่คือดิจิต0ดิจิต1ดิจิต2ดิจิต3ดิจิต1ของตัวแปร n คือเลข3เพราะฉะนั้น m มีค่าเท่ากับ3 m เป็นตัวชี้ตำแหน่งเฉยๆนะครับชี้ตำแหน่งที่3ของตัวแปร array ตำแหน่งที่3คืออะไรครับ0 1 2 3นะก็คือ sin4f sin4f ก็คือเขียนโปรแกรมควบคุมให้7 segment แสดงเป็นเลข3ออกมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเลข3ก็จะส่งไปที่พอร์ต B พอร์ต B ก็จะแสดงผลออกมาที่หลักนะหลักที่เท่าไหร่ครับนักเรียนดูหลักที่1นั่นเองนะหลักที่1เพราะว่าเราคอนโทรลพอร์ต D2 นักเรียนดูนะครับอันนี้หลัก0หลัก1นะครับอีกรอบนะครับนี่พอพอร์ต D2 เห็นไหมครับพอร์ต D2 มันคอนโทรลอะไรครับหลักที่1นั่นเองหลัก0 1 2 3นะครับก็จะคอนโทรลเลข3ออกมานะครับต่อไปนะครับโค้ดต่อไปนะครับพอมันโค้ดต่อไปนะครับตรงนี้นะครับ n นะดิจิต2 m โทษนะครับ m มีค่าเท่ากับ n ดิจิต2นะครับแปลว่า m มีค่าเท่ากับดิจิต2ของตัวแปร n ดิจิต2ของตัวแปร n มีค่าเท่าไหร่ครับตัวแปร n 0 1 2พอดีว่าดิจิต2ของตัวแปร n มีค่าเท่ากับ2แสดงว่า m มีค่าเป็น2 m ชี้ตำแหน่งที่2ของตัวแปร array นะครับ0 1 2ก็แสดงข้อมูล sin 5b ก็คือเลขคอนโทรลเลขเลข2นั่นเองนะครับส่งไปให้พอร์ต B นะพอร์ต B ก็แสดงผลเลข2มาแสดงเลขพอร์ต2ที่หลักอะไรครับหลักอะไรครับหลักที่คอนโทรลด้วย D1 D1 คือหลักที่อะไรครับหลักที่3นั่นเองครับโทษนะครับหลักที่2

นเองนะครับ012นะหลักที่2ก็จะโชว์เลข2ออกมาสุดท้ายนะครับนะสุดท้าย M นะครับเท่ากับมีค่าเท่ากับดิจิต3ของตัวแปร N มีค่าเท่ากับดิจิต3ของตัวแปร N นะครับมาดูตัวแปร N ดิจิต3ก็คือเลข1นะเพราะฉะนั้นM มีค่าเป็น1ชี้ตำแหน่งที่1ของตัวแปร array ในวงเล็บสี่เหลี่ยมตำแหน่งที่1คือตำแหน่ง0 1คือตำแหน่งที่มีข้อมูลของ size 06 size 06ก็คือเลข1นะครับก็คือเลข1นั่นเองก็จะส่งข้อมูลไปแสดงผลที่พอร์ต B พอร์ต B ชุบแสดงที่หลักอะไรครับหลักที่เท่าไหร่ครับหลักที่คอนโทรลด้วยพอร์ต D 0พอร์ต D 0จะคอนโทรลหลักที่3นั่นเองก็จะโชว์เลข1ออกมาที่หลักที่3นะครับหลักที่3หลักที่3นี่หลักที่0หลักที่1หลักที่2หลักที่3มันก็โชว์เลขที่แตกต่างกันออกมาได้นะครับอันนี้คือเทคนิคการเขียนโปรแกรมนี่เราต้องการให้เขาโชว์เลขที่แตกต่างจากนี้ทำยังไงนั่นเองก็แค่เปลี่ยนโค้ดตัวเลขที่ตัวแปร n เท่านั้นเองแต่เป็นได้แค่4หลักนะครับนะเป็นได้แค่4หลักลองดูนะครับว่าเป็นตัวเลขตัวอื่นได้ไหมดูนะครับถ้าเปลี่ยนตัวเลข8 789นะครับ7896789นะ4หลักนะครับ6789ครับดูนะครับลองเซฟแล้วก็คอมไพล์โปรแกรมดูนะครับดูนะครับก็คงจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับที่ครูจะยกตัวอย่างให้ดูครับครับก็จะแสดงเป็นเลข6789โอเคนะครับวันนี้ก็นะสอนจบนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมควบคุม7 segment แบบ4หลักพอดีเลยนะครับนักเรียนครูก็ไปอย่างช้าๆนะอธิบายครูก็คาดหวังว่านักเรียนจะเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้งานนะครับคราวหน้านะครับเราก็จะเจอกันในวันศุกร์ครูก็จะเอาใบงานและโครงงานที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้คอนโทรลเลอร์ควบคุมนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับของวงจรอิเล็กทรอนิกส์อีกนะครับก็ฝากให้นักเรียนไปทบทวนนะครับก็หมดเวลาแล้วครับวันนี้นะครับผมครูดานาสบายใจนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันใหม่ครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ Solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
2: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เงางามสีลูไซหรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
3: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
2: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
3: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านสเปรย์นะครับ เราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
2: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
1: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
2: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
3: ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่41ก็21นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะอันนี้เป็น21นะครับส่วน41ก็จะดูอยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้
2: มาหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
3: ไม่น่าได้
2: เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
6: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
7: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
7: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
7: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
8: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ

0: ฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
0: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
0: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
0: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนเหรอพี
0: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
0: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
0: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
2: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
3: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
4: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะพบกับดิฉันครูพนิชยาชมสุวรรณนะคะในรายวิชาการวิจัยตลาดเป็นรูปแบบของการสอนทางไกลออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของวิทยาลัยการอาชีพบางไกลกังวลค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของการวิจัยตลาดก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นนะคะเข้าสู่กระบวนการในระดับใดแล้วนะคะก็คือจะต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเก็บรวบรวมข้อมูลมาก็บันทึกข้อมูลนะคะบันทึกข้อมูลแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะมีอะไรบ้างก็คือนักศึกษาจะต้องรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวิจัยหรือการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะคะสามารถที่จะอ่านและแปลความหมายของข้อมูลได้แล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลนี่คือสาระการเรียนรู้ของพวกเรานะคะเรียนเกี่ยวกับสถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวิจัยตลาดอ่านแล้วก็การอ่านแล้วก็การแปลความหมายของข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเริ่มที่ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยตลาดการวิจัยตลาดหมายถึงอะไรนะคะก็คือการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าผู้บริโภคหรือตลาดเป้าหมายนะคะการวิจัยตลาดก็คือการแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าผู้บริโภคหรือตลาดเป้าหมายซึ่งจะเกี่ยวกับ 4P Product Price Place แล้วก็โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์การกำหนดราคาช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็การส่งเสริมการตลาดนั่นเองนะคะวิธีการเก็บรวบรวมทำได้อย่างไรนะคะวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลก็คือนะคะใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นการสำรวจการสัมภาษณ์การสังเกตการต่างๆนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นมีการตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วนของข้อมูลแล้วจึงนำมาประมวลผลหรือวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองซึ่งในเรื่องนี้ที่เราจะคุยกันก็คือคุยเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัยตลาดนั่นเองนะคะเข้าสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเลยนะคะ

ิเคราะห์ข้อมูลคืออะไรนะคะก็คือการแปลงค่าข้อมูลดิบให้อยู่ในรูปของผลลัพธ์ที่ตีความเป็นข้อสรุปหรือคำตอบได้นะการแปลงค่าข้อมูลดิบให้อยู่ในรูป

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์นะคะนี่ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะการที่แปลงค่าข้อมูลดิบให้อยู่ในรูปของผลลัพธ์ที่ตีความเป็นข้อสรุปหรือเป็นคำตอบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลก็คือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยมือแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์นะคะเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยมือนะคะว่าเรามีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยมืออย่างไรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยมือก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการสถิตินะคะด้วยวิธีการทางสถิติโดยการคำนวณเองหรืออาจจะใช้เครื่องคิดเลขวิธีนี้ก็จะเหมาะสำหรับข้อมูลที่มีจำนวนไม่มากนักแล้วก็สถิติที่นำมาใช้ในการคำนวณไม่ยุ่งยากนะคะเราเลือกที่จะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยมือนะคะก็เมื่อข้อมูลที่ได้มานั้นนะคะมีไม่มากนักแล้วก็สถิติที่ใช้เพื่อตอบวัตถุประสงค์นะคะไม่ยุ่งยากเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการคำนวณเองโดยใช้เครื่องคิดเลขนะคะนี่คือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยมือแต่ถ้าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์นะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีวิธีการทางสถิติที่เราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยโดยเลือกใช้โปรแกรมวิเคราะห์อย่างเหมาะสมนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่สะดวกแล้วก็รวดเร็ววิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเป็นวิธีที่เหมาะกับการที่ข้อมูลมีจำนวนมากแล้วก็ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลมีจำนวนมากข้อมูลผ่านการตรวจสอบความถูกต้องมาตอนนี้มาดูลักษณะของข้อมูลนะคะลักษณะของข้อมูลนะคะก็คือข้อมูลเชิงปริมาณนะคะที่เราได้มีความรู้ผ่านมาแล้วก็คือข้อมูลเชิงปริมาณนั้นเป็นข้อมูลที่ปรากฏในรูปของตัวเลขที่บอกจำนวนนะคะข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะลักษณะของข้อมูลจะมีอยู่2ประเภทข้อมูลเชิงปริมาณกับข้อมูลเชิงคุณภาพถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณก็คือข้อมูลที่ปรากฏในรูปของตัวเลขบอกจำนวนนะคะ1 2 3 4นะคะข้อมูลเชิงคุณภาพคือข้อมูลที่ปรากฏในรูปของตัวอักษรคำพูดคำบรรยายเช่นมีความสะดวกสบายนะคะหรือสามารถที่จะให้ประโยชน์ต่อสุขภาพนี่ก็คือข้อมูลเชิงคุณภาพในรูปของการบรรยายหรือคำพูดนะคะอย่าลืมลักษณะของข้อมูลก็จะมีข้อมูลเชิงปริมาณกับข้อมูลเชิงคุณภาพถ้าวิธีการเชิงสำรวจการวิจัยเชิงสำรวจก็จะเป็นการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณนะคะแล้วก็อาจจะมีข้อมูลเชิงคุณภาพได้ในส่วนที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่างๆที่เราต้องการจะได้คำตอบจากกลุ่มเป้าหมายของเรานั่นเองนะคะมาดูวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นนะคะเราก็จะมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกรอบแนวคิดทฤษฎีหรืออาจจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอาจจะมีทฤษฎีต่างๆมาจับนั่นคือการใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะพอเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนะคะก็มาจัดกลุ่มแล้วก็ดูซิว่าทฤษฎีใดที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับข้อมูลนั่นคือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกรอบแนวคิดทฤษฎีส่วนอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือการวิเคราะห์เชิงปริมาณก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้สถิติต่างๆตอนนี้มาดูวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกรอบแนวคิดทฤษฎีนั้นคือการนำข้อมูลที่เก็บมาได้มาตีความเปรียบเทียบกับทฤษฎีที่ผู้วิจัยเลือกกำหนดไว้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ว่าเป็นหรือไม่เป็นไปตามทฤษฎีอาจจะเลือกทฤษฎีของมาสโลซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับลำดับความต้องการของมนุษย์5ลำดับก็ได้นะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบดูซิว่าคำตอบที่เราได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบแล้ว

ตรงกับทฤษฎีของมาสโลหรือไม่นั่นคือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกรอบแนวคิดทฤษฎีนะคะหรือความสนใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์เราก็อาจจะใช้หลักการของไอด้าก็ได้นะคะก็คือเริ่มต้นจากตัว A ก็คือต้องมีสิ่งจูงใจนะคะอันที่สองก็เกิดความสนใจก็คือตัว I นะคะอันที่สามก็คือตัว D มีการตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะมีการเลือกนะคะแล้วก็มีการแอคชั่นว่าซื้อแล้วยอมแล้วสุดท้ายซื้อเสร็จแล้วก็มีความพึงพอใจตัว S A I D A S IDA ก็ดูว่าทฤษฎีนี้สามารถที่จะนำมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายตอบได้หรือไม่นี่คือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีนั่นเองนะคะต่อไปเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติหรือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติก็คือการนำข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณก็คือตัวเลขที่คำนวณได้มากระทำด้วยวิธีการสถิติอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะดูซิว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นคืออะไรสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็คือสถิติพรรณนากับสถิติอ้างอิงนะเริ่มยากขึ้นแล้วใช่ไหมคะงงๆแล้วสถิติพรรณนาคืออะไรสถิติอ้างอิงคืออะไรนะคะเราจะเห็นภาพถ้าเป็นสถิติพรรณนาเนี่ยก็จะพูดถึงกลุ่มหนึ่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลมานะคะกลุ่มนั้นน่ะกลุ่มที่เราไปศึกษาวิจัยเราจะพรรณนาถึงกลุ่มนั้นแต่ถ้าเป็นสถิติอ้างอิงเราจะอ้างอิงไปถึงกลุ่มที่ใหญ่กว่าหรือข้อมูลที่เราเก็บจากกลุ่มเล็กๆสามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังกลุ่มที่ใหญ่กว่าได้หรือการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจะอ้างอิงหรือเชื่อมโยงไปถึงประชากรได้นั่นคือการใช้สถิติอ้างอิงนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่มีความแตกต่างกันต่อไปค่ะวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนานะคะอธิบายก็คือใช้การบรรยายหรืออธิบายลักษณะของข้อมูลเฉพาะกลุ่มที่ศึกษาเท่านั้นนะคะนี่คือประเภทของสถิติพรรณนาเพราะฉะนั้นจากภาพเมื่อสักครู่นี้ในสไลด์ที่ผ่านมาจำได้ไหมคะว่าถ้าเป็นสถิติพรรณนาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเล็กๆเพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่าเป็นการบรรยายหรือลักษณะอธิบายลักษณะของข้อมูลเฉพาะกลุ่มที่ศึกษาเท่านั้นนะคะต่อไปเป็นเรื่องของสถิติพรรณนานะคะประเภทของสถิติพรรณนานั้นเป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะคะเพราะฉะนั้นสถิติที่เราใช้ก็คือเรื่องของร้อยละเรื่องของความถี่ค่าเฉลี่ยมัธยฐานและฐานนิยมนะคะถ้าเป็นร้อยละนะคะก็คือเป็นการศึกษาข้อมูลที่คิดออกมาเป็นร้อยละหรือเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการกำหนดเป็นในเรื่องของค่าเฉลี่ยนะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็นการใช้ค่ามัชชิมเลขคณิตนะคะอันนั้นก็คือการที่เรามองถึงค่าที่เป็นกลางระหว่างสิ่งที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลมาได้เช่นผู้ตอบเนี่ยอาจจะตอบความพึงพอใจอยู่ในระดับ5บ้าง4บ้าง3บ้างเราก็เลยต้องมาคำนวณดูว่าระหว่างที่ผู้ตอบ5ผู้ตอบ4ผู้ตอบ3คำตอบในข้อนั้นเนี่ยคือระดับใดนะคะอันนี้ก็คือการที่เราใช้สถิติพรรณนานะคะก็คือเป็นค่าเฉลี่ยนั่นเองนะคะการวัดการกระจายนะคะอันนี้ก็คือประเภทของสถิติพรรณนาการวัดการกระจายที่เรามาใช้วัดการกระจายก็จะเป็นพิสัยค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยแล้วก็ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของสถิติเบื้องต้นอ่ะตอนนี้บางคนอาจจะสงสัยอะไรนะที่ครูพูดถึงเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะงงๆแล้วนะคะเช่นค่าเฉลี่ย

เราเอาค่าที่เราคุ้นเคยดีกว่าคำว่าค่าเฉลี่ยนะคะหมายถึงอะไรนะคะคำว่าค่าเฉลี่ยนั้นก็จะหมายถึงค่ากลางนะคะที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ในการแปลผลของการวิจัยนะคะเราถึงเรียกว่าเป็นค่าเฉลี่ยนะคะก็คือค่ากลางที่เราสามารถนำมาใช้ในการอธิบายหรือแปลผลของการวิจัยได้นะคะยังมีค่าอื่นๆนะคะเช่นค่ามัธยฐานอย่างเงี้ยค่ามัธยฐานก็อยู่ในการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นเรื่องของค่ากลางคำว่ามัธยฐานก็คือ median หมายถึงอะไรก็คือค่าของข้อมูลที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดที่เรียงลำดับแล้วนะคะจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยก็ได้เช่นเราอาจจะมีข้อมูล4 3 2 6 7 9 10อะไรอย่างเงี้ยแต่เราเอามาเรียงใหม่มาเรียงว่า4 3 2ก็ต้องเรียงใหม่เป็น2 3 4นะคะเพราะฉะนั้นค่ากลางของ2 3 4คือค่าอะไรคะค่า3อันนี้แหละนะคะก็คือค่า median หรือเรียงใหม่4 3 2จากมากไปหาน้อยค่ากลางก็คือเลข3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องของค่ามัธยฐานนะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็น median นั่นเองพอมาถึงเรื่องของการวัดการกระจายการวัดการกระจายหมายถึงการพิจารณาลักษณะของข้อมูลโดยใช้การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งก็จะได้แก่ค่าพิสัยค่าพิสัยคืออะไรค่าพิสัยจะถือว่าเป็นการวัดการกระจายที่ง่ายที่สุดโดยหาได้จากผลต่างของค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุดนะคะเช่นเราอาจจะมีค่าสูงสุด84ค่าต่ำสุดคือ50เราก็นำค่าสูงสุดมาหาผลต่างกับค่าต่ำสุดก็คือ84ลบ50ค่าพิสัยซึ่งเป็นการวัดการกระจายก็คือ34นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือก็เรียกว่าเป็นค่าพิสัยหรือคำว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะ SD ที่เราเห็นแวบๆอยู่เรื่อยๆนะคะเราใช้สัญลักษณ์ว่า SD เพราะมาจากคำว่า Standard Deviation นะคะคืออะไรก็คือค่าสถิติที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูลแต่ละค่าว่าห่างจากตัวกลางนะคะมากน้อยเพียงใดนะอันนี้ก็คือการวัดการกระจายที่นิยมใช้กันมากก็คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานวัดว่าการกระจายของข้อมูลแต่ละค่านั้นห่างจากตัวกลางมากน้อยเพียงใดนะคะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของประเภทของสถิติพรรณนานะคะตอนนี้มาดูต่อค่ะคำว่าประเภทของสถิติพรรณนานะคะหรือที่เราเรียกว่าสถิติอ้างอิงหรืออนุมานคืออะไรนะคะสถิติอ้างอิงหรืออนุมานนั้นนะคะก็เป็นเทคนิคทางสถิติช่วยสรุปอ้างอิงไปถึงคุณลักษณะใดๆของประชากรที่เราสนใจศึกษาโดยอ้างอิงจากข้อมูลของกลุ่มที่เราศึกษาไปหาข้อมูลประชากรเพราะฉะนั้นก็คือเราศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแต่สามารถที่จะอ้างอิงไปถึงประชากรได้นะคะในการใช้สถิติอ้างอิงหรืออนุมานมีอะไรบ้างนะคะก็คือนะคะในสไลด์ถัดไปก็จะมีค่าไคสแควร์นะคะนักเรียนก็งงแล้วไคสแควร์คืออะไรนะคะค่อนข้างที่จะยากนิดนึงสำหรับการที่จะอ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างไปยังประชากรนะคะก็เป็นการที่ใช้สถิติที่เรียกว่าขั้นสูงนิดนึงนะคะค่า t-test ก็คือค่าเปรียบเทียบความแตกต่างค่า c-testค่าอโนวานะคะซึ่งใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มหรืออาจจะเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรก็จะเป็นค่า correlation นะคะหรืออาจจะเป็นค่า coefficiency นะคะ regression analysis ต่างๆนะคะอันนี้ก็คือค่าสถิติชั้นสูงตอนนี้เรามาดูสถิติอย่างง่ายๆที่เราจะใช้กันดีกว่านะคะก็คือสถิติอย่างง่ายสำหรับการเสนอผลวิจัยสถิติที่ง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือการแจกแจงความถี่หรือ frequency distribution นะคะการแจกแจงความถี่คืออะไรก็คือการแจกแจง
ตัวแปรการแจกแจงตัวแปรตัวหนึ่งโดยนำข้อมูลดิบมาจัดเป็นพวกหรือเป็นชั้นตามลำดับค่าหรือประเภทของข้อมูลข้อมูลที่ซ้ำกันก็อยู่ในชั้นใดชั้นหนึ่งอยู่ในความถี่ของชั้นเดียวกันนะคะเช่นถ้าสมมุติว่าเราพูดว่าเรารายได้เท่านี้นะคะแล้วก็อยู่ระหว่าง 10,000 บาทถึง 20,000 บาทนี่คือชั้นที่1ถ้าใครได้15,000ก็จะอยู่ในชั้นเดียวกับคนที่ได้ 10,000 บาทนี่คือการแจกแจงความถี่เพราะฉะนั้นถ้าคนได้ 10,000 บาทก็อยู่ในชั้นนี้1คนนึกออกมั้ยคะถ้าคนได้ 15,000 ก็ยังอยู่ในชั้นของ 10,000 ถึง 20,000 ก็เป็น2คนละถ้าอีกคนนึงได้ 18,000 ก็ยังอยู่ในชั้น 10,000 ถึง 20,000 ก็เป็น3คนนี่คือการแจกแจงตัวแปรตัวหนึ่งนะคะโดยนำข้อมูลดิบเนี่ยมาจัดเป็นพวกหรือเป็นชั้นตามลำดับค่าหรือประเภทของข้อมูลข้อมูลที่ซ้ำกันก็ถือว่าอยู่ในชั้นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของการแจกแจงความถี่เราสามารถที่จะการแจกแจงความถี่เนี่ยสามารถแบ่งได้เป็นการแจกแจงแบบจัดกลุ่มหรืออาจจะเป็นการแจกแจงแบบไม่จัดกลุ่มนะคะนี่เรื่องของการแจกแจงความถี่สามารถที่จะแบ่งได้เป็นการแจกแจงแบบจัดกลุ่มกับเป็นการแจกแจงแบบไม่จัดกลุ่มการแจกแจงความถี่นะคะก็นิยมที่จะนำเสนอในรูปของตารางนะคะเช่นที่ครูนำมานะคะในสไลด์ถัดไปนะคะตัวอย่างการแจกแจงความถี่นะคะในเรื่องของการศึกษาเราก็จะแบ่งออกนะคะเป็นการศึกษาสาขาการตลาดสาขาบัญชีสาขาคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีการศึกษาปริญญาโทการศึกษาสูงกว่าปริญญาโทถ้านักศึกษาอยู่ในระดับปวส.ก็คืออะไรคะต่ำกว่าปริญญาตรีอ้าวยกมือขึ้นนะคะต่ำกว่าปริญญาตรีหรืออยู่ในระดับปวส.กี่คนนะคะครูก็นับแล้วก็เอามาใส่นะคะอย่างห้องนี้นะคะอาจจะมีทั้งห้องเลยต่ำกว่าปริญญาตรี20คนครูก็มาใส่ในช่องของการตลาด23คนนะคะพอไปสอนบัญชีก็ถามบัญชีว่าอ้าวนักศึกษาปวส.มีกี่คนก็เอามาใส่ในช่องนี้นับนะคะก็อาจจะ40คนนี่คือการแจกแจงความถี่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการนับนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการแจกแจงด้วยมือก็คือนับแล้วก็ขีดนับแล้วก็ขีดนึกออกไหมคะนับ1ขีด1นับ2นับ2ขีดที่2นับ3ก็ขีดที่3แล้วก็นับเป็น5ขีดแล้วก็รวมเป็น1ชุดนะคะแล้วก็มาคำนวณ นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการแจกแจงความถี่นะคะตอนนี้เรามาดูสถิติอย่างง่ายสำหรับเสนอผลการวิจัยนะคะสถิติอย่างง่ายที่ครูจะพูดถึงนะคะแล้วเราก็ใช้บ่อยนะคะก็คือสถิติที่เราเรียกว่าค่าเฉลี่ยนะคะตะกี้เพิ่งพูดถึงไปค่าเฉลี่ยก็คือค่ากลางที่นิยมใช้มากที่สุดในการวิจัยนะคะคำว่าค่ากลางก็คือถ้าเราถามคำถามข้อนี้ที่เรานิยมใช้ก็เพราะอะไรคะบางทีเราใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามก็มี5ระดับเราเรียกว่าแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า5ระดับหรือ rating scale ข้อที่1พึงพอใจต่อการสอนของครูก็จะมี5 4 3 2 1นะนักศึกษาก็ตอบบางคนก็ตอบ5บางคนก็ตอบ4บางคนก็ตอบ3บางคนก็ตอบ2บางคนก็ตอบ1 20คนก็ตอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นครูจะรู้ได้ไงอะคะว่าคำตอบไหนที่เป็นคำตอบตรงกลางครูก็ต้องนำมารวมกันหมดเลยแล้วก็หารด้วยจำนวนของนักศึกษาครูก็จะรู้ทันทีเลยว่านั่นคือคำตอบที่เป็นค่าเฉลี่ยหรือค่ากลางสำหรับข้อความพึงพอใจต่อการสอนของครูนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสถิติอย่างง่ายที่ใช้ในการนำเสนอผลการวิจัยนะคะตอนนี้เรามาดูในเรื่องของสูตรนะคะสูตรที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยนะคะเราก็มีตัวอย่างมา2อันนะคะถ้าข้อมูลมีจำนวนไม่มากและไม่จัดกลุ่มคำว่าค่าเฉลี่ยก็คือค่าอะไรคะค่ามีน
นะคะหรือเราใช้สัญลักษณ์ว่า x bar นักเรียนดูด้วยนะคะว่าวิธีการใช้ x bar เนี่ยใช้ให้ถูกด้วย

นะคะบางคนเขียน x เป็นตัวแปลกๆแล้วก็เครื่องหมายขีดนะคะก็จะอยู่ในถ้าเป็นในเมนูก็จะอยู่ในเรื่องของสมการนะคะแทรกไปแล้วก็จะมีสมการให้เราเลือกใช้นะคะไม่ใช่ว่าไปเลือกเครื่องหมายที่เป็นเส้นขีดนะคะไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสูตรของการหาค่าเฉลี่ยนะคะก็จะมี2วิธีการเอาแบบง่ายๆเป็นลักษณะของการหาค่าเฉลี่ยสำหรับข้อมูลที่มีจำนวนไม่มากและไม่ได้จัดกลุ่มนะคะเราก็จะใช้ x bar หรือค่า mean เท่ากับ summation x ส่วนด้วย n นะคะเขียนในรูปของสูตรนะคะอันล่างก็คือ summation x นะคะส่วนด้วย n คำตัว x แล้วก็มีขีดข้างบนเราเรียกว่า x bar หรือค่าเฉลี่ยส่วน summation x ก็คือผลบวกของข้อมูลทั้งหมดจำได้ไหมคะครูบอกว่าความพึงพอใจของการสอนของครูนักเรียนก็ตอบ5 4 3 2 1ก็แล้วแต่นำข้อมูลทั้งหมดนะคะมาดูมาบวกกันบางคนก็ตอบ5บางคนตอบ4ก็5บวก4บางคนตอบ3ก็บวก3ไปบางคนตอบ5อีกก็บวก5ไปเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันหารด้วย n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดเพราะฉะนั้น n ก็คือจำนวน20คนเอามาบวกกันเลยนะคะแล้วก็หารข้อมูลทั้งหมดเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยของข้อนี้นะคะลองทำดูก็ได้นะคะครูให้เวลานิดนึงนะคะลองดูซิว่าถ้าเราหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลนะคะเอาถ้าสมมติว่านักเรียนตอบความพึงพอใจนักเรียนมี3คนอ่ะคิดง่ายๆถ้านักเรียนเรียนกับครู3คนนะคะนักเรียนตอบ5ให้ครูหมดเลยคนที่1ตอบ5คนที่2ตอบ5คนที่3ตอบ5ผลบวกของข้อมูลคืออะไรคะ5บวก5บวก5เป็น15จำนวนข้อมูลก็คือกี่คนคะ3 3หาร15ได้เท่าไหร่ก็ได้5เพราะฉะนั้นค่า x bar ก็คือ5ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนตัวเลขถ้านักเรียนคนหนึ่งตอบ5อีกคนหนึ่งตอบ4อีกคนหนึ่งตอบ3ลองดูจำนวนยังเป็น3คนเหมือนเดิม5บวก4เป็น9บวกกับ3ก็เป็น12 12หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดก็คือมี3คน3หาร12ก็ได้เท่ากับ4เพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยตรงนี้ก็จะเปลี่ยนจาก5เป็น4ทั้งที่นักเรียนตอบข้อความพึงพอใจให้กับครูตอบ5คนนึงตอบ4คนนึงตอบ3คนนึงแต่เลขที่ออกมาก็คือ4นั่นเองนะคะพอจะนึกออกในการคำนวณเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยต่อไปเป็นสูตรอีกสูตรนึงนะคะก็คือข้อมูลยังเป็นสไลด์หน้าเดิมนะคะข้อมูลมีจำนวนมากและเป็นกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการใช้ก็คือ x bar ก็หมายถึงค่าเฉลี่ยเช่นเดิมเท่ากับ summation fx ส่วน n มี f มาจากไหนล่ะนะคะ x bar ก็คือค่าเฉลี่ย summation fx ก็คือผลรวมของความถี่ของข้อมูลทั้งหมดก็แสดงว่าอันเนี้ยต้องมาคิดค่าความถี่แล้วนะคะแล้วก็ต้องนำความถี่ทั้งหมดนั้นมาบวกกันถึงจะเป็นผลรวมของความถี่ของข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ยังเหมือนเดิมก็คือหารด้วยจำนวนของข้อมูลทั้งหมดนะคะนี่ก็คือสูตรที่ใช้กับข้อมูลที่มีเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นกลุ่มด้วยนะคะพอที่จะจำสูตรหาค่าเฉลี่ยได้ไหมนะคะถ้าข้อมูลมีจำนวนไม่มากนักแล้วก็ไม่ได้จัดเป็นกลุ่มนักเรียนก็ใช้ x barนะคะสูตร x bar หาค่าเฉลี่ยเท่ากับ summation x ส่วน n แต่ถ้าข้อมูลมีจำนวนมากแล้วก็เป็นกลุ่มๆนะคะเราก็ใช้เป็น x bar เท่ากับ summation f x ส่วนด้วย n นะคะจดสูตรไว้เผื่อว่าเราจะต้องคำนวณ นะคะโดยใช้มือนะคะครูไม่ให้คำนวณด้วยคอมพิวเตอร์นะคะคำนวณด้วยมือแล้วก็สามารถที่จะใช้เครื่องคิดเลขได้นะคะเผื่อว่าเวลาออกข้อสอบมาแล้วเราต้องมีการคำนวณด้วยมือเราจะได้ทำได้นะคะมาทวนนิดนึงนะคะว่าค่าเฉลี่ยคืออะไรนะลืมไปแล้วหรือยังนะคะการหาค่าเฉลี่ยก็คือหาค่าอะไรคะ

ค่ากลางนะคะค่ากลางของข้อมูลนะคะหรือหาจุดกึ่งกลางที่เป็นค่าของข้อมูลนั่นเองเราก็เลยเรียกว่าเป็นค่าเฉลี่ยนะคะเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าค่า means นะคะต่อไปต่อไปเป็นค่าที่เรานิยมใช้กันอีกเหมือนกันนะคะเป็นสถิติอย่างง่ายเหมือนกันสำหรับการเสนอผลวิจัยเราเรียกว่าเป็นค่ามัธยฐานหรือเรียกว่าค่า median นะคะคำว่า median นั้นก็คือค่าของข้อมูลที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดที่เรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยนะคะซ้ำอีกทีนึงค่ามัธยฐานหรือ median ก็คือค่าของข้อมูลที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดที่มีการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยนะคะอ้าวเช่นนักเรียนจดดีๆนะคะครูจะบอกข้อมูลให้นะคะถ้าข้อมูลเป็นจำนวนคี่คำว่าข้อมูลเป็นจำนวนคี่คืออะไร1 2 3 4 5มีข้อมูลอยู่5ตัวนะคะถ้าข้อมูลเป็นจำนวนคู่ก็อาจจะมีข้อมูล6ตัวอะไรอย่างเงี้ยลองดูนะคะลองจดดูถ้าข้อมูลเป็นจำนวนคี่นะคะมีข้อมูลก็คือ2 3 4 5 7 2 3 4 5 7ค่ามัธยฐานคืออะไรคะก็คือต้องมีการเรียงก่อนนะคะเรียงจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย2 3 4 5 7ค่ามัธยฐานคือเลข4ใช่ไหมคะตัวกลาง2 3 4 5 7นะคะตัวกลางของข้อมูลที่เป็นจำนวนคี่แต่ถ้าข้อมูลเป็นจำนวนคู่ค่ามัธยฐานก็คือค่าเฉลี่ยของข้อมูลคู่ที่อยู่กลางเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาคู่ที่อยู่กลางมาบวกกันแล้วหาร2เช่นจดไปนะคะข้อมูลมีดังนี้2 3 5 8 8 10นะคะทวนใหม่2 3 5 8 8 10อันนี้ครูเรียงแล้วนะคะเรียงจากน้อยไปหามากครูถามว่าค่ามัธยฐานคือเท่าไหร่ทำยังไงคะเรียงเลยข้อมูลคู่ที่อยู่ตรงกลางคือข้อมูลคู่ข้อมูลแรกก็คือเลข2ข้อมูลต่อไปคือเลข3ข้อมูลต่อไปคือเลข5ข้อมูลต่อไปคือเลข8เลข8แล้วก็เลข10ข้อมูลคู่ที่อยู่ตรงกลางก็คืออะไรคะ5กับ8เรียงนะไม่ใช่ว่า8ซ้ำกันแล้วไม่ใส่ไม่ได้นะคะ8ซ้ำกันก็ถือว่าเป็นข้อมูลอีก1ข้อมูลเพราะฉะนั้นก็เป็น5กับ8คือคู่ที่อยู่ตรงกลางก็ต้องเอา5มาบวกกับ8นะคะเป็น13หารด้วย2ก็คือ 6.5 เพราะฉะนั้นค่ามัธยฐานก็คือ 6.5 นะคะพูดง่ายๆว่าค่ามัธยฐานนะคะในชุดของข้อมูลที่เป็นเลขคู่ก็จะอยู่ที่ n บวก1หารด้วย2นะคะนี่ก็คือข้อที่เป็นค่ามัธยฐานนะคะใช่ไหมค่าของข้อมูลที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดโดยเรียงกันแล้วจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นจำนวนคี่จะอยู่ตรงกลางจริงๆนะคะแต่เรียงเลขก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นจำนวนคู่ก็ต้องเอาคู่กลางบวกกันแล้วหาร2นะคะนี่คือค่ามัธยฐานต่อไปเป็นค่าฐานนิยมนะคะค่าอีกค่าหนึ่งที่เป็นค่าที่เรานิยมใช้สำหรับการเสนอผลวิจัยนะคะค่าฐานนิยมเราเรียกว่าค่าโหมดค่าโหมดคือค่าของข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดหรือมีความถี่มากที่สุดอันนี้เราจะพูดถึงในกรณีที่ไม่ได้จัดเป็นกลุ่มนะคะครูยกตัวอย่างนะคะว่าโหมดคือตัวไหนอย่างเช่นมีเลขนะคะ2 5 6

นะจดตามทันไหม2567854357565ฟังทันไหมคะอีกที่หนึ่งมีเลขดังนี้2567854357565ค่าฐานนิยมคือเลขอะไรคะในเมื่อคำอธิบายก็คือค่าของข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดหรือมีความถี่มากที่สุดค่าเลขอะไรคะเลข2มีกี่ตัว1ตัวเลข5มี1 2 3 4 5เลข5มี5ตัวเลข6มี1 2 2ตัวเลข7มี1 2 2ตัวเลข8มี1ตัวนะคะเลข4มี1ตัวนะคะแล้วก็เลข3มี1ตัวเลขอะไรที่มีข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดหรือมีความถี่มากที่สุดเลขอะไรคะตัวแดงขึ้นเลยเลข5เพราะฉะนั้นค่าฐานนิยมก็คือเลขอะไรคะเลข5นั่นเองนะคะค่าของข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดหรือมีความถี่มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสถิตินะคะที่เราใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะสำหรับการวิจัยตลาดแล้วก็เป็นสถิติอย่างง่ายๆที่ไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าร้อยละนะคะค่าเฉลี่ยค่าฐานนิยมหรืออาจจะเป็นค่ามัธยฐานซึ่งเราจะใช้แต่ส่วนมากเราจะเห็นว่าเราจะใช้ค่าเฉลี่ยมากที่สุดหรือค่า means มากที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะครูว่าเราสามารถที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือในการประมวลผลได้นะคะวันนี้ก็คงจะจบสำหรับเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการประมวลผลสรุปการเรียนรู้ตัวเองก่อนนะคะว่าเราได้รู้ตามที่ครูได้นำเสนอหรือเปล่ารู้และเข้าใจสถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวิจัยตลาดรู้ไหมนะคะถ้านักเรียนรู้แสดงว่าวันนี้นะคะการเรียนรู้ของนักเรียนนี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ไหมนะคะคำนวณค่าเฉลี่ยได้ไหมรู้จักที่จะใช้ค่าโหมดหรือค่ามีเดียนรู้จักไหมวิธีการใช้ยังไงเข้าใจไหมนั่นแหละนะคะถ้านักเรียนสามารถที่จะสรุปการเรียนรู้ว่านักเรียนรู้และเข้าใจสถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวิจัยตลาดและก็สามารถที่จะใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ก็แสดงว่าวันนี้นะคะในการเรียนในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนนั้นประสบความสำเร็จนะคะนักเรียนเก่งมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับคุณครูก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปอย่าลืมนะคะลองไปทบทวนการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยมือนะคะอย่าเพิ่งไปใช้โปรแกรมหรืออย่าเพิ่งไปใช้คอมพิวเตอร์เราลองทดสอบการบวกเลขของเราก่อนนะคะวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้สำหรับเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะวันนี้ก็คงจะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

LTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทางด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับเขยื้อนแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็

็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเท็ดแลมป์นะครับนะในส่วนของเท็ดแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะฮะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตบอลนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตบอลนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรง

บิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตบอลนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตบอลนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตบอลหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตบอลนะครับเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนหน้านี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะและในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับ

สำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DC A นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DC A ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจึงส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: ไม่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ

0: ก็แค่เนี้ย
1: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
2: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

ครับสวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งกับวิชากลศาสตร์ยางระวัดโดยกับผมดร.พงศักดิ์นิ่มดำจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประชุมกาพระนครเหนือนะครับก็วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องยางล้อวิ่งบนพื้นถนนแบบหน้ายางเรียบแบนนะครับความหมายคือวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องว่าเมื่อรถไปวิ่งบนพื้นถนนหรือมีการบังคับเลี้ยวเข้าไปเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเกิดขึ้นบ้างรถมีการเคลื่อนที่ยังไงโดยโมเดลหรือแบบจำลองตัวนี้มันจะเป็นการแบบจำลองที่เป็นพื้นฐานมากๆนะครับเพื่อให้เห็นเพื่อให้เข้าใจในแง่ของกลไกการเกิดก็เรียกว่าการเสียรูปหรือกลไกการกับเมื่อมีการขับขี่เกิดขึ้นนะครับโดยโมเดลที่ละเอียดหรือแบบจำลองที่ละเอียดต้องเรียนต้องเรียนในส่วนต่อไปซึ่งในบทเรียนนี้จะไม่พูดถึงนะครับอันนี้เพื่อให้เข้าใจว่าว่ากลไกที่เกิดขึ้นมีเป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างก็ตอนแรกก็จะเกี่ยวข้องกับบทนำนะครับว่ามันบทเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องยังไงบ้างเป็นการเกิดนำหลังจากนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับกลไกการเกิดแรงเฉือนซึ่งตัวนี้เป็นตัวกลไกที่สำคัญว่าการเกิดแรงเฉือนในหน้ายางมันเกิดยังไงบ้างแล้วผลของกลไกเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องยังไงกับเมื่อล้อไปวิ่งหลังจากนั้นมันก็จะเชื่อมโยงกับว่ากลไกการเกิดเฉือนมันไปเกี่ยวข้องยังไงกับการควบคุมการขับขี่นะครับแล้วก็การเกิดแรงฉุดหรือแรงลากซึ่งตัวนี้มันจะเกี่ยวข้องกรณีที่เราเอารถไปวิ่งทางตรงแล้วก็อีกอันนึงก็คือเมื่อเอารถไปเลี้ยวทำการเลี้ยวหรือการเข้าโค้งอะไรเงี้ยเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดแรงอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งตอนนี้มันเชื่อมโยงต่อว่าที่เราเคยเกิดไปก่อนหน้านี้ว่ายางล้อเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้รถเราสามารถทำความเร็วได้เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อมีการเลี้ยวซึ่งตัวนี้อย่างที่เคยถ้าใครยังจำได้นะครับในส่วนของบทที่2ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของยางล้อเนี่ยการที่มันทำแบ่งแบบนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์หรือไม่ก็การขนส่งทางด้านรถยนต์การสามารถเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดได้รับความนิยมมากกว่าการขนส่งทางรางหรือการขนส่งทางรถไฟในสมัยก่อนนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยการทางรถไฟจะเป็นตัวที่เป็นบทบาทที่สำคัญในการขนส่งต่างๆในการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแต่ว่าพอยางล้อเข้ามาเนี่ยซึ่งจุดเปลี่ยนมันคือมันสามารถทำความเร็วได้เกิน80เมื่อเวลาเข้าโค้งอะไรเงี้ยมันถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญซึ่งจะเกี่ยวข้องกับในส่วนของหัวข้อที่6แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นข้อสรุปแบบจำลองว่าเราเรียนแบบจำลองอะไรไปบ้างว่าแล้วแบบจำลองต่างๆเนี่ยมันช่วยอธิบายยังไงบ้าง

โอเคเรามาเริ่มเข้าบทเรียนแล้วกันนะครับทีนี้อย่างล้อมันเมื่อวิ่งมันพื้นถนนนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักเลยเพราะเราการที่เราทํายางล้อก็เพื่อมาจะมาวิ่งเนี่ยมันจะมีเกี่ยวข้องกับสองกลไกมีเกี่ยวข้องกับกลไกที่เรียกว่าการก่อถนนของยางล้อทีนี้เราก็จะมาดูว่าไอ้

คือกันไฟแรงสูงนะครับรหัสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรองเท้ากันไฟแรงสูงนะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่จะป้องกันอันตรายนะครับสำหรับผู้ปฏิบัติงานนะครับหรือช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้านะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาพูดต่อในเรื่องของนะครับการปฏิบัติงานหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จำเป็นนะครับก็ตอนนี้จะเป็นในเรื่องของข้อปฏิบัติที่อยู่ในคู่มือการซ่อมเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติต่างๆเนี่ยเราควรจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะฉะนั้นครูจะให้ดูก่อนนะครับว่าข้อปฏิบัตินะครับข้อที่1นะครับเขาบอกว่าปลั๊กต่อต่างๆควรพับควรพันปิดด้วยเทปฉนวนนะครับซึ่งในการที่เราจะทำการถอดหรือประกอบปลั๊กต่างๆนะครับเราควรจะพันด้วยเทปฉนวนนะครับเพื่อป้องกันนะครับน้ำหรือความชื้นเข้าไปที่ปลั๊กนะครับตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากซึ่งไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะว่าเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องของไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงนะครับความชื้นนิดเดียวนะครับจะมีผลต่อการต่อค่าความเป็นฉนวนของอุปกรณ์ต่างๆหรือชิ้นส่วนต่างๆที่อยู่ในรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะนั้นทุกครั้งที่เราทำการถอดปลั๊กนะครับแล้วทำการซ่อมบำรุงนะครับเราจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินี้ทุกครั้งนะครับอันนี้ครูแนะนำและเน้นย้ำนะครับเนี่ยก็การพันนะครับก็จะพันปิดหัวปิดท้ายแบบนี้นะครับตามรูปนะครับก็ปิดไม่ให้อากาศหรือความชื้นเข้าหรือบางทีเราวางแล้วที่วางไม่สะอาดฝุ่นเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นปัญหาในการที่ทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดของระบบไฟฟ้าได้นะครับในส่วนที่2นะครับเป็นเรื่องของนัดยึดบัตรบาร์นะครับแล้วก็หลังจากที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้เหตุผลเพราะว่ารูปนี้ครับน็อตตัวใหม่นะครับนี่คือน็อตตัวใหม่นะครับน็อตตัวใหม่ตรงหมวกนะครับจะมีความเฉียงอย่างนี้นะครับจะมีความเฉียงนี้นะครับยังไม่ได้ใช้งานนะครับเมื่อเราใช้งานนะครับเราขันเข้าไปนะครับจะเกิดแรงอัดทำให้ตรงนี้จากที่เป็นเฉียงๆนะครับจะกลายเป็นเส้นตรงนี้นะครับเมื่อเราใช้งานแล้วนะครับเรากลับนำกลับมาใช้ซ้ำนะครับปรากฏว่าเวลาเรายึดเข้าไปปั๊บมันจะทำให้น็อตยึดไม่แน่นความอันตรายของระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงสิ่งที่อันตรายที่สุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่สุดคือการยึดน็อตไม่แน่นการยึดขั้วไฟฟ้าแรงสูงไม่แน่นเพราะว่าถ้าเกิดยึดไม่แน่นปั๊บแค่เพียงแกลบนิดเดียวนะครับอันนี้จะต้องมีการขันปอนด้วยนะครับตามคู่มือเขาจะมีการขันปอนนะครับจุดต่างๆเนี่ยต้องมีการขันปอนก็ต้องไปดูในคู่มือนะครับว่าคู่มือการขันปอนน็อตตัวนี้ตำแหน่งนี้ต้องขันปอนที่เท่าไหร่ถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้จะเกิดการอาร์คครับอาร์คอย่างนี้แล้วเกิดความร้อนนะครับเมื่อเกิดความร้อนอะไรที่อยู่ใกล้ก็เป็นเชื้อเพลิงหมดครับอันนี้คือจุดสำคัญข้อปฏิบัติพื้นฐานสำหรับช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าทุกคนนะครับอันนี้เป็นการฝึกอบรมที่ผมนำข้อมูลมาจากนะครับศูนย์บริการนะครับก็ได้รับความเมตตานะครับจากการถ่ายทอดนะครับเทคโนโลยีนะครับจากศูนย์บริการนะครับบริษัทนะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็เขาก็ปลูกฝังผมมาแบบนี้ผมก็นำมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับเพื่อที่จะเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับที่ครูสอนไปแล้วนะครับการทดสอบการรั่วของถุงมือกันไฟฟ้าแรงสูงนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้ครูสอนไปแล้วนะสเต็ปที่3ห้ามมองข้ามป้ายเตือนเด็ดขาดเช่น

ตรงนี้เขาจะเขียนไว้เลยนะครับจุดนี้ถ้าท่านไปแตะปุ๊บนี่คือ380ฟูตเขาก็บอกไว้แล้วว่า Danger เห็นไหมครับ Danger ตรงไหนที่มีป้ายเตือนตรงนี้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับเดี๋ยวในที่นี้นะครับครูนะครับได้พูดในเรื่องของความปลอดภัยไปมากพอสมควรนะครับก็เหลือในช่วงปฏิบัตินะครับเดี๋ยวครูจะลองสวมใส่นะครับชุดป้องกัน PPE นะครับให้นักเรียนดูได้เป็นตัวอย่างนะครับเวลาที่นักเรียนจะปฏิบัติงานจริงนะครับนักเรียนก็จะต้องมีขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับส่วนในเรื่องรายละเอียดการดูนะครับรหัสหรือมาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันต่างๆนะครับครูได้สอนไปหมดแล้วนะครับเราไม่ได้มียี่ห้อที่ตายตัวนะครับแต่ว่าเรามีรหัสมาตรฐานที่ตายตัวนะครับจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามแต่ถ้ามีมาตรฐานนะครับระบุไว้ในผลิตภัณฑ์นั้นๆชิ้นนั้นๆอุปกรณ์ป้องกัน PPE ชิ้นนั้นๆนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปครูจะพานักเรียนนะครับและผู้สนใจนะครับไปลองสวมใส่นะครับชุดป้องกัน PPE นะครับว่ามันจะมีวิธีและขั้นตอนการสวมใส่อย่างไรครับไปครับเอาละครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมานะครับแสดงขั้นตอนนะครับการสวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกัน PPE นะครับเป็นขั้นตอนทีละสเต็ปสเต็ปที่ถูกต้องนะครับเรามาดูขั้นตอนที่1 นะครับเราจะต้องมีชุดนะครับป้องกันไฟฟ้านะครับชุดป้องกันไฟฟ้าก็จะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเหตุผลที่เราต้องเลือกนะครับใส่ชุดป้องกันไฟก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราผิดขั้นตอนนะครับเช่นเราเลือกที่จะใส่ถุงมือกันไฟก่อนนะครับถุงมือกันไฟนะครับพอเวลาเราใส่ไปแล้วเราจะปฏิบัติงานยากเช่นเราจะรูดซิปหรือติดกระดุมอย่างเงี้ยครับครูทำให้ดูนะเนี่ยมันจะทำยากครับเห็นไหมครับถ้าเกิดเราทำผิดขั้นตอนนี้นะครับก็จะทำให้เราเสียเวลานะครับเพราะนั้นขั้นตอนที่หนึ่งก็ต้องทำการใส่ชุดนะครับให้เรียบร้อยนะครับในที่นี้ครูขออนุญาตใส่ให้ดูก่อนนะครับ

ชุดบางยี่ห้อบางรุ่นนะครับก็จะเป็นมีการออกแบบหลายแบบนะครับเป็นซิปลูดข้างหน้านะครับส่วนใหญ่นะครับแต่ในที่นี้ของครูเป็นที่เป็นกระดุมนะครับเป็นกระดุมติดแล้วก็ค่อยๆติดกระดุมทีละเม็ดครับคือเราแต่งชุดให้เรียบร้อยก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำการใส่รองเท้ากันไฟแรงสูงนะครับนี้เป็นรองเท้ากันไฟแรงสูงนะครับเนื่องจากครูได้เตรียมการทำให้รองเท้านะครับมันหลวมนะครับมีเชือกเนี่ยยังไม่ได้ผูกนะครับก็ทำให้เรานะครับสวมใส่เข้าไปได้ง่ายๆนะครับนะเราก็จะทำการเก็บขากางเกงนิดหน่อยนะครับบางทีชุดมันก็ไม่ค่อยจะพอดีตัวนะครับอันนี้จะเป็นชุดที่ใช้นะครับมีอยู่ในสถานประกอบการนะครับบางสถานประกอบการก็จะหาชุดได้ไม่ค่อนข้างที่จะยากที่จะพอดีกับบุคคลนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทำการใส่นะครับเสื้อกั๊กนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัยนะครับเวลาที่เราปฏิบัติงานนะครับจะต้องมีเสื้อกั๊กนะครับที่เป็นสีสะท้อนแสงนะครับเพื่อที่จะบ่งบอกว่าเรากำลังปฏิบัติงานอยู่นะครับอันนี้เป็นมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้นะครับอันนี้เวลาที่เรากำลังปฏิบัติงานอยู่นะครับผู้ที่อยู่บริเวณรอบๆก็จะเห็นว่าเรากำลังปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับ

หลังจากนั้นเราก็จะทำการใส่นะครับหมวกนะครับนะครับแล้วทำการรัดนะครับหมวกบางรุ่นก็จะมีตัวที่ปรับด้านหลังนะครับแต่รุ่นนี้จะเป็นแบบแป๊กติดนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าแต่ละแบบจะออกแบบมาอย่างไรนะครับอันดับต่อไปนะครับเราก็ต้องทำการใส่แว่นตาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราใส่ถุงมือแล้วทำอะไรไม่ได้เลยนะครับครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการใส่แว่นตานะครับเพื่อที่จะป้องกันสะเก็ดการอาร์คของกระแสไฟแรงสูงนะครับในขณะที่เราทำการตัดหรือต่อนะครับซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ที่เวลาที่เราต่อหรือตัดเนี่ยจะเกิดการอาร์คแล้วจะเกิดสะเก็ดไฟนะครับสะเก็ดไฟนี้อันตรายแค่ไหนก็ถ้าเข้าลูกตาของเราเนี่ยลูกตาของเราเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาของเราได้นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ถือว่าสำคัญนะครับต่อไปนะครับที่ครูบอกไปแล้วนะครับว่าก่อนที่เราจะทำการใส่ถุงมือนะครับยางป้องกันไฟฟ้าแรงดันสูงเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเราต้องทำการนะครับอาร์อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเพื่อให้อากาศมันเข้าไปนะครับนี่นะครับแล้วเราต้องทำการพับครับพับให้พอมีอากาศข้างในนี้นะครับเห็นไหมครับแต่ตรงนี้เราต้องกำให้แน่นนะครับอย่าให้อากาศออกได้นะครับเราทำการเทสที่หูครับฟังเลยครับบีบเลยครับในที่นี้ไม่มีเสียงลมออกฟี่ฟี่นะครับแสดงว่าถุงมือของเราเนี่ยอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกตินะครับสองข้างนะครับข้างที่หนึ่งผ่านนะครับต่อไปนะครับเหมือนเดิมนะครับทำให้อากาศอยู่ในถุงมือนะครับแล้วก็ทำการม้วนครับเราจะม้วนอย่างนี้ก็ได้นะครับทำแบบที่ครูทำให้ดูอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะม้วนเฉยๆก็ได้ครับขอแค่ให้มีอากาศอยู่ภายในถุงมือนะครับและกำตรงนี้ให้แน่นอย่าลืมนะครับกำให้แน่นนะครับแล้วฟังครับโอเคโอเคนะครับก็ผ่านทั้งสองข้างนะครับเท่านี้เราก็มั่นใจได้ว่านะครับถุงมือของเราเนี่ยมีความพร้อมที่จะใช้ในการปฏิบัติงานนะครับลำดับต่อไปแล้วก็ทำการถูสวมถุงมือนะครับว่าหลังจากเราสวมถุงมือแล้วเนี่ยมันจะเริ่มทำงานยากแล้วนะครับให้เราสวมถุงมือหนังฝั่งที่เราถนัดก่อนนะครับจริงๆถ้าเราไม่ปฏิบัติตามนี้ก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับในที่นี้ถุงมือก็จะต้องถุงมือหนังเนี่ยก็จะต้องมีความใหญ่พอสมควรนะครับพอเราใส่ไปแล้วครับเราจะค่อนข้างที่จะทำงานลำบากนิดนึงนะครับแต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องปฏิบัติ

เนี่ยครับสังเกตจะทำงานยากนะครับก็เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็ชุดที่พร้อมปฏิบัติงานนะครับก็จะเป็นชุดที่ใช้แค่เฉพาะในช่วงที่เราจะทำการตัดหรือต่อกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับถ้าเกิดในช่วงที่เราทำเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงดันต่ำเนี่ยก็ยังไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ชุดป้องกันขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวครูก็จะถอดนะครับแล้วก็ถอดย้อนลำดับนะครับชุดนี้จะค่อนข้างไม่ค่อยระบายอากาศนะครับเวลาที่เราปฏิบัติงานนะครับจะต้องมีการระบายอากาศหรืออย่างน้อยต้องมีพัดลมนะครับที่ระบายอา

อากาศได้พอสมนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีพื้นที่ที่ระบายอากาศเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะร้อนอย่างถึงขั้นเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับการสาธิตการใส่ชุดป้องกันนะครับส่วนบุคคลนะครับ PPE นะครับก็ครูจะเสริมนิดนึงนะครับในขณะที่เราเนี่ยทำการนะครับใส่นะครับก่อนที่เราจะใส่ถุงมือยางเนี่ยในถุงมือยางเนี่ยเราก็จะมีวิธีการบำรุงรักษานะครับโดยการเอาไปล้างน้ําสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ผึ่งนะครับในอากาศถ่ายเทสะดวกครับมีลมผ่านอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็ทําการเอาแป้งนะครับจะเป็นแป้งเด็กแป้งแครอะไรพวกนี้นะครับก็โรยเข้าไปข้างในนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะทําให้เวลาเราสวมใส่เนี่ยมันจะได้ไม่ติดนะครับมันจะได้ใส่ได้ลื่นมากขึ้นนะครับก็เป็นการถนอมแล้วก็วิธีการทําให้เวลาเราปฏิบัติงานเหงื่อของเราเนี่ยมันจะไม่แฉะนะครับเวลาร้อนเนี่ยครับเหงื่อเราจะออกเยอะนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับสาธิตนะครับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนะครับซึ่งช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าทุกคนนะครับต้องมีทักษะขั้นต่ําตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นข้อบังคับมาตรฐานสากลนะครับถ้าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ในระหว่างที่เราทําการตัดกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงเนี่ยก็จะทําให้เกิดนะครับความอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานนะครับตามที่ครูได้พูดไปใน EP ก่อนๆนะครับว่ามีความอันตรายอย่างไรนะครับกระแสไฟฟ้านะครับตั้งแต่30มิลลิแอมนะครับก็ทําให้เราไม่สามารถดึงมือกลับได้แล้วนะครับแต่ว่าในที่เราปฏิบัติงานซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าป้ายเตือนก็อย่างต่ำนะครับก็380โวลต์นะครับก็ค่อนไม่ใช่ค่อนข้างสูงเป็นกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงเลยนะครับทีนี้ถ้านักเรียนนักศึกษานะครับหรือช่างหรือประชาชนคนใดนะครับที่สนใจในการจะเป็นช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเป็นอุปกรณ์จำเป็นและต้องมีทุกคนครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากนะครับเรื่องความปลอดภัยไว้เป็นอันดับหนึ่งนะครับครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้เห็นขั้นตอนการสวมใส่ชุด PPE นะครับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนะครับครูยังมีนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับเนื่องด้วยครูได้สามารถพูดได้เพียงเวลาจำกัดนะครับก็จะยกตัวอย่างนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับในเบื้องต้นนะครับที่ในสถานที่ปฏิบัติงานนะควรจะต้องมีนะครับอันดับแรกนะครับก็จะต้องเป็นนะครับป้ายนะครับป้ายเตือนนะครับเวลาที่เราจะปฏิบัติงานนะครับเราจะต้องมีป้ายเตือนว่าห้ามเข้าในเขตที่เราปฏิบัติงานอยู่นะครับนะฮะนี่นะครับอันดับที่2นะครับก็จะเป็นกลวยนะครับกลวยที่เอาไว้นะครับกั้นเขตนะครับปฏิบัติงานนะครับไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเข้ามานะครับเข้ามาในเขตที่เราปฏิบัติงานนะครับซึ่งกลวยนี้นะครับเราจะตั้งนะครับรอบรถนะครับแล้วทําการโยงด้วยสายกั้นเขตนะครับทีนี้เดี๋ยวครูเวลาจํากัดนะครับครูก็ไม่ได้ดึงสายกั้นเขตให้ดูนะครับทีนี้อุปกรณ์ถัดไปนะครับเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับก็เป็นป้ายนะครับป้ายเตือนนะครับไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับขณะที่เราปฏิบัติงานนะครับเราก็จะต้องมีป้ายนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเตือนให้รู้ว่านะครับขณะปฏิบัติงานนะครับทั้งตัวเราเองนะครับเตือนสติตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะให้รู้ว่านี่คือการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับเราก็จะต้องเอาวางไว้ตรงที่จุดปฏิบัติงานเราเสมอนะครับให้เห็นชัดเจนนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปสนามนะครับไว้นะครับช่วยเหลือนะครับในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุไม่คาดฝันนะครับตามที่ครูได้พูดไปใน EP ก่อนๆแล้วนะครับว่ามีวิธีการช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออก
เข้าในที่ปลอดภัยอย่างไรนะครับครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับในพื้นที่ที่เราปฏิบัติงานนะครับยังไงเราก็จะต้องมีนะครับนี่เลยครับถังดับเพลิงนะครับถังดับเพลิงนี่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับที่เป็นข้อบังคับนะครับที่เราจะต้องนะครับมีนะครับติดไว้ในสถานที่ที่เราปฏิบัติงานและก็ต้องมีสภาพพร้อมใช้งานนะครับมีการตรวจสอบนะครับตรวจสอบประจำเดือนนะครับว่ามีอุปกรณ์มีความพร้อมในการใช้งานไหมนะครับและก็สารเคมีนะครับที่จะบรรจุอยู่ในถังนี้นะครับต้องเป็นสารเคมีที่มีไว้สำหรับดับเพลิงสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นนะครับเดี๋ยวในเรื่องของเกรดหรือสารเคมีที่บรรจุในถังดับเพลิงนะครับมันจะต้องเรียนลึกเข้าไปนะครับใน EP ต่อๆไปนะครับครูก็ยังไม่ได้พูดลงละเอียดลงรายละเอียดลึกนะครับจากนะครับที่ครูนะครับแสดงให้ดูในเรื่องของอุปกรณ์นะครับความปลอดภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุด PPE นะครับชุดเครื่องมือนะครับที่ใช้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับสถานที่ต่างๆสถานที่ปฏิบัติงานนะครับที่ต้องมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการปฏิบัติงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้านะครับคือจิตสำนึกครับหากช่างนะครับไม่มีจิตสำนึกที่อยู่ใต้ลึกๆเลยนะครับจะเกิดความประมาทนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในที่นี้นะครับไฟฟ้านะครับเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับจับต้องไม่ได้ด้วยตาเปล่านะครับสังเกตไม่ได้นะครับต้องใช้เครื่องมือวัดนะครับเพราะนั้นถ้ามีความประมาทนะครับปฏิบัติงานด้วยความประมาทนะครับความประมาทก็จะทำให้นักเรียนนักศึกษานะครับหรือผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะครับครับนอกจากเครื่องมือที่ครูแสดงให้ดูไปเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็ยังมีเครื่องมืออีกหลายอย่างนะครับที่จำเป็นนะครับสำหรับช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับในที่นี้เนี่ยครูจะให้ดูนะครับที่ครูสอนไปใน EP แรกๆนะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ครูกล่าวไว้ว่าเครื่องมือหุ้มฉนวนนะครับเครื่องมือชิ้นแรกนะครับที่ครูจะให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถกันกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับในที่นี้เนี่ยก็ลักษณะของเครื่องมือนะครับอันนี้เป็นประแจแหวนข้างนะครับก็สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้นะครับที่เขาระบุไว้นะครับก็1,000โวลต์นะครับถ้าตากล้องซูมเห็นนะครับจะเขียนไว้ว่า1,000โวลต์นะครับก็ถือว่ามีมาตรฐาน IEC นะครับ60900นะครับเป็นเกรด C นะครับมีพิมพ์ตัว C ไว้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคู่มือเครื่องมือที่ได้มาตรฐานนะครับเราสามารถใช้ในการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้าได้นะครับนี่ครูหยิบมาเป็นเบอร์16นะครับไม่ว่าจะเป็นครีมนะครับปากจกนะครับก็จะมีฉนวนนะครับหุ้มนะครับตรงที่เราปฏิบัติงานนะครับหมดเลยนะครับก็จะเมื่อเราปฏิบัติงานนะครับเราก็จะเกิดความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานนะครับนี่ครีมนะครับสำหรับบล็อกนะครับบล็อกลักษณะของบล็อกก็จะมีนะครับเปลือกหุ้มฉนวนอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาเราจะใช้งานนะครับเราก็สามารถนำด้ามต่อนะครับก็ต่อการใช้งานนะครับตามปกตินะครับก็จะมีให้เลือกนะครับที่ครูหยิบมานี่ก็เป็นบล็อกเบอร์17นะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นเครื่องมือที่มีฉนวนหุ้มเกือบหมดเลยนะครับยกเว้นตรงที่เป็นที่จะต้องสัมผัสนะครับกับตัวนัตหรือน็อตนะครับที่
เป็นชิ้นส่วนของรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็ในที่นี้นะครับการใช้งานนะครับก็ปรับซ้ายขวานะครับเหมือนกับกอกแกกทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่านะครับมีฉนวนนะป้องกันนะครับเวลาเราถอดนะครับเราก็ถอดนะครับเหมือนปกตินะครับครับก็จัดเก็บง่ายนะครับเพราะว่าเนื่องจากผู้ผลิตนะครับมีชั้นเก็บเครื่องมือให้เป็นระเบียบอย่างนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่มีเครื่องมือแบบนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่เป็นกล่องนะครับลักษณะเป็นกล่องก็จะมีการจัดเก็บที่เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของกล่องเครื่องมืออยู่แล้วครับนอกจากนี้นะครับในชั้นเครื่องมือนะครับก็จะต้องมีนะครับคู่มือการใช้งานอย่างนี้นะครับเป็นพื้นฐานที่ติดไว้นะครับติดกล่องติดชุดเครื่องมือไว้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราต้องการข้อมูลพื้นฐานต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ดูได้นะครับแล้วก็คู่มือการซ่อมนะครับจะต้องอยู่กับเรานะครับเพื่อที่จะได้หยิบได้ง่ายนะครับต่อไปนะครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกตัวหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ไม่มีไม่ได้นะครับต้องมีนะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า insulation tester นะครับก็คือเป็นเครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนของชิ้นส่วนนะครับหรือความเป็นฉนวนของรถยนต์ไฟฟ้านะครับว่ามีการรั่วไหลนะครับของกระแสไฟฟ้าหรือเปล่านะครับเครื่องมือตัวถัดไปนะครับก็เป็นเครื่องมือที่เป็นเบสิกพื้นฐานนะครับไว้สำหรับนะครับตรวจนะครับค่าความต้านทานภายในขออภัยนะครับค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ซึ่งในที่นี้นะครับก็จะใช้ตรวจวัดค่าความต้านทานภายในเนี่ยของแบตเตอรี่แรงดันต่ำนะครับเดี๋ยวครูก็จะได้สอนเครื่องมือชุดนี้นะครับในอีไปนะครับต่อไปนะครับเป็นเครื่องมือที่จำเป็นมากนะครับสำหรับการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ไฟฟ้านะครับอันนี้จะเป็นเครื่องวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นมากนะครับถ้ารถยนต์สมัยนี้ไม่มีเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆนะครับของรถยนต์ไฟฟ้าได้เนี่ยก็ไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงได้นะครับเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับนอกจากเดาไปมั่วๆนะครับมันไม่ได้นะครับเพราะนั้นเครื่องมือนี้จะค่อนข้างมีราคาสูงนะครับซึ่งในที่นี้นะครับในที่นี้เนี่ยครูก็จะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะได้ใช้นะครับในการวิเคราะห์ปัญหานะครับในหัวข้อถัดไปนะครับในเรื่องของงานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำนะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์นะครับเครื่องมือพิเศษเนี่ยในการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต่อไปนะครับสำหรับเครื่องมือตัวนี้นะครับจะมีชิ้นส่วนสำคัญนะครับ2ชิ้นเมื่อกี้อันนี้ที่ครูพูดไปนี่คือเป็นชุดจอนะครับชุดหน้าจอคอนโทรลนะครับหรืออุปกรณ์หลักของเขานะครับต่อไปจะเป็นตัวชุดสื่อสารนะครับตัวนี้จะเป็นชุดสื่อสารนะครับที่เอาไว้สื่อสารกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวครูจะได้อธิบายนะครับเพิ่มเติมนะครับเวลาที่เราได้เข้าสู่ EP งานวิเคราะห์ปัญหายานยนต์ไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำนะครับครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะลองเปิดนะครับเครื่องมือพิเศษนะครับหรือเครื่องวิเคราะห์ปัญหายานยนต์ไฟฟ้าให้ดูก่อนนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับก็ในนี้นะครับจะมีฟังก์ชันหลักๆนะครับที่เราจะใช้บ่อยๆนะครับก็ฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ไว้วิเคราะห์นะครับปัญหาต่างๆซึ่งในนี้นะครับจะมีรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่ให้เลือกนะครับยี่ห้อต่างๆรุ่นต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับก็จะเป็นแทบว่าทุกยี่ห้อเลยนะครับมีหมดเลยนะครับสามารถวิเคราะห์ได้หมดเลยนะครับก็ส่วนอันหลักที่2นะครับก็จะเป็น
วิเคราะห์เฉพาะนะครับในส่วนของแบตเตอรี่แรงดันสูงโดยเฉพาะนะครับสามารถเข้าไปดูนะครับอุณหภูมิโวลต์ต่างๆทีละเซลล์ได้เลยนะครับสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าเซลล์ไหนมีปัญหานะครับก็จะได้เข้าไปแก้ไขแล้วก็ทำการตรวจวัดตรวจเช็คให้ถูกต้องนะครับก็ในที่นี้ก็จะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้ามีหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากครับเยอะเยอะมากครับนะครับนับไม่ถ้วนเลยนะโอ้เนี่ยครูอันนี้ครูโชว์ให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเราก็คงจะได้ใช้จริงใน EP ถัดไปนะครับว่าใช้เป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับซึ่งถ้าจะใช้ครบทุกฟังก์ชันเนี่ยคงต้องมีเวลามากกว่านี้นะครับก็ในส่วนของการบันทึกเทปนะขนาดนี้ก็ครูก็มีเครื่องมือนะครับสามารถแนะนำได้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยนะครับซึ่งเป็นเบสิกพื้นฐานของเครื่องมือเลยนะครับที่ช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าทุกคนต้องมีนะครับก็คือมัลติมิเตอร์ธรรมดาเนี่ยครับมัลติมิเตอร์เนี่ยก็วัดโวลต์วัดแอมป์วัดโอห์มได้นะครับก็ต้องมีนะครับอันนี้ก็เป็นมัลติมิเตอร์ยี่ห้อหนึ่งนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ยี่ห้อนี้ก็ได้นะครับก็ใช้ยี่ห้อที่มีมาตรฐานนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับก็สามารถใช้ได้หมดนะครับก็ในที่นี้ก็เครื่องมือนะครับครูก็พูดอธิบายคร่าวๆนะครับไปในเบื้องต้นก่อนนะครับเนื่องด้วยเวลาจำกัดนะครับสำหรับEP นี้นะครับก็เวลาน้อยเวลาจำกัดนะครับก็ครูได้แนะนำเครื่องมือนะครับเบื้องต้นที่ควรจะมีนะครับในอู่ซ่อมรถยนต์ไฟฟ้านะครับหรือสถานศึกษาหรือบุคคลที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้านะครับโอ้ครูลืมไปอีกนิดนึงนะครับมีคำถามนะครับว่าอ้าวแล้วเครื่องมือธรรมดาแบบนี้ไม่มีฉนวนเนี่ยสามารถใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าได้ไหมครูคำนวณตอบได้เลยว่าได้ครับแต่ช่างหรือนักเรียนนักศึกษานะครับต้องทำการตัดไฟแรงสูงให้เรียบร้อยก่อนหรือนะครับไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงเราทำเพียงแค่ระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำเท่านั้นนะครับในที่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ายังไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงเนี่ยครูคำนวณก็ไม่อยากแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีฉนวนนะครับเราทำการตัดกระแสไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนการตัดกระแสไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนอีกนะครับซึ่งก็ไม่ได้ง่ายนะครับก็จะมีขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1 2 3 4ต้องรอให้เกิดการดิสชาร์จไม่ต่ำกว่า10นาทีอันนี้เดี๋ยวเราไปเรียนใน EP ต่อๆไปนะครับสำหรับ EP นี้นะครับครูก็จะพูดแต่เพียงว่าความปลอดภัยนะครับอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตสำนึกอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับชีวิตของเราฝากไว้ที่จิตสำนึกของเราเมื่อเรามีจิตสำนึกนะครับอยู่ภายใต้จิตใจของเรานะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรานะครับก็จะปฏิบัติงานด้วยความสบายใจนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับได้รับค่าแรงนะครับค่าจ้างต่างๆเนี่ยได้คู่ควรกับความรู้ความสามารถของเรานะครับสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายนะครับก็ครูฝากไว้เท่านี้นะครับต่อไป EP ที่5เราจะไปพบกับเรื่องงานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำในยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งใน EP นี้นะครับครูก็จะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำที่เกิดขึ้นในรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่ง EP นี้นะครับร้านแบตเตอรี่นะครับต้องตั้งใจดูนะครับใครอยากประกอบหรือเปิดร้านแบตเตอรี่แรงดันต่ำนะครับให้ตั้งใจดู EP นี้ให้ดีนะครับเพราะว่าเป็นเทคนิคมีเทคนิคหลายๆประการนะครับที่ครูจะมอบให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับครับสำหรับ EP นี้นะครับครูก็ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับเสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำ

ดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อม

แล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14.
รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่ดูคลาสของคุณครูแม็กกี้ทุกคนนะครับในวันนี้ครับผมครูอนุสรเครือขำครับครูสาขาวิชาการโรงแรมครับในวันนี้ก็ขออนุญาตมาเป็นเพื่อนในการที่จะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มนะครับพี่แม็กครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าเมื่อกี้ได้ติดตามพี่แม็กได้อัด EP ก่อนหน้านี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติไปแล้วใช่มั้ยครับ
1: ใช่คร
0: ับ อันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสําหรับใครที่อยากจะเป็นบาร์เทนเดอร์ในอนาคตนะครับแล้วก็สามารถนําไปปรับประยุกต์ได้เลยนะครับ
1: ใช่ครับนอกจากจะเป็นบาร์เทนเดอร์แล้วเนี่ยยังปรับไปทําอย่างอื่นได้ด้วยไปผสมน้ําผลไม้ทําน้ําปั่นเพื่อที่จะต้องขายในชีวิตประจําวันหรือในหมู่บ้านก็ได้
0: อ
1: ัน
0: นั้นคือสิ่งที่พี่แม็กพูดไปนะครับก็เป็นเรื่องของจริงๆมันเป็นความสําคัญมากๆเกี่ยวกับคุณสมบัติจรรยาบรรณของผู้ทําเครื่องดื่มนะครับแต่วันนี้ครับพี่แม็กครับวันนี้ขออนุญาตมาร่วมกับ EP นี้ในการที่จะทําให้ทุกคนร่วมกันสนุกสนานแล้วก็เข้าสู่เรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มนะครับแต่ว่าต้องถามก่อนว่าเครื่องดื่มอะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเลยทั้งหมดเลยนะครับจริงๆแล้วมันมีกี่ประเภทใน EP นี้เราจะมารู้กันนะครับ
1: ใช่
0: แล้วก็ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้จะเป็นผู้ที่สอบถามพี่แม็กเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมีประเด็นสงสัยผมจะทําหน้าที่แทนนักเรียนทุกคนครับในการที่จะสอบถามคุณครูแม็กกี้ว่าอันนี้หมายความว่าอย่างไรแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย
1: ผมจะได้ไม่เหงาไงพูดคนเดียวผมเหงาน
0: ะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับพี่แม็กครับเด
1: ี๋
0: ยวก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตถามก่อนว่าจริงๆแล้วเครื่องดื่มมีกี่ประเภทครับ
1: จริงแล้วนะครับเครื่องดื่มก็จะมีอยู่2ประเภทครับเครื่องดื่มแรกก็คือเป็นเครื่องดื่มที่เป็นที่ไม่มีแอลกอฮอล
0: ์
1: ส่วนเครื่องดื่มอีกตัวอย่างนึงก็คือเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั่นเองครับ
0: ไม่มีแอลกอฮอล์กับมีแอลกอฮอล์นะครับถ้าเกิดผมที่ผมเคยได้ยินมาก็คือมีซอฟต์ดริงก
1: ์
0: ก็คือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็อีก1ตัวก็คือเป็นฮาร์ดดริงก์นั่นเองนะครับก็คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บางคนก็จะบอกว่าอันนี้คือแอลกอฮอลิกกับนอนแอลกอฮอลิก
1: ใช
0: ่มั้ยครับแล้วแต่ว่าคนจะเรียกนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์กันบ้างครับ
1: มี
0: อะไรบ้างจริงๆเท่าที่ผมเคยศึกษามามีทั้งหมด9ประเภทแต่วันนี้เราไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นก็ได้แต่ขออนุญาตให้พี่แม็กพูดถึงเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สักนิดนึงครับ
1: เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ก็คือเครื่องดื่มที่เราเปิดประตูเข้าร้านค้าร้านนึงเปิดตู้เย็นออกมาครับเราจะเจอเครื่องดื่มที่มีแล้วก็ไม่มีที่ไม่มีก็จะเป็นแบบที่ไม่มีแอลกอฮอล์อย่างเช่นโค้กเบปซี่ชาเย็นชาเขียว
0: ชาเขียว
1: ใช่นมก็ไม่มีแอลกอฮอล
0: ์น้ำสมุนไพร
1: ใช่
0: ได้ไหมครับแล้วก็อาจจะมีพวกชากาแฟเข้ามาด้วย
1: ใช่คร
0: ับ อันนี้ไม่มีแอลกอฮอล
1: ์ใช่
0: ซึ่งจริงๆเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สามารถทานได้ทุกวัย
1: ใช่
0: ไหมครับอีกหนึ่งตัวครับพี่แม็กครับ
1: เ
0: ป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อันนี้เป็นเครื่องดื่มที่เราจํากัดอายุในการที่จะทานขออนุญาตให้พี่แม็กพูดถึงข้อกําหนดกฎเกณฑ์ในการที่จะรับประทานก่อนว่าอายุเกี่ยวกับเรื่องของอายุหรืออะไรสักนิดนึงก่อนที
1: ่
0: นักเรียนจะไปเข้าสู่เรื่องของประเภทของแอลกอฮอล์ครับ
1: อายุนะครับถ้าตามกฎหมายแล้วเนี่ยก็คืออายุไม่ต่ํากว่า20นะครับที่จะต้องซื้อแอลกอฮอล์หรือว่าการดื่มแอลกอฮอล์นะครับถ้าเกิดว่าเราอายุน้อยกว่าแล้วเราไปซื้อก็เป็นจะผิดทางด้านกฎหมาย
0: กฎหมาย
1: นะครับอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าเรา20แล้วเราจะดื่มเลยถ้าเกิดว่าเราจะดื่มหรืออะไรเงี้ยข้อพบปะสังสรรค์เนี่ยอยากให้เราแบบดูแลตัวเองได
0: ้
1: มีเงินเลี้ยงชีพ
0: เราต้องบอกว่าไม่ต้องเป็นภาระของผู้อื่น
1: ใช่
0: กินแล้วต้องดูแลตัวเอง
1: ใช
0: ่ไหมครับจริงๆแล้วณปัจจุบันเราจะเห็นตามสื่อโฆษณาหรือว่าสื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของแอลกอฮอล์เขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าต้องทานอย่างระมัดระวังแล้วก็ไม่ใช่ว่าทานแบบเละเทะเลื่อยเปื่อยอย่างนี้ไม่แนะนำนะครับสำหรับนักเรียนของครูแม็กกี้ในคลาสนี้แต่เดี๋ยวอันนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องของกฎเกณฑ์แล้วก็ข้อกำหนดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าเครื่องดื่มของแอลกอฮอล์มีกี่ประเภทเท่าที่ทราบเยอะมากแต่ครูแม็กกี้จะสรุปให้ฟังเชิญครับ
1: โอ้โหเครื่องดื่มมีเยอะมาก
0: เยอะมาก
1: แต่ก่อนที่เราจะไปรู้เครื่องดื่มว่ามีกี่ประเภทขอแบบบรรจุขวดก่อนนะ
0: อ่ะได้ครับ
1: ใช่ไหมเพราะว่าอย่าง1ขวดครับ1ขวดนี้เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นแอลกอฮอล์มันจะมีเกิดจากการกลั่น ใช่ไหมครับการหมักแล้วก็การกลั่นพอหมักเพื่อให้เกิดมีผสมยีสต์ลงไปนะครับก็จะมีแอลกอฮอล์ขึ้นมาแต่ว่าจะอยู่ไม่เกิน 15% หรืออยู่ที่ 15% นะครับแต่พอนำไปกลั่นปุ๊บแล้วอ่ะมันจะมีดีกรีที่สูงขึ้น
0: ถ้าเกิดหมักผมคิดถูกไหมครับว่าจะเป็นกระบวนการของคล้ายๆเบียร์
1: ใช่ครับ
0: ที่ไปหมัก

0: เขาจึงเติมน้ำลงไปเพื่อไปเจือจาง
1: เจือจาง
0: ใช่ให้อยู่ปริมาณอยู่ที่แอลกอฮอล์อยู่ที่ประมาณ 40%
1: 40%
0: ใช่ 40% 43% แล้วแต่นะครับจากนั้นเมื่ออยู่ที่ตรงกลางตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีรสชาติครับรสชาติที่เราหมักนะครับ
1: จากวัตถุดิบอันนั้นไหมครับ
0: วัตถุดิบที่เราหมักครับใช่จากวัตถุดิบตัวนั้นว่าอยู่ที่ประเภทแต่เราต้องไปเข้าสู่เรื่องของประเภทอีก
1: อ๋อเขาบอกว่าการทําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกตัวครับเราจะมีเบสหลักๆก็คือแป้งถูกต้องไหมครับ
0: มีแป้ง
1: ก็จะมีพวกตระกูลมันฝรั่ง
0: มันฝรั่งใช่
1: หรือว่าอ้อยหรืออะไรที่มันจะมีจริงๆจะบอกว่าแป้งแล้วก็แป้งจะกลายเป็นน้ําตาล
0: ใช่ครับ
1: ถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องคร
1: ับ อ๋อโอเคอันนี้เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทุกคนสามารถนําข้อมูลตัวนี้ไปใช้ได้เพราะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกตัวครับเบสหลักๆของเขาก็คือเป็นตระกูลแป้งซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าแป้งไม่ได
0: ้ครับ
1: ต้องใช้น้ําตาล
0: พอเรากั่นออกมาไม่ว่าจะเป็นเราจะหมักจากอะไรสมมติเราหมักจากอะไรก็แล้วแต่ที่มีสีพอเรากั่นออกมาเสร็จแล้วเนี่ยสีที่ออกมาเนี่ยจะเป็นสีใส
1: สีใส
0: ใช่ไม่ว่าจะเอาที่มีวัตถุดิบที่เป็นสีแดงวัตถุดิบที่เป็นสีเขียวทุกตัวเอาไปหมักผลที่ออกมาพอเรากั่นออกมาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นสีใสออกมา
1: สีใส
0: ใช่ครับ
1: ต่อให้น้ําเป็นสีเขียวกลั่นออกมาก็เป็นสีใสเหมือนเดิม
0: ใช่
1: โอเคหลังจากนั้น
0: หลังจากนั้นก็มีน้ําตาลเหล้าที่มีตัวน้ําตาลเข้ามาน้ำตาลเนี่ยที่เรียกอีกตัวหนึ่งว่าอย่างหนึ่งคือลิเคียวครับ
1: ลิเคียว
0: ใช่ในลิเคียวนั้นอ่ะจะมีปริมาณน้ำตาลอยู่100กรัมแล้วก็มีปริมาณของน้ำนะครับน้ำอยู่ที่1ลิตร
1: 1ลิตร
0: กรัมต่อน้ำ1ลิตร
1: ใช่ต่อ10
0: ลิเคียวใช่
1: ประมาณนั้นนะครับ1ต่อ10ถ้าเกิดต่ำกว่านี้ล่ะครับคุณแม็ก
0: ถ้าต่ำกว่านี้ใช่ไหมครับถ้าต่ำกว่านี้เขาจะยังไม่เรียกเป็นลิเคียว
1: อ๋ออันนี้ข้อมูลสําคัญนะครับนักเรียนเพราะว่าเป็นเทคนิคง่ายๆในการจํานะครับถ้าเกิดสมมุติว่าในน้ํา1ลิตร
0: ครับ
1: มีน้ําตาลปริมาณน้ําตาลน้อยกว่า100ตัวนี้จะไม่ใช่ลิเคียวต่อไปครับพี่แม็กครับเราจะไปตรงไหนต่อ
0: ตรงประเภทของเหล้าครับ
1: ประเภทของเหล้า
0: วัตถุดิบหลักของเราที่เราจะต้องใช้ในการผสมเครื่องดื่มสิ่งนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับ
1: ครับผมเคยเป็นพิธีกรในส่วนของบาร์เทนเดอร์แล้วก็กรรมการเนี่ยเขาจะบอกว่าเหล้าหลักกับเหล้ารอง
0: ครับ
1: พี่แม็กลองอธิบายคําว่าเหล้าหลักกับเหล้ารองให้นักเรียนที่กําลังจะเป็นบาร์เทนเดอร์ของเราให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเผื่อเขาเข้าถูกสู่เวทีการแข่งขัน
0: ได้ครับ
1: เหล้าหลักกับเหล้ารองยังไงครับอธิบาย
0: เหล้าหลักกับเหล้ารองที่เราเรียกว่าเหล้าหลักเนี่ยนะครับเหล้าหลักของเราเนี่ยที่ได้เอ่ยไปเมื่อสักครู่ที่มีจินรัมวอดก้าเทคิล่าวิสกี้บรันดีนะครับมีในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเหล้าหลักพอเล่าหลักตัวนี้มันจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงครับจะอยู่ที่37 ถึง 43ดีกรีบางขวดจะอยู่ที่37บางขวดก็อยู่ที่40ดีกรีแต่นะครับถ้าเกิดว่าเล่าเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองที่เรียกว่าเล่าหลักยกตัวอย่างเช่นเล่าจินครับ
1: เล่าจิน
0: เขาจะมีทำจากพวกธัญพืชทำจากสมุนไพรรากไม้ต่าง
1: ๆ
0: มีทั้งผิวของส้มผิวของเลมอนผิวของเลมอนอย่างเงี้ยเข้ามา
1: แต่ว่าเหล้าจินนี่ถ้าเกิดขาดไม่ได้มันจะมีผลเบอร์รี่อะไรสักอย่างนะครับพี่แม็ก
0: เขาเรียกว่าเป็นเติมกลิ่นนะครับเติมกลิ่นของจูเนเปอร์เบอร์รี่
1: จะ
0: ม
1: ี
0: กลิ่นหอม
1: คล้ายๆกับตัวบลูเบอร์รี่
0: ใช่
1: ลักษณะคล้ายกันเป็นตระกูลเดียวกันลักษณะคล้ายกันแล้วก็จะมีกลิ่นของเบอร์รี่นิด
0: ๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องไหมครับจินแล้วก็อย่างที่สอง
0: เล่าจินเนี่ยเขาจะมีหมักเขาจะหมักกันเล่าหมักกันกลอง
1: อ๋อหมักกันกลอง
0: ใช
1: ่เรารู้กันแล้วนะครับว่าเล่าเนี่ยจะมีทั้งหมดประเภทแรกคือจินใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: เล่าตัวต่อไปเป็นอะไรครับพี่แม็กครับ
0: เล่าตัวต่อไปเป็นเล่ารัมนะครับ
1: รัม
0: ใช่ครับเป็นเล่ารัมเหล้ารัมนั้นนะครับก็จะมีผลิตมาจากกากอ้อย
1: อ๋อ
0: ก็จะมีการหมักนะครับการหมักมาจากกากอ้อยนะครับแล้วทีเนี้ยรัมเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นที่เราเห็นในตลาดก็จะมีไวท์รัมโกลัมแล้วก็ดาร์ครัม
1: ดาร์ครัม
0: ใช่เราจะเห็นเยอะมาก
1: และ
0: อีกอย่างนึงที่เห็นก็คือเป็นสไปซ์รัมครับ
1: อ๋อสไปซ์รัมเป็นยังไงครับสไปซ์รัม
0: สไปซ์รัมอย่างเช่นเหล้าที่
1: ที่จะมีความเผ็ดร้อนนิดนึงถูกต้องไหมครับโอเคเข้าใจแล้ว

0: ตอนแรกคิดไม่ออกแต่พอครูแม็กอธิบายเข้าใจแล้วเหล้าที่บ้านเรานิยมทานกัน
1: ใช
0: ่มั้ยครับแล้วก็จะมีความเผ็ดร้อนเหมาะสําหรับการผสม
1: โซดาครับ
0: โซดาเหมือนที่เราชอบทานกันนั่นเองนะครับ
1: แต่ก็อีกอย่างนึงนะครับในที่ที่เป็นสไปรัมเค้าก็ที่หลายๆที่เค้านิยมดื่มนะครับจากนั้นนะครับในของเหล้าคําว่าเหล้าลัมเนี่ยจะกําเนิดขึ้นอยู่ที่แถวทับแคริบเบียน
0: แคริบเบียน
1: ใช่
0: เพราะว่าแถบนั้นเค้าปลูกอ้อยค่อนข้างเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกอ้อยค่อนข้างเยอะ
0: แล้วก็จริงๆแล้วอันนี้ให้ข้อมูลนะครับส่วนตัวเป็นคนชอบเพราะว่าชอบกลิ่นครับกลิ่นของรัมเนี่ยเค้าจะมีกลิ่นของความเป็นน้ำตาลอ้อยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าทุกคนคิดไม่ออกตอนอยู่ประถมนักเรียนทุกคนต้องเคยทําจุลินทรีย์ CEM ที่ใช้กากน้ําตาลที่มีสีดําอ่ะครับแล้วกลิ่นจะคล้ายๆแบบนั้นถ้าเกิดนักดมนะครับจะมีกลิ่นคล้ายๆกับกากน้ําตาลนั่นเองนะครับ
1: ใช่ครับนั่นคือที่สีที่เค้าเปลี่ยนไปแต่ละสีอ
0: ่
1: ะสีตัวไวท์ลัมคือพอเค้าทําหมักออกมาเนี่ยการกลั่นออกมาเนี่ยคือเค้าใช้ระยะเวลาที่น้อยครับแต่พอที่เป็นโกลัมครับโกลัมก็จะมีสีขึ้นมาหน่อยเป็นสีทอง
0: สีทอง
1: ใช่ออกเป็นสีทองเรียกว่าเป็นโกลัม
0: โกลัม
1: นะครับก็จะเขาจะเติมสีลงไปแต่พอเป็นดาร์กปุ๊บก็จะมีการเคี่ยวคาราเมลให้มีความไหม
0: ้ใช่อันนี้มันเกี่ยวข้องอย่างสีทองเนี่ยครับมันเกี่ยวข้องกับตัวถังหมักด้วยไหมครับ
1: เกี่ยวครับ
0: เกี่ยวข้องใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าใช้ถังหมักที่ค่อนข้างที่นานขึ้น
0: อ๋อก็จะมีสีของไม้ออกมาด้วย
1: ใช่
0: ไหมครับแล้วหลังจากนั้นพอหลังอันนี้เราทำจบแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ต่อตัวต่อไปเป็นอะไรครับ
1: ตัวต่อไปครับเป็นวอดก้าครับ
0: วอดก้า
1: ใช่วอดก้าจะมีต้นกำเนิดขึ้นอยู่ที่ประเทศรัสเซียโปมีโปแลนด์แล้วก็รัสเซียนะครับบางฉบับก็จะบอกเป็นรัสเซีย
0: รัสเซีย
1: บางฉบับก็เป็นโปแลนด์แต่ทั้ง2ประเทศนี้นะครับก็คือในสมัยก่อนเนี่ยที่เขาได้มีในเรื่องของเขาเป็นเมืองหนาวอ่ะพอเขาเป็นเมืองหนาวปุ๊บเขาก็เลยต้องดื่มวอดก้าเพื่อที่จะให้มี
0: ข้างในร้อนขึ้น
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ใช่
0: อันนี้คือวอดก้าแล้วก็วอดก้าทำมาจากอะไรครับ
1: วอดก้าทำมาจากอะไรวอดก้าถ้าเราจำไม่ง่ายเลยมาจากกลุ่มของมันฝรั่งธัญพืชพวกนี้ครับแต่ถ้าเป็นหลักๆแล้วก็จะมาจากมันฝรั่งครับ
0: ใช้มันฝรั่ง
1: ใช่
0: ในการที่จะทำ
1: เป็นแป้ง
0: แต่จริงๆแล้วไม่ใช้มันฝรั่งก็ได้
1: ได้ครับ
0: ใช่ไหมครับแล้วแต่ขอให้แต่โดยส่วนใหญ่พี่แม็กก็บอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้มันฝรั่งในการทำจริงๆเทคนิคของคุยนะครับก็จะมีการใช้มันฝรั่งนี่แหละอย่างสมมติว่าวอดก้าคุยจะจำว่าทำจากมันฝรั่งแล้วจะทำได้แล้วจะจำได้ง่ายนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ต่อไปครับหลังจากวอดก้าวันนี้วอดก้าจบหรือยังเอ่ย
1: วอดก้าจบแล้ว
0: จบแล้วต่อไปเป็นอะไรครับ
1: ต่อไปเป็นเตกิล่า
0: เตกิล่าถ้าเกิดพูดถึงจริงๆถ้าอันนี้ขวดเตกิล่าเราจะเห็นว่าเอ๊ะลักษณะของเขามีความเป็นหมวกนะครับหมวกของอันนี้เป็นหมวกอะไรไม่รู้อาจจะออกแนวแบบพวกที่อยู่ทางโซนอเมริกาโซน
1: เม็กซิโก
0: อ
1: ๋
0: อเม็กซิโก
1: ใช่เวลาที่เขาใช้ทรงหมวกแบบนี้ก็จะมีคนที่แบบตอนนี้เขาไป
0: คาวบอยไหมครับไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อ๋ออากาเว่
1: อากาเว่ใช่จะต้นคล้ายๆลักษณะเหมือนสับปะรดบ้านเราครับแล้วพอเขาไปตัดเขาก็เลยใส่หมวกเขาจะมีหมวกใบใหญ่ๆเขาก็เลยจึงต้องมีหมวกตัวเนี้ยเพื่อที่จะต้องสื่อถึงเตกิล่าและเครื่องดื่มเตกิล่าเนี่ยจะต้องดื่มคู่กับแก้วด้วยจะเป็นแก้วของเขาด้วยเป็นเอกลักษณ์นั่นคือเป็นแก้วมาการิต้า
0: อ๋อแก้วมาการิต้า
1: ใช่ครับ
0: กินกับเตกิล่านะครับจริงๆแล้วขออนุญาตเสริมจากพี่แม็กซ์สักครู่นะครับเรื่องของอากาเว่ต้นอากาเว่จริงๆอยู่ในตระกูลตะบองเพชรถูกต้องไหมครับแล้วก็จะมีถ้าเกิดสมมุติว่าเปรียบเทียบถึงสับปะรดบ้านเราจะมองเล็กไปเลยเพราะต้นอากาเว่จะใหญ่มากนะครับนึกถึงว่าเป็นตะบองเพชรที่เป็นคล้ายๆลักษณะคล้ายๆกับของต้นสับปะรดแต่ว่าจะค่อนข้างใหญ่สูงประมาณตัวกุ้ยเลยครับใช่มั้ยครับสูงประมาณนี้เลยแล้วก็เขาจะตัดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการกลั่นถูกต้องมั้ยครับ
1: หมักกันครับ
0: อ๋อหมักก่อนแล้วก็ถึงจะกลั่นอันนี้พูดถึงเตกิล่าอีกสักนิดนึงครับมีมั้ยครับ
1: เตกิล่าเนี่ยก็จะมีสีตัวนี้เป็นสีเรียกว่าเป็นสีเงินหรือเรียกว่าเป็นซิลเวอร
0: ์ซิลเวอร์เตกิล่า
1: ใช่ครับเป็นซิลเวอร์เตกิล่าและอีกมีอีกตัวนึงก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นโกลครับ
0: โกเตกิล่า
1: โกเตกิล่า
0: ก็เป็นสีทอง
1: ใช่
0: ครับเป็นสีทองอันนี้เขาแต่งสีไหมครับหรือว่ายังไงหรือว่าเขาใช้กระบวนการที่หมักที่นานขึ้น
1: น่าจะเป็นกระบวนการหมักให้ที่นานขึ้นแล้วก็ให้สีของไม
0: ้ผมทราบมาว่าจริงๆโกเตกิล่าเนี่ยเขาใช้กระบวนการในการหมักอย่างต่ำก็6ปี
1: ใช่ครับ
0: บางคนลูกบวชแล้วนะยังไม่ได้กินเลยตอนตัดจนลูกบวชแล้วยังไม่ได้กินเลยนะครับอันนี้คือเตกิล่า
1: ใช่ครับทีนี้เล่าเซตเหล่านี้เนี่ยที่เรียงไว้นะครับที่เป็นจินลัมวอดก้าเตกิล่านะครับยังมีอีกก็คือวิสกี
0: ้อ๋อวิสกี้
1: ครับของวิสกี้นี่ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นวิสกี้จากประเทศสกอตแลนด์หรือว่าเป็นวิสกี้จากประเทศอเมริกาโซนแถบยุโรปคำเขียนต่างกันเลย
0: ผมเคยได้ยินคำว่าสกอตวิสกี้
1: ใช่ครับสกอตวิสกี้
0: แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วจุดกำเนิดเริ่มต้นของการทำวิสกี้อยู่ที่สกอตแลนด์ถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วเขาก็จะมีวัฒนธรรมการทานของเขาด้วย
1: ใช่มีทั้งวัฒนธรรมการทานมีทั้งแต่ละเมืองอ่ะคือเขาจะทำวิสกี้เนี่ยขึ้นมาหลายเมืองพอเขาทำหลายเมืองเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะมีแบ่งออกมาเป็นเกี่ยวกับเป็นเบนเดดวิสกี
0: ้
1: ซิงเกิลมอลพวกนี้ครับใช่แล้วก็จะมาแต่ละบริษัทเขาก็จะมารวมกัน
0: พี่แม็กพูดถึงซิงเกิลมอลแล้วก็เบรน
1: ครับ
0: อธิบายตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวผู้เรียนเราจะงง
1: คำว่าเบรนเด็ดเบรนเนี่ยก็คือการที่เราเอาเหล้ารวมแต่ละลงกันครับและคือแต่ละเมืองละกันนะครับแต่ละเมืองเนี่ยมารวมกันแต่ละบริษัทมารวมกันเขาเรียกว่าเป็นเบนนี่คือการเอามารวมกันทั้งหมด
0: แล้วก็ดึงสิ่งที่มันโดดเด่นออกมา
1: ใช่ครับนั่นคือเขาก็ต้องมีการไปปรุงเพิ่มเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ที่ได้รสชาติเดียวนั้นออกมา
0: แล้วถ้าเกิดเป็นซิงเกิลมอลล่ะครับซิงเกิล
1: ถ้าเป็นซิงเกิลมอลไม่เราไม่ได้รวมเลยในนั้นเลยเราไม่ได้เอาที่ไหนมารวมเลยเป็นแค่โรงกลั่นโรงเดียว
0: อ๋อเพราะฉะนั้นที่ขวดก็จะมีระบุเลยว่าเป็นเบรนเด็ดหรือเป็นซิงเกิลถูกต้องไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: อ๋ออันนี้สำหรับนักเรียนที่จะไปเลือกซื้อนะครับก็สามารถที่จะดูข้อมูลตรงนี้ได้เพราะจะอยู่ที่ฉลากอยู่แล้ว
1: ใช่
0: นะครับต่อไปครับ
1: ต่อไปครับเป็นเมื่อสักครู่เป็น
0: วิสกี้
1: แล้วก็เป็นบาลานดี
0: บาลานดีวิสกี้พอย้อนหน่อยวิสกี้ทำมาจากอะไรนะครับพี่แม็ก
1: วิสกี้ตัวนี้เนี่ยนะครับวิสกี้จะทำมาจากธัญพืชแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีถ้าเป็นแบบเหมือนกับถ้าเป็นอเมริกาถ้าเป็นสกอตแลนด์ก็จะมีกลุ่มของธัญพืชเข้ามาเขาจะมีแบ่งรสชาติด้วยเป็นที่เคยเห็นเป็นตารางม
0: ี
1: ส้มมีความเผ็ดมีอะไรมีเหมาะสำหรับคนไทยเพราะว่าเราต้องเติมโซดาแต่อีกกินนึงอีกอย่างนึงคืออาจจะมีสโมกมีความเป็นควัน
0: นิด
1: เข้ามาในเหล้าใช่ครับถ้าเกิดว่าเป็นแนวของอเมริกาก็เขาก็จะแบ่งเป็น2เหมือนกับมีอะไรนะเฮเนซี่ใช่กับอีกเมืองนึงก็คือเป็นเมือง
0: ที่ลักษณะคล้ายๆกันที่ผลิตใช่มั้ยครับ
1: เคนทักกี
0: ้อ๋อ
1: นะครับจะมีอยู่2
0: ไก่ทอดเมืองไก่ทอด
1: ใช่
0: นะครับแต่ทําเราด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: เราด้วย
1: เราด้วยนะครับก็2บริษัทนี้ก็จะมีชื่อเสียงที่โด่งที่ดังเหมือนกันแล้วก็นําเข้าส่งขายที่ในไทยค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่แล้วในการทําของเหล้าในกลุ่มนี้ถ้าเป็นของรัฐเคนทักกี้นะครับจะใช้ธัญพืชที่เป็นเมล็ดข้าวโพดค่อนข้างเยอะ
0: เพราะว่าเขาปลูกค่อนข้างเยอะถูกต้องไหมคร
1: ับ ใช่ครับนั่นคือเขาก็เอาของดีของบ้านเขาใช่ไหมเขาก็เอาของดีของบ้านเขามาทำฉะนั้นแล้วที่เราจะคิดเมนูใหม่ๆขึ้นมาก็ต้องเอาของดีของบ้านเรามา
0: โอเคจริงๆบ้านเราอ่ะมีเหมือนกันแล้วก็เราก็จะใช้เขาเรียกว่าสุราชุมชน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับสุราชุมชนที่ตอนนี้ก็เป็นกระแสอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็เอาวัตถุดิบบ้านเรามาทำเหมือนกันตัวต่อไปครับพี่แม็กหลังจากวิสกี้แล้วเป็นตัวไหนดีครับ
1: ตัวต่อไปเป็นบาลันดีหรือว่าจะมีบาลันดีแล้วก็คอนยักสองอันนี้จะมีข้อแตกต่าง
0: ครับแต่บางคนเขาบอกว่าบาลันดีกับคอนยักคือประเภทเดียวกัน
1: ก็อยู่ในประเภทเดียวกันแต่ว่าเขาถ้าเป็นคอนยักเขาก็จะอยู่ในแคว้นของฝรั่งเศส
0: ฟิลเหมือนไวน์ที่มาจากแคว้นแชมเปญก็คือเครื่องดื่มแชมเปญ
1: ใช่ครับพออยู่ในของฝรั่งเศสแล้วก็พันองุ่นอีกอย่างนึงในการผลิตนะครับเขาก็เลยจะเรียกว่าเป็นคอนยัก

0: แต่ว่าทั้ง2ตัวคือแบรนด์ดีเหมือนกันแต่แตกต่างกันแค่สถานที่เพาะปลูกพันธุ์องุ่นเท่านั้นพูดก่อนพอพูดถึงองุ่นอ้าวจริงๆตัวนี้ทํามาจากองุ่นเท่าที่ทรา
1: บ
0: จริงๆแล้วแบรนด์ดีก็คือไวน์1ตัวที่เอามาต้มถูกต้องมั้ยครับ
1: ครับ
0: อ๋ออันนี้คือเครื่องดื่มแบรนด์ดีแต่อธิบายแบรนด์ดีบ้านเราค่อนข้างที่จะทําความคุ้นเคยกับแบรนด์ดีเพราะว่าเรามีเครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับนั่นก็คือแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นเองนะครับแล้วก็เราจะเห็นในโฆษณาค่อนข้างเยอะแล้วก็จะบอกว่าจริงๆเครื่องดื่มที่เป็นแบรนด์ดีบ้านเราก็จะดังในระดับโลกด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะครับพูดถึงแบรนด์ดีเล็กๆน้อยๆครับพี่แม่ครับ
1: แบรนด์ดีใช่ไหมครับที่
0: รสชาติ
1: รสชาติ
0: กลิ่นอะไรเงี้ยครับ
1: รสชาติแบรนด์ดีนี่นอกจากองุ่นแล้วก็ยังมี
0: สับปะรด
1: สับปะรด
0: สับปะรดได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเท่าที่ทราบจริงๆโรงงานแบรนด์ดีจะอยู่ที่นครปฐมนะครับแล้วก็บางที่เขาก็บอกว่าใช้สับปะรดบางที่เขาก็ใช้องุ่นนะครับแล้วก็วัตถุดิบแตกต่างจริงๆแล้วบันดีเนี่ยสามารถทํามาจากผลไม้
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยทําจากชนพืชได้มั้ยครับ
1: ถ้าเป็นบันดีตัวนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าจะทําจากธัญพืช
0: ไม่ได้ไม่เหมาะ
1: ไม่เหมาะ
0: อาจจะได้แต่ผมหวังว่าไม่เหมาะเพราะว่ากลิ่นหอมของผลไม้จะหายไป
1: ใช่
0: ใช่มั้ยครับแล้วก็อันนี้ใช้น้ําตาลจากผลไม้
1: ผลไม้ออกมาน
0: ะครับพอหลังจากบันดีหรือคอนยักไปแล้วหลังจากนั้นเป็นอะไรครับ
1: ตัวนี้ครับเป็นตัว
0: สีแดงสดใสไม่ใช่ไวน์นะอันนี้ไม่ใช่ไวน
1: ์ตัวนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นแคมเปอรี่ครับก็คือเป็นมาจากของสมุนไพรนะครับเป็นสมุนไพรเป็นพวกรากไม้
0: โชว์เหมือนอันนี้เลย
1: ครับ
0: พรีเซนเตอร์
1: พรีเซนเตอร์
0: นะครับคืออะไรครับพี่แม็กอธิบายนิดนึง
1: ส่วนเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยเขาจะนิยมที่จะมานํามาเหมือนเป็นยา
0: เป็นยา
1: ครับที่เอามาใช้ในการทําเครื่องดื่มเพราะว่าอย่างเหล้าแต่ละตัวก็สังเกตดูว่าแต่ละตัวที่เราเล่ามาเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นผลไม้แล้วก็เป็นรากไม้รวมถึงบางตัวก็เป็นยานะครับพอมาถึงตัวแคมเปอรี่เนี่ยแคมเปอรี่นี่ก็เป็นยาทํามาจากรากไม้เพื่อที่จะดูแลเวลาที่เราดื่มอะอย่างเช่นพวกเนโกนี่ที่ขายดี
0: ๆเนโกนี
1: ่ใช
0: ่จริงๆเนโกนี่นี่ค่อนข้างดังมากๆนะครับเนื่องจากว่าเนโกนี่เนี่ยใช้เป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันของอาชีวศึกษาของเราด้วยนะครับแล้วก็จริงๆเนโกนี่ลองศึกษากันดีๆนะครับผมอยากให้ทุกคนไปศึกษาเพราะเนโกนี่เนี่ยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยค่อนข้างเยอะแล้วก็จริงๆเค้ามีสัปดาห์เนโกนี่ที่เรียกว่าเนโกนี่วีค
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็เนโกนี่นี้ขายเพื่อการกุศลและมอบแล้วก็บริจาคให้กับเป็นองค์กรการกุศลต่างๆด้วยนะครับก็จะเป็นเบสก็คือตัวนี้นะครับ
1: คือพอเป็นสมุนไพรแล้วงั้นเราบอกสูตรไปเลยแล้วกัน
0: อ่ะได้ครับ
1: มีเหล้าจินครับ
0: เหล้าจิน
1: จินก็เป็นสมุนไพรเพราะว่าจินที่บอกมาจากของสมุนไพรหลายๆชนิดรวมกัน
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มาเจอกับสมุนไพรเอามารวมกันอีกก็คือเป็นแคมเปอรี่ใช่เอาเป็นสมุนไพรมารวมกันอีกตัวนึงเรามาเติมความหวานเข้ามาอีกหน่อยที่เรียกว่าเวอร์มูทโซ
0: ่
1: ใช่ก็จะมีความหวานเข้ามาหน่อย
0: แล้วก็จะมี
1: สมุนไพร
0: จริงๆรสชาติของเนโกนี่เขาก็จะมีความขมหวานเล็กๆแล้วก็ละมุนจริงๆเป็นเครื่องดื่มที่ชอบมากพอเวลาเป็นพิธีกรแล้วชอบกรรมการทําให้กินนิดนึงเพราะว่าจะได้พูดคล่องๆนะครับ
1: ครับ
0: เนาะแต่จริงๆแล้วแคมเปอรี่นี่มันอยู่ในตระกูลอะไรครับแอปเปอริทีฟมั้ยครับ
1: ในตระกูลของแอปเปอริทีฟครับ
0: อ๋อแอปเปอริทีฟแอปเปอริทีฟคืออะไรครับถ้านับสําหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยเรียนเลย
1: แอปเปอริทีฟก็คือเครื่องดื่มคลิปที่แล้ว
0: พูดไปแล้ว
1: เครื่องดื่มหลังอาหาร
0: แอ
1: ปเปอริทีฟหลังอาหารคืออะไรนะก็คือเหล้าที่หวานใช่มั้ยครับ
0: ครับ
1: ตัวนี้คือเป็นเหล้าที่เป็นสมุนไพรที่เป็นเหล้าขมนะครับที่เป็นแอปเปอริทีฟก็คือเป็นเครื่องดื่มเรียกน้ําย่อยนั่นเองครับ
0: อ๋อเพื่อกระตุ้นให้อยากอาหารมากขึ้น
1: ใช่
0: มั้ยครับหลังจากนั้นครับหลังจากที่เรารู้แอปเปอริทีฟจริงๆยังมีแอปเปอริทีฟอีกตัวนึงมั้ยครับหรือว่าเอานี่เป็นวิสกี้ใช่มั้ยไอริสอันนี
1: ้ไอริสอันนี้เป็นไอริสวิสกี้ครับ
0: ผมเห็นอันนี้จริงๆครูแม็กพูดใน EP ที่แล้วจริงๆขวดจิ๋วนะครับแต่ว่าแจ๋วมากเหตุผลที่จิ๋วแต่แจ๋วเพราะว่าขวดนี้ไม่มีขายในประเทศไทย
1: ไม่มีครับ
0: แอบกระซิบมาว่าจริงๆข้างๆนี้เป็นภาษาต่างชาติด้วยน่าจะเป็นญี่ปุ่นอธิบายเกี่ยวกับขวดนี้สักนิดหนึ่งครับทำไมถึงจิ๋วแล้วราคาสูงด้วย
1: ขวดจิ๋วขวดนี้นะครับก็คือ
0: ไม่ใช่ซีอิ๊วใช่ไหม
1: เขาดมด้วย
0: ไม่ใช่เนาะ
1: ก็อย่างขวดจิ๋วขวดนี้เนี่ยบิตเตอร์เนี่ยคือเขาจะสกัดออกมาดูๆจะมีความหอมครับขวดนี้จะมีความหอมของกลิ่นของดอกไม
0: ้
1: จริงแล้วตัวนี้เนี่ยผมเอาไปใช้ในการแข่งขันของอาชีวะซึ่งทำเครื่องดื่มที่เป็นแนวดอกไม้เราก็อยากเสริมแล้วก็ให้เกิดความละมุนที่มันเป็นดอกไม้เราก็เลยเลือกบิตเตอร์ตัวเนี้ย
0: ที่เป็นดอกไม้
1: ที่เป็นดอก
0: ให้มีกลิ่นดอกไม้เข้ามา
1: ใช่ให้เป็นกลิ่นดอกไม้เข้ามา
0: อ๋อโอเค
1: เหมือนกับเป็นการเติมเต็ม
0: เติมเต็มนอกจากเรื่องของสีรสชาติกลิ่นก็ต้องมาพร้อมกัน
1: ถ
0: ูกต้องไหมครับโอเคหลังจากนั้นครับตัวนี้ผมเห็นว่าเป็นไอริชวิทวิสกี้คืออะไรครับไอริชวิสกี
1: ้ไอริชวิสกี้เนี่ยเป็นเหล้าที่มาจากประเทศไอซ์แลนด
0: ์ไอซ์แลนด์
1: ใช่ครับเป็นอยู่ในกลุ่มของเหล้าหลักนะครับก็คือเป็นอยู่ในของไอซ์แลนด์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะนำมาทำเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มนั้นก็จะมีในเรื่องของการเคลือบน้ำตาลการเทเหล้าการจุดไฟแล้วก็เทลงมาพอเทลงมาแล้วก็แบบเหมือนคล้ายๆกับชาชักอะ
0: ชาชักบ้านเราที่เป็นภาคใต้โอ้แล้วเน
1: า
0: ะเลย
1: แต่นี่มีไฟอะ
0: เ
1: ขาจึงเรียกว่าเมนูนี้ว่าไอริชวิสกี้ครับ
0: มีกลิ่นหอมด้วยไหม
1: มีกลิ่นหอมของน้ำตาลน
0: ้
1: ำตาลไหม
0: น้ำตาลไม่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับราคาสูงไหมครับสำหรับถ้าเกิดเป็นเครื่องดื่มประเภทนี
1: ้ถ้าเป็นเครื่องดื่มประเภทนี้จะราคาแล้วแต่ท้องถิ่นเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยการตั้งราคาของเครื่องดื่มนี่ก็จะแตกต่างกันไปนะครับเราจะไม่สามารถระบุได้ว่าไรราคาจะต้องอยู่ที่400แต่ว่าบรรยากาศเราไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ไม่เข้านะ
0: องค์ประกอบหลายๆอย่าง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดอยู่ในโซนเกาะที่บรรยากาศดีๆอาจจะแบบราคาพุ่งสูงนิดหนึ่งนะครับ
1: ใช่แล้วครับ
0: โอเคหลังจากไอริชวิสกี้แล้วผมเห็นทั้งหมดนี้โอ้โหเยอะมากครับแม็ก
1: ครับ
0: จริงๆแล้วคืออะไรเราจะพูดทีละตัวก็ไม่คงเวลาวันนี้ก็คงจะไม่พอผมอยากให้พี่แม็กสรุปตัวที่โดดเด่นที่แบบอยากจะโชว์ให้กับน้องๆหรือนักเรียนของเราได้โชว์ได้ชมวันนี้ครับเชิญครับ
1: โอ้โหเลือกมาเลยครับชอบขวดไหน
0: จริงๆผมค่อนข้างที่จะชอบตัวนี
1: ้
0: เนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยโดยส่วนตัวเขาก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็จะมีความเป็นครีมนะครับนักเรียนบางคนเห็นแล้วก็จะอาจจะแบบถ้าเกิดครั้งแรกนะครับเห็นแล้วก็อาจจะแบบชื่นชอบแล้วก็ว้าวนะครับเดี๋ยวผมมอบให้พี่แม็กได้อธิบายขวดนี้ครับในระหว่างนี้ผมขออนุญาตเสิร์ชหาเครื่องดื่มที่ผมอยากจะให้พี่แม็กนำเสนออีกสัก2ตัวในวันนี้นะ
1: ครับในเครื่องดื่มตัวนี้นะครับเรียกว่าเบอร์รี่บางคนเรียกเบอร์รี่นะครับเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยจะมีความเป็นมีนมนะครับมีความเป็นนมที่อยู่ในเป็นนมขึ้นในเครื่องดื่มคือจะเป็นสีข้นๆนะครับเป็นส่วนผสมอยู่นมที่ใช้คือเขาเรียกว่าเป็นนมวัวสำหรับเครื่องดื่มชนิดนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราเก็บหลายๆที่คือการเปิดได้ก็จะต้องมีวันหมดอายุฉะนั้นแล้วนะครับเหล้าขวดชนิดนี้เนี่ยเวลาที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยเราจะใช้ได้ไม่เกินอยู่ประมาณ6เดือน4ถึง6เดือนนะครับแต่การที่เราเก็บเหล้าให้ดีๆเนี่ยเราจะต้องนำไปแช่เย็นส่วนเครื่องดื่มตัวนี้นะครับเรียกว่าคอนโทรลหรือคอนทัวร์บางบ่าผมเคยสงสัยอยู่ครั้งหนึ่งว่าทำไมคอนทัวร์ทริปเปอร์เซ็กแกลนเมอร์เนเย่หรือแกลนมาเนียทำไม3ชนิดนี้
0: ไม่เหมือนกัน
1: แตกต่างกันใช่พอมาขวดนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันตรงที่เรื่องของถ้าเป็นทริปเปอร์เซ็กก็จะมีส้มสามชนิดนะครับผิวส้มสามชนิดแต่พอมาตัวนี้มีทั้งผิวส้มด้วยแล้วก็มีทั้งสมุนไพรอื่นๆด้วยที่รวมอยู่ในนี้ยิ่งขยับไปกว่านี้ก็ยิ่งแกรนโมเนเย่ก็จะมีส่วนลึกความลึกเข้าไปอีกนะครับแต่ถ้าเป็นสำหรับขวดนี้เนี่ยกลิ่นเขาก็จะเป็นกลิ่นของผิวส้มนะครับเขาก็จะมีเป็นเหล้าที่ใช้เบสหลักเข้ามาทำตัวนี้ด้วย
0: อ๋อครับโอเคอ
1: ันนี้ลิเคียวครับ
0: ลิเคียวนะครับอีกหนึ่งตัวถ้าเกิดพูดถึงทะเลเรามาดูเรื่องมะพร้าวกันบ้างดีกว่าสำหรับขวดนี้จริงๆค่อนข้างชื่นชอบเพราะว่าเป็นกลิ่นมะพร้าวเหมาะกับบ้านเรานะครับ
1: ตัวนี้หยิบมาปุ๊บบอกเลยว่าเป็นลำนะครับลำที่เป็นไวท์ลำตัวนี้เนี่ยที่เขาก็คือเป็นเหล้าหลักที่เอามาใช้ในการทำเครื่องดื่มตัวไวท์ลำตัวมาริบูขวดนี้
0: ก็คือเ

0: เอาไว้ลำมาผสมกับไซรัปแล้วก็สัดส่วนถ้าเกิดพูดถึงลิเคียวสัดส่วนเท่าไหร่นะครับ
1: สัดส่วนจะมีน้ำตาล100กรัมเพราะว่าจะต้องมีความหวานครับแล้วก็มีน้ำหรือว่าเป็นเหล้าเนี่ยนะครับจำนวน1ลิตรเป็นอัตราส่วนก็คือ100กรัมต่อน้ำ1ลิตรครับ
0: โอเคอันนี้กลิ่นถ้าจริงๆถ้าเกิดสมมุติกลิ่นออกไปหานักเรียนได้กลิ่นตัวนี้จะหอมน้ำมะพร้าวมากนะครับแล้วก็จริงๆเครื่องดื่มตัวนี้สามารถไปผสมกับเครื่องดื่มมีเมนูมั้ยครับพี่แม็กครับแล้วขออีก1เมนูไหนๆก็ถือตัวนี้แล้วผมขอเมนูที่ทําจากวัตถุดิบตัวนี้ครับ
1: วัตถุดิบตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเมนูที่นึกถึงทะเลละมะพร้าว
0: ครับ
1: นะครับกลิ่นของมะพร้าวกลิ่นไอความเป็นมะพร้าวนึกถึงเมนูพีนาโคลาด้าครับ
0: เป็นเมนูที่ใครไปทะเลต้องไปสั่งเพราะเป็นเมนูที่สดชื่นเหมาะกับซัมเมอร์
1: ใช่ต้อง
0: สูตรเป็นยังไงบ้างครับพี่แม็กครับ
1: สูตรในตัวนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปบางคนจะมีใช้น้ำกะทิ
0: ใช้น้ำกะทิ
1: ใช้กะทิก็มีเพื่อให้เอา
0: ได้ความเป็นโฟมไหมครับไม่ใช่
1: โฟมไม่ได้ใช้เป็นความเป็นโฟมแต่ว่าจะใช้กับจะมีหนึ่งก็คือเป็นไวลัมไวลัมถ้าผมใส่มาตรฐานก็จะเป็น1ออนครึ่ง
0: 1ออนครึ่งไวลัมจดไว้เลยนะครับไวลัม1ออนครึ่ง
1: แล้วก็ผมจะใช้ลิเคียวครับครึ่งออน
0: ครึ่งออน
1: ใช่ลิเคียวตัวลิเคียวมะพร้าว
0: ครับ
1: ครึ่งออนจากนั้นนะครับก็จะใช้ซาวมิกใช่ซาวมิกกับไมค์ละให้มีความเปรี้ยวหวานหน่อยแล้วก็มีน้ำซาวมิกอยู่ที่1ออนนะครับข้ามอะไรไปไหม
0: มีไหมครับ
1: ไม่มีหนึ่งไวลัมออนครึ่งมีลิเคียวลอง
0: ครึ่งซาวมิก
1: ครึ่งออนแล้วก็ซาวมิกหนึ่งออน
0: ครับ
1: แล้วก็มีน้ำสับปะรดครับ
0: อ๋อโอเคจะได้เพิ่มความสดชื่น
1: ใช่มีน้ำสับปะรดอีก2ออน
0: 2ออน
1: ใช่ครับพอเราเติมไปเป็น2ออนเสร็จแล้วปุ๊บครับทีนี้เราจะเสิร์ฟใส่แก้วธรรมดาก็ไม่ได้ที่เราเห็นในหนังก็จะมีเป็นแก้วที่เป็นสับปะรด
0: อ๋อเป็นแก้วสับปะรด
1: ใช่แล้วก็ตกแต่งด้วยกล้วยไม
0: ้
1: หน่อย
0: อ๋อโอเค
1: ก็มีสับปะรดจิ้ม
0: นั่นคือเมนูที่เรียกว่า
1: พีนาโคลาด้าครับ
0: พีนาโคลาด้านะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันทั้งหมด35นาทีนะครับแล้วก็เป็นคอร์สสั้นๆ สำหรับที่เราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของประเภทของเครื่องดื่มครับท้ายนี้พี่แม็กฝากสำหรับผู้เรียนที่จะติดตามใน EP ต่อไปสักนิดหนึ่งครับ
1: ใน EP ต่อไปนะครับเราเมื่อเรารู้เรื่องของเครื่องดื่มละแอลกอฮอล์ละต่อไปเราจะไปเรียนรู้เรื่องของอุปกรณ์และวิธีการใช้ครับ
0: และต้องขอบอกนักเรียนทุกคนหรือใครก็แล้วแต่ที่เปิดมาแล้วมาเจอคลิปนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าวันนี้เป็นการเรียนการสอนนะครับซึ่งวันนี้เราเรียนในวิชาอะไรครับพี่แม็กครับ
1: ในวันนี้นะครับเราเรียนในวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มครับ
0: ซึ่งเป็นหลักสูตรของอาชีวศึกษาจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สอนเรื่องพวกนี้เลยนักเรียนเราก็จะไม่มีพื้นฐานในการที่จะไปประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาดูก็จะไม่ได้อะไรจากเราเพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้เกี่ยวกับประเภทแล้วเครื่องดื่มแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความรู้ในการที่จะไปประกอบอาชีพในอนาคตแต่ถามว่าพวกเราสนับสนุนให้นักเรียนไทยหรือคนไทยได้ทานแอลกอฮอล์มั้ยขออนุญาตว่าไม่แต่ว่าจริงๆแล้วการท่องเที่ยวของเราอ่ะครับเป็นส่วนสําคัญแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยเค้าก็จะมาแล้วก็จะมาลิ้มลองรสชาติของเรานะครับแล้วก็ธุรกิจบาร์เป็น1ธุรกิจในสายการท่องเที่ยวที่จะส่งผลให้ประเทศไทยมีรายได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคสําหรับท้ายนี้ครับเราก็ฝากไว้สําหรับ EP หน้าเราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์อย่างที่พี่แม็กได้พูดไปแล้วนะครับวันนี้เราสองคนจากกันเพียงเท่านี้หวังว่าจะเจอทุกคนใน EP หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อมDuty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูล

ข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้อง

้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนางานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอณีโควันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอณีโคซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่17พฤษภาคม2568สิริอายุได้56ปีพรรษาที่35พระราชวชิรคุณาธารเกิดวันที่1ธันวาคม2512ที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเดิมชื่อทองดีเพชรพิจิตรบิดาและมารดาชื่อนายชวีและนางสุรินทร์เพชรพิจิตรอุปสมบทเมื่อวันที่10ธันวาคม2532ที่วัดวังกระทึงตำบลเนินปออำเภอสามงามในปี2542สอบได้นักธรรมชั้นเอกสำนักศาสนศึกษาวัดใหม่ปลายห้วยมีความชำนาญด้านการบรรยายธรรมนวกรรมและงานก่อสร้างได้มาจำพรรษาและเริ่มบูรณะวัดใหม่ปลายห้วยเริ่มจากขอซื้อที่ดินจากชาวบ้านเพื่อขยายพื้นที่วัดและเริ่มดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆที่มีความจำเป็นโดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่16ตุลาคม2549จนเป็นศูนย์รวมใจให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปนอกจากนี้ยังริเริ่มโครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะและจัดอบรมปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือนพิมพ์หนังสือและผลิตสื่อธรรมะแจกเป็นธรรมทานมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆในชุมชนอย่างต่อเนื่องส่วนด้านการสาธารณสงเคราะห์บริจาคเงินสร้างอาคารที่โรงพยาบาลพิจิตรจังหวัดพิจิตรโรงพยาบาลสามงามจังหวัดพิจิตรและสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ปรับปรุงห้องผ่าตัดและจัดตั้งกองทุนสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกพระราชวชิรคุณาธารเป็นพระเถระที่เปี่ยมด้วยเมตตาและขันติธรรมตลอดชีวิตแห่งสมณเพศบำรุงพระพุทธศาสนาทรงเคราะห์ผู้คนที่ประสบความเดือดร้อนและสร้างสาธารณประโยชน์มาโดยตลอดทั้งต่อชุมชนชาวบ้านวัดและหน่วยงานราชการต่างๆสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงเรียนผู้รู้ยศศ80สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมศิษย์เซนโยเซฟในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัททรงสมัยสังฮีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดต่างๆได้แก่วัดเสนาสนารามวัดโพทองวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาวัดบุรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครและวัด

กล้วยจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเพลถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูป

ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้หน้าที่ว่าการอำเภอดอนเจดีตำบลดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคพันถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์การเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีมีทั้งหมด10อำเภอซึ่งตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2569ถึงปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์วาตภัยพ้นมาจากพายุฤดูร้อนเกิดความเสียหายในพื้นที่4อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีอำเภอศรีประจันและอำเภออู่ทองรวม28ตำบล140หมู่บ้าน1976ครัวเรือนทางนี้ทางจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีเชิญกระแสเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอดอนเจดีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ครอบครัวที่ประสบวาตภัยซึ่งมีผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพอยู่ในความดูแลจำนวน3ครอบครัวการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประจำปี2568วันนี้ที่กรมประชาสัมพันธ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสำคัญสังทองประจำปี2568ซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่26เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของนักประชาสัมพันธ์รวมทั้งเป็นเครื่องเตือนใจให้แก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารที่สร้างสรรค์จริงใจและเปี่ยมด้วยจริยธรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมโดยครั้งนี้ได้ขอพระราชทานถวายรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประเภทบุคคลแด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่ทรงเป็นประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือ to be number 1และมีผู้ทรงคุณวุฒิได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประเภทบุคคลประกอบด้วยพระราชวัชรธรรมภาณีสง่าสุภโรเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษจังหวัดนนทบุรีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ศาสตราจารย์ดร.ยุบลเบญจรงกิจกรรมการวุฒยาจารย์สาขาวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายสุทธิพงษ์สุริยะผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬและประเภทองค์กรประกอบด้วยธนาคารออมสินและสวนสัตว์เปิดเขาเขียวองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2518เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพนักประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในไทยให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ยกระดับศักยภาพบุคลากรตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศและสถาบันหลักผ่านการประชาสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องและสร้างสรรค์

องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ2569วันนี้ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ2569ราชภัฏอย่าง Leadership Program 2026โดยมีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเข้าร่วมด้วยโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งภายหลังการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเมื่อปี2566โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมการมีจิตอาสาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีคุณธรรมและพร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตในปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคม2569มีผู้เข้าร่วมจำนวน400คนประกอบด้วยประธานสภานักศึกษานายกองค์กรนักศึกษาผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศด้วยกิจกรรมได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21ควบคู่กับการปลูกฝังอัตลักษณ์ความเป็นคนราชภัฏที่พร้อมทำงานเพื่อท้องถิ่นและประเทศชาติในโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองการทำงานร่วมกับผู้อื่นการมีจิตสาธารณะและการเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าเยาวชนราชภัฏจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนและประเทศชาติในอนาคตสมดังนามพระราชทานราชภัฏอันหมายถึงคนของพระราชาข้าของแผ่นดินหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 14:30 นาทีบริษัทไทยทราโฟร์แมนูแฟคเจอริ่งจำกัดบริษัทสีมาคอนเทนเนอร์แบ็กจำกัดบริษัทเอกาโกลบอลจำกัดบริษัทแป้งมันกาฬสินธุ์จำกัดนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2516และบริษัท Relationship Republic จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกาใหญ่วัดสแกวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดวิเวการามและวัดประชาคมารามสวดมาติกาสดับตะกอนและอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีบริษัทชินรัตน์โฟร์เทคเตอร์จำกัดพระครูสิริธรรมสารและคณะศิษยานุศิษย์และสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดธาตุทองวัดดวงแขวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่วัดประชาบำรุงจังหวัดมหาสารคามวัดป่าธรรมาภิรมย์จังหวัดลำพูนและวัดศรีภูมิจังหวัดเลยสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทละอพาณิชย์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปว
ันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลสมอแขอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางอุดรธานีวันนี้ในช่วงเช้าคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเพื่อสร้างกำลังใจและโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอาชีพที่มั่นคงตามแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตเรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 4,580 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจมีการอบรมให้ความรู้และฝึกวิชาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการต่างๆเช่นการแกะสลักไม้ด้วยเครื่องยิง CO2 การแกะสลักไม้ด้วยมืองานโมเดลรถโบราณการปั้นผสมขี้เลื่อยเป็นหุ่นต่างๆการตัดเย็บเสื้อผ้าการวาดภาพการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพผ่านโลกเสมือนจริงโดยนวัตกรรมเทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านกล้อง VRอีกทั้งมีการสาธิตการรับสมัครงานของผู้ใกล้พ้นโทษด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์แคร์กับจัดหางานจังหวัดอุดรธานีนอกจากนั้นกองทุนการออมแห่งชาติและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมไปให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีไปให้ความรู้ทางด้านกฎหมายโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดห้องฝึกวิชาชีพเบเกอรี่ต้นแบบมาตรฐานอย. Inspire Bakery เพื่อผลิตเบเกอรี่จำหน่ายให้แก่ร้านค้าของเรือนจำและร้านค้าภายนอกนอกจากนี้มีการฝึกวิชาชีพต่างๆอาทิการทำขนมไทยการประกอบอาหารการชงเครื่องดื่มม็อกเทลการมัดย้อมการนวดฝ่าเท้าและนวดสปาตะวันตกและการพยากรณ์ด้วยผ้ายิปซีสำหรับเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังให้สามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้อย่างมั่นคงในช่วงบ่ายกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมยกระดับ
ทักษะดิจิทัลเพื่ออาชีพวิถีใหม่ณอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมอำเภอเมืองอุดรธานีโดยมีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมให้การสนับสนุนซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงแนะนำให้อบรมความรู้ทางด้านดิจิทัลแก่ผู้ก้าวพลาดครั้งแรกเมื่อปี2566โดยครั้งนี้มีผู้พ้นโทษผู้ถูกคุมความประพฤติและคนต้นแบบของโครงการกำลังใจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมจำนวน29คนจากนั้นคณะเดินทางไปยังเรือนจำกลางอุดรธานีเพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริของเรือนจำกลางอุดรธานีซึ่งเรือนจำแห่งนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมโครงการ Bra Charity Spirit of Loveภายใต้โครงการกำลังใจเมื่อปี2551และในปี2557เสด็จไปทรงเปิดศูนย์เชื่อมโยงเรือนจำกับสังคมเรือนจำกลางอุดรธานีได้ดำเนินงานโครงการกำลังใจอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำตามข้อกำหนดกรุงเทพในทุกด้านมิตินอกจากนี้ยังมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีรวม23หน่วยงานเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้พ้นโทษอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาอาชีพการจัดหางานการฝึกทักษะการให้คำปรึกษาทางสังคมและการติดตามหลังพ้นโทษเพื่อให้ผู้พ้นโทษมีงานทำที่มั่นคงสร้างความยอมรับให้กับสังคมตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสและความมั่นใจให้กับผู้พ้นโทษในการกลับไปเป็นคนดีที่มีประสิทธิภาพในสังคมต่อไปในอนาคตตามพระปณิธานต่อจากนั้นคณะเดินทางไปยังตำบลนาขาอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบที่ได้นำทักษะความรู้จากการฝึกอบรมภายในเรือนจำมาประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ผ้าใบและให้เช่าเต็นท์สามารถดูแลตนเองและครอบครัวดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่พ้นโทษในเรือนจำกลางอุดรธานีเข้ามาทำงานในร้านจำนวน7คนนับเป็นต้นแบบและกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้ต้องขังรายอื่นๆที่กำลังจะพ้นโทษและก้าวคืนสู่สังคมเพื่อกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะมาทำขนมไทยนักศึกษาลองทายกันดูสิครับว่าเป็นขนมอะไรลักษณะของขนมจะนึ่งจากถ้วยตะไลมีเมื่อนึ่งสุกแล้วจะมีรอยบุ๋มอยู่ตรงกลางถูกแล้วครับนั่นก็คือขนมน้ำดอกไม้หรือที่เราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าขนมชักหน้าทีนี้เรามาดูวิธีการทำเลยนะครับเริ่มจากการนำแป้งข้าวเจ้ามาใส่อ่างผสมตามด้วยแป้งเท้าเยม่อมนำน้ำลอยดอกมะลิมาใส่แล้วค่อยๆนวด

ทำไมเราถึงเรียกขนมชนิดนี้ว่าขนมน้ำดอกไม้เนื่องจากน้ำที่เรามาใช้จะต้องทำการลอยดอกไม้เพื่อให้มันมีความหอมเพื่อสมกับชื่อของขนมนะครับการทำน้ำลอยดอกมะลิเริ่มจากการเตรียมภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดหลังจากนั้นเราจะทำการใส่น้ำสะอาดถ้าจะเป็นน้ำฝนจะยิ่งดีมากเนื่องจากน้ำฝนจะเป็นน้ำที่เย็นเมื่อเราเตรียมภาชนะเสร็จแล้วเราเทน้ำใส่ลงไปเราจะไม่เทน้ำจนเต็มภาชนะเนื่องจากเราเทน้ำจนเต็มภาชนะภายในภาชนะจะไม่มีอากาศเพื่อให้ดอกมันบานหลังจากเราเทน้ำลงไปแล้วประมาณครึ่งหรือเศษ3/4ของภาชนะเราจะนำดอกมะลิที่ทำความสะอาดเรียบร้อยอย่างเบามือแล้วนำดอกมะลิมาวางโดยให้ก้านของดอกจมลงไปในน้ำแล้วกลีบดอกลอยอยู่บนผิวน้ำโดยไม่มีการเรียงจนเต็มภาชนะหลังจากนั้นปิดฝาไม่มีการเคลื่อนย้ายภาชนะเนื่องจากถ้าเราทำการเคลื่อนย้ายภาชนะน้ำมันจะกระเทื่อมทำให้กลีบดอกมะลิมันช้ำทิ้งไว้1คืนหรือประมาณ6ชั่วโมงโดยการทำน้ำลอยดอกมะลินี้จะเริ่มตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาแล้วเก็บดอกออกเวลา6 นาฬิกาน้ำดอกลอยดอกมะลินี้จะสามารถเก็บใช้ได้เป็นเวลาเป็นแรมเดือนครับ

ขนมน้ำดอกไม้เมื่อเรานึ่งสุกตัวขนมจะต้องนุ่มไม่แข็งกระด้างขบวนการที่จะทำให้ขนมนุ่มก็คือขบวนการนี้ครับเมื่อเรานวดใส่น้ำดอกไม้ไปแล้วแป้งจะเริ่มจับตัวเป็นก้อนฉะนั้นเราจะทำการนวดนานๆเพื่อให้น้ำมันได้ซึมเข้าไปในแป้งจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ขนมเรานุ่มนะครับในสมัยโบราณเราจะใช้แป้งที่โม่จากข้าวเจ้าแล้วนำมาทับน้ำฉะนั้นถ้าเราใช้แป้งลักษณะแบบนั้นก็ไม่จำเป็นต้องนวดนานเนื่องจากว่าจะมีน้ำที่มันยังอยู่ในเนื้อแป้งขั้นตอนนี้ต้องทำการนวดนานนิดนึงนะครับเพื่อให้แป้งมันนุ่มโดยใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีหลังจากเราทำการนวดไปได้สักพักหนึ่งจะมีความรู้สึกว่าแป้งมันนุ่มแล้วเราจะเริ่มทำการใส่น้ำตาลทรายกับสลับกับน้ำลอยดอกมะลิที่เหลืออยู่นะครับ

เมื่อเราใส่น้ำลอยดอกมะลิและน้ำตาลทรายหมดแล้วเราจะทำการคนจนน้ำตาลมันละลายตัวดีเมื่อน้ำตาลละลายตัวดีแล้วเราจะนำแป้งไปกรอง

หลังจากเราทำการกองแป้งเรียบร้อยแล้วในระหว่างที่เราจะทำการแบ่งใส่สีเราจะต้องทำการเตรียมลังถึงและเตรียมพิมพ์นะครับวันนี้พิมพ์ที่ใช้จะเป็นลักษณะถ้วยตะไลใบเล็กกับพิมพ์อลูมิเนียมนะครับเราจะวอร์มเตาก่อนในระหว่างที่เราวอร์มเตาให้ร้อนแล้วนึ่งพิมพ์ให้ร้อนก่อน5 นาทีเราจะนำแป้งมาแบ่งใส่สีนะครับ

วันนี้เราจะทำสีขาวสีชมพูสีฟ้าสีเขียวและสีส้มนะครับโดยหยดสีลงไปในถ้วยที่เราทำการแบ่งเล็กน้อยคนสีให้เข้ากับเนื้อแป้งการใส่สีเราจะเริ่มจากทีละน้อยค่อยๆหาไปสีจนกว่าเราจะได้นะครับอย่าใส่ทีเดียวแล้วปริมาณสีเยอะๆถ้าสีมันเข้มแล้วจะแก้ยาก

อันนี้เราก็สามารถใช้สีธรรมชาติได้นะครับโดยการใช้น้ำแทนปริมาณน้ำลอยดอกมะลิครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้สีธรรมชาติคุณจะต้องทำการนวดแป้ง1ส่วนต่อ1สีเพราะว่าถ้าใช้สีธรรมชาติแล้วไม่สามารถนำสีนั้นมาแบ่งไปใส่สีอื่นได้ครับเมื่อเราทำการแบ่งใส่สีเรียบร้อยแล้วระหว่างนี้เรารอพิมพ์ที่เราทำการนึ่งให้ร้อนสาเหตุที่เรานึ่งพิมพ์ให้ร้อนก่อนเนื่องจากแป้งที่เราหยอดลงไปโดนความร้อนจากพิมพ์ก้นแป้งจะสุกพอเราปิดฝาลังถึงแรงดันไอ้น้ำจากฝาจะเป็นตัวที่กดให้ขนมหน้ามันบุ๋มลงไปเป็นสาเหตุที่เขาจะเรียกว่าขนมชักหน้าครับหลังจากเราทำการแบ่งผสมสีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำมานึ่งพิมพ์เราก็จะร้อนพอดีนะครับทีนี้การใช้ลังถึงทุกครั้งที่เปิดฝาลังถึงเราจะต้องทำการเช็ดฝาลังถึงทันทีมิเช่นนั้นไอ้น้ำมันอาจจะหยดลงไปในถ้วยขนมได้นะครับเราจะนำแป้งที่เราผสมสีเรียบร้อยมาหยอดก่อนหยอดเราจะต้องทำการคนเพราะแป้งข้าวเจ้ามันอาจจะตกตะกอนที่ก้นถ้วยถ้าเกิดเรานึ่งถ้วยไม่ร้อนตอนที่ขนมมันเย็นมันอาจจะแคะยากเนื่องจากแป้งที่เราหยอดลงไปในถ้วยแล้วมันไม่มีความร้อนที่ทำให้แป้งมันสุกทันทีจะเป็นสาเหตุที่ขนมมันจะติดก้นพิมพ์นะครับเราจะทำการหยอดจนเต็มถ้วย

หลังจากเราทำการหยอดจนเต็มทุกพิมพ์แล้วนะครับเราจะทำการปิดฝาแล้วทำการนึ่งประมาณ 10-12 นาทีในระหว่างที่เราหยอดให้เรารีบหยอดให้เต็มอย่าเปิดฝาทิ้งไว้นานอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ขนมที่เรานึ่งสุกแล้วไม่เกิดรอยบุ๋มเราจะรอประมาณ 10-12 นาทีนะครับ

หลังจากเราทำการนึ่งจนครบเวลาแล้วนะครับเราจะเปิดฝารังถึงแล้วนำขนมลงมาจากเตา

ทุกครั้งที่เปิดฝารังถึงต้องเช็ดฝารังถึงนะครับเราก็จะได้ขนมที่มันมีรอยบุ๋มอยู่ตรงกลางสวยงาม

ขนมน้ำดอกไม้เป็นขนมที่ไม่มีส่วนผสมมากมายบวกกับขั้นตอนการทำไม่ได้ยุ่งยากเลยต้นทุนก็ต่ำผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับนักศึกษาที่คิดจะสร้างรายได้และสร้างอาชีพสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามารู้จักกับขนมไทยอีกชนิดหนึ่งลักษณะของขนมจะเป็นรูปดอกไม้มี3กลีบและนั่นก็คือขนมดอกลำดวนนะครับฟังดูแล้วน่าสนใจอยากจะลองทำแล้วใช่ไหมครับขนมชนิดนี้ไม่มีส่วนผสมอะไรมากมายแต่ความโดดเด่นของขนมคือรูปลักษณะขนมกับความหอมของขนมซึ่งมาจากเทียนอบฟังดูแล้วเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มจากการนำแป้งสาลีกับน้ำตาลมาล่อนรวมกันการล่อนแป้งสาลีจะมีการจับตัวเป็นก้อนง่ายฉะนั้นเราจึงต้องทำการล่อนเพื่อให้แป้งมันแตกตัวไม่จับตัวกันเป็นก้อนเวลาเราผสมแป้งมันจะได้แป้งไม่เป็นเม็ดๆส่วนน้ำตาลทรายถ้าเกิดเราไม่มีน้ำตาลทรายป่นให้เราซื้อน้ำตาลทรายเม็ดแล้วนำมาโขกหรือนำมาใส่เครื่องปั่นให้ละเอียดเพื่อให้เวลาเราผสมแล้วน้ำตาลมันจะละลายตัวดีปนไปกับเนื้อแป้งนะครับเมื่อเราทำการล่อนแป้งกับน้ำตาลเข้ากันดีแล้วเราจะนำน้ำมันมาใส่นะครับน้ำมันที่ใช้ในสมัยโบราณเราจะใช้น้ำมันหมูเจียวใหม่ๆซึ่งจะมีความหอมแต่ปัจจุบันนี้คนจะใช้น้ำมันพืชหรือเนยขาวค่อยๆใส่น้ำมันลงไปแล้วทำการนวดเมื่อเราได้ก้อนแป้งลักษณะนี้แล้วเราจะทำการแบ่งเป็นสีนะครับโดยวันนี้เราจะทำ4สีนะครับเมื่อเราใส่สีลงไปแล้วเราจะคลึงจนกว่าสีจะกลืนเข้าไปกับเนื้อแป้งเป็นเนื้อเดียวกันนะครับขนมไทยเอกลักษณ์ชนิดหนึ่งก็คือการใส่สีถ้าเป็นขนมไทยชาววังเราจะไม่นิยมใส่สีเข้มเนื่องจากสีมันจัดเกินไปเวลามาจัดใส่ภาชนะจะดูฉูดฉาดเกินไปต่อไปเราจะใส่สีชมพูนะครับ

เมื่อเราผสมสีเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะมาทำการปั้นเป็นดอกนะครับการทำขนมโดยใช้เตาอบสิ่งสำคัญคือเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนทีนี้เราจะไปวอร์มเตาให้ร้อนระหว่างที่เราวอร์มเตาร้อนเราจะทำการปั้นดอกไปเลยหลังจากเราปั้นดอกเสร็จเตาอบที่เราวอร์มไว้ก็จะได้เข้าอบทันทีการนำขนมไปอบในเตาอบเราจะต้องทำการวอร์มเตาก่อนนะครับโดยตั้งอุณหภูมิไว้ที่150องศาอย่างน้อย5นาทีครับหลังจากเราทำการวอร์มเตาเรียบร้อยแล้วเราจะทำแป้งที่เราผสมสีแยกเอาไว้มาชั่งแบ่งเป็นก้อนๆเพื่อหัดของดอกลำดวนของเรามีขนาดเท่ากันเนื่องจากเราไม่มีการชั่งดอกเล็กเวลาเราอบมันจะไหม้ก่อนดอกใหญ่จะไม่สุกฉะนั้นวันนี้เราจะชั่งน้ำหนักก้อนละ10กรัมนะครับในขั้นตอนนี้เรายังไม่ต้องขึงแป้งมากนะครับเราจะทำการแบ่งก่อนการปั้นดอกวันนี้เราจะทำการปั้นดอกลำดวนให้ดู2รูปแบบเป็นลักษณะดอกตูมกับดอกบานเมื่อเราทำการแบ่งปั้นเป็นก้อนๆแล้วหลังจากนี้เราจะทำเป็นดอกนะครับโดยถาดที่ใช้เราจะใช้ถาดอลูมิเนียมจะทาน้ำมันหรือทาเนยก็ได้ไม่ทาก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นถาดอลูมิเนียมแบบไม่มีแว็กแบบนี้ควรจะทาน้ำมันเนื่องจากเวลาเราอบแล้วขนมมันจะร่อนออกจากพิมพ์ง่ายวิธีการทำดอกโดยการหยิบแป้งที่เราแบ่งเป็นก้อนวางบนฝ่ามือคึงให้กลมเพื่อเป็นการทำให้เนื้อแป้งมันเนียนทั้งก้อนแล้วผิวแป้งมีความเรียบเมื่อเราคึงก้อนกลมเรียบร้อยเราจะตั้งก้อนแป้งขึ้นใช้มีดผ่าเป็น4กลีบหลังจากนั้นเราจะนำกลีบแต่ละกลีบมาวางลงในถาดดอกลำดวนจะเป็นเอกลักษณ์คือ3กลีบกลีบสุดท้ายให้เราแบ่งครึ่งเพื่อทำเป็นเกสรหลังจากนั้นเราจะใช้หลังมีดบากเป็น3ร่องเนื่องจากดอกลำดวนตัวเกสรจะเป็น3ร่องวางลงตรงกลางเมื่อเราปั้นเป็นก้อนกลมนะครับหลังจากนั้นเราจะเอามีดผ่าเป็น4แฉกหลังจากนั้นเราจะวางกลีบโดยให้ปลายกลีบติดกันตรงกลางถ้าเกิดเราไม่วางติดกันตรงจุดตรงกลางเวลาอบสุกดอกลำดวนมันจะแยกออกจากกันนะครับ

ที่เราปั้นไปแล้วเป็นดอกลำดวนที่มันเป็นแบบบานทีนี้เราจะปั้นแบบโตมให้ดูนะครับลักษณะแบบโตมตัวแป้งควรจะมีความอยู่ตัวนิดนึงฉะนั้นแป้งที่เรานวดเอาไว้มันจะมีความนุ่มเกินไปเวลาเรามาทำดอกโตมวางกลีบลงไปมันจะไม่อยู่เราจะทำการเติมแป้งลงไปเล็กน้อยเพื่อให้แป้งตัวนี้มันมีความอยู่ตัวมากขึ้นเมื่อเราใส่แป้งลงไปแล้วเราจะทำการนวดแป้งที่เราเติมลงไปให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันมันจะเริ่มแห้งนิดๆแล้วเวลาเรานวดลงไปมันจะไม่ติดมือเราวิธีการสังเกตว่าเราจะขึ้นดอกตูมเมื่อเราเติมแป้งลงไปแล้วแป้งมันจะเริ่มแห้งขึ้นเมื่อเราบีบปุ๊บมันจะอยู่ตัวมากกว่าแป้งที่มันมีไขมันเยอะเมื่อเราได้ชนิดนี้แล้วเราจะแบ่งชั่งน้ำหนัก10กรัมเท่าเดิมครับเมื่อเราได้แป้งแล้วเราจะคึงเป็นก้อนกลมสังเกตว่าก้อนแป้งที่เราเติมลงไปเมื่ออยู่บนฝ่ามือมันจะกลมแล้วไม่แบนลงเช่นเดียวกันเราจะนำมีดมาผ่าเป็น4แฉกและการวางลงบาตรขนมดอกลำดวนเป็นขนมที่ไม่มีผงฟูฉะนั้นเมื่ออบแล้วมันจะไม่พองขยายตัวขึ้นการวางขนมลงไปในถาดไม่ต้องห่างกันมากครับขึ้นอยู่กับความชอบการดอกลำดวนเมื่อเราเห็นตอนที่มันดอกตูมตัวกลีบมันจะงุ้มเข้าส่วนดอกบานปลายกลีบมันจะบานออกฉะนั้นการจะปั้นดอกบานหรือดอกตูมขึ้นอยู่กับความชอบของเราครับการทำดอกตูมปกติถ้าเราทำดอกบานเราจะกางกลีบให้มันบานออกส่วนดอกตูมเราจะเอากลีบตั้งขึ้นหลังจากเราทำการปั้นขนมดอกลำดวนเต็มถาดเรียบร้อยแล้วเราจะนำขนมไปเข้าเตาอบที่เราทำการวอร์มเตาไว้เรียบร้อยแล้วที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสหรือ350องศาฟาเรนไฮต์โดยใช้ระยะเวลาการอบประมาณ 10-15 นาทีครับหลังจากเราทำการอบขนมจนครบเวลาแล้วเราไปดูขนมกันนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรเราก็จะได้ขนมกลีบลำดวนที่มีความสวยงามบวกกับความกรอบของตัวขนมนะครับฉะนั้นเราจะนำขนมดอกลำดวนที่ทำการอบเรียบร้อยมาอบเทียนเพื่อให้มันมีความหอมนะครับโดยภาชนะที่จะนำมาอบเทียนต้องเป็นภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดวันนี้เราจะใช้ภาชนะก็คือกระทะซึ่งนักศึกษาอาจจะมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วการอบเทียนสิ่งสำคัญก็คือเทียนอบเทียนอบมีหลายชนิดมีหลายราคาขึ้นอยู่กับตัวเนื้อเทียนฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาจะต้องไปพยายามทดลองดูเองว่าจะชอบกลิ่นไหนมีราคาตั้งแต่30บาทยัน200บาทการอบเทียนให้เราเหลือเว้นที่ตรงกลางเอาไว้แล้วนำขนมที่เราต้องการอบมาวางรอบๆการจะจับดอกลำดวนต้องจับเบาๆนะครับเนื่องจากตัวแป้งมันมีความนุ่มถ้าหยับจับแรงๆมันจะล่วงติดมือแล้วทำให้ดอกลำดวนเราไม่มีความสวยเมื่อเราทำการเรียงขนมลงไปในภาชนะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาจุดเทียนกันนะครับหลังจากเราทำการจุดเทียนแล้วเราจะต้องให้ไส้เทียนมันลุกจนแดงๆนะครับใช้ไม้เขี่ยเล็กน้อยเพื่อให้ตัวไส้เทียนมันกระจายความหอมมันจะมาจากความร้อนของไส้เทียนไปหลอมเนื้อเทียนให้มันส่งกลิ่นเมื่อเราจุดเทียนไส้เทียนมันลุกแดงดีแล้วหลังจากนั้นเราทำการดับรีบปิดฝาตัวควันเทียนมันจะอบอวนอยู่ในภาชนะแล้วส่งกลิ่นหอมลงไปในเนื้อขนมนะครับระยะเวลาการอบเทียนเราจะทิ้งไว้ในภาชนะคันอย่างนี้

ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแล้วจะทำซ้ำอีกหนึ่งครั้งแค่นั้นขนมเราก็จะมีความหอมการอบเทียนจะไม่อบนานๆหลายๆครั้งถ้าเกิดอบนานมากเกินไปแทนที่จะเป็นกลิ่นหอมกลับเป็นกลิ่นฉุนนะครับเมื่อเราอบจนครบเวลาแล้วเราจะมาทำการเปิดฝานะครับพอเราเปิดฝาขึ้นมาควันที่อบอยู่มันจะหายไปมันจะไปซึมอยู่ลงในเนื้อขนมเมื่อหลังจากนี้เราจะมาทำการจัดจานนะครับการหยิบขนมพยายามบีบเบาๆนะครับเนื่องจากขนมตัวนี้มันมีความนุ่มนวลของตัวแป้งเราก็จะได้ขนมกลีบลำดวนที่มีรูปลักษณ์สวยงามบวกกับสีสันที่ดูสดใสและความหอมเทียนอบนักศึกษาดูแล้วว่าขนมดอกลำดวนมีส่วนผสมที่ไม่มากมายบวกกับขั้นตอนที่ไม่สลับซับซ้อนเพียงแต่มีเทคนิคในการปั้นและจัดวางดอกให้ดูสวยงามผมคิดว่าขนมดอกลำดวนน่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกให้นักศึกษาได้สร้างรายได้และสร้างอาชีพทำจำหน่ายในโอกาสพิเศษแทนที่จะใช้ขนมเบเกอรี่ก็กลับมามองเป็นขนมไทยแล้วยังช่วยอนุรักษ์ขนมไทยไว้ให้คงอยู่สืบต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ลับมาพบกับคุณมอสนะครับแล้วก็กับพี่อ้อนอีกแล้วนะครับกับเมนูผัดหมี่เกษตรนะครับซึ่งเป็นสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในประเทศไทยของเรานะครับซึ่งในการทำเมนูผัดเกษตรเนี่ยครับก็จะบูรณาการเข้ากับรายวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับของนักเรียนนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับหรือว่าระดับปวช.นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าในผัดหมี่เกษตร1จานเนี่ยซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในจังหวัดภูเก็ตหรือว่าในพื้นที่ของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเยาวราชที่เป็นแหล่งของกินและการแหล่งของกินแหล่งของใช้ของคนไทยหรือชาวต่างชาติที่นิยมไปเดินกันในช่วงเวลาช่วงเย็นนะฮะเป็นผัดหมี่เกษตรเนี่ยก็จะเป็นเมนูยอดฮิตในนั้นเหมือนกันนะฮะซึ่งกว่าจะได้ผัดหมี่เกษตร1จานเนี่ยเรามีเทคนิคอย่างไรบ้างนะฮะทำให้ผัดหมี่ของเราเนี่ยรสชาติอร่อย1ต้องอร่อย2เนาะสะอาด3แล้วก็ราคาย่อมเยาหรือว่าเราต้องรู้ว่าต้นทุนของเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราเอาไปอัพได้เท่าไหร่เนาะอันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในส่วนของผัดหมี่เกษตรของเราในวันนี้ซึ่งเป็นอาหารยอดฮิตของเมนูสตรีทฟู้ดย้ำอีกครั้งนะครับนักเรียนคำว่าสตรีทฟู้ดในนี้ในนิยามเนี่ยที่เราหมายก็คืออาหารริมถนนหรืออาหารข้างทางจะจัดแบบในรูปแบบของเป็นโต๊ะตั้งหรือว่าเป็นรถ

รถตู้คันใหญ่ๆเป็นแวนหรือว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าจะเป็นในรูปแบบของรถเข็นแบบที่ครูมอสยืนอยู่กับพี่อ้อมตอนนี้ก็เรียกว่าเราจำลองบรรยากาศที่ศูนย์บ่มเพาะของเราหรือว่าครัวยอดเพชรของเราเนี่ยให้เหมือนร้านสตรีทฟู้ดมากที่สุดเลยนะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวครูยกตัวอย่างร้านเจ๊สีอันนั้นอะไรนะห่อหมกที่นักเรียนเคยเห็นย่านสำเพ็งอันนั้นก็เป็นสตรีทฟู้ดสไตล์รถเข็นหรือว่าร้านอาหารตามสั่งเนี้ยก็ใช้คำว่าสตรีทฟู้ดได้เหมือนกันเพราะคำว่าสตรีทฟู้ดจะเป็นอาหารจานเดียวรับประทานได้ง่ายนะครับนักเรียนนะครับนักเรียนน่าจะนึกภาพออกเนาะวันนี้เราจะมาทำอย่างไรให้ผัดหมี่กระเฉดของเราเนี่ยอร่อยด้วยหน้าตารับประทานด้วยเนาะแล้วก็เรียนรู้วัตถุดิบว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยก่อนจะมาเป็นอาหารหนึ่งจานเนี่ยมีแหล่งที่มาอย่างไรแล้วก็มีการจัดการการเตรียมวัตถุดิบอย่างไรนะคะเริ่มต้นกับอย่างแรกนะครับพี่ออนครับหยิบมาเลยตัวนี้นะครับซึ่งเราได้ทำกันไว้ใน EP ที่แล้วแล้วนะครับสำหรับซอสสำเร็จรูปนะครับในตัวของซอสสำเร็จรูปตัวนี้ส่วนผสมเน้นย้ำมีไม่ยากมีแค่4อย่างจำง่ายรสชาติอร่อยใช้ได้จริง1น้ำมันหอยนะครับ1ถ้วยตวงนะครับซอสปรุงรสครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลครึ่งถ้วยตวงนะครับคนให้เข้ากันจนละลายนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับจะได้ซอสตัวนี้ออกมานะครับสามารถเก็บไว้ใช้ได้กับหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่กระเฉดที่ครูจอมอสจะทำในวันนี้หรือว่าผัดกะเพราที่เราทำกันไปใน EP ที่แล้วก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็ทำได้ใช่ไหมครับอะไรอีกที่ครูมอสไปหมูกระเทียมไก่กระเทียมนะครับแล้วก็การหมักหมูย่างก็สามารถใช้ซอสอเนกประสงค์ตัวนี้ได้เลยนักเรียนสามารถเอาไปใช้ได้จริงทำธุรกิจได้จริงประกอบอาชีพได้จริงเพราะอาชีวศึกษาของเราเนี่ยเน้นการปฏิบัติจริงเอาไปต่อยอดธุรกิจได้นะครับตัวนี้อร่อยเมื่อกี้เราชิมก่อนเทคที่แล้วนักเรียนนักศึกษาในห้องส่งเนี่ยได้ชิมแล้วก็ยอมรับกันว่าซอสตัวนี้อร่อยสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงนะฮะแล้วต่อไปนะครับตัวพระเอกของเราเลยตัวนี้นะครับกระเฉดกระเฉดจะขึ้นในคลองนะฮะในแม่น้ำลำคลองหรือว่าตอนนี้ก็นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายเนาะเพราะว่ากระเฉดเนี่ย1กรัมที่เราเห็นโอ๊ยกรัมใหญ่ๆมีฟองขาวๆนมขาวๆเนี่ยคุมอยู่เอาจริงๆแล้วกระเฉด1กรัมเนี่ยใช้ได้นิดหน่อยนะลูกเพราะว่าเราจะเลือกยอดที่อ่อนที่สุดเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนแก่อันไหนอ่อนง่ายๆเลยการใช้มือเด็ดมือสัมผัสนี่แหละถ้าหักง่ายแสดงว่าเป็นยอดอ่อนถ้าเหนียวถ้าแข็งแสดงว่าตรงนั้นแก่เราจะไม่เอามาใช้ในเผ็ดผัดหมี่กระเฉดของเรานะฮะตัวที่2ก็คือเส้นหมี่วันนี้ครูมอสใช้เป็นเส้นหมี่สำเร็จรูปก็คือเส้นหมี่ที่เป็นเส้นหมี่แห้งนำมาแช่น้ำให้นิ่มก่อนที่จะนำมาใช้นะอันนี้ถ้าเราใช้เส้นสดก็ได้แต่ครูมอสแนะนำให้เป็นเส้นแห้งนะฮะเพราะว่า1ถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเอาไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้นะแล้วก็จะมีความนุความเหนียวมากกว่าตัวที่เป็นเส้นสดแล้วก็เส้นเป็นเส้นไม่ขาดง่ายนะคะอันนี้เป็นตัวที่2นะครับต่อไปกุ้งวันนี้ครูมอสใช้เป็นกุ้งขาวแกะมาเรียบร้อยแล้วเราจะเหลือไว้แต่หางสวยงามนะครับแล้วก็เวลาดูเลือกซื้อกุ้ง1หลักการจำง่ายเลยในหัวตัวต้องติดกันนะครับไม่มีกลิ่นเน่าหรือว่ากลิ่นแปลกปลอมเช่นสารฟอร์มาลีนที่เขานิยมแช่ในอาหารทะเลนะฮะแล้วก็สีของเปลือกกุ้งเนี่ยต้องเป็นสีเดียวกับน้ำทะเลก็คือสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเข้มๆนะครับนักเรียนหัวจะต้องไม่ดำหรือว่าไม่หลุดออกจากตัวแค่นั้นเองฮะมีขามีอะไรครบอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือกุ้งสดอันนี้ก็มีผลทำให้ผัดหมี่ของเราอร่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อกุ้งก็เลือกซื้อให้ดีนะครับนักเรียนแล้วก็ขนาดไซส์วันนี้ครูมอสเลือกมาประมาณ30ตัว1กิโลนะฮะก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงเพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีที่ครูมอสทำการสอนอยู่เนี่ยเป็นเมืองอยู่ที่อำเภอชะอำแล้วก็ติดกับทะเลเพราะฉะนั้นวัตถุดิบของเราจะต้องสดแล้วก็ต้องใหม่ทำให้ผัดหมี่ของกระเฉดของเราเนี่ยอร่อยแน่นอนครับต่อไปปลาหมึกวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นปลาหมึกกระดองปลาหมึกกระดองก็จะมีลักษณะมันก็ในนำตัวก็จะมีกระดองแข็งๆทำไมครูมอสถึงเลือกใช้ปลาหมึกกระดองเพราะปลาหมึกกระดองเนี่ย1เนื้อแน่น2มีความกรอบ
นะเคี้ยวไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสู้ฟันเลยพอกินแล้วรู้สึกอร่อยที่เขานิยมไปทำหมึกย่างราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงกิโลละประมาณ250บาทเนาะแล้วก็เราใช้ปริมาณตอนนี้ครูมอสจะใช้กุ้งประมาณ6ตัวก็ประมาณ2ขีดหรือว่า200กรัมปลาหมึก2ตัวเล็กๆกระดองก็ประมาณอีก250กรัม

แน่นไม่เหม็ดหัวติดกับลำตัวมีองค์ประกอบครบไม่หลุดลุ่ยหรือหลุดลุ่ยหรือเปื่อยนะครับนักเรียนครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยไม่มีกลิ่นแปลกปลอมหรือว่าไม่มีแมลงไปไข่อยู่ในนั้นนะครับก็เลือกซื้อให้ดีครับตัวที่2เลยก็คือตัวต่อไปต้นหอมก็จะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็รสชาติแล้วก็สีสันของจานอาหารของเรานะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าวันนี้ครูมอสก็ยังเลือกใช้พริกชี้ฟ้า2สีนะครับเป็นสีเขียวกับสีแดงนะครับเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติด้วยให้กับผัดหมี่กระเฉดของเราครับต่อไปตัวนี้ก็สำคัญครับพริกจินดาแดงทำไมครูมอสเลือกใช้พริกจินดาแดง1พริกจินดาแดงให้ความเผ็ดที่ดีให้2ให้ปริมาณเนื้อหรือว่าให้เท็กเจอร์ของพริกเนี่ยที่ค่อนข้างโอเคเลยแหละได้ปริมาณที่มากเวลาเราโขกแล้วแต่ถ้าเป็นพริกขี้หนูสวนเหมาะสำหรับการไปทำยำไปทำน้ำพริกมากกว่าตัวพริกจินดาแดงเนี่ยจะเหมาะสำหรับการผัดไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราผัดชาผัดอะไรเงี้ยและครูมอสจะต้องใช้สีเขียวและสีแดงในการทำผัดตัวนี้เพราะว่าจะได้สีตามที่ครูมอสต้องการเลยเนาะแล้วก็เวลาเราจัดจานออกมาเงี้ยองค์ประกอบของผัดหมี่ไม่ว่าจะเป็นสีขาวของหมึกสีส้มของกุ้งแล้วก็ยังได้สีเขียวสีแดงของพริกอีกด้วยครับต่อไปกระเทียมไทยครับทำไมถึงต้องใช้กระเทียมไทยกระเทียมไทยมีลักษณะที่มีความหอมมากกว่าการใช้กระเทียมจีนนักเรียนนึกออกไหมฮะกระเทียมจีนจะมีลักษณะเป็นกลีบใหญ่ๆซึ่งอันนั้นจะเหมาะใช้กับอาหารจีนหรืออาหารฝรั่งมากกว่าเพราะว่าจะมีกลิ่นที่มันฉุนน้อยกว่าตัวกระเทียมไทยตัวนี้นะคะหลักการเลือกซื้อกระเทียมนะครับหรือว่าของแห้งเนี่ยเวลาหนูเลือกซื้อหนูก็ดูว่าไม่มีราขึ้นไม่มีที่มันงอกออกมาจากตัวหัวนะครับแล้วก็กลีบต้องแน่นไม่ฝ่อไม่มีสารปนเปื้อนหรือสารตกค้างในตัวกระเทียมก่อนจะใช้ปอกเสร็จนำไปล้างก่อนเทคนิคง่ายๆในการปอกกระเทียมมีเยอะแยะมากมายนักเรียนสามารถหาดูได้ในโซเชียลมีเดียมากมายไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook ว่าเทคนิคการปอกกระเทียมอย่างไรให้ง่ายนะฮะ1บางคนเอาไปทุบก่อนแล้วเอาไปเขย่าเอากระมังครอบเอาบางคนก็มีเทคนิคเอาไปแช่น้ำเพื่อปอกไม่ให้มีกลิ่นฉุนแล้วก็ไม่ให้มีกลิ่นติดมือนะฮะแนะนำนิดนึงว่าเวลาปอกกระเทียมแนะนำให้ใส่ถุงมือเพราะว่ากลิ่นของกระเทียมเนี่ยค่อนข้างมีความแรงแล้วก็จะทำให้มันติดกับมือเราได้นะฮะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นน้ำมันซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เราจะใช้เพียงเล็กน้อยเพราะซอสของเราอย่าลืมว่าเราใส่น้ำมันไปด้วยซอสของเราเนี่ยมันก็จะมีความมันอยู่แล้วในเบื้องต้นเพราะว่าที่ครูมอสใส่น้ำมันลงไปเพราะอยากให้ตัวน้ำมันเนี่ยเข้าไปเคลือบเส้นเคลือบวัตถุดิบของเราในซอสนั้นๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำมันเนี่ยเราจะใส่เพียงเล็กน้อยในช่วงที่ผัดครับสุดท้ายน้ำปลาทำไมครูมอสไม่ใส่น้ำปลาไปในซอสสำเร็จรูปล่ะเพราะว่าบางคนแพ้น้ำปลาก็มีแล้วก็ความเค็มของน้ำปลาเนี่ยไม่เหมาะที่จะกลับเอาไปลงในซอสสำเร็จรูปนะแต่บางอาหารบางชนิดเนี่ยจะต้องใส่น้ำปลาด้วยครูมอสก็เลยจะใช้เป็นการon top เอาหรือว่าราดขอบกระทะเพื่อให้ได้กลิ่นน้ำปลามากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบหลักๆของเราซึ่งผัดหมี่ของครูมอสเนี่ยความเปรี้ยวถ้าเราต้องการรสชาติเปรี้ยวเนี่ยจะได้จากมะนาวซึ่งมะนาวเนี่ยเพชรบุรีนี้ก็ดังมากๆในเรื่องของมะนาวแป้นน้ำเยอะเนาะแล้วก็เพชรบุรีเป็นเมือง3รสต้องเล่าให้ฟังก่อน1น้ำตาลปี๊บได้จากต้นตาล2มะนาวแป้นอำเภอท่ายาง3เกลือจากอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งวันนี้เราก็เลือกใช้เป็นมะนาวแต่บางสูตรก็เป็นมะขามเปียกนักเรียนไม่ต้องตกใจบางทีนักเรียนไปหาเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตว่าเอ้ยทำไมผัดหมี่กระเฉดของครูมอสใช้แค่น้ำปรุงสำเร็จรูปไม่เห็นมีน้ำมะขามเปียกไม่เห็นมีซอสพริกไม่เห็นมีซีอิ๊วดำเหมือนที่อื่นเลยเพราะครูมอสต้องการลดต้นทุนของนักเรียนนักศึกษาแต่ได้รสชาติที่คงที่แล้วก็ผัด10จานก็เหมือนกันทุกจานนะฮะครูมอสก็อยากให้เป็นเขาเรียกว่ารีเซปีก็คือสูตรมาตรฐานหรือว่าสแตนดาร์ดที่มันเป็นมาตรฐานของรสชาติอาหารนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันช้าๆนะฮะทำไปช้าๆเพื่อที่นักเรียนจะได้รู้เทคนิคขั้นตอนในการทำนะครับไปพร้อมๆกับครูมอสแล้วก็พี่อ้อนครับอ่ะครับเริ่มต้นนะครับพี่อ้อนเอากระเทียมนะครับกับพริกนะครับ
6รวมกัน

ให้ละเอียดนะครับเพราะผัดหมี่เนี่ยเราต้องการความเผ็ดเนาะนิดนึงความหอมจากกระเทียมเพื่อต้องการให้มีรสชาติที่เผ็ดร้อนนะครับแล้วก็มีเค็มมีหวานมีเปรี้ยวนะฮะครูหมอจะเลือกใช้พริกจินดาแดงนะครับ5เม็ดนะครับแล้วก็พริกจินดาเขียวสัก5เม็ดนะครับอย่างละครึ่งเพื่อที่ให้ได้รสชาติที่ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวกระเทียมไทยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับก็ประมาณ8กีบนะครับในการใช้ครกนะครับวันนี้คุณมอดเลือกใช้เป็นครกหินนะครับครกหินเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับการทำน้ำพริกกะปิกันโขกพริกแนะนำอีกเทคนิคนึงถ้าพริกกระเทียมเนี่ยเรายังไม่จำเป็นต้องใช้หรือว่าเราไม่ได้ยุ่งมากเนี่ยครับแนะนำให้ตำทีละ1โพชั่นหรือว่าตำแค่เพียงปริมาณที่เราใช้เพราะว่าความหอมของพริกถ้าเราตำสดสดใหม่ๆเนี่ยมันจะหอมมากกว่าเรานำไปตำไว้เป็นจำนวนเยอะๆแต่ถ้าเราตำไว้เป็นจำนวนเยอะทำไมมันถึงดำล่ะมีเทคนิคอย่างไรบ้างครูหมอช่วยแนะนำได้ไหมได้ก็คือถ้าเป็นพริกอย่างเดียวเราสามารถบีบมะนาวเพื่อให้มะนาวเนี่ยไปควบคุมความดำของพริกไปเคลือบผิวของพริกได้แต่เมนูนั้นจะไม่ใช่พวกผัดกะเพราหรือผัดชาจะต้องเป็นเมนูหรือต้มยำเท่านั้นแต่ถ้าเป็นพริกกระเทียมแนะนำว่าเราสามารถเอาไปลวนน้ำมันไว้ได้แล้วให้เก็บเอาไว้ใช้เก็บกระปุกใส่ตู้เย็นไว้น้ำมันที่ใช้ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองเพราะว่าเวลาแช่ตู้เย็นแล้วหรือว่าเป็นน้ำมันลำข้าวเพราะว่าเวลาเราแช่ตู้เย็นมันจะได้ไม่เป็นไข่นะถ้าเป็นน้ำมันปลาล์มเราเอาไปแช่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้พริกกับกระเทียมเกาะตัวกันกับน้ำมันแล้วก็เป็นไข่อันนี้น้องอ้อนหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยก็ตำได้ละเอียดและเดี๋ยวเราจะขออนุญาตสลับฟังกันนะฮะเพื่อที่จะให้ครูอ้อนน้องอ้อนเนี่ยมาเป็นลูกมือครูมอนนะฮะเดี๋ยวตักให้ดูพริกเราจะไม่ต้องละเอียดประมาณนี้นะครับเพื่อเวลาเราผัดออกมาเนี่ยอยากให้มันมีเห็นใบพริกใบของเม็ดพริกนะฮะที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาแบบเราตำพริกแกงก็อยากให้มันเล่นแล่นใบอันนั้นก็คืออยากให้มันเป็นใบแต่เนี้ยเรายังต้องการความเป็นใบของพริกอยู่บ้างนะครับครับน้องอ้อนเปิดแก๊สครับในการใช้แก๊สนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยอาจจะทำให้ในบ้านเนี่ยเกิดอัคคีภัยได้ถ้าเป็นโรงแรมเขาก็จะมีหรือว่าตามโรงเรียนที่วิไลคุณหมอเนี่ยที่เป็นห้องครัวร้อนนะห้องปฏิบัติการนะเราก็จะมีถังหรือเซฟตี้แล้วก็ผ้าคลุมไว้สำหรับป้องกันอัคคีภัยตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราตั้งไฟนะครับคุณหมอบอกแล้วน้ำมันเราใช้เพียงเล็กน้อยเพราะว่าในตัวซอสสำเร็จรูปของเราเนี่ยหรือว่าซอสอเนกประสงค์ของเราเนี่ยมีน้ำมันอยู่บ้างแล้วนะฮะเราจะใช้ประมาณ2ช้อนชาเท่านั้นเองนะฮะน้ำมันครับใจการทำอาหารต้องใจเย็นๆนะฮะอย่าใจร้อนนะฮะถึงว่าจะเป็นส่วนตัวน้ำเนี่ยครูมอสจะใช้ลวกหมึกกับกุ้งทำไมถามว่าเอาไปผัดเลยไม่ได้หรอครูมอสทำไมต้องเอาไปลวกก่อนหนึ่งเราสามารถควบคุมระดับความสุกของกุ้งและหมึกได้กุ้งกับหมึกทานแข็งไปก็ไม่อร่อยทานไม่สุกก็อาจจะทำให้เราท้องเสียโดยเฉพาะการแพร่ระบาดในการข้ามของแบคทีเรียด้วยการข้ามเชื้อโรคของแบคทีเรียเงี้ยเราก็ต้องทานอาหารที่สุกนิดนึงน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราก็จะใส่พริกกระเทียมตัวนี้ลงไปให้หอมหน่อยผัดให้หอมมีสีเหลือง

แล้วก็เราจะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับเวลาผัดพริกผัดอะไรพวกนี้ครูมอนแนะนำว่าต้องใจเย็นๆนะครับผัดให้หอมก่อนนะครับแล้วค่อยใส่วัตถุดิบอย่างอื่นลงไปตอนนี้เริ่มมีกลิ่นหอมเดี๋ยวขออนุญาตจามเพื่อให้รู้ว่ามันหอมอร่อยจริงๆนะ ในขณะที่พี่ออนผัดอยู่นะฮะครูมอสก็จะลวกกุ้งไปด้วยนะครับเราจะลวกกุ้งให้มีระดับความสุกแค่ 60-70% นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปผัดอีกกุ้งมันก็จะสุกอีกนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปทำไมครูมอสไม่ลวกหมึกกับกุ้งรวมกันทีเดียวเลยเพราะว่าหมึกกับกุ้งมีระดับความสุกไม่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับลวกหมึกนะครับใจเย็นๆ เห็นไหมครับมีกลิ่นหอมเวลาไอนะครับอย่าไปไอโดยตรงนะครับหันไปด้านหลัง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำลายของเราลงไปนะครับหมึกก็เช่นเดียวกันเราจะลวกให้สุกประมาณ 70-80% นะครับจะหมึกจะสุกยากกว่ากุ้งนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปครับใส่หมึกกับกุ้งลงไปคลุกเคล้ากับกระเทียมนะครับพริกกระเทียมเส้นหมี่นะครับเส้นหมี่ก็คือเกิดจากการนำแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งของเราเนี่ยข้าวที่เราใช้รับประทานเนี่ยลงไปโม่นะครับเพื่อให้แล้วก็นำมารีดนะครับแล้วนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปนะครับให้เป็นเส้นนะครับเราก็1โพชั่นเราก็จะใช้ประมาณ120กรัมนะครับใน1จานนะครับโหตอนนี้กลิ่นค่อนข้างอบอวลเลยนะครับในสตูของเรานะครับเดี๋ยวพระเอกของเรานะครับก็คือซอสสำเร็จรูปเน้นย้ำนะครับซอสสำเร็จรูปทำง่ายนะครับทำกับเก็บไว้ใช้ได้ด้วยนะครับตอนนี้เส้นของเรานะครับกำลังคลุกเคล้าอยู่กับปลาหมึกนะครับเดี๋ยวขอเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เส้นนะครับมีความนุ่มนะครับบางที่ก็จะใส่กุ้งอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้เราต้องการชูความเป็นทะเลชูวัตถุดิบในจังหวัดอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีของเราเราก็จะใช้ตัวปลาหมึกลงไปด้วยนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับเน้นย้ำนะครับซอสตัวนี้ทำไม่ยากอเนกประสงค์พร้อมใช้งานสามารถใช้ได้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราผัดหมี่ที่ครูมอสกำลังผัดอยู่นี้หรือว่าผัดหมี่แดงหมี่ส้มข้าวผัดก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะฮะส่วนผสมง่ายๆ4อย่างน้ำมันหอย1ถ้วยนะครับซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยนะครับซอสปรุงรสครึ่งถ้วยน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยนะครับนี่นะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับให้ชุ่มๆเลยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับหรือว่า2กระบวยที่ครูมอสใช้นะครับเราจะผัดเวลาผัดนะครับเราก็อย่าไปกดมันเยอะค่อยๆคลุกเคล้านะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เส้นของเราเนี่ยฮะขาดนะฮะเราก็เร่งไฟนิดนึงกระเฉดเราจะใส่หลังสุดนะครับเราจะไม่ใส่กระเฉดลงไปก่อนนะคะถ้าเราใส่กระเฉดลงไปเร็วกระเฉดเราก็จะเหี่ยวทำให้เหนียวไม่มีความสดกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องผัดคลุกเคล้าเส้นทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่จะใส่พระเอกของเราลงไปก็คือกระเฉดนั่นเองครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณหมอขออนุญาตย้ายหม้อลวกลงมาข้างล่างเพราะว่าเราใช้เสร็จแล้วอ้าวทำไมครูมอสไม่เอากระเฉดไปลวกก่อนเพราะว่ากระเฉดเนี่ยแค่โดนไฟก็สุกแล้วครับตอนนี้เส้นของเราได้ที่ครูมอสก็จะใส่พระเอกของเราลงไปก็คือกระเฉดนะคะเราก็เลือกยอดอ่อนๆนะฮะอย่างที่ครูมอสบอกไปว่าเทคนิคการเลือกกระเฉดเนี่ยทำอย่างไรนะฮะเราก็แค่ใช้มือเด็ดง่ายๆเลยใช้มือเด็ดดูว่าถ้าไหนมันเหนียวแสดงว่ามันแก่ถ้าอันไหนมันแข็งก็คือแก่ถ้าอันไหนมันอ่อนแล้วไม่แข็งก็คือใช้ได้นะครับก็คือมันอ่อนนั่นเองนะฮะต่อไปใส่พริกชี้ฟ้าตกแต่งสีครับ
ป็นไงครับง่ายไหมครับสำหรับเมนูสตรีทฟู้ดเมนูนี้เราจะดูได้ไงว่าผัดกระเฉดมันสุกนะฮะมันก็จะแห้งลงนิดนึงนะครับแล้วก็ขออนุญาตเติมน้ำซอสลงไปอีกนิดนึงเพื่อความเข้มข้นนะครับเพราะว่าเราอยากให้กระเฉดของเราเนี่ยมีรสชาติด้วยนะครับตอนนี้กินหอมมากเลยครับสุดท้ายเดี๋ยวเราจะตบท้ายต้นหอมนะครับก็เป็นอันเสร็จสามารถจัดจานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ต้นหอมกันเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับเป็นไงบ้างครับไม่ยากใช่ไหมคุณมอสบอกแล้วแค่มีซอสอเนกประสงค์ของเราหรือว่าซอสสำเร็จรูปของเราเนี่ยสามารถทำได้ทุกเมนูเลยจริงๆครับเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนนะครับสลับกระทะมาตรงนี้นะครับอันนี้จานที่เราจะใช้เสิร์ฟนะครับคุณมอสบอกแล้วสามารถเตรียมมะนาวไว้ได้สำหรับเสิร์ฟคู่หากเราต้องการมีรสเปรี้ยวนะฮะก็คือเวลาเพิ่มเราจัดนะครับเราก็คีบเส้นหมี่ครับลงไปก่อนเพื่อที่เราจะได้โชว์วัตถุดิบตัวอื่นเราก็จะต้องการโชว์กุ้งหมึกกระเฉดเราก็สามารถเอาไว้ด้านบนได้นะครับหลักการจัดจานมีง่ายๆนะครับ1ถ้าเราต้องการโชว์วัตถุดิบนั้นๆนะครับที่เป็นพระเอกหรือว่าเป็นนางเอกของเราเนี่ยเราจะเอาข้าวถ้าเป็นข้าวเราก็จะเอาข้าวลงก่อนแต่นี่เป็นเส้นเราก็จะใช้ตัวเส้นลงไปก่อนนะฮะพร้อมกับกระเฉดนะฮะไว้ด้านบนนะฮะกุ้งที่เราใส่ลงไปนะฮะเห็นไหมครับเพราะถ้าเราผัดนานกุ้งจะหดแต่อันนี้กุ้งคูมอสยังมีความเด้งๆอยู่เลยกระเฉดนะครับพระเอกของเราจะกองไว้ด้านข้างนิดนึงเพื่อให้เห็นมีความเป็นกระเฉดไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราต้องทำความสะอาดจานทุกครั้งก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าเราก็ต้องใช้ผ้าสำหรับการเช็ดจานหรือว่าเป็นตัวกระดาษทิชชู่อเนกประสงค์ก็คือกระดาษทิชชู่ที่ใช้ทำอาหารซับมันของเราเนี่ยฮะเช็ดนะฮะตอนนี้ก็ใส่ปลาหมึกลงไปนะครับตอนนี้ในห้องส่งนั่งกลืนน้ำลายกันแล้วนักเรียนนักศึกษาที่มานั่งรับชมเป็นกำลังใจให้กับครูมอสอยู่ในตอนนี้ฮะก็เริ่มกลืนน้ำลายกันแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนยกตัวนี้ออกให้ครูมอสก่อนนะฮะเดี๋ยวครูมอสจะขอทำความสะอาดจานแล้วก็ให้นักเรียนดูแล้วก็สรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้งว่าเทคนิคในการทำผัดหมี่กระเฉดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับความสะอาดนะครับนอกจากหน้าตารสชาติแล้วนะครับความสะอาดนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับที่จะทำให้อาหารของเราเนี่ยครับรสชาติดีเป็นน่าทานนะครับเพราะว่าลูกค้าเข้ามานะครับสิ่งแรกที่ลูกค้าจะมองเลยก็คือ1เรื่องความสะอาดภายในร้านหรือว่าความสะอาดของภาชนะต่างๆครูหมอเชื่อว่าเวลานักเรียนนักศึกษาทุกคนไปกินเนี่ยทุกคนก็จะสังเกตแบบนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับผัดหมี่กระเฉดของเรานะครับนี่ครับเวลาเราจะทานคุณมอสขออนุญาตครับเพราะว่าจานนี้เดี๋ยวเสร็จการถ่ายทำเสร็จเราก็สามารถบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวของผัดหมี่กระเฉดของเราได้เลยเพราะว่าผัดหมี่ของเราเนี่ยมีรสชาติที่หวานจากตัวน้ำตาลที่เราใช้ทำซอสมีความเค็มความนัวจากน้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็เพิ่มด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำมะนาวนะครับแต่ทีนี้ครูมอสยังไม่ได้โรยน้ำปลาลงไปให้กับนักเรียนได้ดูนะครับแล้วก็น้ำปลาไม่จำเป็นต้องเอาไปใส่ผัดในกระทะก็ได้นะครับเราใช้โรยเอาเพราะว่าตัวซอสเราเนี่ยมีเค็มอยู่แล้วแต่เค็มไม่มากเราจะใส่น้ำปลาเพื่อเพิ่มความหอมของจานอาหารจานนี้ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเมนูผัดหมี่กระเฉดของเรายากไหมนักเรียนยากไหมไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเอาไปทำไปประกอบอาชีพที่บ้านได้เลยนะครับที่บ้านของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับที่ครูมอสอยากจะชูโรงหรือว่าปล่อยให้นักเรียนโดยไม่กักเลยก็คือซอส
สำเร็จรูปของเราย้ำอีกครั้งหนึ่งซอสของเราเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายเมนูถ้านักเรียนย้อนกลับไปดูเมื่อ EP ที่แล้วที่ครูมอสได้สอนไปนะครับไม่ยากเลยวัตถุดิบหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอยย้ำย้ำอีกครั้งครับน้ำมันหอยเท่าไหร่นะครับนักเรียน1ถ้วยตวงใช่ไหมครับซอสปรุงรสเท่าไหร่ครับนักเรียนครึ่งถ้วยตวงครับซีอิ๊วขาวเท่าไหร่ครับครึ่งถ้วยครับและน้ำตาลทรายครับครึ่งถ้วยตวงนะครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่เราจะนำไปใช้ก่อนที่เราจะเก็บนะฮะให้ใส่น้ำมันลงไป2ช้อนโต๊ะเพื่อให้มันซอสของเราเนี่ยมีความมันเวลานำไปผัดเนี่ยสีสันของอาหารก็จะสวยงามฮะซึ่งอาหารไทยย้ำอีกคำว่าอาหารเนี่ย

0: ก็คือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายนะฮะไม่เป็นโทษสมัยลูกกินแล้วท้องไม่เสียกินแล้วไม่เสียชีวิตไม่ถ่ายท้องอะไรเงี้ยได้เลยเนาะเพราะแล้วก็เข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้เนาะถ้าให้พลังงานกับร่างกายโดยเฉพาะพูดถึงในเทรนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารสตรีทฟู้ดก็มาอาหารเพื่อสุขภาพก็มาอย่างที่เราทำมาเนี้ยก็ถือว่ามีทั้งโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีพวกวิตามินที่ได้จากผักอย่างครบถ้วนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่รักสุขภาพหรือว่าอาหารสตรีทฟู้ดนะฮะซึ่งครูมอสบอกแล้วเมนูนี้ถ้านักเรียนไปภูเก็ตนักเรียนต้องไปลองนักเรียนไปเยาวราชนักเรียนต้องไปลองถ้านักเรียนมาที่วังไกลกังวล2ก็ยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านหรือว่าท่านผู้ชมที่เข้าไปดูสื่อการเรียนการสอนที่ครูมอสสอนอยู่ในวันนี้นะครับเน้นย้ำเลยว่าอาชีวะของเราเน้นเอาไปประกอบอาชีพได้จริงนักเรียนสามารถทำได้เวลาเราทำอาหารเสร็จแล้วการจัดจานนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการจัดจานเนี่ยทำไมเราต้องจัดจานให้สวยงามเพราะอะไร1เราสามารถเพิ่มมูลค่าของจานอาหารนั้นได้โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมีความวิจิตรมากในเรื่องในด้านของการแกะสลักนะฮะซึ่งวันนี้น้องอ้อนเนี่ยหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยก็ได้แกะสลักหัวจานไว้แล้วสำหรับในการประกอบอาหารในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเวทมะนาวหรือการหั่นมะนาวให้เป็นรูปดอกไม้เกลียวดอกไม้สวยๆหรือว่าไม่ว่าจะการทำแตงกวานะฮะเป็นดอกไม้เนาะการกรีดใบตองการทำดอกกุหลาบโดยใช้มะเขือเทศหรือว่าการทำแครอทเป็นรูปใบไม้ซึ่งวัตถุดิบที่เรานำมาจัดตกแต่งอาหารเนี่ยจะต้องสามารถทานได้นะฮะนักเรียนจำไว้อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในจานอาหารเนี่ยนักเรียนจะต้องจำไว้เลยลูกค้าจะต้องทานได้แต่ไม่ใช่ครูมอสใส่มะนาวไปทำไมมะนาวไม่ได้สามารถทานเปลือกได้นี่แต่เราสามารถทานน้ำมันได้นะลูกอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราใส่ไปในจานเนี่ยสามารถทานได้อย่างเช่นใบตองมันทานไม่ได้ก็จริงแต่มันเป็นวัสดุธรรมชาติไม่มีสารเจือปนไม่มีอะไรปนเปื้อนก่อนจะใช้เราทำการสะอาดเช็ดล้างน้ำมาแล้วก่อนที่เราจะเอามาตกแต่งในจานเนาะผักชีก็ได้หรือว่าพริกชีฟ้าแดงกรีดก็ได้เนาะเอามาแต่งด้านบนให้สวยงามครับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับจานอาหารครับไม่ยากใช่ไหมครับเทคนิควันนี้นะฮะหนึ่งเรื่องการเลือกซื้อเหมือนกันอย่างที่ครูมอสบอกกันแต่การเก็บรักษาก็เป็นสิ่งสำคัญให้ต้องเป็นอาหารจานเดียวเพราะในปัจจุบันเนี่ยเราไม่นิยมทานอาหารที่มันค้างคืนหรือทิ้งไว้นานๆเพราะการทำให้เกิดจุลินทรีย์หรือว่าเชื้อโรคแบคทีเรียที่เจริญเติบโตในอาหารได้นะครับเมื่อเราทิ้งไว้นานๆอาจจะทำให้เราท้องเสียเพราะฉะนั้นอาหารสตรีทฟู้ดหรืออาหารจานเดียวเนี่ยซึ่งเป็นประเภทอาหารจานเดียวเนี่ยก็เป็นอาหารประเภทหนึ่งที่อยู่ในอาหารไทยเนาะซึ่งครูมอสขอแบ่งอย่างนี้ละกันอาหารไทยจะแบ่งได้1อาหารประเภทแกงนะครับก็เป็นแกงใส่กะทิกับแกงไม่ใส่กะทิเช่นพวกแกงส้มจะไม่ใส่กะทิแกงเลียงแกงใส่กะทิจะเป็นแกงเขียวหวานใช่ไหมลูกแกงเผ็ดเป็ดย่างที่เรารู้จักกันอาหารประเภทผัดก็จะมีผัดจืดผัดเผ็ดผัดเปรี้ยวหวานแบ่งได้อย่างนี้นะคะแล้วก็อาหารจานเดียวไม่ว่าจะเป็นผัดซีอิ๊วผัดไทยผัดหมี่กระเฉดที่ครูมอสทำให้ดูหรือว่าจะเป็นผัดกะเพราก็ได้หรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกเส้นพวกผัดซีอิ๊วพวกก๋วยเตี๋ยวมากกว่าครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอาหารว่างนะฮะอาหารยำพะประพวกเพศยำพะแล้วก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งที่เป็นเครื่องจิ้มแต่วันนี้ครูมอสจะยกซะส่วนใหญ่มาเป็นอาหารจานเดียวกับอาหารเรียกน้ำย่อยซึ่งใน EP ต่อไปเราจะมาพบกันในกับเมนูอาหารเรียกน้ำย่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูสเต๊ะที่เราจะได้เจอกันนะครับยำบุญเส้นโบราณทำไมต้องเป็นยำบุญเส้นโบราณเพราะตอนนี้ยำบุญเส้นโบราณกำลังจะกลับมาบูมอีกครั้งหรือว่าเป็นที่ยอมรับของคนไทยเลยก็ได้เวลาไปร้านไหนทุกคนก็จะถามหายำบุญเส้นโบราณซึ่งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการหลากหลายของวัตถุดิบหลากหลายของเท็กเจอร์เดี๋ยวจะได้มาติดตามว่าในนั้นมีอะไรบ้างมีขั้นตอนการทำมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับและสุดท้ายอีกเมนูนึงก็เป็น number 1เลยใช้คำว่า number 1ของอาหารไทยที่ชาวต่างชาติมาต้องได้กินแล้วก็ต้องได้ชิมนะฮะเป็นเมนูผัดไทยผัดไทยของครูมอสจะมีสูตรเด็ดอย่างไรแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรของครูมอสเนี่ยมันอร่อยจริงไหมทำไมเราต้องมาฟังครูมอสเขาสอนครูมอสบรรยายแล้วจะ ลองเอาไปทำตามซิเห็นครูมอสบอกว่าอร่อยนักอร่อยหนาว่าสูตรที่ครูมอสทำเนี่ยมันอร่อยจริงหรือเปล่าแล้วต้องที่สำคัญคือวัตถุดิบที่ครูมอสนำมาใช้เนี่ยหาซื้อได้ง่ายหาซื้อโดยทั่วไปได้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะฮะอย่างผัดหมี่กระเชษตัวนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราได้อะไรบ้างนะครับอย่างหมึกกับกุ้งตัวนี้ในตัวกุ้งเนี่ยจะมีสารไคตินเยอะช่วยบำรุงพวกกระดูกแล้วก็คอลลาเจนต่างๆนะครับส่วนปลาหมึกที่เราเลือกมาใช้วันนี้เน้นย้ำว่าหมึกเนี่ยมันมีหลากหลายเราก็ต้องดูว่าจะเป็นหมึกกล้วยใช่ไหมหมึกไข่หมึกกระตอยหมึกกระดองแล้วก็วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นหมึกกระดองเนาะอย่างที่ครูมอสบอกเพราะ1หมึกกระดองเนื้อแน่น2เคี้ยวไปแล้วสู้ฟันใช่มั้ยลูกแล้วก็ได้เนื้อที่มีปริมาณมากแล้วก็ราคาไม่แพงเส้นหมี่จำได้มั้ยลูกทำไมครูมอสถึงต้องเลือกใช้เส้นหมี่ที่เป็นเส้นหมี่แห้งเป็นเส้นหมี่สำเร็จรูปเพราะอะไรลูก1เส้นหมี่สามารถเก็บไว้ได้นานถ้าเราใช้ไม่หมดเราแช่น้ำเฉพาะปริมาณที่ใช้จำเป็นไหมต้องแช่น้ำร้อนไม่ต้องนะลูกแช่น้ำอุณหภูมิห้องได้เลยสัก 3-4 นาทีก็สามารถเสด็จน้ำเอามาใช้ได้เมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่โบราณที่เคี่ยวน้ำตาลใส่ไข่ใส่เต้าหู้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นกระเฉดกระเฉดที่เราหาได้กระเฉดกับกระชูดต่างกันนะนักเรียนจะสับสนคำว่ากระเฉดกับกระชูดลักษณะหน้าตาคล้ายๆกันกระชูดจะค่อนข้างเหนียวลำต้นใหญ่นะฮะยาวกว่ากระเฉดแต่กระเฉดเนี่ยจะมีความกรุบกรอบมีเท็กเจอร์ที่ดีเลยคุณถ้านักเรียนเคยได้กินพวกผัดกระเฉดไฟแดงอะไรเงี้ยนะฮะเวลาเลือกซื้อนักเรียนระวังโดนแม่ค้าหลอกนะลูกกระเฉดกับกระชูดนะสังเกตให้ดีกระเฉดลำต้นจะเรียวกว่ากระชูดนะประมาณนิ้วก้อยของครูมอสได้เนี่ยจะเป็นกระเฉดถ้าใหญ่กว่านั้นน่าจะเป็นกระชูดนักเรียนต้องระวังในการเลือกซื้อเพราะฉะนั้นครูมอสแล้วบอกแล้วหลักการเลือกซื้อเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราได้วัตถุดิบดีรสชาติอาหารของเราก็จะดีไปด้วยต่อมาเรื่องความสะอาดความสำคัญความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญนักเรียนเห็นไหมครับในที่ครูมอสในขณะที่ในที่ครูมอสทำทำไมดูไม่ยุ่งยากเลยขั้นตอนน้อยมากนักเรียนต้องรู้จักการเตรียมวัตถุดิบนะฮะซึ่งครูมอสเนี่ยอย่างเช่นพริกกระเทียมหอมเส้นหมี่กุ้งทำไมครูมอสปอกไว้หมึกทำไมครูมอสหั่นไว้ถ้าสมมติครูมอสทำท่าให้ดูสมมติหมึกก็ยังไม่ได้หั่นจะใช้แล้วเราก็ต้องมาหั่นกุ้งก็จะใช้แล้วยังต้องมาปอกอันนี้เป็นการเตรียมวัตถุดิบที่ดีไม่ว่านักเรียนจะไปในสถานประกอบการหรือว่าประกอบร้านค้าเองนักเรียนจะต้องจัดเตรียมวัตถุดิบไว้ให้พร้อมก่อนที่จะปรุงอาหารเสมอเพราะว่าต่อให้เรามีเทคนิคดีแต่เราไม่รู้จักการวางแผนอันนั้นก็เป็นข้อผิดพลาดของการเป็นเชฟที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นครูมอสอยากจะฝากไว้เท่านี้สำหรับการในเรื่องการเตรียมวัตถุดิบ2ในการคำนวณต้นทุนเราจะไปประกอบอาชีพใช่ไหมเราทำสตรีทฟู้ดวันนี้เนาะคอนเซ็ปต์ของเราคือสตรีทฟู้ดอาหารจานเดียวอาหารยอดนิยมอาหารข้างถนนจับต้องขายได้จริงเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องคำนวณแล้วกุ้งวันนี้ครูมอสเลือกใช้ 30-40 ตัวโลประมาณ320บาทเพราะเราต้องการความใหญ่ความเด้งของกุ้งเพราะฉะนั้นดูก็ต้องคำนวณเลยเอาสมมติเรานับกุ้งและได้40ตัวเราก็ต้องนำมาหารจำนวนเงินเราก็จะได้ราคาออกเป็นกุ้งเส้นหมี่80กรัมซึ่ง1ซองมันก็80กรัม10กว่าบาทเราก็ต้องเอามาคำนวณซอสที่เราใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็จะได้ราคาตัวนั้นออกมาบวกกับค่าแรงอีก 30% ก็จะเป็นราคาขายของอาหารสตรีทฟู้ดจานนี้ครับผัดหมี่กระเฉดครับก็ขอบคุณนักเรียนนักศึกษามากๆนะครับที่มาให้กำลังใจมานั่งตั้งใจเรียนอยู่ในห้องส่งด้วยแล้วก็ที่กำลังรับฟังผ่านสื่อออนไลน์ที่เราได้ทำกันในวันนี้นะครับแล้วใน EP ต่อไปนะครับจะมาพบกับครูมอสในอาหารสตรีทฟู้ดเมนูใดบ้างนะครับก็กลับมารับชมรับฟังเทคนิคดีๆในการประกอบวิชาอาหารไทยเบื้องต้นในประเภทอาหารสตรีทฟู้ดอาหารจานเดียวอาหารว่างหรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อยได้ครับสำหรับวันนี้ครูมอสขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉียวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
3: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
2: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี๊ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
3: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝ ุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่

0: ที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
1: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป้สีโป้เป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป้พลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป้หรือเกลียงโป้ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป้ทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป
0: ้ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
1: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
0: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีหานะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
1: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัด โดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
0: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
0: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับ
2: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
3: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
4: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
5: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไก่เกี่ยตามพรบไก่เกี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไก่เกี่ยเนี่ยมานั่งไก่เกี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไก่เกี่ยกับผู้ไก่เกี่ยแต่ที่ว่าผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าท่านจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
3: ่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่กลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้
5: ใช่ครับผู้ไก่เกี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไก่เกี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไก่เกี่ยมีคุณสมบัติในการไก่เกี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไก่เกี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
4: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
5: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของที่กยศที่คุณเรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศเราก็จะมีการว่าผู้คุยกับกยศว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้คุยยืนเรียนกับกยศเพราะเขาอ่ะจะได้ไก่เกี่ยเรื่องค่าตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
3: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้าน ซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไกลเกี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่มั้ยคะ
5: ได้ครับผมผู้ไกลเกี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไกลเกี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค้างงวดหรือส่ง

0: เริ่มดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
1: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์อะค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5,000,000 บาท
0: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการแบบบังคับคดีหรือที่ว่าไก่เกี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายของคู่ครับผมเราเนี่ยอยากมีจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องไงเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
2: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไกล่เกลี่ยได้ไหมคะ
1: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
3: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกล่เกลี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
0: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
3: ้ค่ะ
1: แล้วก็การไกล่เกลี่ยกับมันก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย
3: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ใช่ครับฟรีตลอดงาน
3: ฟรีตลอด
1: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ศูนย์การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
0: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
3: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
0: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อได้77ครับหรือที่เว็บไซต์ e-mediation.ilpd.go.th ครับ
2: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดี
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้วก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะForeign language or other language.

0: พี่ครับมีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
1: เจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
2: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
2: เฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
2: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
2: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
2: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
2: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
2: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
3: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
4: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
5: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
6: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: สวัสดีครับนักเรียนครูชื่อครูเศรษฐวุฒิสายสุดใจนะครับแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับ
1: ครับสวัสดีครับนักเรียนอาจารย์ชื่ออาจารย์นิพงศ์สุขีนะครับหรืออาจารย์ก๊อฟนะครับแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับนะในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในวิชางานจักรยานยนต์กันนะครับรหัสวิชานะครับ20101นะครับ2102นั่นเองนะครับส่วนในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะว่าในระบบเบรกรถจักรยานยนต์เนี่ยมีเป็นยังไงนะครับในปัจจุบันนะครับนักเรียนก็จะเห็นได้ว่ารถจักรยานยนต์เราเนี่ยนะครับก็มีผู้ใช้เป็นจำนวนมากนะครับผมนะแล้วนะครับระบบต่างๆในรถจักรยานยนต์ทุกระบบเนี่ยมีความสำคัญมากด้วยเช่นกันนะครับและอีกหนึ่งระบบนะครับที่มีความสำคัญที่สุดก็คือระบบเบรกนั่นเองนะครับผมนะก็นะครับระบบเบรกมีความสำคัญใช่ไหมครับอาจารย์แม็กอันนี
0: ้ใช่ครับระบบเบรกนะครับเป็นระบบที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับถ้ารถจักรยานยนต์ไม่มีเบรกเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนอุบัติเหตุ 100% เลยใช่ไหมครับเบรกไม่อยู่ชนต้นไม้เบรกไม่อยู่อาจจะลงข้างทางนะครับระบบเบรกเป็นระบบที่สำคัญที่สุดนะครับในรถจักรยานยนต์นะครับถ้าไม่มีเบรกนะเราก็อาจจะไม่มีวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: ระบบเบรกนะครับของจักรยานยนต์ปัจจุบันนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่2แบบนะครับแบบแรกนะครับเขาเรียกว่าแบบดัมเบรก
1: ด
0: ัมเบรกจะใช้รถจักรยานยนต์ทั่วไปเช่นรถที่เราใช้ในจ่ายตลาดนะครับอีกชนิดนึงระบบเบรกแบบดิสเ
1: บรก
0: นะครับดิสเบรกก็จะอยู่ตรงหน้าครูนี่เองนะครับอันนี้คือระบบเบรกแบบดิสเบรกนะครับตรงหน้าครูนะครับก็ระบบเบรกแบบดิสเบรกนะครับปัจจุบันนี้แพร่หลายนิยมใช้กันมากเนื่องจากประสิทธิภาพสูงนะครับสูงมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับไม่ต้องมีการบำรุงรักษา
1: ค
0: ่อนข้างเยอะรวมถึงไม่ต้องมี

0: การปรับตั้งระบบเบรกเลยนะครับนะครับอาจารย์ก๊อฟเดี๋ยว
1: ระบบง่ายนะครับระบบดิสเบรกก็ง่ายนะครับง่ายต่อการบำรุงรักษานั่นเองนะครับก็ครับเป็นระบบที่อยู่ด้านนอกนะครับก็เวลาเราจะรื้อนะครับหรือว่าบริการเปลี่ยนผ้าเบรกต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะรื้อได้ง่ายนะครับนะซึ่งแตกต่างจากระบบดัมเบรกนั่นเองนะครับที่ต้องถอดล้อออกมานะครับนะแล้วก็อีกอย่างคือระบบดัมเบรกเนี่ยนะครับนะก็เป็นระบบที่อยู่ปิดภายในเมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่งนะครับนะก็จะเกิดฝุ่นของผงผ้าเบรกนะครับซึ่งระบบดัมเบรกเนี่ยเวลาแล้วนะครับถ้าจะเอาฝุ่นเนี่ยออกเราก็ต้องรื้อออกมานะครับซึ่งแตกต่างจากระบบดิสนะครับเพราะว่าระบบดิสเนี่ยเป็นระบบเปิดนะครับฝุ่นของผ้าเบรกเนี่ยก็จะได้นะครับหลุดกระจายลงไปตามพื้นดินอะไรเวลาเราใช้งานนั่นเองนะครับนะในส่วนวันนี้นะครับก็จะเป็นการบริการไล่ลมเบรกนะครับแล้วก็นะครับถอดประกอบชุดผ้าเบรกนะครับเพื่อตรวจสอบดูนั่นเองนะครับนะครับในวันนี
0: ้ก็เป็นงานเขาเรียกว่างานบำรุงรักษา
1: ครับ
0: ระบบเบรก
1: ระบบเบรก
0: ซึ่งหวังว่านะครับครูหวังว่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้คงทำได้นะครับและครูมั่นใจว่าเราต้องทำได้นะครับนะก็เป็นส่วนประกอบสำคัญนะครับเราอยากจะให้เห็นทุกคนที่ดูอยู่นะทำระบบเบรกได้นะครับนะก่อนอื่นเลยผมจะแนะนำก่อนในระบบเบรกนะครับมันจะมีอุปกรณ์ของเขาเลยครับหลักๆ ก็คือ1เลยนะครับอันนี้ปั๊มนะครับปั๊มเบรกนะครับ
1: ตัวบนนะครับ
0: ตัวบนนะครับตัวนี้ทำหน้าที่สร้างแรงดันนะครับเมื่อเราเบรกปุ๊บจะสร้างแรงดันนะครับสร้างแรงดูดและอัดน้ำมันเบรกนะครับส่งไปในสายอันนี้ถ้ามองไปในนี้นะครับจะเป็นสายนะครับสายน้ำมันเบรกนะครับสายน้ำมันเบรกนะครับอันนี้อะนะครับจากนั้นนะครับมองไปข้างล่างสายตัวนี้จะไปเชื่อมต่อครับชุดนี้เขาเรียกว่าคาลิเปอร์นะครับเป็นที่อยู่ของผ้าเบรกนะครับวันนี้นี่เองที่เราจะมาดูชิ้นนี้นะครับเราจะมารื้อซ่อมกันนะครับถามว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนผ้าเบรกเมื่อเราใช้ไประยะหนึ่งนะครับแน่นอนของที่มีการใช้งานแน่นอนมันต้องมีการสึกหรอใช่ไหมครับพอสึกหรอถ้าเราไม่เปลี่ยนใช้ได้ไหมครับไม่ได้
1: ไม่ได้
0: นะครับเราก็ต้องมีการเปลี่ยนผ้าเบรกเพื่อบำรุงรักษารวมถึงระบบน้ำมันเบรกเมื่อเราใช้ไปเยอะๆขึ้นระยะอายุนานๆขึ้นแน่นอนในระบบน้ำมันเราต้องอะไรครับมีการทายหรือเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนความชื้นจะอยู่นะครับจะทำให้อุปกรณ์ภายในเสียขึ้นมาได้นะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนวิธีการถอดผ้าเบรกนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเรียนรู้อุปกรณ์ก่อนเลยนะครับที่ต้องใช้นะครับนะครับอุปกรณ์แรกนะครับก็คือลูกบล็อกเบอร์12นะครับเบอร์12ปัจจุบันนี้รถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ร้อยละผมคิดว่าน่าจะเป็นร้อยละ 80% หรือ 90% จะเป็นเบอร์12นะครับแล้วก็ด้ามขันนะครับแบบกอกแกกหรือจะใช้อย่างอื่นก็ได้ขอให้ขันลูกบล็อกตัวนี้ได้นะครับถามว่าใช้ประแจได้ไหมก็ได้นะครับแต่พื้นที่เราเยอะเราควรใช้ลูกบล็อกนะครับจากนั้นนะครับเราใช้ประแจนะครับประแจรวมเบอร์8นะครับอันนี้เบอร์8นะครับอันตัวนี้ทำหน้าที่สำหรับขันน็อตไล่ลมเบรกนะครับแล้วนะครับจากนั้นนะครับใช้ไขควงแชกครับไขควงแชกรวมถึงอีกหนึ่งตัวอันนี้ครับอันนี้มองนักเรียนมองแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษนะครับตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการอะไรกดลูกสูบผ้าเบรกถามว่าไม่ใช้ตัวนี้ได้ไหมก็ได้แต่ถ้าเกิดมีใช้ดีกว่าไหมครับดีกว่าถ้าเราไม่ใช้เราใช้อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเขาเรียกว่า C แคมก็ได้นะครับอันนี้คือเครื่องมือพื้นฐานนะครับส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือสิ่งที่ต้องใช้นะครับก็คือหนึ่งเลยน้ำมันเบรก
1: นะครับ
0: น้ำมันเบรกก่อนเราจะถ่ายนะครับเราต้องดูรถเราเนี่ยสมมติเราใช้รถ Honda CBR เราใช้ Honda Wave เราไปมองที่ฝาตรงนี้นะครับมองที่ฝาตรงเนี้ยที่ฝาเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าเนี่ยเขาใช้น้ำมันเบรกเบอร์อะไร
1: เป็นดอทนะครับ DOT
0: เป็นดอทนะครับจะเป็นเบอร์อยู่นะครับ
1: เองครับ
0: รุ่นนี้เขาบอกว่าเขาใช้ดอท4นะครับดอท4ซึ่งหมายความว่า ใช้ดรอป

0: น้ำมันเบรกรุ่นอื่นได้ไหมครับไม่ได้
1: ได้
0: อันนี้ครูก็จะแนะนำให้เราไปซื้อเขาเบรกดูจากตรงนี้รถเขาจะบอกว่าล็อต4นะครับล็อต3นะครับอันนี้นะครับรถเขาจะบอกหรือเขาบอกว่าใช้ได้ทั้งล็อต3กับล็อต4นะครับโดยมันที่ครูมานี่มีทั้งอันนี้ล็อต3ประมาณล็อต3นะครับล็อต3ถามว่าใช้ได้ไหมถ้ากับรถรุ่นนี้อาจจะไม่ดีนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นะอีกหนึ่งอย่าง

ถอดนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราจะทำการถอดเขาเรียกว่าคาลิเปอร์นะครับถอดคาลิเปอร์นะครับชิ้นนี้ครับนักเรียนใช้เบอร์12นะครับเบอร์12ถอดนะนะครับถอดเพื่อถอดขาคาลิเปอร์ออกจากกระบอกโช๊คหน้านะครับ

0: ครับก็คือตัวคาลิเปอร์ตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่นั่นคือดันลูกสูบนะครับแล้วก็จะดันผ้าเบรกเนี่ยไปจับกับตัวจานเบรกนั่นเองนะครับจานเบรกก็คือจะมีลักษณะจานใหญ่ๆตัวนี้นั่นเองนะ
1: จานเบรกอันนี้คือจานเบรก
0: จานเบรกนะครับผม
1: นี่จะถอดตรงด้านขาของเขาที่ยึดระหว่างกระบอกโช๊คกับตัวคาลิเปอร์เบรกนะครับ
0: คาลิเปอร์เบรก
1: นะครับเดี๋ยวขานะครับมันมีเทคนิคอีกหนึ่งอย่างเวลาถอดปุ๊บเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับว่าขาเนี้ยปกติหรือไม่ปกตินะครับเดี๋ยวครูจะพาเราดูนะครับเราเริ่มดึงนะครับระวังนะครับรถนี้เป็นรุ่นของ CBR 250รถคันนี้มีระบบเบรกแบบ ABS ซึ่งจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตัวจับความเร็วนะครับรวมถึงถ้าเกิดเป็นรถไฟฟ้าก็มีเซ็นเซอร์ตัวนี้อยู่นะครับเราต้องถอดเซ็นเซอร์นี้ก่อนนะครับอันนี้ต้องระวังเบอร์8นะครับเบอร์8ถอดนะครับเบอร์8ถอดเลยนะครับ
0: ประแจได้ไหม
1: ถ้าเราไปดึงนะครับมันจะขาดนะครับ8ถอดนะครับอันนี้จะเจอในรถบิ๊กไบค์นะครับรถไฟฟ้าที่มีเซ็นเซอร์จับความเร็วตรงด้านหน้านะครับนะครับต้องทำการถอดก่อนนะครับจุดนี้นะถ้าไม่ถอดนะครับจะทำให้เกิดความเสียหายนะครับซึ่งก็มีค่อนข้างมีราคามูลค่าสูงพอสมควรนะครับนัดตรงกดลงเบอร์อะไร
0: เบอร์8ป่ะ
1: เบอร์8ครับขายเลยนะครับเบอร์8ถอดตัวจับความเร็วนะครับล้อหน้านะครับถอดออกมาก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับตัวจับความเร็วล้อหน้านะครับรวมถึงอันเนี้ยมันก็ในถือว่าเป็นงานเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราใช้ไปรถบางคันเกิดปัญหาเช่น ABS ขึ้นไฟโชว
0: ์
1: ไฟโชว์หมายความว่าระบบเบรกอันเนี้ยมีปัญหานะครับอันนี้ถ้านักเรียนแกะมาแล้วนะครับจะเจอเห็นไหมครับมีผงเหล็กอยู่นะครับผงเหล็กอันเนี้ยทำให้เซ็นเซอร์นะครับของ ABS เนี่ยตรวจจับไม่ได้จะฟ้องไฟโชว์ทำให้ระบบเบรก ABS มันจะไม่ทำงานนะครับก็ต้องเอาผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับอันนี
0: ้นะครับให้
1: ความสะอาดเลยนะครับ
0: หาผ้าสะอาดนะครับผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาด
1: นะครับมันจะมีผงเหล็กอยู่นะครับเนื่องจากเบรกใช้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะเกิดการสึกหรอนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกรถเช่นรถครอบครัวนะครับ Honda Wave เป็นต้น Yamaha Spark จะไม่มีตัวนี้นะครับไม่มีจากนั้นเราทำการถอดคาลิเปอร์ได้เลยนะครับนี้วางให้ดีนะครับอย่าให้ไปโดนจันทร์ติดระทับไปข้างในดึงตรงๆนะครับนะครับอันนี้ถอดมาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าชุดคาลิเปอร์เบรกนะครับตัวนี้นะครับจะมีส่วนประกอบของเขาก็มีตัวขานะครับตัวขาต้องตรวจเช็คอะไรบ้างดับแรกเลยนะครับจับดูก่อนว่าขาตัวนี้ขยับได้หรือเปล่าถ้าขยับไม่ได้นะครับขยับไม่ได้จะทำให้ระบบเบรกของรถคันนี้มีปัญหานะครับถอดออกมาได้เลยนะครับถอดมาได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการถอดผ้าเบรกถอดผ้าเบรกเราใช้นะครับประแจเบอร์8ถอดผ้าเบรกนะครับ
0: ใช้ประแจเราจะใช้ลูกบอก
1: นะครับถอดผ้าเบรกถอดสลักเอาสลักเบรกออกมานะครับ
0: ก็คือจะเป็นสลักเนี่ยก็จะล็อกนะครับล็อกผ้าเบรกนั่นเองไม่ให้หลุดออกมานั่นเองนะครับนะในส่วนนี้

0: ดุลนะครับผมเดี๋ยวจันถือเครื่องมือให
1: ้นะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้คาเบกออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะครับที่รื้อมานะครับเพื่อตรวจสอบหนึ่งเลยคาเบกของเราเนี่ยสึกหล่อหรือเปล่านะครับอันที่สองมันอยู่ข้างในเรามองเห็นไหมเห็นไหมครับ
2: ไม่
1: เห็นว่าคาเบกอันเนี้ยลักษณะเกิดอะไรขึ้น
2: อ
1: ่ะการสึกหล่อสม่ำเสมอ
2: หร
1: ือ
2: ไม
1: ่มีการสึกหล่อแบบเอียงด้านซ้ายด้านขวาหรือเปล่านะครับรวมถึงคาเบกเนี้ยมีความหนาเพียงพอหรือเปล่านะครับถ้าเกิดหนาน้อยกว่าสักประมาณ3มิลเราควรจะเปลี่ยนได้นะครับแต่นี้มองดูแล้วครูแกะมาแล้วว่าค่อนข้างเยอะเลย
0: ค่อนข้างเยอะอยู่หนาอยู่นะครับ
1: เขาเรียกว่าถ้ามองแล้วพระเบกเต็มเลยนะครับเต็มนะอาจารย์ก๊อฟ
0: เต็มครับ
1: เต็มเลยครับอันนี
0: ้ก็จะมีร่องนะครับให้เราสังเกตที่ร่อง
1: ถ้าร่องหมดก็คือหมายความเปลี่ยนพระเบกเลย
0: เปลี่ยนพระเบกได้เลยนะครับอันนี
1: ้อันนี้เราถอดพระเบกมานะครับ
0: ถอดออกมาแล้วตรวจสอบแล้วโอเคนะครับ
1: ทราบแล้วโอเค
0: ยังใช้งานได้อยู่นะครับผม
1: อันนี้พระเบรกโอเคนะครับจากนั้นนะครับเมื่อสมมติเราจะเปลี่ยนพระเบรกใหม่แน่นอนระยะของเบรกมันเกิดการเพี้ยนแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่แน่นอนเท่าเดิมไหม
0: ไม่เท่าเด
1: ิ
0: ม
1: ไม่มีทางเท่าเดิม
0: ไม่มีทางเท่าเดิม
1: พระเบรกแต่ละอันหนาเท่ากันไหมครับ
0: ไม่เท่ากัน
1: ไม่เท่ากัน
0: นั่นเอง
1: นะครับเราก็ต้องมีการดันลูกสู
0: บ
1: เบรกเข้าไปนะครับโดยใช้เครื่องมือพิเศษพิเศษใช้ประแจเบอร์อะไรครับพิเศษ17นะครับ
0: เดี๋ยวตอน
1: อันนี้แบบใช้เครื่องมือพิเศษนะครับก็
0: จะดันนั่นเองดันลูกสูบคาลิเปอร์นั่นเองนะครับดันเข้าไปข้างใน
1: ลูกสูบเข้าไปให้ลูกสูบกลับไปอยู่ในที่เดิมนะครับ
0: เปิดข้างบน
1: นะครับแต่ถามว่าใช้เครื่องมือพิเศษ
0: ได้บล็อกเบอร์17นะ
1: ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีล่ะเราทำงานตามบ้านเราใช้ซีแคมได้นะครับนะเดี๋ยวครูจะให้ดูทั้งสองวิธีเลยนะครับเอาอันนี้แบบเครื่องมือพิเศษลูกสูบลูกเดียวก่อนเนาะนะครับ
0: กระแ
1: จมลูกสูบลูกเดียวเอาเครื่องมือพิเศษลูกเดียวพอนะครับเดี๋ยวอีกอันลองใช้วิธีแบบซีแคมพอครับพออันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษบางคนอาจจะไม่มีแต่ถ้าอย่างนี้บางบ้านอาจจะมีนะครับอีกแบบเราใช้แบบซีแคมนะครับแบบซีแคมนะครับเราใช้ซีแคมดันลูกสูบเบรกนะครับเข้าไปสังเกตไหมครับเมื่อกี้ใช้เครื่องมือพิเศษเกิดอะไรขึ้นครับนักเรียนตอนนี้ลูกสูบเบรกเกิดอะไรขึ้นครับถูกดันเข้าไปแล้วถูกดันเข้าที่เข้าไปแล้วนะครับดันเพื่อให้ลูกสูบกลับเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ดันนะครับแน่นอนเราใส่พระเบรกเข้าที่เดิม
0: ไม่ได้ก็จะติดจานเบรกนั่นเอง
1: อันนี้เราจะดันเข้าไปนะครับใช้แบบซีแคมบ้างเดี๋ยวต้องเอาผ้ารองนะครับถ้าเกิดเราไม่เอาผ้ารองจะเกิดรอยนะครับ
0: ผ้านี่ก็ได
1: ้ผ้าเก่าก็ได้รองด้านบนนี้ครับนั่นแหละครับไอซีแคมก็ได้นะครับแต่ก็อันนี้เป็นเครื่องมือประจำบ้านนะครับบางบ้านอาจมีนะครับ
0: ฟุ้ง
1: อะไรอะไรร้อนใช่ไหม
0: เขาสักนิดนึง
1: นะนั่นแหละไม่เป็นไรครับขัดเข้าไปเลยนะ

0: การทำงานก็จะเหมือนกับตัวดันลูกสูบตัวมีชุดเมื่อกี้นี้นะครับนะก็จะดันในลูกสูบ
1: เ
0: น
1: ี่
0: ย
1: ดันเข้าไปนะครับ
0: ดันเข้าไปนะครับเพื่อให้เราใส่ผ้าเบรกเพื่อที่จะนำคาลิปเปอร์ตัวนี้ไปใส่ในจานเบรกได้นั่นเองนะครับกรณีที่ถ้าเราใช้เบรกไปเนี่ยนะครับใช้ไปเรื่อยๆนะครับจนผ้าเบรกหมดเนี่ยลูกสูบตัวนี้มันก็จะดันออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับถ้าเราเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ปุ๊บถ้าเราไม่ดันเข้าไปเนี่ยนะครับนะมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถนำตัวคาลิปเปอร์และที่เราประกอบผ้าเบรกเข้าไปใหม่เนี่ยใส่เข้าไปในจานเบรกได้นั่นเองนะครับผม
1: นะครับตอนนี้สังเกตไหมครับลูกสูบเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนที่ดูอยู่นะครับเห็นไหมครับว่าลูกสูบกลับเข้าไปด้านในทางคู่เลยนะครับนี้เราก็พร้อมที่จะใส่ผ้าเบรกใหม่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมีผ้าเบรกใหม่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่สำหรับครูนะครับตอนนี้เรามีผ้าเบรกอันนี้ก็มองแล้วสภาพแล้วเร
0: ีย
1: กว่า 90% เลย
0: ใช้งานได้อยู่
1: แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับ

0: ใส่เข้าไปนะครับก่อนใส่นะครับก่อนใส่เลยเราต้องเช็คหนึ่งเรื่องนะครับขาคาลิเปอร์อันนี้ที่ครูบอกเมื่อกี้เลยที่ครูบอกเมื่อกี้สิ่งนี้นะครับสำคัญมากนะครับเช่นถ้าเราเบรกปุ๊บหรือเราเปลี่ยนคาลิเปอร์เสร็จเราถอยรถหรือเราเบรกรถแล้วรู้สึกว่าเข็นรถแล้วมันยังนืดอยู่แล้วเหมือนเบรกมันไม่จากหรือเบรกมันยังเบรกทำงานตลอดเวลาแน่นอนเรามาเช็คตัวนี้หนึ่งจุดนะครับถ้าไม่เช็คตัวนี้เราประกอบไปเลยให้ลูกค้าหรือส่งให้ใครทำนะครับมันจะเกิดปัญหานะครับอันนี้จากที่เช็คมาแล้วนะครับเกิดปัญหาหนึ่งเรื่องก็คือเจลบีตัวนี้นะครับแห้งจริงๆนะครับแห้งเลยนะครับรวมถึงจะมีน้ำเข้ามานะครับทำให้เบรกมันติดขัดได้นะครับเดี๋ยวเราใส่ขาคาลิเปอร์นะครับใส่เจลบีไปที่แกนนะครับบางๆนะครับเราจะไม่ใส่หนานะครับถ้าใส่หนาใส่เจลบีเยอะนะครับยิ่งไปสร้างความหนืดอีกเราใส่แค่นิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับบางๆนะครับบางๆทั้งสองแกนนะครับนะครับดันเข้าไปใส่เข้าไปให้ตรงนะครับลองขยับซ้ายขวาดิครับนักเรียนว่ามันขยับได้ไหมลื่นยัง
1: ขยับให้คล่องนั่นเองคล่องให้ลื่น
0: ขยับให้คล่องนะครับโอเคครับตอนนี้คาลิเปอร์ขาคาลิเปอร์ของเราพร้อมที่ใช้งานนะครับเราก็เดี๋ยวทำการใส่ผ้าเบรกได้เลยนะครับใส่ผ้าเบรกได้เลยผ้าเบรกก่อนอื่นแนะนำก่อนเลยนะครับลักษณะผ้าเบรกนะครับเราตอนเราถอดนะครับถอดยังไงเราใส่อย่างนั้นนะครับมีทิศทางนะครับมีทิศทางว่าตัวนี้ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวานะครับผ้าเบรกนะครับเราต้องใส่ที่ตัวผ้าให้มันชนหากันอยู่ตรงกลางนะครับไม่ใช่เราไปใส่อย่างนี้เอาเหล็กมาชนเหล็ก
1: ไม่ได้นะครับ
0: เบรกอยู่ไหมครับ
1: เบรกไม่อยู่
0: นะครับเบรกไม่อยู่แน่นอนเบรกปุ๊บข้างทางปั๊บเลย
1: ข้างทางปั๊บเลย
0: นะ
1: ข้างทางช่วยเบรก
0: ข้างทางช่วยเบรกนะครับ
1: แ
0: ต่เราต้องใส่ให้มันถูกนะครับ
1: ถูกนะครับ
0: ถูกต้องนะครับแบบนี้นะเบรกผ้าเบรกต้องประกบหากันเสมอนะครับอันนี้ข้อเน้นย้ำเลยครูเคยเจอมาแล้วนะครับนักเรียนใส่ผิดนะครับใส่เข้าไปนะครับมันจะมีบ่าล็อกนะครับบ่านี่ครับบ่าด้านในนะบ่าอยู่ด้านในนะครับบ่าอยู่ด้านในนะครับตรงนี้ขาคาลิเปอร์นะครับถ้านักเรียนสังเกตดูมันจะมีขาเนี่ยเป็นรางอยู่เลยนะครับด้านในจะเป็นรางรางเพื่อทำหน้าที่ล็อกหัวผ้าเบรกนะครับล็อกตรงนี้นะครับล็อกหัวผ้าเบรกนะครับนะใส่เข้าไปในรางนะครับนะครับ1ตัวอีกตัวนึงก็ใส่เหมือนกันนะครับ
1: ใส่เหมือนกันนะครับ
0: เน้นย้ำนะครับผ้าเบรกต้องใส่ให้ถูกด้านนะครับอย่าใส่ผิดนะครับใส่ผิดนะครับ
1: เบรกไม่อยู่นะ
0: เบรกไม่อยู่นะครับจากนั้นใส่สลักนะครับสลักใส่เข้าไปตรงๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับตรงจากนั้นหมุนเบอร์8นะครับ
1: เบอร์8นะครับเป็นกอแกงนะครับ

0: ไข่ไปแน่นเลยนะครับนี่ตรงนี้ต้องไข่แน่นนะครับถ้าเกิดเราไข่ไม่แน่นปุ๊บคือขันไม่แน่นมีโอกาสที่จะหลุดได้นะครับนะครับจากนั้นใส่นี้จะมีข้อสังเกตอีกหนึ่งเรื่องนะครับตอนเราใส่นะครับใส่ผ้าเบรกเราต้องกางตัวนี้ออกกางนะครับกางผ้าเบรกออกให้ผ้าเบรกอยู่ระหว่างกลางจานดิสเบรกแต่ถ้าเกิดเราใส่ผ้าเบรกอย่างนี้มันก็เบรกเหมือนกันแต่เบรกไม่อยู่นะครับเราใส่ให้อยู่นะครับก็คือไว้ตรงกลางนะครับ
1: ประคองให
0: ้ผ้าเบรก
1: ห่างออกจากกัน
0: นะครับอยู่ตรงกลางประคองแล้วก็ใส่เข้าไประหว่างจานดิสเลยนะครับนะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ขาดันนะครับเข้าไปนะ
1: จะมีน็อต2ตัวนะครับใส่ตัวหนึ่งก่อนก็ได
0: ้น็อต2ตัวนะครับ

0: แล้วก็ใช้นะครับรับขันกอแกงนะครับเบอร์12นะครับขันน็อตยึดคาลิเปอร์นะครับ2ตัวให้แน่นๆ
1: คาลิเปอร์นะครับก็ขันให้แน่นนะครับตรงนี้ต้องแน่นนะครับแต่ถ้าเกิดตามสูตรบริการนะครับเขาจะมีใช้เขาเรียกน้ำยาล็อกเกลียว
0: เปลี่ยวไว้กันถ่ายออก
1: นะครับดังนั้นจบเท่านั้นยังครับยังตัวนี้ห้ามลืมนะครับ
0: ตัวนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะ
1: ห้ามลืมเด็ดขาดนะครับนะเซ็นเซอร์ตัวจับความเร็วล้อหน้านะครับเมื่อกี้ทำความสะอาดแล้วนะครับมีเหล็กไหมครับไม่มีแล้วเนาะหรือมีอยู่ลองเช็ดออกให้ดีนะครับเช็ดออกใช้ผ้าเช็ดนะครับ
0: ผ้าสะอาดเช็ดออกให้ดี
1: นะครับหลังจากนั้นวางเข้าตรงตำแหน่งนะครับที่เดิมของเขานะครับที่เดิมนะเอาตรงนี้เสียบเข้าไปในรูนะครับ
0: เสียบเข้าไปตรงตำแหน่งตรงรูเสร็จแล้วก็นะครับใช้น็อตนะครับ2ตัวนะครับยึด
1: นะครับน็อตเบอร์8นะครับ
0: เบอร์8นะครับก็จะเป็นประแจกับลูกบล็อกเบอร์8นะครับขันให้แน
1: ่
0: น
1: แน่นเหมือนกันระบบเบรกต้องมีความแน่นนะครับ
0: ความแน่นคร
1: ับแล้วก็มีความแม่นยำในการประกอบค่อนข้างสูงถ้าประกอบผิดแน่นอนครับ
0: ครับ
1: เบรกไม่อยู่นะครับ
0: ถึงถือว่าเป็นระบบที่มีความปลอดภัยกับตัวเราและเพื่อนร่วมทางด้วยนั่นเองนะครับ
1: มาถึงอีกหนึ่งขั้นนะครับตอนนี้เมื่อกี้เราประกอบเบรกเสร็จกันแล้วเราส่งให้รถให้ลูกค้าส่งให้คนอื่นเลยได้ไหมครับไม่ได้ตอนนี้ระบบเบรกเราทำงานหรือยังยังนะครับเราต้องมีการย้ำเบรกก่อน
0: ย้ำเบรกก่อน
1: ให้เบรกเกิดการทำงานนะครับกด
0: กดสองครั้ง
1: ไปเรื่อยนะครับจนเบรกตรงนี้ตึง
0: มือนั่นเอง
1: ตึงมือ
0: นั่น
1: อันนี้คือเบรกพร้อมที่ทำงานแล้วคร
0: ับ ทำงานนะครับ
1: ง่ายไหมครับพระเบรกการเปลี่ยนพระเบรก
0: ครับ
1: อาจารย์ก๊อฟง่ายไหมครับ
0: ง่ายนิดเดียวนะครับถ้าใครไม่เคยทำนะครับก็สามารถดูตัวอย่างที่เราได้สอนวันนี้ได้เลยนะครับเป็นการตัวเช็คเบื้องต้นนะครับในส่วนอันนี้นะครับผม
1: ครับก็มองแล้วอันนี้แน่นอนผมมองแล้วถ้าเกิดเราไปทำเองที่บ้านผมว่ามองแล้วทำได้นะไม่ยากนะครับก็มองแล้วโอเคอ่ะไม่ยากนะครับแต่ถามว่าเบรกเราเปลี่ยนแค่เบรกก็ได้แล้วนะแต่ถามว่าจะให้ดีกว่านี้เราควรจะเปลี่ยนเบรกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เอ้ยเปลี่ยนน้ำมันเบรกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมา
0: ดูนะครับว่าการไล่ลมเบรก
1: ไล่ลมเบรก
0: ไล่ยังไงของรถจักรยานยนต์เนี่ยไล่ยังไงนะครับผม
1: ครับตอนนี้เสร็จแล้ววิธีการเบรกครับเบรกนะครับเดี๋ยวเราไล่ลมเบรกต่อเราทำทั้งระบบเลยระบบเบรกนะครับ
0: ก็นะครับหลักๆนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับนะ2ปีก็ควรที่จะไล่ระบบของเหลวของน้ำมันเบรกเนี่ยได้แล้วนะครับหรือถ้าเราขี่รถลุยน้ำนะครับอย่างเช่นน้ำท่วมอย่างเงี้ยขี่รถลุยน้ำบ่อยอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนำนะครับให้เช็คนะครับทุกๆ1ปีก็ดีนะครับในส่วนนี้นะครับเพราะว่าน้ำมันเบรกหลักๆแล้วก็ราคาไม่แพงเราก็ถ้ามีอุปกรณ์ครบก็สามารถทำเองได้นะ
1: นี่ทำเองได้เลย
0: นะครับเองได้เลยนะครับส่วนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในการไล่น้ำมันเบรกหรือว่าไล่ลมเบรกเนี่ยไล่กันยังไง
1: อาจารย์ก๊อฟผมขอเสริมนิดนึงในเรื่องระบบเบรกเนี่ยถามว่าเวลาเราเปลี่ยนพระเบรกเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเบรกเนี่ยนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก็คือเนื่องจากความชื้นนะครับความชื้นมันจะเกิดขึ้นมาในทุกๆวันนะครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยรถปัจจุบันเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไม่ว่ามอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าระบบเบรกเขามีระบบไฟฟ้าขึ้นมาก็คือระบบ ABS นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนน้ำมันเบรกเนี่ยแน่นอนพอมันเกิดความชื้นภายในระบบเบรกเกิดสนิมนะครับจะทำให้อุปกรณ์ภายในเนี่ยเสียได้อย่างที่อาจารย์ก๊อฟพูดว่าน้ำมันเบรกควรจะเปลี่ยนทุก2ปีหรือ20,000กิโลโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนเบรกกันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับเช่นเราที่มาดูที่ฝาตรงนี้นะครับที่ฝานี้ว่ารถเราเนี่ยใช้น้ำมันเบรกเบอร์ไหน
0: ด็อตไหนนั่นเอง
1: ด็อตไหนนะครับ

0: อันนี้เป็นรถ CBR ก็ค่อนข้างใช้ความเร็วสูงใช้ดอทเบอร์ค่อนข้างสูงก็คือดอท4
1: ดอท4นั่นเอง
0: แต่ดอท3ก็คือเบอร์พื้นฐานที่เราใช้นะครับรถทั่วไปคือดอท3นะครับเดี๋ยวการไล่น้ำมันเบรกนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัวนี้ก็คือเขาเรียกตัวที่ทำหน้าที่ปั๊มแรงดันไฮดรอลิกนะครับหรือแรงดันน้ำมันเบรกให้เกิดการเบรกนั่นเองอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไล่ทำการถอดนะครับ
1: เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวไขควงเปิดปั๊ม
0: ก่อนจะถอดมีเทคนิค1เทคนิคนะครับเทคนิค1เทคนิคเลยน้ำมันเบรกคุณสมบัติของมันก็คือมันรับแรงกดได้สูงแต่มีผลร้ายก็คือมันเป็นกรดนะครับทำลายต่อสีของรถโดนสีแล้วหลุดเป็นแผ่นเลยครับโดนสีแล้วชุดสีแตกเลยนะครับอันตรายนะครับเราต้องใช้วิธีแบบระมัดระวังสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำถ้าน้ำมันเบรก6เราต้องทำการสลายด้วยน้ำนะครับรวมถึงก่อนเราจะทำการถอดประกอบนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของครูนะครับใช้ผ้าชุบน้ำนะครับหุ้มที่ปั๊มก่อนเพราะว่าเทมีโอกาสหกไหมครับ
1: มีโอกาส
0: มี 100% เลยนะครับ
1: มีโอกาสหกได้นะครับ
0: นะครับเดี๋ยวนักเรียนเอาผ้าคลุมที่ปั๊มนะครับที่ปั๊มแล้วก็เดี๋ยวทำการขันน็อตออกนะครับขันน็อตออกหมดเลยครับหมดเลยนะ
1: มือแพน
0: นะมือหมุนได้มั้ยป้องมือหมุนได้นะ
1: อย่าง
0: น
1: ั้นก็เล็ก
0: นะครับจากนั้นนะครับทำการถอดนะครับฝาที่เติมน้ำมันเบรกนะครับถอดเลยฝาลักษณะฝาเขาจะมีอยู่ทั้งหมด2ชั้นนะครับฝาชั้นนอกแล้วก็ฝาชั้นในนะครับฝาชั้นในก็มีซีนยางป้องกันน้ำมันเบรก6นะครับ
1: ทีนึงนั่นเองครับ
0: นะ
1: แล้วก็ค่อยแกะออกมานะครับกันนะครับค่อยๆแกะเพราะว่าถ้าแกะแรงไปดีอาจจะไปกระเด็นโดนชุดสีอะไรได้
0: ระวังเรื่องน้ำมันเบรกโอ้โหน้ำมันเบรกล้นเลยเนาะเยอะเลยนะครับ
1: เกินครับ
0: ผ้านี่ขาดไม่ได้เลยนะครับผ้าขาดไม่ได้
1: น้ำมันหกนะครับก็รีบซับไปก่อน
0: นะครับรถลักษณะนี้นะครับแฮนด์เขาจะเอียงเราควรจะหันขึ้นทางนี้นะครับนิดนึงนะครับเพื่อให้กับที่พักน้ำมันเบรกนะครับทำที่ตั้งฉากนะครับเพื่อเวลาเราไล่อาจจะ6น้อยนะครับขั้นตอนการไล่ลมเบรกนักเรียนจำไว้ได้เลยมีอยู่2คำคำว่าย้ำ
1: กับเหยียบหรือว่า
0: เหยียบหรือคาย
1: คายนั่นเอง
0: นะถ้าเป็นรถยนต์คำว่าเหยียบมอเตอร์ไซค์ปล่อยหรือคาย
1: ครับ
0: ย้ำ
1: ก็ย้ำไปย้ำก็คือย้ำยังไงก็คือเอามือนะครับมือที่เราถนัดนะครับย้ำไปช้าๆนะครับช้าย้ำไปนะครับผมพอได้จังหวะหนึ่งปุ๊บอาจารย์แบงค์ก็จะบอกว่าเหยียบหรือว่าบีบก็จะบีบค้างไว้ก็ต้องไปคลายที่ตัว
0: คลายสกรูตัวนี้นะครับก็
1: ตัวนี้นะครับ
0: น้ำมันเบรกก็จะไหลออกมานะครับ
1: เดี๋ยวเรามาดู
0: เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอีกหนึ่งจุดที่เราต้องใช้ก็คืออันนี้เลยถามว่าไม่ใช้ได้ไหมได้แต่ดีไหมครับ
1: ไม่ดี
0: น้ำมันเบรกก็จะกระจายเต็มเลย
1: เต็มเลยนะครับ
0: นะครับแน่นอนกระจายไปถ้าโดนชุดสี
1: ครับ
0: สีเสียไหมครับ
1: ชุดสี
0: เสียนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้อันนี้นะครับเข้าไปที่น็อตไล่ลมเบรกนะครับเราไล่ลมเบรกนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะไล่ลมเบรกเราต้องถอดยางอุดน็อตไล่ลมเบรกก่อนนะครับอันนี้ครูถอดไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับเอาประแจเบอร์8นะครับเข้าไปด้านในนะครับจากนั้นเสียบนะครับเสียบสายนะครับเสียบสายจะคลายฝาเลยนะ
1: คลายฝาปวดไหม
0: จะมีแรงดันครูช่วยยับนะครับเข้าแล้วนะครับครับคลายเข้าไปนะครับพร้อมมานะครับจำไว้เลยครับ2คำย้ำบีบ
1: บีบ
0: นะย้ำบีบ
1: บีบ
0: หรือย้ำคายคนข้างล่างก็จะรู้ว่าคายทำคนเดียวได้ไหมครับได้ถ้าอยู่บ้านทำคนเดียวแต่ถ้าเกิดมี2คน
1: ก็ช่วยกัน
0: ช่วยกันก็ได้นะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยต้องระมัดระวังห้ามมีข้อเน้นย้ำก็คือห้ามน้ำมันเบรกขาดเลยนะครับถ้าขาดนะครับเราจะขาดแล้วเราจะต้องทำการไล่ใหม่
1: ไล่ใหม่หมดเลยนะ
0: วิธีการย้ำนะครับก็อาจารย์ก๊อฟย้ำเลยนะครับ
1: ย้ำเลยนะครับผม
0: ย้ำ
1: อาจารย์ก็จะย้ำไปเรื่อยๆนะครับ
0: ค่าย

0: อาจารย์ก็จะหยุดแล้วก็บีบนะครับลงมานั่นเอง
1: คราวนี้ก็จะลง
0: จะลงมานะครับ
1: น้ำมันเบรกจะไหลเข้านะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อย
0: ๆไปเรื่อย
1: ๆจนน้ำมันเบรกใส
0: ใส
1: นะครับ
0: นะครับมาล็อกเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะย้ำไปเรื่อยๆนะครับ
1: ค่าย
0: ปุ๊บ
1: ปุ๊บย้ำ
0: ย้ำ
1: ค่ายอันนี้ถือว่าเป็นการไล่แล้วนะครับคราวนี้นะครับสมมุติว่าเราไล่เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมีการเติมใช่ไหมลูกเราเติมอันนี้เราปิดหมดเลยปิดค่อยๆเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราเสร็จแล้วเราทอดออกทอดออกทอดออกเติมนะครับเติมก็เติมนะครับมันจะมีจุดอยู่นะครับสำคัญค่อนข้างสำคัญเลยนะครับเราจะไม่เติมจนเต็มเราเติมแค่พอขีดนะครับพอขีดฟูของเขานะครับฟูของเขานะเติมเข้าไปนะครับถ้าลองด้วยนะโอเคนะครับพอแล้วนะครับจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทำการปิดฝา
0: ปิดฝานะครับ
1: เป็นไงบ้างครับนักเรียนไล่ลมเบรกง่ายไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับนะครับครูหวังว่านะครับนักเรียนที่ดูอยู่นะครับที่ดูอยู่นะการไล่ลมเบรกนะครับมองแล้วเป็นช่องทางเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนะครับเพราะระบบเบรกเป็นระบบที่สำคัญที่สุดครูมองแล้วสำคัญที่สุดของรถจักรยานยนต์นะครับถ้าไม่มีเบรกก็คงไม่มีวันนี้นะอาจารย์ก
0: ็ไม่มีครับไม่มีวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะถ้าเราว่างๆนะครับไม่ได้ทำอะไรนะครับรถที่บ้านเรามีนะครับนะก็ลองไปดูระดับน้ำมันเบรกก่อนก็ได้ว่าขาดหรือเปล่านะครับนะถือว่าเป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์ที่บ้านเราด้วยนะครับนะในส่วนนี้นะครับก็ฝากทุกคนไว้นะครับ
1: ก็ขอฝากนะครับฝากหวังก็ดูว่าอันเนี้ยนะครับมองแล้วนักเรียนเข้าใจทำได้นะครับทำได้แล้วครูเห็นว่าอันเนี้ยนักเรียนก็
0: เป็นประโยชน์
1: เป็นประโยชน์นักเรียนนะครับไปประกอบอาชีพได
0: ้ประกอบอาชีพได้
1: ในหนึ่งสาขางานหนึ่งงานจักรยานยนต์เป็นช่างจักรยานยนต์ได้แน่นอนครับ
0: นะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉียวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวิดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
2: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
1: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี๊ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
2: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกัน ุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
1: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊สีโป๊เป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊พลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊หรือเกลียงโป๊ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและ

0: สายลมใช้สำหรับเป่าทำสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป
1: ๊ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
0: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
1: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
0: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
1: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
1: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์

0: แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABSสปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้ง

ส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักเรียนที่รับชมรายการนะครับการสอนถ่ายทอดสดนะครับผ่านดาวเทียมในระบบ EDL TV นะครับพบกับผมนะครับในเช้าวันจันทร์ที่1สิงหาคมนะครับ2559นะครับผมครูดานัทสบายใจสอนในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับตอนนี้เราก็จะเป็นตอนที่12แล้วนะครับเป็นเรื่องของใบงานทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเพื่อจะเป็นแนวทางการสร้างโปรเจกต์ต่างๆนะครับวันนี้มาดูในเนื้อหาในวันนี้กันนะครับในตอนที่12นะครับก็วันนี้จริงๆแล้วเราจะพูดในเรื่องของนะครับการเขียนโปรแกรมควบคุม7 segment ที่มากกว่า1หลักนะครับอาจจะเป็น2หลัก3หลักหรือ4หลักแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนนะครับเนื้อหาในครั้งที่แล้วนะครับดูที่สไลด์เลยนะครับมาดูทบทวนครั้งที่แล้วก็จะเป็นวงจรนะครับการเขียนโปรแกรมควบคุมนะครับการเปลี่ยนแปลงสัญญาณอนาล็อกนะครับให้เป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับซึ่งในนะครับในชิป IC นาซิพก F877ก็จะฝังครับตัวโปรแกรมนะครับหรือตัววงจรที่แปลง A to D หรือแปลงอนาล็อกดิจิตอลอยู่ในตัวอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราไปเปิดฟังก์ชันการทำงานของมันนะครับมันก็จะเปิดฟังก์ชันการทำงานเพราะนี้สัญญาณไมโครคอนโทรลเลอร์จะทำงานนะครับในลักษณะของสัญญาณนะครับสัญญาณดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะใช้นะครับตัววงจรที่แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลที่อยู่ในตัว IC ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับ 16A87 เนี่ยเราต้องมารู้คุณสมบัติมันก่อนว่า IC เบอร์นี้มันมีช่องนะการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลกี่ช่องครับก็จะมีทั้งหมดอยู่8ช่องนะครับสัญญาณพอร์ต A มีอยู่5ช่องนะพอร์ต E มีอยู่อีก3ช่องก็จะเป็น8ช่องสัญญาณนะครับในการทดลองเราจะแปลงสัญญาณอนาล็อกซึ่งเป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้าครับที่ variable หรือเปลี่ยนแปลงค่าตามนะครับ variable resistor นะครับหรือตัวต้านทานขนาด10กิโลโอห์มนะครับกล่าวคือนะครับในตัวต้านทาน10กิโลโอห์มเนี่ยก็จะมีจ่ายไฟบวก5โวลต์ DC นะครับเลี้ยงนะครับตัวต้านทาน10กิโลโอห์มอยู่นะครับในขากลางนะครับถ้าเรามีการปรับขึ้นปรับลงค่าความต้านทานก็จะเปลี่ยนเมื่อค่าความต้านทานเปลี่ยนแรงดันตกค่อมตัวต้านทานก็จะเปลี่ยนนะครับตามกฎของโอห์มเลยนะครับ V เท่ากับ I คูณ R นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับค่าความต้านทานขึ้นไปด้านบนนะครับค่าความต้านทานก็จะมากขึ้นนะครับจนแม็กซิมัมที่10กิโลโอห์มนะครับแรงดันก็เช่นเดียวกันถ้าเราใช้บัญญัติระยางในการเปรียบเทียบว่าแรงดันจะมีค่าเท่าไหร่เนี่ยนะครับถ้าเราปรับไว้ตรงกลางครับแรงดันก็ควรอยู่ประมาณ 2.5 โวลต์ครับแรงดันตรงนี้ก็อยู่ประมาณ 2.5 โวลต์เพราะกึ่งกลางเพราะแรงดันทั้งหมดที่ตกค่อมตัวต้านทานขนาด10กิโลโอห์มเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ5โวลต์นะครับถ้าเราปรับขึ้นไปแม็กซิมัมด้านบนสุดเลยนะครับค่าความต้านทานสูงสุดเลยที่10กิโลโอห์มนะครับตามทฤษฎีแล้วนะครับแรงดันก็จะแม็กซิมัมอยู่ที่5โวลต์นะครับในทางกลับกันถ้าเราปรับ variable resistor นะครับลงมาจากด้านล่างจากตรงกลางมาด้านล่างค่าความต้านทานครับก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับค่าความต้านทานกึ่งกลางก็อยู่ประมาณ5 k นะครับหรือ5กิโลโอห์มนะเราเทียบนะครับจากตรงกลางนะครับถ้าเราปรับลงมาเรื่อยๆนะครับมินิมัมหรือค่าน้อยที่สุดนะของแรงดันก็จะอยู่ที่0โวลต์แล้วก็คือจาก5โวลต์ถึง0โวลต์นั่นเองเอาโทษนะครับจาก 2.5 ถึง0โวลต์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะลองปรับตัวนี้ซึ่งในตัวโค้ดโปรแกรมเราออกแบบจำลองว่าตัวต้านทานเนี่ยเป็นตัวป้อนนะครับค่าอุณหภูมินะคือตัวค่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเราก็จะแสดงผลนะครับที่จอนะครับเราก็จะแสดงผลค่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงนั้นที่จอ LCD ครับเราสามารถเซตค่าเราตั้งค่าไว้ได้ด้วยว่าอุณหภูมิหรือแรงดันค่าเท่าไหร่นะครับก็จะตัดการทำงานครับเพราะฉะนั้นในวงจรนี้โหลดการทำงานเขาจำลองต่ออยู่ที่พอร์ต RB 0นะครับก็คือจำลองเป็นหลอด LED แทนการทำงานของฮีเตอร์ครับฮีเตอร์คือเครื่องทำความร้อนนั่นเองถ้าหลอด LED ติดก็แสดงว่ามีลอจิก1จ่ายออกมาจากไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลให้ฮีเตอร์ติดนะครับก็เป็นตัวคอนโทรลอุณหภูมินั่นเองนะครับแต่ถ้าฮีเตอร์ดับก็แสดงว่าไมโครคอนโทรลเลอร์จ่ายลอจิก0ออกมาคอนโทรลให้ฮีเตอร์มันดับนะเพราะฉะนั้นในโปรแกรมก็จะเป็นการตั้งอุณหภูมินะครับอยู่ที่25ในนี้เขาจำลองอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับถ้าอุณหภูมินะครับสูงกว่า25นะครับฮีเตอร์ก็จะดับนะ
ตัวทำความร้อนเนี่ยก็จะดับครับแต่ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า25ลงมาตัวฮีเตอร์ก็จะติดนะครับอันนี้การทำงานเมื่อครั้งที่แล้วนี้รายละเอียดที่สำคัญนักเรียนต้องสังเกตอะไรบ้างหลายๆอย่างเลยนะครับสังเกตจากอินพุตอนาล็อกนะครับต้องต่อที่ช่องพอร์ตที่เป็นอนาล็อกคือพอร์ต A ที่ A 0นะครับส่วนเอาท์พุตนะครับที่เอาท์พุตที่เราต้องการคอนโทรลโหลดเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับแทนฮีเตอร์ส่วนนี้ LCD นะครับเป็นตัวดิสเพย์แสดงผลเป็นขนาด 16x2 นะครับ16ตัวอักษร2บรรทัดตัวแสดงผลนะเพราะฉะนั้นในตัวดิสเพย์นะครับตัว LCD เนี่ยก็จะต้องเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อคอนโทรลนะครับหรือเพื่อทำความรู้จักหรือเพื่อบอกให้รู้ว่าขาใดของจอ LCD ต่อกับขาใดของไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อให้คอนโทรลเลอร์รู้จักนะครับกับจอขาต่างๆของ LCD เพื่อจะเขียนโปรแกรมควบคุมต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่ก็คือการทำงานครั้งที่แล้วนี่คือโค้ดทั้งหมดเลยนะครับนี่คือโค้ดทั้งหมดเลยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วที่ครูกำหนดไปคราวนี้นักเรียนมาดูวงจรการทำงานเมื่อครั้งที่แล้วนะครับให้เห็นภาพจริงดีกว่านะครับครูขออนุญาตนะเปิดโค้ดการทำงานเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเมื่อเราสอนมีสัปดาห์11นะครับก็จะเป็น A2D ตัวนี้นะครับครูซูมอินเข้าให้นะครับตัวนี้ครับตัวนี้เลยนะครับอันนี้วงจรที่ต่อทดลองกับวงจรที่อยู่ในสไลด์เนี่ยขาอาจจะไม่ตรงกันนะครับครูก็จะต่อตามความเหมาะสมของตำแหน่งขาของคอนโทรลเลอร์ตำแหน่งขาของ LCD เพื่อการต่อจะได้ดูเรียบร้อยสวยงามไม่ไขว้สายไปไขว้สายมานะครับคราวนี้ในวงจรนี้นะครับครูต่อนะครับ variable นะครับ resistor 10k นะครับซึ่งจะเป็นตัวป้อนสัญญาณอนาล็อกแทนอุณหภูมิเนี่ยเข้าที่พอร์ต IA0 เหมือนในทฤษฎีเลยครับส่วนพอร์ต B ครูจะต่อคอนโทรลครับ LCD ทั้งหมดเลยนะครับส่วนตัวเอาท์พุตที่เราคอนโทรลฮีเตอร์นะครับเราครูจะต่ออยู่ที่พอร์ต RD0 เพื่อความเหมาะสมกับวงจรนะครับตำแหน่งของขาในโปรแกรมซิมูเลชันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมา

พิจารณานะครับพิจารณาที่จอ LCD นี่แหละครับจอ LCD ก็บอกแล้วว่าขาที่จะต้องต่อลงกาวคือขา VSS แล้วก็ขา RW นะครับนอกนั้นก็ต่อตามปกตินะครับ VDD ไม่ต้องต่อนะครับแรงไฟเลี้ยงนะครับเพราะในโปรแกรม

นะครับขา e double คูต่อเข้ากับ rb 1อ่ะต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับเราต่อ lcd แบบ4บิตเพราะว่าต่อสายสัญญาณของ lcd อยู่4เส้นก็คือ d 4ถึง d 7คูก็ต่อ d 4เข้ากับ b 4ถึง b 7เลยนะครับการต่อลักษณะนี้ทำให้เราเขียนโปรแกรมหดทนง่ายนะครับให้มาสอดคล้องกันจอ LCD ก็ต่อเสร็จแล้วนะนั้นก็พยายามเอาตรงนี้เป็นโมเดลก็ได้ส่วนเอาท์พุตก็ต่อ UART RD0 ครับมาดูโค้ดของโปรแกรมนะครับโค้ดของโปรแกรม A to D นะครับส่วนแรกนะก็เป็นส่วนที่เราต้องนะครับประกาศนะครับหรือบอกให้คอนโทรลเลอร์รู้ก่อนว่าจอ LCD ต่ออยู่กับขาใดของเขาบ้างนะครับนะ2บรรทัดนี้นะครับบอกว่าใช้พอร์ต B นะครับเริ่มจากบิตที่4นะครับในการต่อนะครับต่อใส่สัญญาณของ LCD หรือต่อแบบ4บิตนั่นเองก็เป็น B4 B5 B6 B7 ต่อเข้ากับ D4 นะครับ D5 D6 D7 นั่นเองนะครับต่อไปนะครับคู่นี้นะครับเป็นการบอกให้รู้ว่านะครับต่อขา RS ของ LCD เข้ากับพอร์ต B บิต0หรือว่าต่อเข้ากับพอร์ต B0 นั่นเองครับคู่นี้นะครับบอกว่าต่อขา enable นะสังเกตว่า enable นะครับครูขยายนิดนึงนะครับโทษทีไม่ได้ขยายให้ดูนะครับอีกรอบนะครับคู่นี้นะครับเป็นการบอกให้รู้ว่าต่อขา RS ของจอ LCD เข้ากับพอร์ต B บิต0หรือเข้ากับพอร์ต B0 นั่นเองคู่นี้นะครับต่อ LCD ขา enable นะครับเข้ากับพอร์ต B บิต1หรือเข้ากับพอร์ต B1 นั่นเองตรงนี้นี่แค่นี้เองครับจริงๆแล้วดูเหมือนเยอะนะครับมันก็ไม่เยอะนะครับตรงนี้มันจะเป็นคู่ๆไปจริงๆแล้วในขอแนะนำให้นักศึกษาหรือนักเรียนที่จะเอาไปใช้งานเขียนโปรแกรมนักเรียนดู copy model ไปเลยแล้วก็ไปเปลี่ยนพอร์ตเอานะครับตรงนี้แล้วข้อควรระวังนี่ต้องเขียนเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับตรงนี้ตรงนี้ต้องเขียนเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดเลยเป็นตัวอักษรใหญ่ส่วนต่อไปนะครับตัวแปรตั้งชื่อตัวแปรที่ชื่อว่า heaterฮีเตอร์ก็คือจอ LED เราแทนตัว LED แล้วครับบอก variable port D0 ก็บอกว่าฮีเตอร์ต่อใช้งานอยู่ port B0 นะสร้างตัวแปร temp กับ temp 1นะครับเพื่อจะนะครับในการเช็คการเพิ่มค่าลดค่าของสัญญาณอนาล็อกนะครับประกาศให้ port A เป็น input ทุก port นะครับ this A percent 111นะครับเปิด channel ของ analog to digital นะครับADC on 1เท่ากับ0ก็คือเปิด channel อะไรครับพอร์ต A0 นั่นเองนะให้เป็น input เขาเรียกว่าเป็น input analog นะครับเป็น input analog นะครับจากนั้นก็เข้าสู่โหมดของการเปิดฟังก์ชันโปรแกรม analog ข้างในก็คือ ADC in 0นะครับด้วย temp ก็คือรับค่าสัญญาณ analog นะครับรับค่าสัญญาณอนาล็อกหรือกำหนดให้ตัวแปรเทมเนี่ยรับค่าสัญญาณอนาล็อกให้รับค่าเริ่มที่0นะครับจากนั้นนะรับค่าเริ่มที่0เลยนะจากนั้นก็ทำการนะครับปรับ channel ที่เป็น analog to digital ของพอร์ต A เนี่ยให้เป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับก็คือเป็นการแปลงนั่นเองพอเป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วนะครับก็ให้เขาแสดงผลนะครับโดยบรรทัดแรกของจอ LCD ให้แสดงผลคำว่าเทมนะครับโดยเริ่มอยู่ที่ตำแหน่งแรกของบรรทัดที่1หรือมุมบนซ้ายมือสุดนะครับส่วน LCD out บรรทัดถัดมาครับจะเป็นการแสดงค่าที่เทมรับมาได้นะแสดงค่าที่เทมรับมาได้เป็นนะครับตรงนี้เป็นเลขฐาน10นะครับ DEC เป็น decimal นะครับให้เป็นเลขฐาน10ตรงนี้นะครับแล้วก็แสดงนะครับแสดงผลนะครับที่ตำแหน่ง C4 หรือประมาณกลางจอของบรรทัดที่2แล้วตามด้วยหน่วย CEC คือองศาเซลเซียสนั่นเองนะครับตรงนี้นี่ตรงนี้คือเซตค่าเทมเพอเรเจอร์แล้วค่าอุณหภูมิให้โชว์ค่าศูนย์ออกมาก่อนนั่นเองนะครับจากนั้นเข้าสู่ไลน์ลาเบลที่ชื่อว่าลูปลายลาเบลที่ชื่อว่าลูปนะครับก็จะโยนไปลายลาเบลยอดที่ชื่อว่าเกตเทมนะเทมตัวนี้มันจะคอสเทมเพอเรเจอร์นะครับอุณหภูมิเกตเทมเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับว่าลายลาเบลที่ชื่อว่าเกตเทมเนี่ยเขาทำอะไรจากนั้นก็เช็คค่านะครับก็เข้าสู่โปรแกรมกับ if เทมน้อยกว่านะหรือมากกว่า

เทมน้อยกว่าหรือมากกว่าเทมหนึ่งนะครับให้ไปเดนโกซับนะครับดิสเพย์ให้ไปลายลาเบลยอดที่ชื่อว่าดิสเพย์ถ้าเราเดาหน้าตามตัวอักษรที่พิมพ์นะตัวตามคำที่พิมพ์ก็หมายความว่าไปในส่วนของการแสดงผลนั่นเองนะครับจากนั้นพอไปในส่วนการแสดงผลเสร็จก็กลับมาแล้วก็โยนไปลายลาเบลยอดที่ชื่อว่าแอคชั่นนะครับแล้วก็พอแอคชั่นปุ๊บให้นะครับโทษนะครับเป็นตัวสีแดงครับให้อะไรครับให้ค่าเทม1มีค่าเท่ากับเทมค่าเทม1มีค่ากับเทมตัวแปรเทม1เนี่ยมีค่ากับเทมที่มันรับมานะครับรับมาจาก variable resistor นี่แหละครับจากนั้นก็ if จดหยบเงื่อนไขหน่วยเวลาแล้วก็วนอยู่ที่ลูปซึ่งว่ารูปนี้เป็นลายลาเบลหลักนะครับอันนี้มาดูลายลาเบลยอดที่ชื่อว่า get theme get theme คืออะไร get theme ก็คือเปิดช่องนะครับ analog นะ ADC on 1เท่ากับ0เปิดช่อง analog ของ A 0กำหนดให้ช่อง A 0เป็นรับสัญญาณ analog นะครับรับ input analog มานะครับซึ่ง A 0นักเรียนเดี๋ยวดูในวงจรก็จะเห็นว่ามันต่ออยู่กับ variable resistor นะครับจากนั้นเมื่อรับมาแล้วเมื่อเปิดฟังช่องมาแล้วนะครับก็ให้นะครับADC in นะครับ0ด้วยเทมนะครับก็ให้ทำการนะครับรับค่าสัญญาอนาล็อกมาที่ช่อง0 ADC in 0นี่หมายความว่ารับมาที่ช่อง0นะครับรับมาที่ช่อง0นะครับแล้วก็หน่วงเวลาแล้วก็รีเทิร์นรีเทิร์นกลับไปทำอะไรครับรีเทิร์นกลับไปที่โกซับเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้เทิร์นกลับมาปุ๊บก็จะทำงานเงื่อนไขเช็คเทมนะครับเช็คเทมเช็คตัวแปรเทมที่เรารับค่าเท่าไหร่เนี่ยมันมากกว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าเทมมันน้อยกว่าหรือมากกว่าเทมอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะจากนั้นก็มาดูดิสเพย์ดิสเพย์คือแสดงผลครับดิสเพย์นะครับก็พอมาสู่ดิสเพย์ก็เปิดฟังก์ชันครับนะADC on 1เท่ากับ7คือกลับฟังก์ชันที่แปลงจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลของพอร์ต A ให้เป็นอินพุตดิจิตอลทั้งหมดก็คือการแปลอนาล็อกเป็นดิจิตอลเองก็แสดงผลที่ตำแหน่ง C 0ตำแหน่งบรรทัดที่2ซ้ายมือสุดตำแหน่งแรกนะครับก็แสดงค่าออกมานะค่าช่องว่างนี้แสดงตามอะไรครับ LDC ดูนะครับบรรทัดที่2 LCD out FE ด้วย C 0นี้ตำแหน่งเดียวกันโดยแสดงค่าอะไรครับตัวแปรเทมที่รับมาจากนะครับรับค่ามาจากพอร์ต A 0ที่รับมาจาก variable resistor แสดงเป็นเลขฐาน10ก็จะโชว์ที่ช่องนี้นะครับแล้วก็รีเทิร์นกลับไปก็จะมาสู่ลายลาเบลดิจิทัลแอคชั่นนะแอคชั่นนี่ก็คือเป็นการเช็คเงื่อนไขว่าถ้าเทมมากกว่า25เมื่อไหร่โลฮีเตอร์คือเราตั้งอุณหภูมิไว้ที่25นั่นเองนะครับเราตั้งอุณหภูมิไว้ที่25องศาถ้ามากกว่า25เมื่อไหร่ก็ให้ฮีเตอร์ดับนะครับเอลถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เงื่อนไขมากถ้าไม่ใช่เงื่อนไขนี้ให้ติดให้ไฮฮีเตอร์ถ้าไม่ใช่เงื่อนไขนี้ก็แสดงว่าเทมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ25นั่นเองนะครับพอจบการทำงานอันนี้คือการทำงานของวงการเขียนโปรแกรมควบคุมการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลนะครับคราวนี้ก็จะเทสการทำงานให้ดูครับครูค่อนข้างจะนะครับละเอียดหน่อยนะครับให้นักเรียนทำงานละเอียดนิดหนึ่งนะครับลองรันนะครับเกิดปัญหาตรงที่ว่าลายลาเบลที่ชื่อว่าลูปเนี่ยครับมันเป็นคำสั่งนะครับมันเป็นคำสั่งมันจึงเป็นตัวหน้าครับลูปเป็นคำสั่งก็ใส่ตัวอักษรนะครับเข้าไปนะเพื่อให้หลบเลี่ยงการที่เขาเป็นคำสั่งนะก็ใช้ได้นะลายลาเบลที่ชื่อว่าลูปเนี่ยมันเป็นคำสั่งหนึ่งของภาษาเบสิกนะครับนี่พอเสร็จแล้วนะครับก็มาดูการทำงานครับนี่เป็นการสาธิตนะครับสาธิตให้นักเรียนดูเราก็โหลดนะครับโปรแกรมเข้ามาแล้วก็ดูการทำงานนะครับเราจะสังเกตว่าตอนนี้ครูไม่ได้ตั้งไว้ที่ตรงกลางนะครับตั้งไว้ที่ตรงกลางก่อนนะครับนี่อุณหภูมิเขาก็จะไหมครับพอตรงนี้คือมันอาจจะเปลี่ยนแปลงค่าไปทำนี่เป็นจุดนะครับนี่เป็นอยู่ประมาณเป็นประมาณ5.52 หรือประมาณ 5.2 องศาเซลเซียสนะครับพอขึ้นนะครับ

พอปรับขึ้นนะครับประมาณตรงนี้อยู่ประมาณ76นะครับค่ามันละเอียดมากนะครับนักเรียนค่ามันละเอียดมากมันก็ดับแล้วนะครับดับพอเราปรับมาต่ำกว่า25ให้สังเกตนะครับปรับมาต่ำกว่า25นะครับหลอดก็จะติดดับหลอดซึ่งเป็นฮีเตอร์ก็จะติดนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองนะครับปรับตั้งอุณหภูมิใหม่ถ้าเราตั้งเป็นค่า100ลองดูนะครับเกิดอะไรขึ้นเราตั้งการเซตอุณหภูมิใหม่เราตั้งที่100องศานะครับดูนะครับนี่ครับมันก็จะติดอยู่ที่ค่าประมาณ100นะครับอันนี้แสดงผลเป็นเลขฐานนะครับนี่แสดงผลเป็นเลขฐาน10นะครับคือแปลงสัญญาณอนาล็อกให้แสดงผลเป็นเลขฐาน10เพราะนั้นมันก็จะvariableตั้งแต่นะครับครับตั้งแต่0นะครับจนถึง255นะครับประมาณนั้นนะครับนี่คือการทำงานของการแปลงใช้ฟังก์ชันใช้วงจรการแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอลมีความสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้งานเช่นการคอนโทรลแขนกลนะครับซึ่งคอนโทรลโดยเซอร์โวมอเตอร์โดยเราปรับวาริเอเบิลของรีซิสเตอร์นะเป็นวอลลุ่มปรับค่านะครับเมื่อเราปรับค่าแขนกลก็จะเคลื่อนที่ตามนะครับการปรับค่าตัวต้านทานไปปรับค่าได้นะครับเพราะว่าแรงดันที่ออกไปมันก็จะคอนโทรลนะครับก็มันก็จะไปคอนโทรลจำนวนแรงดันที่จ่ายให้เซอร์โวมอเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จบการทบทวนในเรื่องของนะครับการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลนะครับก็อธิบายโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนให้ใส่ใจในส่วนของโค้ดโปรแกรมนะครับว่ามีสเต็ปการทำงานอย่างไรนะครับวันนี้เราก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมประยุกต์การแสดงผลทาง LED ทั่วทีนะครับ7 segment นะครับแบบ4หลักนะครับในใบงานก่อนๆที่ผ่านมาเราเคยเขียนโปรแกรมควบคุม7 segment แล้วแต่เพียงหลักเดียวนะหลักเดียวก็แสดงผลเป็นตัวเลข0ถึง9นับขึ้น0ถึง9นับลงตั้งแต่9ลงมา0นะครับแต่คราวนี้มันพิเศษกว่านะเพราะเราคอนโทรล7 segment ทั้งหมด4หลักอันนี้บางคนก็บอกว่ามันจะยากอะไรคือการเขียนโปรแกรมมันต่างกันเยอะเลยนะครับโดยการต่อวงจรก็ต่างกันครับคราวนี้มาดูทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ7 segment ก่อนนะครับการแสดงผลตัวเลขทาง LED นะครับ7 segment นะครับยังมีความจำเป็นอยู่นะครับบางคนอาจคิดว่ามีจอ LCD แล้วซึ่งแสดงได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษรแต่7 segment ก็ยังใช้อยู่นะเพราะ1คุณสมบัติพิเศษของเขาคือสามารถแสดงตัวเลขที่มีความชัดเจนนะครับมีขนาดใหญ่มองเห็นได้ไกลๆนะครับแม้กระทั่งนักเรียนสังเกตตามสี่แยกไฟแดงปัจจุบันนี้นะครับไฟเขียวไฟแดงก็จะมีตัว7 segment เนี่ยแหละครับแสดงผลการนับขึ้นนับลงของสัญญาณไฟจราจรอยู่นะครับทำให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะกลางวันก็มองเห็นนะครับก็สว่างมองเห็นก็เลยยังใช้อยู่นะครับตรงนี้นะครับตัวอย่างการใช้งานครูก็บอกไปแล้วนะครับหลักการออกแบบวงจรแสดงผลนะครับตัวเลขนะ LED นะครับ7 segment นะครับที่ใช้ปฏิบัติในงานนี้เป็นแบบแสดงผลแต่เราจะใช้แบบ4หลักนะครับตัวเลขแต่ละหลักจะถูกแลดค้างไว้จนกว่าจะมีค่าใหม่มาเปลี่ยนนะครับเป็นลักษณะนะครับแสดงนิ่งๆหรือเรียกว่า static display นะครับแลดไว้นะครับยังไงนะครับมาดูนะครับการแสดงผลแบบนี้มีข้อดีคือนะครับ MCU หรือ Microcontroller Unit นะครับจะไม่ต้องเสียเวลาการทำงานมาแสดงผลซ้ำนะครับแบบวิธีการมัลติเพล็กซ์นะครับเพื่อไม่ให้ตัวเลขกระพริบการส่งข้อมูลตัวเลขมาแสดงนะครับจำต้องใช้เทคนิคการส่งแบบอนุกรมซิงโครนัสนะส่งข้อมูลแบบอนุกรมคือส่งข้อมูลไปในเส้นสัญญาณเดียวกันนะครับไม่ว่าจะแสดงกี่หลักก็ตามจะใช้สายสัญญาณข้อมูลร่วมกันนะครับจะใช้สายสัญญาณข้อมูลควบคุม3เส้นก็คือสาย Data Clock แล้วก็ LED นะครับนี่ครับอันนี้คือเป็นนะโมดูลนะครับการควบคุม LCD แบบ4หลักยูนิตหลักหน่วยนะครับ10หลัก10นะ100หลักแล้วก็1000หลัก1000นะครับก็จะมี
ตรงนี้เป็น IC ในการควบคุมนะครับIC เป็นโมดูลในการควบคุม7 segment 4หลักนะครับคราวนี้มาดูวงจรทดลองครับวงจรทดลองนะครับคราวนี้มาดูวงจรทดลองก่อนครับเราจะใช้7 segment ทั้งหมด4แบบ4หลักนะครับ4หลักโดยนักเรียนสังเกตนะครับมันจะมีหลักหน่วยหลัก10หลัก100หลักพันครูแสดงเลข3706แสดงเลข3706ในการทดลองครับ7 segment 4หลักก็จะมี commonนะครับขาcommonนะครับซึ่งควบคุมนะครับการติดแต่ละหลักเนี่ยเป็นแบบcommon Kหรือcommon cathodecommon cathodeก็จะทำงานก็ต่อเมื่อได้ต่อลงกาวนั่นเองนะครับแต่เราจะใช้ตัวทรานซิสเตอร์ชนิด NPN นะครับครูใช้เบอร์ BD139 นะครับเป็นตัวคอนโทรลการตัดต่อกาวให้นะครับขาcommonแต่ละหลักนะครับเมื่อเรียนสังเกตว่าถ้าทรานซิสเตอร์ยกตัวอย่างเช่นหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยขาที่4เนี่ยครับ Q3 นะครับถ้า Q3 ไม่ทำงานนะครับขาcommon Kของ7 segment นะครับก็จะไม่สามารถต่อลงกาวได้หลักนี้ก็จะไม่ติดนะครับหลักนี้ก็จะคอนโทรลนะ Q2 ก็จะคอนโทรลหลัก10 Q โทษนะครับนี่เป็น Q1 นะครับ Q1 ก็จะคอนโทรลหลัก100นะครับแล้ว Q4 ก็จะคำนวณหลักพันนะครับก็จะไล่เรียงกันอย่างนี้ครับส่วนพอร์ต B นะครับใช้ทั้งหมดนะใช้ทั้งหมดอยู่8พิน8ขาเลย8บิตเลยนะครับโดย B0 ถึง B7 นะครับจะต่อเข้ากับสายขาสัญญาณ A ถึง G นะครับของ7 segment นะครับมี7ส่วนคือ A B C D E F G นะครับแล้วส่วนขา B7 ทนนะครับ B0 ถึง B6 นะครับตัวทีที่ต่อเข้ากับขาสัญญาณ A B C D E F G ส่วน B7 นะครับจะต่อเข้ากับ DP ก็คือ dot point ก็คือจุดต่างๆนั่นเองตรงนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับอันนี้จะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่า7 segment 4หลักแต่ใช้ขาสัญญาณร่วมกันถ้าไม่มีเทคนิคในการเขียนโปรแกรมนะครับเราจะไม่สามารถคอนโทรลให้แต่ละหลักแสดงตัวเลขที่แตกต่างกันได้เลยเนื่องจากมองในภาพรวมก็คือขา A นะครับก็จะจำส่วนหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยขา B ก็จะจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเดียวกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเทคนิคการเขียนนะไม่มีทางที่จะคอนโทรลเลขที่แตกต่างกันได้นะครับถ้าเกิดเราเขียนโปรแกรมแบบธรรมดานะครับมันก็จะเป็นดังนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับครูก็เปิดตัวอย่างวงจรให้ดูนะครับ7 segment แบบ4หลักนี่คือ7 segment แบบ4หลักนะครับเดี๋ยวซูมอินให้ดูนะครับนี่ครับแบบ4หลักนะครับยังไม่ได้ครูเอาควบมาใส่นะครับเอาโค้ดที่เขียนมาลองเทสดูตอนนี้ครูใส่เป็นตัวเลขนะครับมาดูโค้ดตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเราเขียนโปรแกรมแบบธรรมดาเรียนดูนะครับที่เป็นเขียนแบบโปรแกรมแบบธรรมดานะครับพอร์ตเราก็จะส่งสัญญาณออกพอร์ต B นะครับเพราะพอร์ต B เป็นเอาท์พุตแล้วก็พอร์ต D ด้วยนะพอร์ต D เราต้องคอนโทรลอะไรครับขาคอมมอนนะครับครูลืมสั่งพอร์ต Dใช้เราใช้พอดีคอนโทรลขาคอมมอนนะครับเพราะนั้นพอดีก็ต้องจ่ายสัญญาลอจิกให้นะครับให้ขาคอมมอนของ L ของ L C ของ7 segment ติดนะครับดูนะครับดูโค้ดก่อนลองวิเคราะห์โค้ดนะครับใช้พอด B นะเป็นเอาท์พุตนะครับใช้พอดีเป็นเอาท์พุตเช่นเดียวกันตรงเงินยังไม่ต้องดูนะครับนักเรียนส่วนนี้ยังไม่ต้องดูนะครับลบออกก่อนเอาแค่นี้เองนะครับจากนั้นก็สั่งให้พอร์ต B เป็น0นะครับแล้วก็ให้พอร์ต D เป็น0ทำไมต้องสั่งให้เป็น0ครับเพราะว่าเราต้องเคลียร์พอร์ตที่เป็นเอาท์พุตก่อนนะครับเพราะป้องกันมีสัญญาณตกค้างนะครับเดี๋ยวดูนะครับเคลียร์เสร็จแล้วครูเข้าสู่รายระเบียบที่ชื่อว่าเมนลูปเลย
แล้วก็สั่งเลยครับสั่งให้พอดี

มีค่าระดับ 3F 3F คือเลขฐาน16ที่เป็นที่เมื่อคอนโทรลเซเว่นเซกเมนต์แล้วมันจะเป็นเลข0ตรงนี้ครูสอนไปแล้วนะครับแล้วก็สั่งให้พอดีเป็น1ทั้งหมดเลยนะครับหน้าเลขฐาน16นะครับ FF ไซส์ FF แล้วก็วนการทำงานเพราะฉะนั้นนะครับตัวเซเว่นเซกเมนต์ทุกหลักเลยก็จะแสดงตัวเลขเดียวกันดังนี้นะครับนักเรียนดูนะครับต่อลงกาวนะครับก็แสดงเป็นเลขนะครับเป็นเลข0นะครับมันก็จะแสดงออกมาเป็นเลข0นั่นเองนะครับเห็นไหมครับการทำงานมาอาจจะดูไม่ทันนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูลองปรับความถี่ออสซิเลเตอร์นิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็มันก็ยังนักเรียนจะสังเกตว่ามันจะกระพริบเป็นเลข0เห็นไหมครับมันจะโชว์เป็นเลข0ทั้งหมดเลยนะครับมันจะโชว์เป็นเลข0ทั้งหมดเลยครับตอนนี้สาเหตุที่นะครับมันแสดงแบบกระพริบเพราะว่านะครับพอดีต่างๆที่มันคอนโทรลนะครับที่มันคอนโทรลไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยนะครับมันต้องมีการกระพริบสลับกันนะครับเพื่อจะให้มันทำเพื่อจะให้แต่ละหลักเนี่ยมันติดดับสลับกันแล้วทำให้มันติดทันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคอนโทรลพอดีนะครับให้ติดดับสลับกันนะครับโดยคำสั่งนี้อีกแล้วครับนักเรียนนะครับเราต้องเพิ่มโพสต์เข้าไปนะครับกูซูมอินให้นะครับติดดับสลับกันนะครับนะครับแล้วก็หน่วงเวลานะครับหน่วงเวลาอยู่นะครับประมาณนะครับดูหน่วงเวลาอยู่ประมาณ1นะครับ1ไมโครเซกเท่านั้นเองนะครับหน่วงเวลาอยู่1ไมโครเซกติดดับสลับกันนะครับ1ไมโครเซกลองดูนะครับว่าจะดีขึ้นไหมนะครับโค้ดโปรแกรมมันจะเห็นภาพได้ชัดหรือไม่ตะครูอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมต้องมีเทคนิคอย่างนี้ดูนะครับสต็อปครั้งหนึ่งก่อนแม้ก็จะแสดงเลขศูนย์ได้ชัดเจนขึ้นทำไมครับทำไมมันเมื่อสักครู่มันถึงไม่ชัดทำไมมันกระพริบไปกระพริบมานักเรียนอย่าลืมนะครับว่าเซเว่นเซกเมนต์ทั้ง4หลักเนี่ยมีขาดสัญญาณร่วมนะครับขาดสัญญาณร่วมกันเพราะฉะนั้นนะครับสัญญาณต่างๆที่จ่ายให้เนี่ยมันก็จะจ่ายให้ทุกหลักเลยนะครับถ้าเกิดเราจ่ายนะครับเป็นลอจิกนะครับเป็นลอจิกให้แต่ละหลักทำงานพร้อมกันเนี่ยมันแสดงผลได้ไม่ทันนี่ก็คือเป็นการกระพริบสลับกันนะครับเพราะนั้นต้องเป็นการกระพริบขาดคอมมอนด้วยนะครับจ่ายดับจ่ายดับจ่ายดับอย่างนี้นะมันถึงจะติดนะเป็นเลขเดียวกันเห็นไหมครับเป็นเลขต่างๆที่เป็นเลขเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราต้องการให้โชว์เป็นเลขอื่นนักเรียนดูโค้ดนะครับเช่นต้องการโชว์เป็นเลขอื่นบ้างถ้าครูต้องการจะโชว์เป็นเลขเป็นเลข9นะครับก็เปลี่ยนโค้ดครับเปลี่ยนโค้ดจาก 3F รู้สึกว่าจะเป็น 6F นะครับลองดูนะครับตอนนี้ครูกำลังจะพิสูจน์ให้นักเรียนเห็นว่าถ้าเกิดเราไม่มีเทคนิคในการเขียน7 segment แบบ4หลักเนี่ยมันก็จะโชว์เลขนะครับได้แบบ4หลักแต่เป็นเลขเดียวกันแสดงเลขที่แตกต่างกันไม่ได้นะครับแสดงเลขที่แตกต่างกันไม่ได้คราวนี้ครูจะมาสอนนะครับในใบงานนี้ครูจะมาสอนไม่ใช่จะมาสอนให้มันโชว์เลขเดียวกันอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราต้องการจะเขียนโปรแกรมให้มันแสดงการทำงานที่เลขที่แตกต่างกันทำอย่างไรแล้วขั้นแรกนะขั้นแรกเราก็ต้องกำหนดตัวเลขก่อนที่เราจะให้แสดงเป็นเลขอะไรขั้นที่2นะครับเราก็ต้องคอนโทรลนะครับแต่ละหลักให้แสดงผลออกมานะครับว่าต้องการแต่ให้แต่ละหลักแสดงเลขอะไรก็นี้เรามาดูโค้ดเลยครับมาดูโค้ดการทำงานเลยซึ่งครูเขียนไว้แล้วนะครับนี่ครับการคอนโทรลเซกเมนต์แบบ4หลักนะบางเรียนดูนะครับอันนี้ในใบงานเนี่ยครูให้โชว์เลข1 2 3 4ครับคราวนี้เรามีเทคนิคยังไงในการคอนโทรลเซกเมนต์แบบ4หลักนักเรียนมาทำความเข้า

ใจก่อนครับขั้นแรกเราใช้พอร์ตบีในการต่อ7 segment แบบ4หลักนะเราก็กำหนดให้เป็น output โดยใช้คำสั่ง this a this b เท่ากับนะครับพอร์ต b 0หมดเลยนะครับนี่เป็นเลขฐาน16นะครับพอร์ต d เราก็เป็น output ในการคอนโทรลขา common นะครับของ7 segment เราก็ให้เป็น output this d เท่ากับ size 00นะครับจากนั้นสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับในการเก็บค่านะครับคอนโทรลค่าต่างๆนะครับเป็น n สร้างตัวแปรที่ชื่อว่า n นะครับมีขนาดระดับเวิร์ดนะมีขนาดเวิร์ดสามารถเก็บข้อมูลได้ในระดับเวิร์ดเวิร์ด1เวิร์ดมี2ไบต์แล้ว1ไบต์มี8บิตนะครับก็มีอยู่16บิตนั่นเองครับ i เก็บข้อมูลได้ในขนาดไบต์ก็คือเก็บข้อมูลได้8บิตตัวแปร m นะครับ v ไบต์เก็บข้อมูลได้ขนาด8บิตนะครับสร้างตัวแปรกำหนดให้ n มีค่าเท่ากับ1 2 3 4หรือ1234นั่นเองให้สังเกตว่าตัวแปร n นะครับมีค่านะครับที่อยู่ในหลักพันนะถ้าเรากำหนดตัวแปร n มีขนาดในระดับน้อยกว่าเวิร์ดนะครับหรือเป็นในระดับไบต์ข้ามจะได้แค่0ถึง255นะครับซึ่งมีอยู่3หลักแต่ตอนนี้เราต้องการแสดงผล4หลักเราต้องวิเคราะห์ว่าตัวแปรที่เก็บข้อมูลตัวเลขเนี่ยมันมี4หลักพันนะเพราะนั้นเราต้องประกาศให้มีขนาดใหญ่ที่สุดของข้อมูลก็คือระดับเวิร์ดนั่นเองครับ m นะครับเริ่มต้นจาก0 i เริ่มต้นจาก0นะครับเคลียร์พอร์ตเอาท์พุตพอร์ต b เป็นเอาท์พุตที่ต่อกับ7 segment 4หลักนะพอร์ต b เท่ากับ0ทั้งหมดเลยนะครับหรือพอร์ต b เท่ากับ0อย่างนี้ก็ได้ครับไม่ต้องสาย0ก็ได้นะครับจากนั้นเข้าสู่รายลาเบลหลักที่ชื่อว่าเมนลูปครับเมนูก็จะโยนไปให้ go sub display โยนไปทำงานที่ลาลาเบลย่อยที่ชื่อว่าดิทำงานเสร็จก็กลับมาทำไมครับก็วนลูปนะวนลูปทำงานซ้ำนั่นเองนะมาดูลาลาเบลที่ชื่อ display ทำอะไรนะครับลาลาเบลที่ชื่อว่า display นะครับก็จะมีการวนนะครับการทำงานนะครับใช้คำสั่งรูปแบบของ for next i ครับวนอยู่30รอบนะครับการวน30รอบเพื่อให้นะครับเราทำให้นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับส่งข้อมูลไปแสดงผลที่7 segment 4หลักแล้วเรามองเห็นได้ทันนะครับประมาณ30รอบไปจะพอดีนะครับมาดูโค้ดนะครับ m เป็นตัวแปรที่เก็บนะ m เป็นตัวแปรที่เก็บค่านะครับ m เป็นตัวแปรที่เก็บค่ามีค่าเท่ากับ n ดิจิต0เก็บค่าตัวเลขของ n นั่นเองดิจิต0คือหลัก0ครับ n มีค่าเท่ากับ n ดิจิต0เพราะนั้น n มีค่าเท่าไหร่ครับดิจิต0ก็คือหลักที่0คือหลักนี้หลัก0นะครับหลัก1นี่หลัก1นะครับหลัก2หลักที่3นะนับจากขวาไปซ้ายครับหลัก0ก็คือเลข4นั่นเองครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับตัว m จะมีค่าเท่ากับ4เพราะดิจิต0ของตัวแปร n คือเลข4ครับเมื่อ m เป็น4นะครับ m นะครับเดี๋ยวครูอธิบายเพิ่มครับเข้ามาดูคำสั่งก่อนคำสั่ง lookup นะครับ m นะตัวแปร m นะครับแล้วก็ตามด้วยวงเล็บสี่เหลี่ยมเป็นตัวแปรเป็นข้อมูลแบบ array คือข้อมูลที่มีตัวเลขชี้ตำแหน่งเรียงต่อกันไปเรื่อยๆนะซึ่งในแต่ละตำแหน่งเรากำหนดให้เป็นค่าใดๆก็ได้แต่ในนี้เรากำหนดให้เป็นค่าของเลข0เลข1เลข2เลข3ถึงเลข9นะครับเพื่อแสดงออก7 segment นะครับนะส่วน m จะเป็นตัวชี้ตำแหน่งครับค่า m มีค่าเท่าไหร่ก็จะชี้ตำแหน่งของข้อมูลในนี้เช่น m มีค่าเท่ากับ1นะ1ก็คือมันจะชี้ตำแหน่งที่1คือตรงนี้บางคนอาจจะงงครับว่าทำไมอาจารย์มัน1ไม่ใช่ 3f หรือไม่ใช่ครับมันจะเริ่มตัวแปร array มันจะเริ่มที่ตำแหน่งที่0นะครับจำไว้นะครับ0 1 2 3ไปเรื่อยๆสมมติว่า m เป็น1ก็จะชี้ที่ตำแหน่งที่1 1ในนี้ก็คือนะครับข้อมูล size 06เลขฐาน16นะครับข้อมูลตัวนี้เมื่อ m ชี้ตำแหน่งแล้วไปเก็บข้อมูลที่ไหนครับก็มาเก็บข้อมูลอยู่ที่นี้ครับด้วยพอร์ต b ก็เก็บข้อมูลไว้ที่พอร์ต b เลยนะส่งข้อมูลตัวนี้ไปที่พอร์ต b นะครับ m เป็นตัวชี้ตำแหน่งนะครับข้อมูลที่จะส่งก็จะส่งไปด้านหลังนะครับนะครับด้านหลังว่าเราจะกำหนดว่าข้อมูลจะไปอยู่ที่ใดที่ตัวแปรหรือที่พอร์ตนั่นนี่อยู่ที่ b เพราะนั้น6ในนี้เนี่ยคือเลข1นั่นเองเพราะในนี้ในตัวแปร array ก็จะเก็บเลข

0 1 2 3 4 5 6 7ไปเรื่อยๆนะเลข1ก็จะไปเก็บไว้ที่ตัวแปร B นะตัวแปร B ก็จะโชว์เลข1ออกมานะครับในกรณีนี้นะครับก็จะโชว์เลข1ออกมานะครับแต่ในกรณีนี้ตัว M มีค่าเท่ากับ4นะครับเพราะว่าดิจิต0ของตัวแปร N ก็คือ4เพราะฉะนั้นตัวแปร M ก็จะชี้ตำแหน่งที่4ของตัวแปรเลย0 1 2 3 4 4ก็คือ sin 66เลขฐาน16นะครับมันก็คือเลข4นั่นเองนะ sin นะครับ sin 66ก็จะส่งข้อมูลไปนะครับไปเก็บไว้ในส่งไปข้อมูลไปที่พอร์ต B เลยมันพอร์ต B ก็จะโชว์เลข4ออกมาโชว์มาที่ไหนมาที่หลักที่อะไรครับหลักที่0หรือหลักแรกนั่นเองหลักนี้นะครับ4นะครับอ้าวเดี๋ยวครูขออัดโค้ดลงในโปรแกรมก่อนนะครับจะได้สอดคล้องกันเนาะนะครับขอในโปรแกรมนี้ก่อนนะครับโค้ดก็จะเป็นชื่อของโค้ดนี้นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับดูนะครับ1 2 3 4ตรงนี้เลยเห็นไหมครับก็โชว์เลข4ออกมาแล้วทำไมเลขอื่นมันไม่โชว์4ด้วยแล้วเรียนสังเกตนะครับในโค้ดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเรียนสังเกตว่าในบรรทัดด้านล่างนะต่อจากคำสั่ง lookup มันจะเป็นคอนโทรลพอร์ต D3 นะครับพอร์ต D3 เท่ากับ1แล้วก็0ติดดับสลับก็แสดงว่ามันคอนโทรลขา common D3 มาดู common D3 คืออะไรครับ common D3 มันก็จะคอนโทรลแล้วครับนี่คือ D3 มันก็จะคอนโทรลนะขา common ในหลัก0ในหลักแรกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะคอนโทรลติดดับแค่เลข4เท่านั้นนะครับ4เท่านั้นต่อไปดูโค้ดต่อไปน่าสนใจนะครับโค้ดต่อไปนะครับตรงนี้เสร็จแล้วต่อไปนะครับตัวแปร M ไม่ให้ย่อหน้าเดียวกันนะครับอาจจะ M N ดิจิต1ก็แสดงว่าตัวแปร N มีค่าเท่ากับดิจิต1ของตัวแปร N นะ M มีค่าเท่ากับดิจิต1ของตัวแปร N ตัวแปร N ดิจิต1คืออะไรครับคือ3อีกรอบนะครับนี่คือดิจิต0ดิจิต1ดิจิต2ดิจิต3ดิจิต1ของตัวแปร n คือเลข3เพราะนั้น m มีค่าเท่ากับ3 m เป็นตัวชี้ตำแหน่งเฉยๆนะครับชี้ตำแหน่งที่3ของตัวแปร array ตำแหน่งที่3คืออะไรครับ0 1 2 3นะก็คือ sin 4f sin 4f ก็คือเขียนโปรแกรมควบคุมให้7 segment แสดงเป็นเลข3ออกมานั่นเองนะครับเพราะนั้นเลข3ก็จะส่งไปที่พอร์ต b พอร์ต b ก็จะแสดงผลออกมาที่หลักนะหลักที่เท่าไหร่ครับนักเรียนดูหลักที่1นั่นเองนะหลักที่1เพราะว่าเราคอนโทรลพอร์ต D2 นักเรียนดูนะครับอันนี้หลัก0หลัก1นะครับอีกรอบนะครับนี่พอพอร์ต D2 เห็นมั้ยนะครับพอร์ต D2 มันคอนโทรลอะไรครับหลักที่1นั่นเองหลัก0 1 2 3นะครับก็จะคอนโทรลเลข3ออกมานะครับต่อไปนะครับโค้ดต่อไปนะครับพอมันโค้ดต่อไปนะครับตรงนี้นะครับ n นะดิจิต2 m โทษนะครับ m มีค่าเท่ากับ n ดิจิต2ครับแปลว่า m มีค่าเท่ากับดิจิต2ของตัวแปร n ดิจิต2ของตัวแปร n มีค่าเท่าไหร่ครับตัวแปร n 0 1 2พอดีว่าดิจิต2ของตัวแปร n มีค่าเท่ากับ2แสดงว่า m มีค่าเป็น2M ชี้ตำแหน่งที่2ของตัวแปร array นะครับ0 1 2ก็แสดงข้อมูล sin 5b ก็คือเลขคอนโทรลเลข2นั่นเองนะครับส่งไปให้พอร์ต b นะครับพอร์ต b ก็แสดงผลเลข2มาแสดงเลขพอร์ต2ที่หลักอะไรครับหลักอะไรครับหลักที่คอนโทรลด้วย d1 d1 คือหลักที่อะไรครับหลักที่3นั่นเองครับโทษนะครับหลักที่2นั่นเองนะครับ0 1 2นะหลักที่2ก็จะโชว์เลข2ออกมาสุดท้ายนะครับนะสุดท้าย m นะครับเท่ากับมีค่าเท่ากับดิจิต3ของตัวแปร n มีค่าเท่ากับดิจิต3ของตัวแปร n นะครับมาดูตัวแปร n ดิจิต3ก็คือเลข1นะเพราะฉะนั้น
M มีค่าเป็น1ชี้ตำแหน่งที่1ของตัวแปรอาเรย์ในวงเล็บสี่เหลี่ยม

ำแหน่งที่1คือตำแหน่ง01คือตำแหน่งที่ไปมีข้อมูลของไซด์06ไซด์06ก็คือเลข1นะครับก็คือเลข1นั่นเองก็จะส่งข้อมูลไปแสดงผลที่พอร์ต B พอร์ต B ชุบที่หลักอะไรครับหลักที่เท่าไหร่ครับหลักที่คอนโทรลด้วยพอร์ต D 0พอร์ต D 0จะคอนโทรลหลักที่3นั่นเองก็จะโชว์เลข1ออกมาที่หลักที่3นะครับหลักที่3หลักที่3นี่หลักที่0หลักที่1หลักที่2หลักที่3มันก็โชว์เลขที่แตกต่างกันออกมาได้นะครับอันนี้คือเทคนิคการเขียนโปรแกรมนี่เราต้องการให้เขาโชว์เลขที่แตกต่างจากนี้ทำยังไงนั่นเลยก็แค่เปลี่ยนโค้ดตัวเลขที่ตัวแปร n เท่านั้นเองแต่เป็นได้แค่4หลักนะครับนะเป็นได้แค่4หลักลองดูนะครับว่าเปลี่ยนตัวเลขตัวอื่นได้ไหมดูนะครับถ้าเปลี่ยนตัวเลข8 789นะครับ7896789นะ4หลักนะครับ6789นะครับดูนะครับลองเซฟแล้วก็คอมไพล์โปรแกรมดูนะครับดูนะครับก็คงจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับที่ครูจะยกตัวอย่างให้ดูครับนะก็จะแสดงไปเลข6789โอเคนะครับวันนี้ก็นะสอนจบนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมควบคุม7 segment แบบ4หลักพอดีเลยนะครับนักเรียนครูก็ไปอย่างช้าๆนะอธิบายครูก็คาดหวังว่านักเรียนจะเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้งานนะครับคราวหน้านะครับเราก็จะเจอกันในวันศุกร์ครูก็จะเอาใบงานและโครงงานที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้คอนโทรลเลอร์ควบคุมนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับของวงจรอิเล็กทรอนิกส์อีกนะครับก็ฝากให้นักเรียนไปทบทวนนะครับก็หมดเวลาแล้วครับวันนี้นะครับผมครูดานะสบายใจนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันใหม่ครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บองเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
3: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
4: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับหรือถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
2: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
4: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
3: ง่ายเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
4: นี่เสียชีวิตก่อนนะครับค่าทดแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหาย
2: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นค่ะกรณีอะไรบ้างคะ
4: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางท่านจะพิจารณา
2: อันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
3: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
4: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือก็จะกรณีที่ผู้เสียหายครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ครับผมแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
5: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
4: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
2: ฟกช้ำ
5: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
4: ใช่ครับ
2: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
4: แต่มันเป็นผลด้วย

0: ยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับใช่ครับ
1: ก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
0: ครับใช่คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าวิธีการมันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับครับ
2: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานอยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเคมีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
1: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
3: ้
1: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
0: คร
1: ับ
2: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
7: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
8: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่น

0: ั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งกับรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเน็ตเวิร์ก peer to peer นะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนั้นนะครับนอกจากเราจะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับในรูปแบบ stand alone แล้วนะครับเรายังสามารถนะครับต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นนะครับเป็นเน็ตเวิร์กขนาดเล็กนะครับหรือว่าเน็ตเวิร์กขนาดย่อมได้นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับเพื่อการแชร์ไฟล์ร่วมกันการใช้งานพิมพ์เตอร์ร่วมกันหรือแม้แต่กระทั่งการแชร์นะครับหรือว่าการแบ่งปันการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตร่วมกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนะครับเพียงแต่เราต่อเน็ตเวิร์กให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้นะครับตรงนี้หรือรูปแบบลักษณะนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นการเน็ตต่อเน็ตเวิร์กแบบpeer to peer นะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อเพื่อนนะครับประมาณนี้นะครับก็หมายถึงว่าไม่มีเครื่องใดเครื่องใดเป็นตัวหลักนะครับหรือว่าเครื่องใดเครื่องหนึ่งเป็นตัวลูกนะทุกเครื่องมีศักย์และสิทธิ์เท่ากันหมดนะครับก็ใช้ในการแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับซึ่งการใช้งานเราใช้นิยมใช้งานมากนะครับในองค์กรเล็กๆทั่วๆไปนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันเลยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นั้นนะครับก็จะเป็นการทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเน็ตเวิร์ก peer to peer นะครับเพื่อให้เราได้รู้นะครับและเข้าใจนะครับในเรื่องของการต่อเน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์นะครับในรูปแบบของ peer to peer นะครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญของเน็ตเวิร์ก peer to peer นะครับเราจะได้ทราบนะครับว่าการต่อเน็ตเวิร์กนั้นนะครับมีการต่อรูปแบบอย่างไรบ้างนะครับแบบ peer to peer นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรานิยมใช้งานกันนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนมากมายนะครับอะไรต่างๆนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นการต่อการคอนฟิกเรชันและก็การใช้งานการแชร์ไฟล์ร่วมกันนะครับตรงนี้ก็คือเรื่องของเน็ตเวิร์ก peer to peer นะครับถ้าจากรูปนะครับ สำหรับจากรูปที่คุณผู้ชมเห็นนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการต่อเน็ตเวิร์กนะครับจะเห็นนะครับว่ามีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นเครื่อง PC นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับแต่ละเครื่องนั้นนะครับจะต่อมายังอุปกรณ์กระจายสัญญาณนะครับซึ่งเราเรียกว่าคอนเซนเทเตอร์นะครับเราเรียกย่อว่าฮับนะครับตัวกลางตัวนี้นะครับก็คือสวิตช์ฮับนะครับทุกวันนี้ก็จะเป็นสวิตชิ่งฮับนะครับทำให้การสื่อสารเร็วขึ้นนะครับถึง100เมกะบิตเปอร์เซกนะครับเห็นว่าทุกเครื่องนั้นจะต้องมีหมายเลขประจำเครื่องนะครับอย่างเช่น192.168.0.1

นะครับในเครื่องที่1นะครับ192.168.0.2นะครับ .3.4 ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรามี4เครื่องนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในการต่อแบบ peer to peer นั้นนะครับเรามีแค่เครื่องคอมพิวเตอร์มี LAN card นะครับมีสาย LAN นะครับแล้วก็มี switch hub นะเราก็สามารถต่อ network ลักษณะ peer to peer ได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับเราต่อเสร็จเราก็ต้องมา configuration ด้วยนะครับอันนี้เรามาทำความเข้าใจนะครับว่าnetwork แบบ peer to peer คืออะไรนะครับก็คือรูปแบบการเชื่อมต่อ LAN แบบโครงข่ายโดยตรงนะครับระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโดยเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องนั้นจะมีความเท่าเทียมกันสามารถทำงานของตนเองนะครับและขอใช้บริการเครื่องอื่นๆได้นะครับจึงเหมาะสำหรับนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์นะครับในเรื่องของความเร็วการติดตั้งโดยง่ายไม่ยุ่งยากนะครับตัวอย่างเช่นในการประชุมนะครับนอกสถานที่ต่างๆการแชร์ไฟล์ร่วมกันนะครับในกลุ่มงานอันนี้ก็คือหลักๆนะครับที่เราต่อเน็ตเวิร์ก peer to peer นะครับอีกทั้งนะครับเน็ตเวิร์กแบบ peer to peer นะครับเป็นระบบเครือข่ายขนาดเล็กเหมาะกับหน่วยงานที่มีคอมพิวเตอร์น้อยกว่า10เครื่องนะครับการตั้งติดตั้งนะครับเพียงเพิ่มอุปกรณ์ LAN card ในแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับต่อสาย LAN นะครับเข้าสู่อุปกรณ์ที่เป็นตัวกระจายศูนย์กลางก็คือฮับนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้เน็ตเวิร์ก peer to peer แล้วนะครับในเรื่องของฟิสิคอลนะครับก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการทำงานเทคโนโลยี peer to peer นะครับทำงานในลักษณะของ decentralization นะครับ decentralization ตัวนี้ก็คือไม่มีการควบรวมอำนาจนะครับก็หมายถึงว่าไม่มีตัวแม่ข่ายนะครับส่วนอีกแบบนึงนะครับclient server นะครับก็จะเป็นการทำงานแบบ centralization ตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องแม่ข่ายนะครับก็คือมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีเครื่อง client นะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับการต่อแบบ peer to peer คุณผู้ชมก็เห็นนะครับว่าเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์3เครื่องนะครับแน่นอนครับเราต้องติดตั้ง LAN card นะครับหรือว่า network adapter เข้าไปในแต่ละเครื่องนะครับจะเป็น Wi-Fi ก็ได้นะครับหรือจะเป็น network ที่เป็นสาย LAN ก็ได้นะครับจากนั้นก็ต่อไปที่อุปกรณ์ศูนย์รวม hub นะครับหรือว่า concentrator นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับนะโดยอุปกรณ์ตัวนั้นนะครับอาจจะเป็นตัว router ที่รวมเอาคุณสมบัติของ switch เข้าไปด้วยก็ได้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าถ้าอุปกรณ์ศูนย์กลางนะครับอุปกรณ์คอนเซนเตอร์นี้นะครับเป็นตัวเราเตอร์นะครับซึ่งเราเตอร์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเชื่อมต่อออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็ตัวเราเตอร์นี้นะครับก็ผนวกด้วยสวิตชิ่งครับอาจจะเป็น4พอร์ต8พอร์ตก็แล้วแต่นะครับเครื่องลูกข่ายก็จะได้หมายเลข IP ที่อุปกรณ์เราเตอร์นั้นแจกมาให้โดยที่เครื่องลูกข่ายไม่ต้องconfiguration ค่าใดๆเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะการต่อ network แบบ peer to peer นะครับคราวนี้ในวันนี้นะครับเราก็จะสาธิตเรื่องของการต่อ network แบบ peer to peer กันนะครับคราวนี้เรามาดูที่หน้าจอตัวแรกก่อนนะครับสำหรับหน้าจอตัวแรกนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอในส่วนของระบบปฏิบัติการ Windows XP นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับตัวนี้ก็ได้ยุติการสนับสนุนเรื่องของความปลอดภัยของ Microsoft แล้วนะครับแต่บางส่วนนะครับเราก็ยังคงใช้อยู่นะครับบางหน่วยงานก็ยังคงใช้อยู่เนื่องจากว่าในการเปลี่ยนระบบปฏิบัติการแต่ละครั้งนั้นนะครับถ้าเราใช้ของ listed นะครับก็จะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับค่อนข้างมากนะเพราะฉะนั้นแล้วส่วนที่เรามีเราก็ระวังป้องกันให้ดีที่สุดนะครับอันนี้มาดูในส่วนของเน็ตเวิร์กของเรานะครับคราวนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าเรามาดูที่เน็ตเวิร์กของเรานะครับก็จะเห็นนะครับว่าในเน็ตเวิร์กนั้นก็จะมีในเรื่องของ general นะครับแล้วก็แท็บ support นะครับตรงนี้เราอยู่ที่หน้าส่วนนะครับหรือว่าหน้าต่างของ local area connection status นะครับนะก็จะบอกนะครับในส่วนของสเตตัสว่าตอนนี้เป็นสเตตัสคอนเนคเต็ดนะครับตอนนี้มีสายแลนเชื่อมต่ออยู่นะครับดูเรชั่นตอนนี้มีการเชื่อมต่อมาแล้วกี่นาทีกี่วินาที

นะครับสปีดนะอันนี้ก็คือความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลนะครับก็อยู่ที่100เมกะบิตเปอร์เซกนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเราก็ได้ความเร็วพอสมควรนะครับก็เต็มมาตรฐานนะครับ100เมกะบิตนะครับแอคทิวิตี้นี้ก็

ตรงนี้ก็คือในส่วนของหน้าต่างนะครับตอนนี้เรามาดูที่ซัพพอร์ตในส่วนของซัพพอร์ตนั้นนะครับในส่วนของ Windows XP เองนะครับก็จะบอกเราให้ทราบถึงในเรื่องของนะครับ connection status นะครับadder type นะครับ manually configuration นะครับตรงนี้เนื่องจากว่าเราไม่มีเราเตอร์นะครับเราก็สามารถเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอย่างที่บอกนะครับ peer to peer เป็นเครื่องข่ายขนาดเล็กนะครับเราก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์สัก2เครื่อง3เครื่องก็แล้วแต่นะครับนะเรามา configuration IP address ของเราเองนะครับเห็นไหมว่า IP address นั้นเป็นลักษณะที่เป็น manual นะครับ manual ตรงนี้ก็หมายถึงว่าเป็นการ configuration IP address เองนะครับสำหรับ IP address นั้นก็จะเป็นหมายเลข172นะครับ .20 นะครับ .33 .2 นะครับ subnet mask ของเราตัวนี้ก็เป็น 25.25.0.0 นะครับตรงนี้นะครับในส่วนของการ config นั้นนะครับเราสามารถเข้าไปที่ property ได้นะครับเห็นนะครับว่าในส่วนของ property นั้นนะครับเราสามารถเพิ่มนะครับหรือว่า install ต่างๆนะครับตาม choice ให้เลือกหนึ่งก็คือ client for Microsoft Network นะครับเนื่องจากว่าเราใช้ระบบการ Windows นะครับเราก็อนุญาตให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับเป็น client นะครับของ network ของ Microsoft นะ file and printer sharing for Microsoft Network นะครับตรงนี้ก็เปิดในเรื่องของไฟล์แล้วก็ printer sharing นะครับก็คือการแชร์ไฟล์แชร์ printer นะครับ QoS นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบแพ็กเกจการส่งข้อมูลนะครับ Internet Protocol นะครับก็คือเป็นโปรโตคอลรูปแบบของการเชื่อมต่อนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็น TCP/IP นะครับเราก็มาเลือก TCP/IP จากนั้นเราก็คลิกเข้าไปดูนะครับพอเราเข้ามาดูนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของถ้าเน็ตเวิร์กภายในของเรานะครับหรือว่าหน่วยงานเรามีอุปกรณ์ที่แจกหมายเลข IP address นะครับอาจจะเป็นเราเตอร์ก็ดีหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ก็ดีนะครับปกติแล้วเราก็จะเลือกเป็น Offplane นะครับ and IP address automaticนะครับแต่เนื่องจากว่าตรงนี้นะครับเราใช้ในการทดลองนะครับ configuration ตรงๆเราก็เลยเลือกแบบนะครับ use dummy IP address นะครับนั่นหมายถึงว่าเรากรอกหมายเลข IP address ตรงๆเข้าไปในระบบเลยนะครับนะการกรอกหมายเลข IP address นั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้หมายเลข IP address card อะไรนะครับอย่างตัวนี้นะครับเราใช้ card B นะครับ card B ของเราก็จะเป็น172.16 นะครับถึง172.31 นะครับตรงนี้เราใช้ให้เลขกลมๆสวยๆแล้วก็เลยใช้เป็น 172.20 นะครับเป็น private IP นะครับและเนื่องจากว่าคาร์ด B นั้นใช้ตัวเลข2ชุดแรกก็จะเห็นสับเน็ตมาร์คด้านล่างนะครับว่าเป็น 25.25.0.0 นะครับส่วนหมายเลข IP ก็จะเป็นนะครับ 33.2 นะครับรวมทั้งหมดแล้วหมายเลข IP address นะครับของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก็จะเป็น 172.20.33 นะครับ .2 นะครับอันนี้ก็คือพอเราตั้ง IP เรียบร้อยเสร็จนะครับผู้ชมสามารถเข้ามาตรวจสอบดูได้นะครับคำสั่งแรกนะครับคำสั่ง IP config นะครับก็จะเป็นคำสั่งในการดูหมายเลข IP นะครับถ้าอยู่ในระบบปฏิบัติการ dot นะครับซึ่งในระบบการ Windows เองก็มี dot อยู่แล้วนะครับ command prompt นะเราก็สามารถ key command line ลงไปได้นะครับคำสั่งก็คือ IP config นะครับพอกด enter นะครับเครื่องก็จะปรากฏหมายเลข IP ขึ้นมานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดที่กราฟิกดูก็ได้นะครับสามารถดูในนี้ก็ได้นะครับนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมสามารถใช้คำสั่ง netview นะครับ view นะครับ

ครับดูว่ามีการแชร์เน็ตเวิร์กอยู่หรือเปล่านะครับนะครับในส่วนของคำสั่งนะครับคำสั่งแรกก่อนนะครับก็คือคำสั่งคำสั่งเน็ตเวิร์กนะครับคำสั่งแรกก็คือคำสั่ง NetView นะครับ NET:VIEW นะครับก็เป็นการดูนะครับว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับมีการแชร์หรือเปล่านะครับมีการแชร์ไฟล์แอนด์พรินเตอร์หรือเปล่านะครับก็จะเห็นนะครับเป็น Path Directory นะครับตามด้วยชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็ปรากฏว่ามีการแชร์นะครับแล้วสิ่งที่แชร์นั้นนะครับแชร์ข้อมูลอะไรนะครับเราก็สามารถนะครับใช้คำสั่ง net share นะครับเพื่อดูได้นะครับว่ามีการแชร์อะไรบ้างนะครับนะซึ่งก็จะมีการแชร์นะครับเห็นนะครับว่าเป็น d$pin$c$admin$แล้วก็ ipc$จะเห็นนะครับว่า$ด้านหลังนั้นนะครับเป็น default ของระบบนะครับก็จะเป็นการซ่อนนะครับสิ่งที่แชร์ไว้อยู่นะครับและสิ่งที่เราแชร์จริงๆก็เป็นตัว c ตัวนี้ก็คือ dice cนะครับ resource ถ้าคุณผู้ชมดูนะครับ share name อันนี้ก็คือชื่อที่เราแชร์นะครับ resource ก็คือ4 colon นะครับคราวนี้เราแชร์ลักษณะไหนนะครับเราลองมาดูนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครใช้ Windows XP นะครับเราก็จะเห็นเป็นรูปมือนะครับรูปมือลักษณะนี้นะครับเป็นรูปมือในส่วนของการแชร์ไดรฟ์นะครับเราอยากรู้ว่าเขาแชร์ไดรฟ์แบบไหนบ้างผมก็คลิกขวานะครับจากนั้นก็ไปหัวข้อ sharing นะครับ and security นะครับนะครับเรามาที่แท็บ sharing นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามีการแชร์นะครับนะครับ Network Sharing and Security นะครับก็แชร์ดิสโฟลเดอร์ออนเน็ตเวิร์กนะครับก็เนมแชร์เนมจะเห็นนะครับว่าชื่อ C เฉยๆนะครับนะครับนะแล้วก็ allow network user to change my file ตรงนี้หมายถึงว่าให้คนที่เข้ามาถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นั้นสามารถแก้ไขไฟล์ของเราได้ไหมนะครับตรงนี้ก็ติ๊กก็คือเราแชร์แบบ full แบบเต็มนะครับก็เนื่องจากว่าเราแชร์ลักษณะ peer to peer บางทีเราแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับบางทีเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์เองนะครับคนนึงมี2เครื่อง3เครื่องเราก็สามารถตั้งแชร์โยนไฟล์ไปยังเครื่องนั้นเครื่องนี้ได้นะครับอันนี้เราก็จะเปลี่ยนนะครับให้เห็นนิดนึงนะครับ

สมมุติเราตัวนี้แล้วกันนะครับแชร์ security นะครับแชร์เนมนะครับอะลาวรวมนำเสนอนะครับแล้วเราก็สั่ง apply นะครับนะเครื่องก็จะถามว่าเราต้องการใช้ selector นี้หรือเปล่านะครับจะเห็นนะครับว่าพอเราแชร์เป็นลักษณะเป็นภาษาไทยนะครับนะเครื่องก็จะบอกว่านะครับแชร์เนมlonger than 12 character นะครับก็หมายถึงว่าชื่อตัวนี้นะครับ1เป็นภาษาไทย2ก็คือรวมแล้วมากกว่า12ตัวอักษรนะครับเราก็ควรตั้งชื่อใหม่นะครับว่า present นะครับพอเรา apply ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้คือชื่อที่แชร์นะครับแต่โฟลเดอร์ที่เราเก็บก็คนละอย่างนะครับโฟลเดอร์ที่เราเก็บก็อีกชื่อนึงนะครับอย่างตัวนี้โฟลเดอร์ที่เราเก็บก็คือนำเสนอนะครับแต่ชื่อที่เราแชร์ก็เป็นชื่อ present นะครับนะครับชื่อ present นะครับอันนี้ถ้าเราใช้คำสั่งนะครับ net share do นะครับก็จะเห็นนะครับว่าพอเราใช้คำสั่ง net share do นะครับ

ชร์เนมนะครับเป็นพรีเซนต์นะครับแต่พอระบบอ่านนะครับรีซอร์สนะครับตัวนี้ก็คือภาษาไทยนะครับจะเห็นนะครับว่าเป็นตัวยึกยืดนะครับตรงนี้ก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นแล้วในทางปฏิบัติจริงๆนะครับเราควรตั้งชื่อโฟลเดอร์ก็ดีนะครับหรือว่าชื่อแชร์ต่างๆก็ดีนะครับควรจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อจะได้ลดขั้นตอนผิดพลาดนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับนะการทดสอบตัวเองนะครับเราสามารถไปที่รันนะครับแล้วพิมพ์เครื่องหมายพาสนะครับตามด้วยหมายเลข IP ของตัวเราเองนะครับอย่างตัวนี้ .33.2 นะครับเราก็กดโอเคนะครับพอเรากดโอเคเสร็จนะครับเราก็จะเห็นที่เราแชร์ไว้นะครับอย่างพรีเซนต์เห็นไหมครับตัวนี้ก็คือก็จะเป็นลักษณะรูปโฟลเดอร์นะครับที่เป็นท่อตัวนี้ก็หมายถึงว่าตัวที่เราแชร์ปรากฏขึ้นมานะครับอันนี้คือการเตรียมเครื่องของ Windows XP นะครับคราวนี้เราจะให้ดูในส่วนของหน้าต่างของหน้าตานะครับของ Windows 7นะครับพอถึงตรงนี้นะครับจะเป็น Windows 7นะครับสำหรับ Windows 7นั้นนะครับผู้ชมสามารถเข้าไปที่ Network Property นะครับเห็นนะครับว่าเราจะทำในส่วนของ local area นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเป็นไอคอนของnetwork property ของ Windows 7เราคลิกขึ้นมานะครับนะครับ general ก็จะบอกคล้ายๆกับ Windows XP จะเห็นนะครับว่า media state นะครับก็ enable นะครับ duration นะครับเชื่อมต่อมาแล้วกี่นาที speed เท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับ activity นะครับตัวนี้มีการส่งผ่านหรือว่ามีกิจกรรมต่างๆเข้าออกมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามีทั้งเข้ามีทั้งออกนะครับก็เซนส่งไปเท่าไหร่นะครับ9ตัวนี้จะบอกเป็นไบต์นะครับเป็นปริมาณข้อมูลเลยนะครับอย่าง XP จะบอกเป็นแพ็กเกจนะครับตัวนี้บอกเป็นขนาดนะครับเห็นนะครับว่า9อันนี้ก็ประมาณ9เมกนะครับ9ล้านนะครับ receive นะครับรับมาเท่าไหร่ประมาณแสนกว่านะครับ 154K นะครับก็จะมีในส่วนของแท็บ property นะครับ disable นะครับ diagnostic นะครับตรงนี้มาแล้วเราจะเข้าไปที่ detail ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับ detail ตรงนี้นะครับเราใช้ในการดูข้อมูลว่าณปัจจุบันนี้ network ของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูในส่วนของ property นะครับ connection นะครับ specification นะครับก็จะเห็นนะครับมี value นะครับ description ตรงนี้ก็จะเป็นบอกLAN card ของเรานะครับว่าเป็นของอะไรนะครับ physical address นะครับอันนี้ก็เป็น MAC address ของ LAN card ของเรานะครับ DHCP enable นะครับก็เห็นนะครับ no ตรงนี้ที่ no เพราะว่าเราปิดนะครับ automatic IP address นะครับก็คือเราไม่รับ DHCP นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามา configIP address ตรงๆนะครับเห็นนะครับว่าเป็น IPv4 address 172.20.33.5 นะครับถ้าคุณผู้ชมดูก็จะเห็นนะครับว่าหมายเลขคล้ายกับเครื่องที่เป็น Windows XP เมื่อสักครู่นี้อย่างเมื่อสักครู่นี้เป็นหมายเลข 172.20.33.2 นะครับส่วน7นี้จะเป็น .33.5 นะครับ Subnet Mask นะครับก็จะเป็น255.25.0.0 นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ IP address นะครับเกตเวย์เนื่องจากว่าเราไม่ได้ออกเน็ตนะครับเราก็เลยไม่ตั้งนะครับนะจากนั้นก็เป็น DNS เครื่องเดียวกันนะครับเราไม่ได้ต่อออกเน็ตนะครับเน็ตไวออสนะครับสนับสนุนนะครับอันนี้การตั้งค่า IP นะครับเราตั้งอย่างไรเราก็มาที่ property นะครับพอมา property เสร็จนะครับจะเห็นนะครับว่ามีไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับเซเว่นนั้นมีมากกว่า Windows XP พอสมควรนะครับก็เห็นนะครับว่ามี client for Microsoft Network

เวิร์กเหมือนกันนะครับในเรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นเครื่องลูกของ Microsoft นะครับ QoS นะครับการตรวจสอบแพ็กเกจนะครับ File and Printer Sharing นะครับ for Microsoft Network นะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็น Internet Protocol Version 6นะครับ IPv6 นะครับ IPv4 นะครับLink Layer Topology นะครับDiscovery Mapper นะครับอันนี้ก็เป็นโปรโตคอลต่างๆที่เพิ่มขึ้นมานะครับเรามาดูที่ IPv4 เห็นนะครับว่าคล้ายๆกับการตั้ง IP address ของเครื่อง Windows XP จะเห็นนะครับว่าไม่ว่าคุณผู้ชมใช้ระบบบริการอะไรนะครับเราจำแต่ว่าเราต้องมีการ config IP address ส่วนวิธีการหรือว่าหน้าตาก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าเรารู้ว่ามีนะครับก็เหมือนกับเราขับรถยนต์มีพวงมาลัยนะครับมีเกียร์มีคันเร่งมีเบรกนะครับแล้วหน้าปัดนั้นก็จะมีปุ่มต่างๆที่เราใช้งานนะครับเช่นเดียวกันนะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่เขามีเหมือนกันนะครับเพราะเป็นรถยนต์เหมือนกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมนะไม่ว่าคุณผู้ชมจะใช้ระบบบริการ Linux ระบบบริการ Macintosh นะครับระบบบริการ Windows XP Windows 7อย่างยกตัวอย่าง2ตัวนี้ Windows 7นะครับหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันการเข้ามาใช้งานอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ต้องมาเซตค่าแบบเดียวกันนะครับก็คือตั้งค่าหมายเลข IP address นะครับซึ่งสามารถตั้งอยู่2แบบก็คือแบบแรกก็คือเป็น automatic นะครับ obtain and IP address automatic นะครับตรงนี้ก็คือรอรับหมายเลข IP นะครับจากเครื่อง DHCP แน่นอนครับเราทดลอง2เครื่องเราไม่มีเครื่องแจก DHCP เราก็เลยใช้วิธีการฟิกนะครับแต่ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของผู้ชมนะครับมีเราเตอร์เป็นตัวแจกนะครับมีเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวแจกเราก็ไม่ต้องมาตั้งเซต IP นี้นะครับแต่เราต้องรู้นะครับว่า IP ของเรานั้น IP อะไรนะครับเพราะว่าเราได้เรียนมาแล้วนะครับอย่าง IP ตัวนี้เป็นคลาส B นะครับเราดูที่ตัวเลขชุดแรกนะครับ172นี้ก็คืออยู่ในช่วงของคลาส Bนะครับแล้วก็เป็น private IP ด้วยนะครับ 172.20 นี้บอกให้ทราบว่าเป็น private IP DNS ไม่ต้องตั้งค่านะครับจะเห็นนะครับว่าเราไม่ต้องตั้งนะครับเนื่องจากว่าเราใช้งานที่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้น DNS เราไม่ต้องตั้งนะครับนะครับพอเราตั้งค่าเสร็จนะครับเราลองไปที่ command นะครับก็คือพิมพ์ run นะครับในส่วนของ Windows 7นั้นนะครับจะไม่มี Run นะครับถ้า XP เราต้องคลิกปุ่ม Start Windows แล้วก็เลือก Run นะครับส่วน Windows 7นั้นเราสามารถพิมพ์ที่ตรงคำสั่ง Search ตัวนี้ได้เลยนะครับ CMD ก็คือ Command นะครับตรงนี้เราก็เห็นนะครับว่าได้ Command ปรากฏขึ้นมานะครับพอได้คอมมานด์ปรากฏขึ้นมาเสร็จนะครับคำสั่งแรกคล้ายกันเลยนะครับ ipconfig

ตรงนี้ก็คือ IP ที่เราเซตไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราดูส่วนไหนนะครับเราดูในส่วนของ Ethernet Adapter นะครับอันนี้ Ethernet Adapter เหมือนกันนะครับแต่เป็น Bluetooth ตัวนี้จะเป็น Adapter Local Area Connection Local Area Connection ตรงนี้ก็คือเป็น LAN Card นะครับไม่ใช่ Bluetooth ไม่ใช่ Wi-Fi นะครับตรงนี้เราก็ได้มาแล้วนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ IPนะครับ 172.20.35.5 นะครับเราดู NetView นะครับคำสั่งเหล่านี้นะครับเป็นคำสั่งทางด้านเน็ตเวิร์กนะครับคุณผู้ชมสามารถเรียกใช้งานได้นะครับพอเราเรียก NetView เสร็จนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าในเน็ตเวิร์กวงที่เราใช้งานอยู่นี้นะครับในเน็ตเวิร์กวงที่เราใช้งานอยู่นี้นะครับมี

เครื่องคอมพิวเตอร์ชื่ออะไรบ้างที่แชร์นะครับนะครับมีเครื่องอะไรบ้างที่แชร์นะครับที่ระบบมองเห็นนะครับนะครับก็มีการแชร์ไฟล์แชร์พรินเตอร์นะครับนะมีทั้งหมด5เครื่องด้วยกันนะครับที่อยู่ในวงนี้นะแล้วถ้าเราดูเครื่องของตัวเองนะครับที่เรามีการแชร์อะไรบ้างนะครับเราก็ใช้เน็ตแชร์นะครับอยากรู้ว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่นี้นะครับมีการใช้งานนะครับแชร์ไฟล์อะไรบ้างนะครับหรือว่าแชร์โฟลเดอร์อะไรบ้างแล้วก็พิมพ์เน็ตนะครับแล้วก็วรรคแชร์นะครับตรงนี้ก็จะมีไดรฟ์ที่เป็น default อยู่นะครับที่ลงท้ายด้วย $นะครับแล้วก็มีโฟลเดอร์โปรแกรมนะครับอันนี้อยู่ที่ไดรฟ์ดีนะครับlexlet โปรแกรมนะครับมี user นะครับเห็นนะครับว่า remark เป็น default share นะครับ remote admin นะครับอันนี้ก็คือที่มีการแชร์ในเครื่องคราวนี้เราลองมาดูนะครับในส่วนของ Windows 7นั้นนะครับเรามาที่ control panel ก่อนพอเรามาที่ control panel เสร็จนะครับเขาจะมีในส่วนของ network นะครับ and sharing center นะครับเราต้องมาที่Network and Sharing Center นะครับพอเราคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะบอกในส่วนของ Network ของเรานะครับ View your active network นะครับตอนนี้มีอะไรบ้างมีทั้งวง Wi-Fi นะครับตัวนี้ก็คือบอกให้ทราบวง Wi-Fi ตัวนี้ก็คือวงlocal area อันนี้คือสาย LAN นะครับแสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับที่เป็น Windows 7นี้มีเน็ตเวิร์คอยู่2วงวงนึงเป็นวง Wi-Fi อีกวงนึงเป็นวง LAN นะครับแน่นอนครับเราจะเชื่อมต่อกับวง LAN ด้วยกันนะครับกับเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึงนะครับซึ่งเป็นเครื่อง Windows XP นะครับอันนี้เราต้องมาตั้งค่าในเรื่องของการเข้านะครับหรือเรื่องของpermission ในเรื่องของลักษณะการเข้าเน็ตเวิร์คก่อนนะครับเราลองมาดูในส่วนของชุด Home นะครับ Home Group นะครับ and Sharing Option นะครับพอเราคลิกเข้าไปเสร็จนะครับจากหน้าต่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับหน้าต่างนี้นะครับก็จะมีในส่วนของนะครับ Change นะครับ Advanced Sharing System นะครับตรงนี้เพื่อที่เราจะไปตั้งค่านะครับการแชร์นะครับโดยถ้าเรามองดูดีๆนะครับในส่วนของ Windows 7นะครับจะให้การคอนฟิกที่ละเอียดกว่า Windows XP พอสมควรนะครับก็จะมี change sharing option for different นะครับ network profile นะครับอันนี้จะเป็นการเกี่ยวกับการตั้งค่าการแชร์ต่างๆนะครับมีในส่วนของ home or work นะครับมีส่วนของ public นะครับตรงนี้ก็จะมีดรอปดาวน์นะครับเราเข้าไปดูในส่วนของ Public ก่อนนะครับ Public ก็หมายถึงว่าข้างนอกที่จะเข้ามาที่เครื่อง7ของเรานะครับเนื่องจาก Windows 7นั้นมีการป้องกันพอสมควรนะครับถ้าอย่าง Windows XP คุณผู้ชมแชร์นะครับแชร์ไฟล์เสร็จสามารถดูกันได้เลยนะครับแต่ Windows 7นั้นไม่ใช่นะครับเราต้องมาตั้งค่าพอสมควรนะครับแล้วที่มีปัญหามากสุดก็คือการแชร์ระหว่าง Windows 7กับ Windows XP นะครับเครื่องเก่าเครื่องใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเราลองมาดูนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นการเปิดนะครับFile and Printer Sharing นะครับตรงนี้เห็นนะครับว่าเราต้อง Turn On นะครับ File and Printer Sharing นะครับถ้าเรา Turn Off ก็คือไม่แชร์นะครับอันต่อมานะครับเนื่องจากว่าเราสามารถทำเป็น Windows Workgroup ได้นะครับใช้โดเมนคอนโทรลเลอร์ได้นะแต่ถ้าเราต่อเป็นลักษณะ peer to peer นะครับข้อมูลแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับเราก็นะครับwhen public folder sharing is นะครับก็เป็นลักษณะเป็น turn on sharing นะครับ so anyone นะครับ access ก็หมายถึงว่าให้ทุกๆคนสามารถใช้งานตรงนี้ได้นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของ
password นะครับ protection นะครับ password protection sharing นะครับเราปิดไว้นะครับถ้าเราเปิดนะครับเครื่องก็จะถาม user password นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราแชร์ไฟล์นะครับก็ในวงแลนเล็กๆของเราเราก็ไม่ต้องตั้งนะครับก็มาสั่ง turn off นะครับเพราะถ้าเราสั่ง turn on นะครับเราต้อง add user นะครับเป็นลักษณะของโดเมนเข้าไปนะครับเป็นลักษณะของ user เข้าไปนะพอตั้งแค่นี้เสร็จเรียบร้อยนะครับจะเห็นได้ว่าเข้าได้เหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาดูเราจะแชร์อะไรบ้างนะครับเราลองทดลองเรามาแชร์อะไรบ้างนะครับเราจะแชร์ในส่วนของไดรเวอร์แล้วกันนะครับตรงนี้เราจะแชร์โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไดรเวอร์นะครับการวิธีการแชร์แชร์อะไรนะครับเราก็มา property นะครับ read only นี้เอาออกนะครับ read only เอาออกนะครับแล้วเราก็มาที่นะครับเห็นไหมครับมี2แท็บแท็บ sharing กับแท็บsecurity นะครับเราก็มาที่ sharing ในส่วนของ sharing นั้นนะครับก็จะมี network file and folder sharing นะครับชื่อก็คือ driver นะครับ network path ยังไม่มีนะครับเราก็ต้องแชร์ก่อนนะครับเราก็กดปุ่มแชร์นะครับแชร์ตัวนี้เราจะแชร์ให้ใครนะครับเราก็แชร์ให้ every oneนะครับทุกๆคนนะครับเรื่องนั้นนะครับทำอย่างไรได้นะครับก็ถ้าตรงนี้นะครับทุกๆคนนะครับเห็นนะครับว่า everyone นั้นอ่านได้นะครับเราก็ต้องเลือกเป็น read and write นะครับก็คือสามารถอ่านและเขียนได้นะครับตรงนี้ก็นะครับพิมพ์เข้าไปที่ถูกต้องก็จะต้องเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนสามารถอ่านและเขียนได้นะครับจากนั้นเราก็แชร์นะครับ turn on นะครับเครื่องก็จะรายงานนะครับdrive อันนี้ก็เป็น path นะครับตามด้วยชื่อเครื่องแล้วก็ตามด้วย drive นะครับก็ done นะครับ done เสร็จปั๊บนะครับก็จะเห็นนะครับว่าตัวนี้แชร์เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็จะเป็นไดรเวอร์นะครับก็แชร์เลทนะครับถูกแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับนะนะครับsecurity ในแท็บ security เรามาดูว่า everyone ทำอะไรได้บ้างนะครับเขาก็จะมี everyone นะครับ system นะครับชื่อแล้วก็ admin นะครับเห็นนะครับว่า everyone นี้full นะ permission for everyone นะครับ allow ก็คือ full control เลยนะครับสามารถทำได้ทุกอย่างนะครับ copy แก้ไขต่างๆได้หมดนะครับก็เนื่องจากว่าเราเป็นลักษณะ peer to peer อยู่แล้วนะครับล่ะอันนี้เราดูตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ backslash นะครับ 172.20.33.5 นะครับนะครับตัวนี้ก็คือเป็นการเรียกพอเรียกมาเสร็จนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าดูที่ address ด้านบนนะครับ network address ด้านบนนะครับ 172.20.33.5 นะครับเรามีแชร์อะไรบ้างนะครับเรามีแชร์ driver เรามีแชร์โปรแกรมนะครับอันนี้ก็คือเราดูตัวเองนะครับอันนี้มี driver อะไรบ้างตรงนี้นะครับคราวนี้เราจะสวิตช์มาหน้าจอที่ Windows XP นะครับเมื่อสักครู่นี้เราสั่งแชร์ในส่วนของWindows 7แล้วนะครับเรามาดูที่ในส่วนของหน้าต่อ Windows XP นะครับนะครับหน้าจอ Windows XP นะครับเราก็มาที่ Run เหมือนกันนะครับเราคลิกที่ปุ่ม Start แล้วก็มาที่ Run เหมือนกันนะครับจากที่เราเรียกตัวเองนะครับ 172.20.33.2 นะครับเราเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเราเรียกที่เครื่องที่เป็น Windows 7
โอเคนะครับพอโอเคไปเสร็จนะครับเราก็เข้ามาเห็นไหมครับว่ามีแชร์เราก็จะเห็นไฟล์ที่แชร์ตรงนี้เราเล่นจากเครื่อง Windows XP นะครับเราลองสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาสักหนึ่งไฟล์ test-new-driver นะครับเราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเราสร้างที่เครื่อง Windows 7นะครับโดยผ่านเครื่อง Windows XP ผ่านทางไฟล์ Printer Sharing นะครับเราสร้างโฟลเดอร์ว่า Test New Driver นะครับเรากลับมาดูที่ Windows 7นะครับนะพอเรากลับมาดู7ของเรานะครับอันนี้เครื่อง Windows 7ของเราเห็นไหมครับว่า Test New Driver ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับนะนะครับเราเข้าไปไม่มีสมมุติผมลอง Copyตัวนี้ไปไว้ใน Test New Driver นะครับตัวนี้นะครับเครื่อง Windows 7 1.2.20.33.5 Driver Test New Driver มีไฟล์ชื่อ df install นะครับเราลองมาดูที่ XP นะครับหน้าตา Windows XP ของเรานะครับนะก็จะเห็นนะครับว่าในโฟลเดอร์ Test New Driver ตัวนี้นะครับเข้าไปนะครับก็จะมีไฟล์เหมือนกันนะครับจะมีไฟล์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทดลองนะครับเราสามารถสร้างนะครับแล้วใน7ของเรานั้นนะครับถ้าเราจะเรียกเครื่อง Windows XP นะครับเราก็ใส่ IP ของเครื่อง Windows XP อันนี้ก็คือเครื่องของ Windows XP นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเซเว่นจะเห็นนะครับว่าแชร์ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราสวิตช์หน้าต่างดูนะครับเราจะเห็นนะครับ Windows 7ที่เราแชร์ก็จะมีไดรเวอร์มีโปรแกรมส่วน Windows XP ที่เราแชร์ก็จะมีพรีเซนต์นะครับมีไดซีตรงนี้ก็คือการแชร์ไฟล์นะครับครับผมที่นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของนะครับการใช้งานแบบ peer to peer นะครับก็คือการเซตหมายเลข IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นก็เป็นการเซตแชร์ไฟล์นะครับแชร์พรินเตอร์นะครับในที่นี้เราทดสอบที่การแชร์ไฟล์ก่อนนะครับให้เห็นนะครับว่าการแชร์ไฟล์ของ Windows XP นั้นแชร์ง่ายนะครับเนื่องจากว่าความปลอดภัยไม่ได้มากมายเหมือนกับ Windows 7 7นั้นต้องยากหน่อยนะครับเราต้องมีการแอดในเรื่องของ permission เรื่องของ user เข้าไปนะครับเพื่อให้เครื่องอื่นๆสามารถเข้ามาใช้งานได้นะครับในการเซตที่ยากนั้นนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือ Windows 7นั้นมีความปลอดภัยมากกว่า Windows XP นั่นเองนะครับตรงนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับครับวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับในครั้งต่อไปเราก็จะเรียนรู้นะครับเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับในวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมและรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้ขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: JNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะ
2: ก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเราเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบ.ทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี้ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบ.นี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้รู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
2: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบ.นี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบ.ตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบ.ตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบ.ตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมเนี่ยจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
2: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
3: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบ.ตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบ.ที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบ.ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบ.ตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
4: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
3: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
4: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
3: โอ้ทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111-77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
2: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

านเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB

ำแหน่งการเชื่อมถ้าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมถ้าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมถ้าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมถ้าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: ทุกวันนี้ครับกระแสไลฟ์หรือการถ่ายทอดสดกำลังเป็นที่นิยมเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วนี่เองก็เป็นจุดที่ทำให้พี่น้องทั้ง3คนมองเห็นโอกาสและเอามาทำเป็นสตาร์ทอัพที่โดดเด่นที่สุดในขณะนี
1: ้ไลฟ์วิดีโอเนี่ยช่วยทำให้แบรนด์หรือบริษัทเนี่ยเข้าถึงคนหมู่มากได้เร็วขึ้นและเยอะขึ้นมันสามารถทำเอนเกจกับคนที่ดูพร้อมๆกันได้ไลฟ์วิดีโอตอนนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ได้รับความนิยมในขณะนี้
2: ก็อยากรู้ว่าเนี่ยกระแสที่มันกำลังคิดอยู่ตอนนี้ค่ะที่เกี่ยวกับไลฟ์ใครๆก็ไลฟ์เหมือนยังไลฟ์เลยอยากรู้ว่าทำไมมันถึงคิดได้ขนาดนี้ค่ะ
1: นะฮะก็อันดับแรกเลยคือตอนนี้เทคโนโลยีมันได้ครับผมอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับแล้วก็เน็ตเวิร์กเร็วนะครับฉะนั้นเนี่ยจุดนี้มันเลยทำให้คนที่อยากจะสื่อสารกับคนที่อยู่ออนไลน์เนี่ยโดยใช้วิธีของไลฟ์เนี่ยมันง่ายขึ้นโดยมีมือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยถ่ายไลฟ์ได้เลยช่องทางเดี๋ยวนี้ก็ฟรีไม่เสียเงิน Facebook Live YouTube Live มันเป็นสื่อโซเชียลเขาก็เลยเห็นช่องทางที่เป็นไลฟ์เนี่ยแบบมันกำลังโตฮะในต่างประเทศเนี่ยมันบูมมากนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยหันมาทำไลฟ์มากขึ้นแล้วพอมีคนดูเยอะนะฮะคนก็อยากจะผลิตอะไรที่เป็นแบบนี้เยอะมันก็เลยแบบบูมกันขึ้นมาในตอนนี้ฮะ
2: แล้วมีอีเวนต์ไหนไหมคะที่รู้สึกว่ามันท้าทายมากๆ
1: ก็หลังๆเราทำหลายหมวดนะฮ
2: ะ
1: ดนตรีกีฬาสัมมนาที่ท้าทายส่วนใหญ่จะเป็นงานกีฬาครับเพราะว่างานกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเอาท์ดอร
2: ์
1: พอเป็นเอาท์ดอร์ปุ๊บเราได้ใช้ทุกสรรพศาสตร์ที่มีในการทำไลฟ์สตรีมเลย
2: ค
1: ืออินเทอร์เน็ตต้องดีต้องนิ่งกล้องต้องเคลื่อนไหวได้นะฮะต้องมีผลสกอร์ต้องมีทุกเรื่องฮะที่เกี่ยวข้องก็ใช้คนเยอะด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็งานกีฬาจะท้าทายนะครับในโหมดของกีฬาก็จะมีงานวิ่งตอนนี้ครับจะค่อนข้างได้รับความนิยมในการทำถ่ายทอดสดคือคนหันมาทำวิ่งด้วยนะครับแล้วก็มีงานวิ่งแบบที่เป็นระดมทุนอย
2: ่
1: างของตอนที่ทางพี่ตูนบอดี้สแล
2: ม
1: ได้ให้โอกาสเราเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของโปรเจกต์งานชาริตี้ตัวนี้นะฮะตัวนี้ค่อนข้างท้าทายเพราะว่าพี่ตูนจะวิ่งจากกรุงเทพอะครับไปบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
2: ์
1: ครับผมทำให้เราจะต้องถ่ายทอดสดเนี่ยตามพี่ตูนไปโดยตลอดนะครับในวันช่วงนั้นก็ค่อนข้างที่จะแบบใช้ความสามารถของทีมค่อนข้างจะเยอะนะฮะ

0: ช่วยแชร์ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าความยากของการไลฟ์ตอนพี่ตูนนะคะเป็นยังไงบ้าง
1: ครับผมก็ปกติเวลาเราทำถ่ายทอดสดใช่ไหมครับเราจะอยู่สถานที่เดิมนิ่งๆอยู่กับที่ใช่ไหมฮะแต่ของพี่ตูนเนี่ยมันจะต้องเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะฮะจากจุด A ไป B B ไป C นะฮะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการหนึ่งคือเรื่องระบบการส่งภาพนะฮะเราต้องส่งภาพให้ได้ตลอดเพราะเราก็ไม่อยากให้มันติดขัดหรือมันขาดหายนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อเรื่องยอดการบริจาคนะครับความยากอันดับแรกก็คือเรื่องของการส่งภาพ2ก็คือเรื่องของการลำเลียงการขนส่งอุปกรณ์นะฮะเพราะว่ามันจะต้องโอเคเช็คว่าเราต้องทำให้ได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรื่องของรูปแบบโปรดักชันบางจุดเรามีการใส่โดรนเข้ามาเพื่อได้ภาพมุมสูงให้เห็นว่าคนมาร่วมวิ่งกับพี่ตูนเนี่ยขนาดไหนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันท้ายๆเนี่ยของการวิ่งมีคนที่บางสะพานนะออกมาวิ่งผมยังจำภาพตรงนั้นได้ติดตาเลยแบบคนวิ่งกันเต็มถนนเราส่งภาพจากโดรนแล้วก็รับภาพจากหัวขบวนพี่ตูนไปจุดที่เป็นปลายทางฮะก็มีการเชื่อมต่อตรงนั้นกันก็เนี่ยเป็นชาเลนจ์นะครับแต่ก็ทำให้เกิดยอดวิวมหาศาลตอนนั้นถ้าพูดถึงในวันก่อนทั่วไปที่เป็นวันสุดท้ายเนี่ยก็ประมาณหลักหลายแสนคนนะครับที่หลังจากจบไลฟ์เลยมียอดขึ้นมาเลยหลายแสนคนวันสุดท้ายเลยที่วิ่งจบเนี่ยล้านกว่าวิวครับผม
2: เป็นชาเลนจ์ของการบริหารทีมงานด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของการแพลนนิ่งอย่างที่พี่จ๊อบบอกว่าคือสเกลงานค่อนข้างใหญ่มากแล้วงานเนี่ยมูฟตลอดคือการแพลนนิ่งงานในการเชื่อมต่อแต่ละจุดด้วยถ้ายกตัวอย่างเช่นความยากคือ KPI แล้วก็ยอดมากกว่าว่าความตั้งใจที่พี่ตูนและทีมงานทุกคนนะคะอยากจะช่วยที่บางสะพานจริงๆยกตัวอย่างน้องหวน Facebook ครั้งสุดท้ายประมาณเท่าไหร่คะเมื่อไหร
3: ่2ชั่วโมงที่แล้ว
2: มันเป็น ความอยากรู้ของคนนะคะที่อยากจะรู้ว่ายอดบริจาคตอนเนี้ยมันเท่าไหร่แล้วมันเป็นความอยากรู้ของคนที่อยากรู้ว่าตอนนี้พี่ตูนวิ่งจริงหรือเปล่าวิ่งถึงไหนแล้วค่ะเราต้องการที่จะเอาสิ่งนี้แหละมาถ่ายทอดสดออกแล้วก็สื่อสารออกไป
0: ค่ะแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ผลตอบรับในเชิงของยอดบริจาคก็ทะลุเป้า
0: ครับ
1: ส่วนออนไลน์เนี่ยตอนแรกเราก็ไม่ได้ตั้งเป้าไว้ที่แบบคนจะดูเยอะมากน้อยแต่ขอให้คนร่วมมาบริจาคละกันเราก็มองว่าตั้งแต่วันต้นๆที่เราทำอะฮะยอดบริจาคมันก็พุ่งสูงขึ้นนะครับเพราะว่าคนที่ดูอยู่ทางออนไลน์เขาเห็นว่ามีแคมเปญตัวนี้อยู่มีชาริตี้แคมเปญอยู่MC เพราะเรามีการพา MC ไปตลอดทางเขาก็จะขอบคุณคนที่บริจาคเข้ามา
2: คุณก้อยรัชวินเป็น MC พากเองเลย
1: ครับเขาก็จะขอบคุณว่าโอเคผู้บริจาครายนี้บริจาคส่งเงินเข้ามาอะไรเงี้ยช่วยตบมือช่วยเฮอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ยอดมันไต่ขึ้นมา
0: ะ
1: นะครับก็ผลตอบรับอันนั้นดีมากนะครับแล้วก็จากนั้นก็เริ่มมีงานที่เป็นลักษณะเชิงชาริตี้นะฮะเข้ามาอีกนะฮะพี่ตูนเสพติดการวิ่งชาริตี้เราก็เสพติดการไลฟ์สตรีมชาริตี้เช่นเดียวกันก็เลยมีโอกาสได้ไปทำอีกหลายโปรเจกต์เหมือนกันครับ

0: แต่ละคนนี่เคยทำงานในด้านนี้มาก่อนบ้างไหมคะ
1: ผมไม่เคยเลยครับ
2: จริงๆของหวานเองก็ไม่เคยทำงานในด้านจบบัญชีทำงานบัญชีมาก็จริงแต่ว่าตอนที่เราอยู่บริษัทเราอยู่บริษัทใหญ่มากเราจะทำงานแค่ฟังก์ชันเดียวแล้วก็เป็นรูทีนนะคะแต่พอมาทำบริษัทของตัวเองอ่ะมันต้องครบลูปครบวงจรแล้วมันก็มีเรื่องอะไรที่แบบเราไม่รู้เยอะมากเราต้องแบบศึกษามันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำความเข้าใจค่ะ
3: จริงก็ยังไม่เชื่อตัวเองอยู่ว่าทำได้
2: ใช่
3: เพราะว่ามันเป็นงานที่ในลักษณะของ IT แล้วเราต้องแบบไปโลกของอนาคตเพื่อจะเอาสิ่งที่มันเป็นอนาคตเนี่ยมาปรับใช้แล้วให้มันเป็นไทยไลฟ์สตรีมเป็นซิกเนเจอร์ของเราคือตอนแรกที่มาทำก็เฮ้ยมันจะไหวหรอมัน IT อ่ะมันไม่ไหวอ่ะมันไม่รู้ด้านนี้หัวมันไม่ไปเลยมันมาร์เก็ตติ้งแล้วมันไปคอนซูเมอร์โปรดักต์แล้วมันไม่ใช่มั้ง
0: ค่ะ
3: แต่ก็ญาติครอบครัวแล้วก็เราบอกกันเองเฮ้ยมันไม่รู้เนี่ยดีเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่มันทำให้เราเรียนรู้ได้แบบที่แบบมันไม่หยุดยั้งเลยเราเริ่มตั้งแต่ศูนย์เริ่มจากการที่ไม่รู้ทำให้ความรู้เราค่อยๆเติมเรื่อยๆเติมได้เรื่อยๆแต่บางทีการที่เรารู้แล้วเอ้ยรู้แล้วมีแค่นี้แหละมันอาจจะเป็นลิมิเทชันอย่างหนึ่งที่ทำให้เราหยุดคิดหยุดเรียนก็ได้ค่ะคือเราทุกคนจะไม่ได้ทำงานด้านเดียวเพราะว่าการที่คิดว่าเราทำงานด้านไหนอยู่อ่ะมันเป็นการลิมิตความคิดของตัวเองที่จะคิดอะไรที่มันเป็นเรื่องของสิ่งแปลกใหม่หรือว่าเป็นนวัตกรรมเพิ่มเพราะฉะนั้นการที่เราได้ลงไปโอเปอเรชันด้วยช่วยแฮนด์ออนงานดูซิว่างานแต่ละงานเป็นแบบไหนบ้างมันเลยทำให้เราได้เรียนรู้จากทีมเองเรารู้ว่าอุ๊ยน้องเราสามารถบอกเด็กได้ว่าพี่เคยทำมาแล้วแบบเนี้ยพี่ก็เคยทำพี่แบกกล้องมาแล้วแบกเงี้ยไม่ถูกน้อง
0: ค่ะ
3: พี่เคยไปถ่ายทอดสดมาแล้วน้องทำแบบนี้ไม่ได้แบบน้องต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะมันเลยทำให้มันเป็นประสบการณ์ที่มันถ่ายทอดต่อกันนะคะจากรุ่นสู่รุ่นก็เลยเราต้องการมอสมีส่วนที่ช่วยในการของสตั๊กเจอร์แล้วก็ช่วยพี่จ๊อบกะช่วยหวานช่วยบริษัทเราบิวทีมกันด้วย
1: เราเริ่มจากสิ่งที่เราจบกันมาก่อนคือตอนนี้จบบัญชีนี้จบการตลาดใช่ไหมครับผมจบ IT นะฮะอันนี้คือเราแบ่งเบื้องต้นก่อนแล้วเวลาไปทำงานเนี่ยส่วนไหนที่ขาดแล้วก็ไปเติมนะฮะส่วนการตลาดผมก็ไปเติมช่วยน้องเขาคนนึงก็ต้องแบบมัลติทาสกิ้งกันอะไร
2: คือจริงๆเราจะเสริมว่าการที่เราต้องทำงานคอร์สฟังก์ชันกันนะคะมันช่วยในเรื่องของการเข้าใจในการตัดสินใจของแต่ละฝ่ายอะค่ะถ้าเราเข้าใจในหลักการตลาดเวลาพี่มอตัดสินใจอะไรมาเราจะเก็ตในส่วนของการตลาดมากขึ้นอย่างเช่นแบบบางทีมีเรื่องบางเรื่องที่แบบมันไม่น่าจะต้องเสียนะในเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเข้าใจว่าเขาคิดอะไรอะเราจะเคารพในการตัดสินใจของเขา

0: หรือว่าถ้าพี่มอสเนี่ยอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มอสบางที
1: เราต้องไปนั่งคิดก่อน
0: เราก็ต้องไปนั่งคิดก่อน
1: นะ
0: ว่า ROI มันคุ้มไหมอะไรเงี้ยพี่มอสก็จะเก็ตในเวของเราว่าทำไมเราต้องแบบสตรีทว่าแบบอันนี้ห้ามจ่ายนะอันนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยค่ะมันจะเข้าใจกัน

พร้อมที่จะใช้ในการปฏิบัติงานนะครับลำดับต่อไปแล้วก็ทำการถูสวมถุงมือนะครับว่าหลังจากเราสวมถุงมือแล้วเนี่ยมันจะเริ่มทำงานยากแล้วนะครับให้เราสวมถุงมือหนังฝั่งที่เราถนัดก่อนนะครับจริงๆถ้าเราไม่ปฏิบัติตามนี้ก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับในที่นี้ถุงมือก็จะต้องถุงมือหนังเนี่ยก็จะต้องมีความใหญ่พอสมควรนะครับพอเราใส่ไปแล้วครับเราจะค่อนข้างที่จะทำงานลำบากนิดนึงนะครับแต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องปฏิบัติ

เนี่ยครับสังเกตจะทำงานยากนะครับก็เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็ชุดที่พร้อมปฏิบัติงานนะครับก็จะเป็นชุดที่ใช้แค่เฉพาะในช่วงที่เราจะทำการตัดหรือต่อกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับถ้าเกิดในช่วงที่เราทำเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงดันต่ำเนี่ยก็ยังไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ชุดป้องกันขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวครูก็จะถอดนะครับแล้วก็ถอดย้อนลำดับนะครับชุดนี้จะค่อนข้างไม่ค่อยระบายอากาศนะครับเวลาที่เราปฏิบัติงานนะครับจะต้องมีการระบายอากาศหรืออย่างน้อยต้องมีพัดลมนะครับที่ระบายอากาศได้พอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีพื้นที่ที่ระบายอากาศเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะร้อนจนถึงขั้นเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับการสาธิตการใส่ชุดป้องกันนะครับส่วนบุคคลนะครับ PPE นะครับก็ครูจะเสริมนิดนึงนะครับในขณะที่เราเนี่ยทำการนะครับใส่นะครับก่อนที่เราจะใส่ถุงมือยางเนี่ยในถุงมือยางเนี่ยเราก็จะมีวิธีการบำรุงรักษานะครับโดยการเอาไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ผึ่งนะครับในอากาศถ่ายเทสะดวกครับมีลมผ่านอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็ทำการเอาแป้งนะครับจะเป็นแป้งเด็กแป้งแคร์อะไรพวกนี้นะครับก็โรยเข้าไปข้างในนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะทำให้เวลาเราสวมใส่เนี่ยมันจะได้ไม่ติดนะครับมันจะได้ใส่ได้ลื่นมากขึ้นนะครับก็เป็นการถนอมแล้วก็วิธีการทำให้เวลาเราปฏิบัติงานเนี่ยเหงื่อของเราเนี่ยมันจะไม่แฉะนะครับเวลาเราร้อนเนี่ยครับเหงื่อเราจะออกเยอะนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับสาธิตนะครับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนะครับซึ่งช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าทุกคนนะครับต้องมีทักษะขั้นต่ำตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นข้อบังคับมาตรฐานสากลนะครับถ้าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ในระหว่างที่เราทำการตัดกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงเนี่ยก็จะทำให้เกิดนะครับความอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานนะครับตามที่ครูได้พูดไปใน EP ก่อนๆนะครับว่ามีความอันตรายอย่างไรนะครับกระแสไฟฟ้านะครับตั้งแต่30มิลลิแอมป์นะครับก็ทำให้เราไม่สามารถดึงมือกลับได้แล้วนะครับแต่ว่าในที่เราปฏิบัติงานซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าป้ายเตือนก็อย่างต่ำนะครับก็380โวลต์นะครับก็ค่อนไม่ใช่ค่อนข้างสูงเป็นกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงเลยนะครับทีนี้ถ้านักเรียนนักศึกษานะครับหรือช่างหรือประชาชนคนใดนะครับที่สนใจในการจะเป็นช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าครับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเป็นอุปกรณ์จำเป็นและต้องมีทุกคนครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากนะครับเรื่องความปลอดภัยไว้เป็นอันดับหนึ่งนะครับครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้เห็นขั้นตอนการสวมใส่ชุด PPE นะครับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนะครับครูยังมีนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับเนื่องด้วยครู

ได้สามารถพูดได้เพียงเวลาจำกัดนะครับก็จะยกตัวอย่างนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับในเบื้องต้นนะครับที่ในสถานที่ปฏิบัติงานควรจะต้องมีนะครับอันดับแรกนะครับก็จะต้องเป็นนะครับป้ายนะครับป้ายเตือนนะครับเวลาที่เราจะปฏิบัติงานนะครับเราจะต้องมีป้ายเตือนว่าห้ามเข้าในเขตที่เราปฏิบัติงานอยู่นะครับนะฮะนี่นะครับอันดับที่2นะครับก็จะเป็นกลวยนะครับกลวยที่เอาไว้นะครับกั้นเขตนะครับปฏิบัติงานนะครับไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเข้ามานะครับเข้ามาในเขตที่เราปฏิบัติงานนะครับซึ่งกลวยนี้นะครับเราจะตั้งนะครับรอบรถนะครับแล้วทําการโยงด้วยสายกั้นเขตนะครับทีนี้เดี๋ยวครูเวลาจํากัดนะครับครูก็ไม่ได้ดึงสายกั้นเขตให้ดูนะครับทีนี้อุปกรณ์ถัดไปนะครับเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นนะครับก็เป็นป้ายนะครับป้ายเตือนนะครับไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับขณะที่เราปฏิบัติงานนะครับเราก็จะต้องมีป้ายนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเตือนให้รู้ว่านะครับขณะปฏิบัติงานนะครับทั้งตัวเราเองนะครับเตือนสติตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะให้รู้ว่านี่คือการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับเราก็จะต้องเอาวางไว้ตรงที่จุดปฏิบัติงานเราเสมอนะครับให้เห็นชัดเจนนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปสนามนะครับไว้นะครับช่วยเหลือนะครับในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุไม่คาดฝันนะครับตามที่ครูได้พูดไปใน EP ก่อนๆแล้วนะครับว่ามีวิธีการช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกเข้าในที่ปลอดภัยอย่างไรนะครับครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับในพื้นที่ที่เราปฏิบัติงานนะครับยังไงเราก็จะต้องมีนะครับนี่เลยครับถังดับเพลิงนะครับถังดับเพลิงนี่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับที่เป็นข้อบังคับนะครับที่เราจะต้องนะครับมีนะครับติดไว้ในสถานที่ที่เราปฏิบัติงานแล้วก็ต้องมีสภาพพร้อมใช้งานนะครับมีการตรวจสอบนะครับตรวจสอบประจําเดือนนะครับว่ามีอุปกรณ์มีความพร้อมในการใช้งานไหมนะครับและก็สารเคมีนะครับที่จะบรรจุอยู่ในถังนี้นะครับต้องเป็นสารเคมีที่มีไว้สําหรับดับเพลิงสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นนะครับเดี๋ยวในเรื่องของเกรดหรือสารเคมีที่บรรจุในถังดับเพลิงนะครับมันจะต้องเรียนลึกเข้าไปนะครับใน EP ต่อไปนะครับครูก็ยังไม่ได้พูดลงละเอียดลงรายละเอียดลึกนะครับจากนะครับที่ครูนะครับแสดงให้ดูในเรื่องของอุปกรณ์นะครับความปลอดภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุด PPE นะครับชุดเครื่องมือนะครับที่ใช้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับสถานที่ต่างๆสถานที่ปฏิบัติงานนะครับที่ต้องมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการปฏิบัติงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้านะครับคือจิตสำนึกครับหากช่างนะครับไม่มีจิตสำนึกที่อยู่ใต้ลึกๆเลยนะครับจะเกิดความประมาทนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในที่นี้นะครับไฟฟ้านะครับเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับจับต้องไม่ได้ด้วยตาเปล่านะครับสังเกตไม่ได้นะครับต้องใช้เครื่องมือวัดนะครับเพราะนั้นถ้ามีความประมาทนะครับปฏิบัติงานด้วยความประมาทนะครับความประมาทก็จะทำให้นักเรียนนักศึกษานะครับหรือผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะครับครับนอกจากเครื่องมือที่ครูแสดงให้ดูไปเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็ยังมีเครื่องมืออีกหลายอย่างนะครับที่จําเป็นนะครับสําหรับช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับในที่นี้เนี่ยครูจะให้ดูนะครับที่ครูสอนไปใน EP แรกๆนะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ครูกล่าวไว้ว่าเครื่องมือหุ้มฉนวนนะครับ
เครื่องมือ

ขั้นแรกนะครับที่ครูจะให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถกันกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับในที่นี้เนี่ยก็ลักษณะของเครื่องมือนะครับอันนี้เป็นประแจแหวนข้างนะครับก็สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้นะครับที่เขาระบุไว้นะครับก็1,000โวลต์นะครับถ้าตากล้องซูมเห็นนะครับจะเขียนไว้ว่า1,000โวลต์นะครับนะครับก็ถือว่ามีมาตรฐาน IEC นะครับ60900นะครับเป็นเกรด C นะครับมีพิมพ์ตัว C ไว้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคู่มือเครื่องมือที่ได้มาตรฐานนะครับเราสามารถใช้ในการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้าได้นะครับนี่ครูหยิบมาเป็นเบอร์16นะครับไม่ว่าจะเป็นครีมนะครับปากจกนะครับก็จะมีฉนวนนะครับหุ้มนะครับตรงที่เราปฏิบัติงานนะครับหมดเลยนะครับก็จะเมื่อเราปฏิบัติงานนะครับเราก็จะเกิดความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานนะครับนี่ครีมนะครับสำหรับบล็อกนะครับบล็อกลักษณะของบล็อกก็จะมีนะครับเปลือกหุ้มฉนวนอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาเราจะใช้งานนะครับเราก็สามารถนำด้ามต่อนะครับก็ต่อการใช้งานนะครับตามปกตินะครับก็จะมีให้เลือกนะครับที่ครูหยิบมานี้ก็เป็นบล็อกเบอร์17นะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นเครื่องมือที่มีฉนวนหุ้มเกือบหมดเลยนะครับยกเว้นตรงที่เป็นที่จะต้องสัมผัสนะครับกับตัวนับหรือน็อตนะครับที่เป็นชิ้นส่วนของรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็ในที่นี้นะครับการใช้งานนะครับก็ปรับซ้ายขวานะครับเหมือนกับกอกแกกทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่านะครับมีฉนวนนะป้องกันนะครับเวลาเราถอดนะครับเราก็ถอดนะครับเหมือนปกตินะครับครับก็จัดเก็บง่ายนะครับเพราะว่าเนื่องจากผู้ผลิตนะครับมีชั้นเก็บเครื่องมือให้เป็นระเบียบอย่างนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่มีเครื่องมือแบบนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่เป็นกล่องนะครับลักษณะเป็นกล่องก็จะมีการจัดเก็บที่เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของกล่องเครื่องมืออยู่แล้วครับนอกจากนี้นะครับในชั้นเครื่องมือนะครับก็จะต้องมีนะครับคู่มือการใช้งานอย่างนี้นะครับเป็นพื้นฐานที่ติดไว้นะครับติดกล่องติดชุดเครื่องมือไว้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราต้องการข้อมูลพื้นฐานต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ดูได้นะครับแล้วก็คู่มือการซ่อมนะครับจะต้องอยู่กับเรานะครับเพื่อที่จะได้หยิบได้ง่ายนะครับต่อไปนะครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกตัวนึงเลยนะครับตัวนี้ไม่มีไม่ได้นะครับต้องมีนะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าinsulation tester นะครับก็คือเป็นเครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนของชิ้นส่วนนะครับหรือความเป็นฉนวนของรถยนต์ไฟฟ้านะครับว่ามีการรั่วไหลนะครับของกระแสไฟฟ้าหรือเปล่านะครับเครื่องมือตัวถัดไปนะครับก็เป็นเครื่องมือที่เป็นเบสิกพื้นฐานนะครับไว้สำหรับนะครับตรวจนะครับค่าความต้านทานภายในขออภัยนะครับค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ซึ่งในที่นี้นะครับก็จะใช้ตรวจวัดค่าความต้านทานภายในเนี่ยของแบตเตอรี่แรงดันต่ำนะครับเดี๋ยวครูก็จะได้สอนเครื่องมือชุดนี้นะครับใน EP ต่อไปนะครับต่อไปนะครับเป็นเครื่องมือที่จำเป็นมากนะครับสำหรับการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ไฟฟ้านะครับอันนี้จะเป็นเครื่องวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นมากนะครับถ้ารถยนต์สมัยนี้ไม่มีเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆนะครับของรถยนต์ไฟฟ้าได้เนี่ยก็ไม่สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงได้นะครับเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับนอกจากเดาไปมั่วๆนะครับมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือนี้จะค่อนข้างมีราคาสูงนะครับซึ่งในที่นี้นะครับในที่นี้เนี่ยครูก็จะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะได้ใช้นะครับในการวิเคราะห์ปัญหานะครับในหัวข้อถัดไปนะครับในเรื่องของงานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำนะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์นะครับเครื่องมือพิเศษเนี่ยในการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต่อไปนะครับสำหรับเครื่องมือตัวนี้นะครับจะมีชิ้นส่วนสำคัญนะครับ2ชิ้นเมื่อกี้อันนี้ที่ครูพูดไปนี่คือเป็นชุดจอนะครับชุดหน้าจอคอนโทรลนะครับหรืออุปกรณ์หลักของเขานะครับต่อไปจะเป็นตัวชุดสื่อสารนะครับตัวนี้จะเป็นชุดสื่อสารนะครับที่เอาไว้สื่อสารกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวครูจะได้อธิบายนะครับเพิ่มเติมนะครับเวลาที่เราได้เข้าสู่ EP งานวิเคราะห์ปัญหายานยนต์ไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำนะครับครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะลองเปิดนะครับเครื่องมือพิเศษนะครับหรือเครื่องวิเคราะห์ปัญหายานยนต์ไฟฟ้าให้ดูก่อนนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับก็ในนี้นะครับจะมีฟังก์ชันหลักๆนะครับที่เราจะใช้บ่อยๆนะครับก็ฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ไว้วิเคราะห์นะครับปัญหาต่างๆซึ่งในนี้นะครับมีรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่ให้เลือกนะครับยี่ห้อต่างๆรุ่นต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับก็จะเป็นแทบว่าทุกยี่ห้อเลยนะครับมีหมดเลยนะครับสามารถวิเคราะห์ได้หมดเลยนะครับก็ส่วนอันหลักที่2นะครับก็จะเป็นวิเคราะห์เฉพาะนะครับในส่วนของแบตเตอรี่แรงดันสูงโดยเฉพาะนะครับสามารถเข้าไปดูนะครับอุณหภูมิโวลต์ต่างๆทีละเซลล์ได้เลยนะครับสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าเซลล์ไหนมีปัญหานะครับก็จะได้เข้าไปแก้ไขแล้วก็ทำการตรวจวัดตรวจเช็คให้ถูกต้องนะครับก็ในที่นี้ก็จะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับนะตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้ามีหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากครับเยอะเยอะมากครับนะครับนับไม่ถ้วนเลยนะครูอันนี้ครูโชว์ให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเราก็คงจะได้ใช้จริงใน EP ถัดไปนะครับว่าใช้เป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับซึ่งถ้าจะใช้ครบทุกฟังก์ชันเนี่ยคงต้องมีเวลามากกว่านี้นะครับก็ในส่วนของการบันทึกเทปนะขนาดนี้ก็ครูก็มีเครื่องมือนะครับสามารถแนะนำได้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยนะครับซึ่งเป็นเบสิกพื้นฐานของเครื่องมือเลยนะครับที่ช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าทุกคนต้องมีนะครับก็คือมัลติมิเตอร์ธรรมดาเนี่ยครับมัลติมิเตอร์เนี่ยก็วัดโวลต์วัดแอมป์วัดโอห์มได้นะครับก็ต้องมีนะครับต้องมีนะครับอันนี้ก็เป็นมัลติมิเตอร์ยี่ห้อหนึ่งนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ยี่ห้อนี้ก็ได้นะครับก็ใช้ยี่ห้อที่มีมาตรฐานนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับก็สามารถใช้ได้หมดนะครับก็ในที่นี้ก็เครื่องมือนะครับครูก็พูดอธิบายคร่าวๆนะครับไปในเบื้องต้นก่อนนะครับเนื่องด้วยเวลาจำกัดนะครับสำหรับEP นี้นะครับก็เวลาน้อยเวลาจำกัดนะครับก็ครูได้แนะนำเครื่องมือนะครับเบื้องต้นที่ควรจะมีนะครับในอู่ซ่อมรถยนต์ไฟฟ้านะครับหรือสถานศึกษาหรือบุคคลที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้านะครับโอ้ครูลืมไปอีกนิดนึงนะครับมีคำถามนะครับว่าอ้าวแล้วเครื่องมือธรรมดาแบบนี้ไม่มีฉนวนเนี่ยสามารถใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าได้ไหมครูคำนวณตอบได้เลยว่าได้ครับแต่ช่างหรือนักเรียนนักศึกษานะครับต้องทำการตัดไฟแรงสูงให้เรียบร้อยก่อนหรือนะครับไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงเราทำเพียงแค่ระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำเท่านั้นนะครับในที่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ายังไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงเนี่ยครูคำนวณก็ไม่อยากแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีฉนวนนะครับเราทำการตัดกระแสไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนการตัดกระแสไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงเนี่ย
มันก็จะมีขั้นตอนอีกนะครับซึ่งก็ไม่ได้ง่ายนะครับก็จะมีขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1 2 3 4ต้องรอให้เกิดการดิสชาร์จไม่ต่ำกว่า10นาทีอันนี้เดี๋ยวเราไปเรียนใน EP ต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้นะครับครูก็จะพูดแต่เพียงว่าความปลอดภัยนะครับอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตสำนึกอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับชีวิตของเราฝากไว้ที่จิตสำนึกของเราเมื่อเรามีจิตสำนึกนะครับอยู่ภายใต้จิตใจของเรานะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรานะครับก็ปฏิบัติงานด้วยความสบายใจนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับได้รับค่าแรงนะครับค่าจ้างต่างๆเนี่ยได้คู่ควรกับความรู้ความสามารถของเรานะครับสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายนะครับก็ครูฝากไว้เท่านี้นะครับต่อไป EP ที่5เราจะไปพบกับเรื่องงานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำในยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งใน EP นี้นะครับครูก็จะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำที่เกิดขึ้นในรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่ง EP นี้นะครับร้านแบตเตอรี่นะครับต้องตั้งใจดูนะครับใครอยากประกอบหรือเปิดร้านแบตเตอรี่แรงดันต่ำนะครับให้ตั้งใจดู EP นี้ให้ดีนะครับเพราะว่าเป็นเทคนิคมีเทคนิคหลายๆประการนะครับที่ครูจะมอบให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับครับสำหรับ EP นี้นะครับครูก็ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การจะเป็นงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจรไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างหอลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

จริงๆอ่ะคือคนฝรั่งมันไม่ได้ถ้าบอกว่าลอง

그 그 그냥 하나 둘 하나

0: ชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เต็มแล้วถึงได้ไหมครับมันขาดนี่

เพื่อให้ร้อยสอง

เข้าไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูเป็นแบบเป็นแค่ตรงนั้นดูเป็นแต่พอเราไปดูเจอแล้วมันเกี่ยวกับยาเลยแต่ตอนนี้จนเป็นจุดทำให้ขาดรู้ว่าจะต้องทำยังไงขาดก็ต่อแนวตรงนี้ก็มีอยู่แล้วถ้าผมไม่ตัดแต่นะไปดูที่ออกไปไม่ได้ถ้าใช้ที่งานรับแรงเยอะอย่างเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมท่า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

0: ากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชีตอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทปเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทปเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือ

0: ตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: คิดถึง

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆหรอลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่ดูคลาสของคุณครูแม็กกี้ทุกคนนะครับในวันนี้ครับผมครูอนุสรณ์เครือขำครับครูสาขาวิชาการโรงแรมครับในวันนี้ก็ขออนุญาตมาเป็นเพื่อนในการที่จะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มนะครับพี่แม็กครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าผมกี้ได้ติดตามพี่แม็กได้อัด EP ก่อนหน้านี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: อันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับใครที่อยากจะเป็นบาร์เทนเดอร์ในอนาคตนะครับแล้วก็สามารถนำไปปรับประยุกต์ได้เลยนะครับ
1: ใช่ครับนอกจากจะเป็นบาร์เทนเดอร์แล้วเนี่ยยังปรับไปทำอย่างอื่นได้ด้วยไปผสมน้ำผลไม้ทำน้ำปั่นเพื่อที่จะต้องขายในชีวิตประจำวันหรือในหมู่บ้านก็ได้
0: อันนั้นคือสิ่งที่พี่แม็กพูดไปนะครับก็เป็นเรื่องของจริงๆมันเป็นความสำคัญมากๆเกี่ยวกับคุณสมบัติจรรยาบรรณของผู้ทำเครื่องดื่มนะครับแต่วันนี้ครับพี่แม็กครับวันนี้ขออนุญาตมาร่วมกับ EP นี้ในการที่จะทำให้ทุกคนร่วมกันสนุกสนานแล้วก็เข้าสู่เรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มนะครับแต่ว่าต้องถามก่อนว่าเครื่องดื่มอะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเลยทั้งหมดเลยนะครับจริงๆแล้วมันมีกี่ประเภทใน EP นี้เราจะมารู้กันนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้จะเป็นผู้ที่สอบถามพี่แม็กเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมีประเด็นสงสัยผมจะทําหน้าที่แทนนักเรียนทุกคนครับในการที่จะสอบถามคุณครูแม็กกี้ว่าอันนี้หมายความว่าอย่างไรแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย
1: ผมจะได้ไม่เหงาไงพูดคนเดียวผมเหงาน
0: ะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับพี่แม็กครับเด
1: ี๋
0: ยวก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตถามก่อนว่าจริงๆแล้วเครื่องดื่มมีกี่ประเภทครับ
1: จริงแล้วนะครับเครื่องดื่มก็จะมีอยู่2ประเภทครับเครื่องดื่มได้ก็คือเป็นเครื่องดื่มที่เป็นที่ไม่มีแอลกอฮอล
0: ์
1: ส่วนเครื่องดื่มอีกตัวอย่างนึงก็คือเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั่นเองครับ
0: ไม่มีแอลกอฮอล์กับมีแอลกอฮอล์นะครับถ้าเกิดผมที่ผมเคยได้ยินมาก็คือมีซอฟต์ดริงก
1: ์
0: ก็คือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็อีก1ตัวก็คือเป็นฮาร์ดดริงก์นั่นเองนะครับก็คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์คนก็จะบอกว่าอันนี้คือแอลกอฮอลิกกับนอนแอลกอฮอลิก
1: ใช
0: ่ไหมครับแล้วแต่ว่าคนจะเรียกนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์กันบ้างครับมีอะไรบ้างจริงๆเท่าที่ผมเคยศึกษามามีทั้งหมด9ประเภทแต่วันนี้เราไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นก็ได้แต่ขออนุญาตให้พี่แม็กพูดถึงเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สักนิดนึงครับ
1: เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ก็คือเครื่องดื่มที่เราเปิดประตูเข้าร้านค้าร้านนึงเปิดตู้เย็นออกมาครับเราจะเจอเครื่องดื่มที่มีแล้วก็ไม่มีที่ไม่มีก็จะเป็นแบบที่ไม่มีแอลกอฮอล์อย่างเช่นโค้กเป๊ปซี่ชาเย็นชาเขียว
0: ชาเขียว
1: ใช่นมก็ไม่มีแอลกอฮอล
0: ์น้ำสมุนไพร
1: ใช่
0: ได้ไหมครับแล้วก็อาจจะมีพวกชากาแฟเข้ามาด้วย
1: ใช่คร
0: ับ อันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์
1: ใช่
0: ซึ่งจริงๆเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สามารถทานได้ทุกวัย
1: ใช่
0: ไหมครับอีกหนึ่งตัวครับพี่แม็กครับเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อันนี้เป็นเครื่องดื่มที่เราจํากัดอายุในการที่จะทานขออนุญาตให้พี่แม็กพูดถึงข้อกําหนดกฎเกณฑ์ในการที่จะรับประทานก่อนว่าอายุเกี่ยวกับเรื่องของอายุหรืออะไรสักนิดหนึ่งก่อนที
1: ่
0: นักเรียนจะไปเข้าสู่เรื่องของประเภทของแอลกอฮอล์ครับ
1: อายุนะครับถ้าตามกฎหมายแล้วเนี่ยก็คืออายุไม่ต่ํากว่า20ปีนะครับที่จะต้องซื้อแอลกอฮอล์หรือว่าการดื่มแอลกอฮอล์นะครับถ้าเกิดว่าเราอายุน้อยกว่าแล้วเราไปซื้อก็เป็นจะผิดทางด้านกฎหมายนะครับอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าเรา20แล้วเราจะดื่มเลยถ้าเกิดว่า

0: เราจะดื่มหรืออะไรเงี้ยเข้าพบปะสังสรรค์เนี่ยอยากให้เราแบบดูแลตัวเองได้มีเงินเลี้ยงชีพม
1: เ
0: ี
1: รา
0: อะไร
1: ต้อง
0: เงี้
1: บ
0: ย
1: อกว่าไม่ต้องเป็นภาระของผู้อื่น
0: ใช่
1: กิน
0: คร
1: แล
0: ั
1: ้
0: บ
1: วต้องดูแลตัวเอง
0: ใช
1: ใช
0: ่
1: ่ไหมครับจริงๆแล้วณปัจจุบันเราจะเห็นตามสื่อโฆษณาหรือว่าสื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของแอลกอฮอล์เขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าต้องทานอย่างระมัดระวังแล้วก็ไม่ใช่ว่าทานแบบเละเทะเลื่อยเปื่อยอย่างนี้ไม่แนะนำนะครับสำหรับนักเรียนของครูแม็กกี้ในคลาสนี้แต่เดี๋ยวอันนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องของกฎเกณฑ์แล้วก็ข้อกำหนดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าเครื่องดื่มของแอลกอฮอล์มีกี่ประเภทเท่าที่ทราบเยอะมากแต่ครูแม็กกี้จะสรุปให้ฟังเชิญครับ
0: โอ้โหเครื่องดื่มมีเยอะมาก
1: เยอะมาก
0: แต่ก่อนที่เราจะไปรู้เครื่องดื่มว่ามีกี่ประเภทขอแบบบรรจุขวดก่อนนะ
1: อ่ะได้ครับ
0: ใช่ไหมเพราะว่าอย่างหนึ่งขวดครับหนึ่งขวดนี้เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นแอลกอฮอล์มันจะมีเกิดจากการกลั่นใช่ไหมครับการหมักแล้วก็การกลั่นพอหมักเพื่อให้เกิดมีผสมยีสต์ลงไปนะครับก็จะมีแอลกอฮอล์ขึ้นมาแต่ว่าจะอยู่ไม่เกิน 15% หรืออยู่ที่ 15% นะครับแต่พอนำไปกลั่นปุ๊บแล้วอ่ะมันจะมีดีกรีที่สูงขึ้น
1: ถ้าเกิดหมักผมคิดถูกไหมครับว่าจะเป็นกระบวนการของคล้ายๆเบียร์
0: ใช่ครับ
1: ที่ไปหมัก
0: ใช่
1: แล้วก็หลังจากนั้นจะมากลั่นคล้ายๆกับน้ำส้มควันไม้ไหมครับ
0: ใช
1: ่ฟิลเดียวกัน
0: ใช่ครับ
1: อ๋อโอเค
0: เมื่อเรานำมากลั่นเสร็จแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์ก็จะสูงขึ้น
1: หนึ่งเท่าใช่ไหมครับเท่าที่ผมทราบ
0: พอแอลกอฮอล์สูงขึ้นถ้าเราจะดื่มก็ยังดื่มไม่ได
1: ้อ๋อ
0: ฉะนั้นแล้วก่อนที่เขาจะมาบรรจุขวดนี่ครับเขาจึงเติมน้ำลงไปเพื่อไปเจือจาง
1: เจือจาง
0: ใช่ให้อยู่ปริมาณอยู่ที่แอลกอฮอล์อยู่ที่ประมาณ 40%
1: 40%
0: ใช่ 40% 43% แล้วแต่นะครับจากนั้นเมื่ออยู่ที่ตรงกลางตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีรสชาติครับรสชาติที่เราหมักนะครับ
1: จากวัตถุดิบอันนั้นไหมครับ
0: วัตถุดิบที่เราหมักครับใช่จากวัตถุดิบตัวนั้นว่าอยู่ที่ประเภทเราต้องไปเข้าสู่เรื่องของประเภทอีก
1: อ๋อเขาบอกว่าการทําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกตัวครับเราจะมีเบสหลักๆก็คือแป้งถูกต้องไหมครับ
0: มีแป้ง
1: ก็จะมีพวกตระกูลมันฝรั่ง
0: มันฝรั่งใช่
1: หรือว่าอ้อยหรืออะไรที่มันจะมีจริงๆจะบอกว่าแป้งแล้วก็แป้งจะกลายเป็นน้ำตาล
0: ใช่ครับ
1: ถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องคร
1: ับ อ๋อโอเคอันนี้เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทุกคนสามารถนำข้อมูลตัวนี้ไปใช้ได้เพราะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกตัวครับเบสหลักๆของเขาก็คือเป็นตระกูลแป้งซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าแป้งไม่ได
0: ้ครับ
1: ต้องใช้น้ำตาล
0: พอเรากั่นออกมาไม่ว่าจะเป็นเราจะหมักจากอะไรสมมติเราหมักจากอะไรก็แล้วแต่ที่มีสีพอเรากั่นออกมาเสร็จแล้วเนี่ยสีที่ออกมาเนี่ยจะเป็นสีใส
1: สีใส
0: ใช่ไม่ว่าจะเอาที่มีวัตถุดิบที่เป็นสีแดงวัตถุดิบที่เป็นสีเขียวทุกตัวเอาไปหมักผลที่ออกมาพอเรากลั่นออกมาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นสีใสออกมา
1: สีใส
0: ใช่ครับ
1: ต่อให้น้ำเป็นสีเขียวกลั่นออกมาก็เป็นสีใสเหมือนเดิม
0: ใช่
1: โอเคหลังจากนั้น
0: หลังจากนั้นก็มีน้ำตาลเหล้าที่มีตัวน้ำตาลเข้ามาน้ำตาลเนี่ยที่เรียกอีกตัวหนึ่งว่าอย่างหนึ่งคือลิเคียวครับ
1: ลิเคียว
0: ใช่ในลิเคียวนั้นอ่ะจะมีปริมาณน้ำตาลอยู่100 กรัมแล้วก็มีปริมาณของน้ำนะครับน้ำอยู่ที่1 ลิตร
1: 100 กรัม
0: ต่อน้ำ1 ลิตร
1: ใ
0: ช่ใช่จะเป็นลิเคียวใช่
1: ประมาณนั้นนะครับ1 ต่อ 10ถ้าเกิดต่ำกว่านี้ล่ะครับคุณแม็ก
0: ถ้าต่ำกว่านี้ใช่ไหมครับถ้าต่ำกว่านี้เขาจะยังไม่เรียกเป็นลิเคียว
1: อ๋ออันนี้ข้อมูลสำคัญนะครับนักเรียนเพราะว่าเป็นเทคนิคง่ายๆในการจำนะครับถ้าเกิดสมมติว่าในน้ำ1 ลิตร
0: ครับ
1: มีน้ำตาลปริมาณน้ำตาลน้อยกว่า100ตัวนี้จะไม่ใช่ลิเคียวต่อไปครับพี่แม็กครับเราจะไปตรงไหนต่อ
0: ตรงประเภทของเหล้าครับ
1: ประเภทของเหล้า
0: วัตถุดิบหลักของเราที่เราจะต้องใช้ในการผสมเครื่องดื่มสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ
1: ครับผมเคยเป็นพิธีกรในส่วนของบาร์เทนเดอร์แล้วก็กรรมการเนี่ยเขาจะบอกว่าเหล้าหลักกับเหล้ารอง
0: ครับ
1: พี่แม็กลองอธิบายคำว่าเหล้าหลักกับเหล้ารองให้นักเรียนที่กำลังจะเป็นบาร์เทนเดอร์ของเราให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเผื่อเขาเข้าถูกสู่เวทีการแข่งขัน
0: ได้ครับ
1: เหล้าหลักกับเหล้ารองยังไงครับอธิบาย
0: เหล้าหลักกับเหล้ารองที่เราเรียกว่าเหล้าหลักเนี่ยนะครับเหล้าหลักของเราเนี่ยที่ได้เอ่ยไปเมื่อสักครู่ที่มีจินรัมวอดก้าเทคิล่าวิสกี้บรันดีนะครับมีในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเหล้าหลักพอเหล้าหลักตัวเนี้ยมันจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงครับจะอยู่ที่37ถึง 37ถึง43ดีกรีบางขวดจะอยู่ที่37บางขวดก็อยู่ที่40ดีกรีแต่นะครับถ้าเกิดว่าเหล้าเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองที่เรียกว่าเหล้าหลักยกตัวอย่างเช่นเหล้าจีนครับ
1: เหล้าจีน
0: เขาจะมีทำจากพวกธัญพืชทำจากสมุนไพรรากไม้ต่าง
1: ๆ
0: มีทั้งผิวของส้มผิวของเลมอนผิวของเลมอนอย่างเงี้ยเข้ามา
1: แต่ว่าเหล้าจินนี่ถ้าเกิดขาดไม่ได้มันจะมีผลเบอร์รี่อะไรสักอย่างนะครับใช่ไหม
0: เขาเรียกว่าเป็นเติมกลิ่นนะครับเติมกลิ่นของจู
1: เ
0: นเปอร์เบอร์รี่
1: จะมี
0: กลิ่นหอม
1: คล้ายๆกับตัวบลูเบอร์รี
0: ่
1: ลักษณะคล้ายกันเป็นตระกูลเดียวกันลักษณะคล้ายกันแล้วก็จะมีกลิ่นของเบอร์รี่นิด
0: ๆ
1: ถูกต้องไหมครับจินแล้วก็อย่างที่สอง
0: เหล้าจินเนี่ยเขาจะมีหมักเขาจะหมักกันเหล้าหมักกันกลอง
1: อ๋อหมักกันกลอง
0: ใช่
1: เรารู้กันแล้วนะครับว่าเหล้าเนี่ยจะมีทั้งหมดประเภทแรกคือจินใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: เหล้าตัวต่อไปเป็นอะไรครับพี่แม็กครับ
0: เหล้าตัวต่อไปเป็นเหล้ารัมนะครับ
1: รัม
0: ใช่ครับเป็นเหล้ารัมเหล้ารัมนั้นนะครับก็จะมีผลิตมาจากกากอ้อย
1: อ๋อ
0: เขาจะมีการหมักนะครับมาจากกากอ้อยนะครับแล้วทีเนี้ยรัมเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นที่เราเห็นในตลาดก็จะมีไวท์รัมโกลัมแล้วก็ดาร์กรัม
1: ดาร์กรัม
0: ใช่เราจะเห็นเยอะมาก
1: และ
0: อีกอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือเป็นสไปรัมครับ
1: อ๋อสไปรัมเป็นยังไงครับส

0: ไม่ออกแต่พอครูแม็กอธิบายเข้าใจแล้วเหล้าที่บ้านเรานิยมทานกัน
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีความเผ็ดร้อนเหมาะสำหรับการผสม
1: โซดาครับ
0: โซดาเหมือนที่เราชอบทานกันนั่นเองนะครับ
1: แต่ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในที่ที่เป็นสไปซ์รัมเขาก็ที่หลายๆที่เขานิยมดื่มนะครับจากนั้นนะครับในของเหล้าคำว่าเหล้ารัมเนี่ยจะกำเนิดขึ้นอยู่ที่แถวแถบแคริบเบียน
0: แคริบเบียน
1: ใช่
0: เพราะว่าแถบนั้นเขาปลูกอ้อยค่อนข้างเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคร
1: ป
0: ั
1: ล
0: บ
1: ูกอ้อยค่อนข้างเยอะ
0: แล้วก็จริงๆแล้วอันนี้ให้ข้อมูลนะครับส่วนตัวเป็นคนชอบเพราะว่าชอบกลิ่นครับกลิ่นของรัมเนี่ยเขาจะมีกลิ่นของความเป็นน้ําตาลอ้อยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าทุกคนคิดไม่ออกตอนอยู่ประถมนักเรียนทุกคนต้องเคยทําจุลินทรีย์ CEM ที ่ใช้กากน้ําตาลที่มีสีดําอ่ะครับแล้วกลิ่นจะคล้ายๆแบบนั้นถ้าเกิดนักเรียนได้ดมนะครับจะมีกลิ่นคล้ายๆกับกากน้ําตาลนั่นเองนะครับ
1: ใช่ครับนั่นคือที่สีที่เขาเปลี่ยนไปแต่ละสี
0: อ่
1: ะสีตัวไวท์ลัมคือพอเขาทําหมักออกมาเนี่ยการกั่นออกมาเนี่ยคือเขาใช้ระยะเวลาที่น้อยครับแต่พอที่เป็นโกรัมครับโกรัมก็จะมีสีขึ้นมาหน่อยเป็นสีทอง
0: สีทอง
1: ใช่ออกเป็นสีทองเรียกว่าเป็นโกรัม
0: โกรัม
1: นะครับก็จะเขาจะเติมสีลงไปแต่พอเป็นดาร์กปุ๊บก็จะมีการเคี่ยวคาราเมลให้มีความไหม้
0: ใช่อันนี้มันเกี่ยวข้องอย่างสีทองเนี่ยครับมันเกี่ยวข้องกับตัวถังหมักด้วยไหมครับ
1: เกี่ยวครับ
0: เกี่ยวข้องใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าใช้ถังหมักที่ค่อนข้างที่นานขึ้น
0: อ๋อก็จะมีสีของไม้ออกมาด้วย
1: ใช่
0: ไหมครับแล้วหลังจากนั้นพอหลังอันนี้เราทำจบแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ต่อตัวต่อไปเป็นอะไรครับ
1: ตัวต่อไปครับเป็นวอดก้าครับ
0: วอดก้า
1: ใช่วอดก้าจะมีต้นกำเนิดขึ้นอยู่ที่ประเทศรัสเซียโปมีโปแลนด์แล้วก็รัสเซียนะครับบางฉบับก็จะบอกเป็นรัสเซีย
0: รัสเซีย
1: บางฉบับก็เป็นโปแลนด์แต่ทั้ง2ประเทศนี้นะครับก็คือในสมัยก่อนเนี่ยที่เขาได้มีในเรื่องของเขาเป็นเมืองหนาวอ่ะ
0: อ๋อ
1: พอเขาเป็นเมืองหนาวปุ๊บเขาก็เลยต้องดื่มวอดก้าเพื่อที่จะให้มี
0: ข้างในร้อนขึ้น
1: ใช่
0: ใช่มั้ยครับ
1: ใช่
0: อันนี้คือวอดก้าแล้วก็วอดก้าทํามาจากอะไรครับ
1: วอดก้าทํามาจากอะไรวอดก้าถ้าเราจําไว้ง่ายเลยมาจากกลุ่มของมันฝรั่งธัญพืชพวกนี้ครับแต่ถ้าเป็นหลักๆแล้วก็จะมาจากมันฝรั่งครับ
0: ใช้มันฝรั่ง
1: ใช่
0: ในการที่จะทํา
1: เป็นแป้ง
0: แต่จริงๆแล้วไม่ใช้มันฝรั่งก็ได้
1: ได้ครับ
0: ใช่ไหมครับแล้วแต่ขอให้แต่โดยส่วนใหญ่พี่แม็กก็บอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้มันฝรั่งในการทําจริงๆเทคนิคของกุ้ยนะครับก็จะมีการใช้มันฝรั่งนี่แหละอย่างสมมติว่าวอดก้ากุ้ยจะจําว่าทําจากมันฝรั่งแล้วจะทําได้แล้วจะจําได้ง่ายนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ต่อไปครับหลังจากวอดก้าวันนี้วอดก้าจบหรือยังเอ่ย
1: วอดก้าจบแล้ว
0: จบแล้วต่อไปเป็นอะไรครับ
1: ต่อไปเป็นเตกิล่า
0: เตกิล่าถ้าเกิดพูดถึงจริงๆถ้าอันนี้ขวดเตกิล่าเราจะเห็นว่าเอ๊ะลักษณะของเขามีความเป็นหมวกนะครับหมวกของอันนี้เป็นหมวกอะไรไม่รู้อาจจะออกแนวแบบพวกที่อยู่ทางโซนอเมริกาโซน
1: เม็กซิโก
0: อ
1: ๋
0: อเม็กซิโก
1: ใช่เวลาที่เขาใช้ทรงหมวกแบบนี้ก็จะมีคนที่แบบตอนที่เขาไป
0: รับไม่ครับ
1: ตัด
0: ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อ๋ออ
1: ากาเว
0: ่อากาเ
1: ว่ใช่จะต้นคล้ายๆลักษณะเหมือนสับปะรดบ้านเราครับแล้วพอเขาไปตัดเขาก็เลยใส่หมวกเขาจะมีหมวกใบใหญ่ๆเขาก็เลยจึงต้องมีหมวกตัวเนี้ยเพื่อที่จะต้องสื่อถึงเตกิล่าและเครื่องดื่มเตกิล่าเนี่ยจะต้องดื่มคู่กับแก้วด้วยจะมีแก้วของเขาด้วยเป็นเอกลักษณ์นั่นคือเป็นแก้วมาการิต้า
0: อ๋อแก้วมาการิต้า
1: ใช่ครับ
0: กินกับเตกิล่านะครับจริงๆแล้วขออนุญาตเสริมจากพี่แม็กสักครู่นะครับเรื่องของอากาเว่ต้นอากาเว่จริงๆอยู่ในตระกูลตะบองเพชรถูกต้องไหมครับแล้วก็จะมีถ้าเกิดสมมุติว่าเปรียบเทียบถึงสับปะรดบ้านเราจะมองเล็กไปเลยเพราะต้นอากาเว่จะใหญ่มากนะครับนึกถึงว่าเป็นตะบองเพชรที่เป็นคล้ายๆลักษณะคล้ายๆกับของต้นสับปะรดแต่ว่าจะค่อนข้างใหญ่สูงประมาณตัวกุ้ยเลยครับใช่มั้ยครับสูงประมาณนี้เลยแล้วก็เขาจะตัดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการกลั่นถูกต้องมั้ยครับ
1: หมักกันคร
0: ับ อ๋อหมักก่อนแล้วก็ถึงจะกลั่นอันนี้พูดถึงเตกิล่าอีกสักนิดนึงครับนี่มั้ยครับ
1: เตกิล่าเนี่ยก็จะมีสีตัวนี้เป็นสีเรียกว่าเป็นสีเงินหรือเรียกว่าเป็นซิลเวอร
0: ์ซิลเวอร์เตกิล่า
1: ใช่ครับเป็นซิลเวอร์เตกิล่าและอีกมีอีกตัวนึงก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นโกครับ
0: โกเตกิล่า
1: โกเตกิล่า

0: อ๋อ
1: ก็จะมีเป็น
0: สี
1: สี
0: ทอ
1: ทอง
0: ง
1: ใช่
0: นะครับเป็นสีทองอันนี้เขาแต่งสีไหมครับหรือว่ายังไงหรือว่าเขาใช้กระบวนการที่หมักที่นานขึ้น
1: น่าจะเป็นกระบวนการหมัก
0: อ๋อ
1: ครับให้ที่นานขึ้นแล้วก็ให้สีของไม้
0: ผมทราบมาว่าจริงๆโกเตกิล่าเนี่ยเขาใช้กระบวนการในการหมักอย่างต่ำก็6ปี
1: ใช่ครับ
0: อ๋อบางคนลูกบวชแล้วนะยังไม่ได้กินเลยตอนตัดจนลูกบวชแล้วยังไม่ได้กินเลยนะครับอันนี้คือเตกิล่า
1: ใช่ครับทีนี้เล่าเซตเหล่านี้เนี่ยที่เรียงไว้นะครับที่เป็นจินรัมวอดก้าเตกิล่านะครับยังมีอีกก็คือวิสกี
0: ้อ๋อวิสกี้
1: ครับของวิสกี้นี่ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นวิสกี้จากประเทศสกอตแลนด์หรือว่าเป็นวิสกี้จากประเทศอเมริกาโซนแถบยุโรปคำเขียนน่ะต่างกันเลย
0: ผมเคยได้ยินคำว่าสกอตวิสกี้
1: ใช่ครับสกอตวิสกี้
0: แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วจุดกำเนิดเริ่มต้นของการทำวิสกี้อยู่ที่สกอตแลนด์ถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วเขาก็จะมีวัฒนธรรมการทานของเขาด้วย
1: ใช่มีทั้งวัฒนธรรมการทานมีทั้งแต่ละเมืองอ่ะคือเขาจะทำวิสกี้เนี่ยขึ้นมาหลายเมืองพอเขาทำหลายเมืองเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะมีแบ่งออกมาเป็นเกี่ยวกับเป็นเบนเดดวิสกี
0: ้
1: ซิงเกิลมอลล์พวกนี้ครับใช่แล้วก็จะมาแต่ละบริษัทเขาก็จะมารวมกัน
0: พี่แม็กพูดถึงซิงเกิลมอลล์แล้วก็เบรน
1: ครับ
0: อธิบายตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวผู้เรียนเราจะงง
1: คำว่าเบรนเดดเบรนเนี่ยก็คือการที่เราเอาเหล้ารวมแต่ละลงกันครับและคือแต่ละเมืองละกันนะครับแต่ละเมืองเนี่ยมารวมกันแต่ละบริษัทมารวมกันเขาเรียกว่าเป็นเบนนี่คือการเอามารวมกันทั้งหมด
0: แล้วก็ดึงสิ่งที่มันโดดเด่นออกมา
1: ใช่ครับนั่นคือเขาก็ต้องมีการไปปรุงเพิ่มเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ที่ได้รสชาติเดียวนั้นออกมา
0: แล้วถ้าเกิดเป็นซิงเกิลมอลล์ล่ะครับซิงเกิล
1: ถ้าเป็นซิงเกิลมอลล์ไม่เราไม่ได้รวมเลยในนั้นเลยเราไม่ได้เอาที่ไหนมารวมเลยเป็นแค่ลงกันลงเดียว
0: อ๋อเพราะฉะนั้นที่ขวดก็จะมีระบุเลยว่าเป็นเบรนเดดหรือเป็นซิงเกิลถูกต้องไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: อันนี้สำหรับนักเรียนที่จะไปเลือกซื้อนะครับก็สามารถที่จะดูข้อมูลตรงนี้ได้เพราะจะอยู่ที่ฉลากอยู่แล้ว
1: ใช่
0: นะครับต่อไปครับ
1: ต่อไปครับเป็นเมื่อสักครู่เป็น
0: วิสกี้
1: แล้วก็เป็นบรันดี
0: บรันดีวิสกี้ขอย้อนหน่อยวิสกี้ทำมาจากอะไรนะครับพี่แม็ก
1: ตัวนี้เนี่ยนะครับวิสกี้จะทำมาจากธัญพืชแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีถ้าเป็นแบบเหมือนกับถ้าเป็นอเมริกาถ้าเป็นสกอตแลนด์ก็จะมีกลุ่มของธัญพืชเข้ามาเขาจะมีแบ่งรสชาติด้วยเป็นที่เคยเห็นเป็นตารางม
0: ี
1: ส้มมีความเผ็ดม
0: ี
1: อะไรมีเหมาะสำหรับคนไทยเพราะว่าเราต้องเติมโซดาแต่อีกกินนึงอีกอย่างนึงคืออาจจะมีสโมกมีความเป็นควัน
0: นิด
1: เข้ามาในเหล้าใช่ครับถ้าเกิดว่าเป็นแนวของอเมริกาก็เขาก็จะแบ่งเป็นสองเหมือนกับมีอะไรนะเฮเนซี่ใช่กับอีกเมืองนึงก็คือเป็นเมือง
0: ที่ลักษณะคล้ายๆกันที่ผลิตใช่มั้ยครับ
1: เคนตักกี
0: ้อ๋อ
1: นะครับ
0: จะ
1: มีอยู่2
0: ไก่ทอดเมืองไก่ทอด
1: ใช่
0: นะครับแต่ทําเราด้วยนะ
1: ใช่
0: ทําเราด้วย
1: เราด้วยนะครับก็2บริษัทนี้ก็จะมีชื่อเสียงที่โด่งที่ดังเหมือนกันแล้วก็นําเข้าส่งขายที่ในไทยค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่แล้วในการทําของเหล้าในกลุ่มนี้ถ้าเป็นของรัฐเคนตักกี้นะครับจะใช้ธัญพืชที่เป็นเมล็ดข้าวโพดค่อนข้างเยอะ
0: เพราะว่าเขาปลูกค่อนข้างเยอะถูกต้องไหมคร
1: ับ ใช่ครับนั่นคือเขาก็เอาของดีของบ้านเขาใช่ไหมเขาก็เอาของดีของบ้านเขามาทำฉะนั้นแล้วนะครับการที่เราจะคิดเมนูใหม่ๆขึ้นมาก็ต้องเอาของดีของบ้านเรามา
0: โอเคจริงๆบ้านเราอ่ะมีเหมือนกันแล้วก็เราก็จะใช้เขาเรียกว่าสุราชุมชน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับสุราชุมชนที่ตอนนี้ก็เป็นกระแสอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็เอาวัตถุดิบบ้านเรามาทำเหมือนกันตัวต่อไปครับพี่แม็กหลังจากวิสกี้แล้วเป็นตัวไหนดีครับ
1: ตัวต่อไปเป็นบรันดีหรือว่าจะมีบรันดีแล้วก็คอนยักสองอันนี้จะมีข้อแตกต่าง
0: ครับแต่บางคนเขาบอกว่าบรันดีกับคอนยักคือประเภทเดียวกัน
1: ก็อยู่ในประเภทเดียวกันแต่ว่าเขาถ้าเป็นคอนยักเขาก็จะอยู่ในแคว้นของฝรั่งเศส
0: ฟิลเหมือนไวน์ที่มาจากแคว้นแชมเปญก
1: ็
0: คือเครื่องดื่มแชมเปญ
1: ใช่ครับครับ
0: พออ
1: ยู่ในของฝรั่งเศสแล้วก็พันองุ่นอีกอย่างนึงในการผลิตนะครับเขาก็เลยจะเรียกว่าเป็นคอนยักนะครับ

0: ทั้ง2ตัวคือบรันดีเหมือนกันแต่แตกต่างกันแค่สถานที่เพาะปลูกพันธุ์องุ่นเท่านั้นพูดก่อนพอพูดถึงองุ่นอ้าวจริงๆตัวนี้ทํามาจากองุ่นเท่าที่ทรา
1: บ
0: จริงๆแล้วบรันดีก็คือไวน์1ตัวที่เอามาต้มถูกต้องมั้ยครับ
1: ครับ
0: อ๋ออันนี้คือเครื่องดื่มบรันดีแต่อธิบายบรันดีบ้านเราค่อนข้างที่จะทําความคุ้นเคยกับบรันดีเพราะว่าเรามีเครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับนั่นก็คือแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นเองนะครับแล้วก็เราจะเห็นในโฆษณาค่อนข้างเยอะแล้วก็จะบอกว่าจริงๆเครื่องดื่มที่เป็นบรันดีบ้านเราก็จะดังในระดับโลกด้วย
1: ใช่คร
0: ับ นะครับพูดถึงบรันดีเล็กๆน้อยๆครับพี่แม่ครับ
1: บรันดีใช่มั้ยครับที
0: ่รสชาติ กลิ่นอะไรเงี้ยครับ
1: รสชาติบรันดีนี่นอกจากองุ่นแล้วก็ยังมี
0: สับปะรด
1: สับปะรดได้
0: ใ
1: ช่ครับ
0: เพราะว่าเท่าที่ทราบจริงๆโรงงานบรันดีจะอยู่ที่นครปฐมนะครับแล้วก็บางที่เขาก็บอกว่าใช้สับปะรดบางที่เขาก็ใช้องุ่นนะครับแล้วก็วัตถุดิบแตกต่างจริงๆแล้วบรันดีเนี่ยสามารถทํามาจากผลไม้
1: ใช่
0: ใช่มั้ยทําจากชนพืชได้มั้ยครับ
1: ถ้าเป็นบรันดีตัวนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าจะทําจากธัญพืช
0: ไม่ได้ไม่เหมาะอาจจะได้แต่ผมหวังว่าไม่เหมาะเพราะว่ากลิ่นหอมของผลไม้จะหายไป
1: ใช่
0: มั้ยครับแล้วก็อันนี้ใช้น้ําตาลจากผลไม
1: ้ออกมาน
0: ะครับอ่ะพอหลังจากบันดีหรือคอนยักไปแล้วหลังจากนั้นเป็นอะไรครับ
1: ตัวนี้ครับเป็นตัว
0: สีแดงสดใสไม่ใช่ไวน์นะอันนี้ไม่ใช่ไวน
1: ์ตัวนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นแคมเปอรี่ครับก็คือเป็นมาจากของสมุนไพรนะครับเป็นสมุนไพรเป็นพวกรากไม้
0: โชว์เหมือนอันนี้เลย
1: ครับ
0: พรีเซนเตอร์นะครับคืออะไรครับพี่แม็กอธิบายนิดนึง
1: ส่วนเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยเขาจะนิยมที่จะมานำมาเหมือนเป็นยา
0: อ๋อเป็นยา
1: ครับที่เอามาใช้ในการทำเครื่องดื่มเพราะว่าอย่างเหล้าแต่ละตัวก็สังเกตดูว่าแต่ละตัวที่เราเล่ามาเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นผลไม้แล้วก็เป็นรากไม้รวมถึงบางตัวก็เป็นยานะครับพอมาถึงตัวแคมเปอรี่เนี่ยแคมเปอรี่นี่ก็เป็นยาทํามาจากรากไม้เพื่อที่จะดูแลเวลาที่เราดื่มอ่ะอย่างเช่นพวกเนโกนี
0: ่ที
1: ่ขายดี
0: ๆเนโกนี
1: ่ใช
0: ่จริงๆเนโกนี่นี่ค่อนข้างดังมากๆนะครับเนื่องจากว่าเนโกนี่เนี่ยใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดแข่งขันของอาชีวศึกษาของเราด้วยนะครับแล้วก็จริงๆเนโกนี่ลองศึกษากันดีๆนะครับผมอยากให้ทุกคนไปศึกษาเพราะเนโกนี่เนี่ยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยค่อนข้างเยอะแล้วก็จริงๆเขามีสัปดาห์เนโกนี่ที่เรียกว่าเนโกนี่วีค
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็เนโกนี่นี้ขายเพื่อการกุศลและมอบแล้วก็บริจาคให้กับเป็นองค์กรการกุศลต่างๆด้วยนะครับก็จะเป็นเบสหลักก็คือตัวนี้นะครับ
1: คือพอเป็นสมุนไพรแล้วงั้นเราบอกสูตรไปเลยแล้วกัน
0: อ่ะได้ครับ
1: มีเหล้าจินครับ
0: เหล้าจิน
1: จินก็เป็นสมุนไพรเพราะว่าจินที่บอกมาจากของสมุนไพรหลายๆชนิดรวมกัน
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มาเจอกับสมุนไพรเอามารวมกันอีกก็คือเป็นแคมเปอรี่ใช่เอาเป็นสมุนไพรมารวมกันอีกตัวนึงเรามาเติมความหวานเข้ามาอีกหน่อยที่เรียกว่าเวอร์มูท
0: โซ
1: ก็จะมีความหวานเข้ามาหน่อย
0: แล้วก็จะมีจริงๆรสชาติของเนโกนี่เขาก็จะมีความขมหวานเล็กๆแล้วก็ละมุนจริงๆเป็นเครื่องดื่มที่ชอบมากพอเวลาเป็นพิธีกรแล้วชอบกรรมการทําให้กินนิดนึงเพราะว่าจะได้พูดคล่องๆนะครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เนาะแต่จริงๆแล้วแคมเปอรี่นี่มันอยู่ในตระกูลอะไรครับแอปเปอริทีฟมั้ยครับ
1: ในตระกูลของแอปเปอริทีฟคร
0: ับอ๋อแอปเปอริทีฟคืออะไรครับถ้าสําหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยเรียนเลย
1: แอปเปอริทีฟก็คือเครื่องดื่มคลิปที่แล้ว
0: พูดไปแล้ว
1: เครื่องดื่มหลังอาหาร
0: แอ
1: ปเปอริทีฟหลังอาหารคืออะไรนะก็คือเหล้าที่หวานใช่มั้ยครับ
0: ครับ
1: ตัวนี้คือเป็นเหล้าที่เป็นสมุนไพรที่เป็นเหล้าขมนะครับที่เป็นแอปเปอริทีฟก็คือเป็นเครื่องดื่มเรียกน้ําย่อยนั่นเองครับ
0: อ๋อเพื่อกระตุ้นให้อยากอาหารมากขึ้น
1: ใช่
0: มั้ยครับหลังจากนั้นครับหลังจากที่เรารู้แอปเปอริทีฟจริงๆยังมีแอปเปอริทีฟอีกตัวนึงมั้ยครับหรือว่าเอานี่เป็นวิสกี้ใช่มั้ย
1: ตัวนี้ Alice
0: อันนี
1: ้ Alice อันนี้เป็น Alice วิสกี้ครับ
0: ผมเห็นอันนี้จริงๆครูแม็กพูดใน EP ที่แล้วจริงๆขวดจิ๋วนะครับแต่ว่าแจ๋วมากเหตุผลที่จิ๋วแต่แจ๋วเพราะว่าขวดนี้ไม่มีขายในประเทศไทย
1: ไม่มีครับ
0: แอบกระซิบมาว่าจริงๆข้างๆนี้เป็นภาษาต่างชาติด้วยน่าจะเป็นญี่ปุ่น
1: นะ
0: อธิบายเกี่ยวกับขวดนี้สักนิดหนึ่งครับทำไมถึงจิ๋วแล้วราคาสูงด้วย
1: ขวดจิ๋วขวดนี้นะครับก็คือเ
0: ไม่ใช่ซีอิ๊วใช่ไหม
1: เด
0: ี
1: ๋ยวขอดมดู
0: ขอดมเลยเน
1: า
0: ะ
1: ก็อย่างขวดจิ๋วขวดนี้เนี่ยบิตเตอร์เนี่ยคือเขาจะสกัดออกมาดูๆจะมีความหอมครับขวดนี้จะมีความหอมของกลิ่นของดอกไม
0: ้
1: จริงแล้วตัวนี้เนี่ยผมเอาไปใช้ในการแข่งขันของอาชีวะซึ่งทำเครื่องดื่มที่เป็นแนวดอกไม้เราก็อยากเสริมแล้วก็ให้เกิดความละมุนที่มันเป็นดอกไม้เราก็เลยเลือกบิตเตอร์ตัวเนี้ย
0: ที่เป็นดอกไม้
1: ที่เป็นดอก
0: ให้มีกลิ่นดอกไม้เข้ามา
1: ใช่ให้เป็นกลิ่นดอกไม้เข้ามา
0: อ๋อโอเค
1: เหมือนกับเป็นการเติมเต็ม
0: เติมเต็มนอกจากเรื่องของสีรสชาติกลิ่นก็ต้องมาพร้อมกัน
1: ถู
0: กต้องไหมครับโอเคหลังจากนั้นครับตัวนี้ผมมี Irish Whiskey คืออะไรครับ Irish Whiskey
1: Irish Whiskey เนี่ยเป็นเหล้าที่มาจากประเทศไอซ์แลนด
0: ์ไอซ์แลนด์
1: ใช่ครับเป็นอยู่ในกลุ่มของเหล้าหลักนะครับก็คือเป็นอยู่ในของไอซ์แลนด์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะนำมาทำเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มนั้นก็จะมีในเรื่องของการเคลือบน้ำตาลการเทเหล้าการจุดไฟแล้วก็เทลงมาพอเทลงมาแล้วก็แบบเหมือนคล้ายๆกับชาชักอ่ะ
0: ชาชักบ้านเราที่เป็นภาคใต้โอ้ละนอเลย
1: แต่นี่มีไฟไง
0: เ
1: ขาจึงเรียกว่าเมนูนี้ว่า Irish Whiskey ครับ
0: มีกลิ่นหอมด้วยไหม
1: มีกลิ่นหอมของน้ำตาล
0: น้
1: ำตาลไหม
0: น้ำตาลไม่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับราคาสูงไหมครับสำหรับถ้าเกิดเป็นเครื่องดื่มประเภทนี
1: ้ถ้าเป็นเครื่องดื่มประเภทนี้จะราคาแล้วแต่ท้องถิ่นเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยการตั้งราคาของเครื่องดื่มนี่ก็จะแตกต่างกันไปนะครับเราจะไม่สามารถระบุได้ว่าไรราคาจะต้องอยู่ที่400แต่ว่าบรรยากาศเราไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ไม่เข้านะ
0: องค์ประกอบหลายๆอย่าง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดอยู่ในโซนเกาะที่บรรยากาศดีๆอาจจะแบบราคาพุ่งสูงนิดหนึ่งนะครับ
1: ใช่แล้วครับ
0: โอเคหลังจาก Irish Whiskey แล้วผมเห็นทั้งหมดนี้โอ้โหเยอะมากครับพี่แม็ก
1: ครับ
0: จริงๆแล้วคืออะไรเราจะพูดทีละตัวก็ไม่คงเวลาวันนี้ก็คงจะไม่พอแต่ว่าผมอยากให้พี่แม็กสรุปตัวที่โดดเด่นที่แบบอยากจะโชว์ให้กับน้องๆหรือนักเรียนของเราได้ชมวันนี้ครับเชิญครับ
1: โอ้โหเลือกมาเลยครับชอบขวดไหน
0: จริงๆผมค่อนข้างที่จะชอบตัวนี
1: ้
0: เนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยโดยส่วนตัวเขาก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็จะมีความเป็นครีมนะครับนักเรียนบางคนเห็นแล้วก็จะอาจจะแบบถ้าเกิดครั้งแรกนะครับเห็นแล้วก็อาจจะแบบชื่นชอบแล้วก็ว้าวนะครับเดี๋ยวผมมอบให้พี่แม็กได้อธิบายขวดนี้ครับในระหว่างนี้ผมขออนุญาตเสิร์ชหาเครื่องดื่มที่ผมอยากจะให้พี่แม็กนำเสนออีกสัก2ตัวในวันนี้นะครับ
1: ได้ครับในเครื่องดื่มตัวนี้นะครับเรียกว่าเบอร์รี่บางคนเรียกเบอร์รี่นะครับเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยจะมีความเป็นมีนมนะครับมีความเป็นนมที่อยู่ในเป็นนมขึ้นในเครื่องดื่มคือจะเป็นสีข้นข้นๆนะครับเป็นส่วนผสมอยู่นมที่ใช้คือเขาเรียกว่าเป็นนมวัวสำหรับเครื่องดื่มชนิดนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราเก็บหลายๆที่คือการเปิดได้ก็จะต้องมีวันหมดอายุฉะนั้นแล้วนะครับเหล้าขวดชนิดนี้เนี่ยเวลาที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยเราจะใช้ได้ไม่เกินอยู่ประมาณ6เดือน4ถึง6เดือนนะครับแต่การที่เราเก็บเหล้าให้ดีๆเนี่ยเราจะต้องนำไปแช่เย็นส่วนเครื่องดื่มตัวนี้นะครับเรียกว่าคอนโทรลหรือคอนทัวร์บางบ่าผมเคยสงสัยอยู่ครั้งหนึ่งว่าทำไมคอนทัวร์ทริปเปิลเซ็กแกรนเมนิเย่หรือแกรนมาเนียทำไม3ชนิดนี้
0: ไม่เหมือนกัน
1: แตกต่างกันใช่พอมาขวดนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันตรงที่เรื่องของถ้าเป็นทริปเปิลเซ็กก็จะมีส้มสามชนิดนะครับผิวส้มสามชนิดแต่พอมาตัวนี้มีทั้งผิวส้มด้วยแล้วก็มีทั้งสมุนไพรอื่นๆด้วยที่รวมอยู่ในนี้ยิ่งขยับไปกว่านี้ก็ยิ่งแกรนโมนิเย่ก็จะมีส่วนลึกความลึกเข้าไปอีกนะครับแต่ถ้าเป็นสำหรับขวดนี้เนี่ยกลิ่นเขาก็จะเป็นกลิ่นของผิวส้มนะครับเขาก็จะมีเป็นเหล้าที่ใช้เบสหลักเข้ามาทำตัวนี้ด้วย
0: อ๋อครับโอเคอัน
1: นี้เรียกว่าลิเคียวครับ
0: ลิเคียวนะครับอีก1ตัวถ้าเกิดพูดถึงทะเลเรามาดูเรื่องมะพร้าวกันบ้างดีกว่าสําหรับขวดนี้จริงๆค่อนข้างชื่นชอบเพราะว่าเป็นกลิ่นมะพร้าวเหมาะกับบ้านเรานะครับ
1: ตัวนี้หยิบมาปุ๊บบอกเลยว่าเป็นลัมนะครับ
0: ล
1: ัมที่เป็นไวลัมตัวนี้เค้าก็คือเป็นเหล้าหลักที่เอามาใช้ในการทําเครื่องดื่มตัวไวลัมตัวมาริบูขวดนี้
0: อ๋อก็คือเอาไว้ลำมาผสมกับ

0: ใจหลับแล้วก็สัดส่วนถ้าเกิดพูดถึงลิเคียวสัดส่วนเท่าไหร่นะครับ
1: สัดส่วนจะมีน้ำตาล100กรัมเพราะว่าจะต้องมีความหวานครับแล้วก็มีน้ำหรือว่าเป็นเหล้าเนี่ยนะครับจำนวน1ลิตรเป็นอัตราส่วนก็คือ100กรัมต่อน้ำ1ลิตรครับ
0: โอเคอันนี้กลิ่นถ้าจริงๆถ้าเกิดสมมุติกลิ่นออกไปหานักเรียนได้กลิ่นตัวนี้จะหอมน้ำมะพร้าวมากนะครับแล้วก็จริงๆเครื่องดื่มตัวนี้สามารถไปผสมกับเครื่องดื่มมีเมนูมั้ยครับพี่แม็กครับแล้วขออีก1เมนูไหนๆก็ถือตัวนี้แล้วผมขอเมนูที่ทําจากวัตถุดิบตัวนี้ครับ
1: วัตถุดิบตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเมนูที่นึกถึงทะเลแล้วมะพร้าว
0: ครับ
1: นะครับกลิ่นของมะพร้าวกลิ่นไอความเป็นมะพร้าวนึกถึงเมนูพีนาโคลาด้าครับ
0: เป็นเมนูที่ใครไปทะเลต้องไปสั่งเพราะเป็นเมนูที่สดชื่นเหมาะกับซัมเมอร์
1: ใช่ต้อง
0: สูตรเป็นยังไงบ้างครับพี่แม็กครับ
1: สูตรในตัวนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปบางคนจะมีใช้น้ำกะทิ
0: ใช้น้ำกะทิ
1: ใช้กะทิก็มีเพื่อให้เอา
0: ได้ความเป็นโฟมไหมครับไม่ใช่
1: โฟมไม่ได้ใช้เป็นความเป็นโฟมแต่ว่าจะใช้กับจะมีหนึ่งก็คือเป็นไวลัมไวลัมถ้าผมใส่มาตรฐานก็จะเป็น1ออนครึ่ง
0: 1ออนครึ่งไวลัมจดไว้เลยนะครับไวลัม1ออนครึ่ง
1: แล้วก็ผมจะใช้ลิเคียวครับครึ่งออน
0: ครึ่งออน
1: ใช่ลิเคียวตัวลิเคียวมะพร้าว
0: ครับ
1: ครึ่งออนจากนั้นนะครับก็จะใช้ซาวมิก
0: ซาวมิก
1: ใช่ซาวมิกกับมาอีกแล้วให้มีความเปรี้ยวหวานหน่อยแล้วก็มีน้ำซาวมิกอยู่ที่1ออนนะครับข้ามอะไรไปไหม
0: มีไหมครับ
1: ไม่มี1ไวลัมออนครึ่งมีลิเคียว
0: แล้ว
1: ลอง
0: ครึ่งซาวมิก
1: ครึ่งออนแล้วก็ซาวมิก1ออน
0: ครับ
1: แล้วก็มีน้ำสับปะรดครับ
0: อ๋อโอเคจะได้เพิ่มความสดชื่น
1: ใช่มีน้ำสับปะรดอีก2ออน
0: 2ออน
1: ใช่ครับพอเราเติมไปเป็น2ออนเสร็จแล้วปุ๊บครับทีนี้เราจะเสิร์ฟใส่แก้วธรรมดาก็ไม่ได้ที่เราเห็นในหนังก็จะมีเป็นแก้วที่เป็นสับปะรด
0: อ๋อเป็นแก้วสับปะรด
1: ใช่แล้วก็ตกแต่งด้วยกล้วยไม้หน
0: ่
1: อย
0: อ๋อโอเค
1: ก็มีสับปะรดจิ้ม
0: นั่นคือเมนูที่เรียกว่า
1: พีนาโคลาด้าครับ
0: พีนาโคลาด้านะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันทั้งหมด35นาทีนะครับแล้วก็เป็นคอร์สสั้นๆสำหรับที่เราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของประเภทของเครื่องดื่มครับ ท้ายนี้พี่แม็กฝากสำหรับผู้เรียนที่จะติดตามใน EP ต่อไปสักนิดหนึ่งครับ
1: ใน EP ต่อไปนะครับเราเมื่อเรารู้เรื่องของเครื่องดื่มละแอลกอฮอล์ละต่อไปเราจะไปเรียนรู้เรื่องของอุปกรณ์และวิธีการใช้ครับ
0: และต้องขอบอกนักเรียนทุกคนหรือใครก็แล้วแต่ที่เปิดมาแล้วมาเจอคลิปนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าวันนี้เป็นการเรียนการสอนนะครับซึ่งวันนี้เราเรียนในวิชาอะไรครับพี่แม็กครับ
1: ในวันนี้นะครับเราเรียนในวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มครับ
0: ซึ่งเป็นหลักสูตรของอาชีวศึกษาจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สอนเรื่องพวกนี้เลยนักเรียนเราก็จะไม่มีพื้นฐานในการที่จะไปประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาดูก็จะไม่ได้อะไรจากเราเพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้เกี่ยวกับประเภทแล้วเครื่องดื่มแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความรู้ในการที่จะไปประกอบอาชีพในอนาคตแต่ถามว่าพวกเราสนับสนุนให้นักเรียนไทยหรือคนไทยได้ทานแอลกอฮอล์ไหมขออนุญาตว่าไม่แต่ว่าจริงๆแล้วการท่องเที่ยวของเราครับเป็นส่วนสำคัญแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะมาแล้วก็จะมาลิ้มลองรสชาติของเรานะครับแล้วก็ธุรกิจบาร์ธุรกิจในสายการท่องเที่ยวที่จะส่งผลให้ประเทศไทยมีรายได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคสำหรับท้ายนี้ครับเราก็ฝากไว้สำหรับ EP หน้าเราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์อย่างที่พี่แม็กได้พูดไปแล้วนะครับวันนี้เราสองคนจากกันเพียงเท่านี้หวังว่าจะเจอทุกคนใน EP หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

0: ในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ Solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับ Metallic นะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
2: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซหรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราสีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
3: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
2: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
3: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสี

0: สีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
1: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
1: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
0: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่4:1ก็2:1นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้นะฮะอันนี้เป็น2:1นะครับส่วน4:1ก็จะดูอยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวแว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได
2: ้การเติมสารทำความเย็นและทดลองโดยเครื่องปรับอากาศ

0: ีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
1: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กทำนะฮะก็เอาสายออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
0: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่

0: ไปแล้วนะฮะก็คือเข็มของเกรดมันก็จะขึ้นนะครับนะครับอันนี้ทางดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่2,000รอบนะครับครับพอเราเร่งที่2,000รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได
1: ้การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้

0: ้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

กลับมาพบกับครูมอสนะครับแล้วก็กับพี่อ้อนอีกแล้วนะครับกับเมนูผัดหมี่เกษตรนะครับซึ่งเป็นสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในประเทศไทยของเรานะครับซึ่งในการทำเมนูผัดเกษตรเนี่ยครับก็จะบูรณาการเข้ากับรายวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับของนักเรียนนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับหรือว่าระดับปวช.นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าในผัดหมี่เกษตร1จานเนี่ยซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในจังหวัดภูเก็ตหรือว่าในพื้นที่ของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเยาวราชที่เป็นแหล่งของกินและการแหล่งของกินแหล่งของใช้ของคนไทยหรือชาวต่างชาติที่นิยมไปเดินกันในช่วงเวลาช่วงเย็นนะฮะเป็นผัดหมี่เกษตรเนี่ยก็จะเป็นเมนูยอดฮิตในนั้นเหมือนกัน

นะฮะซึ่งกว่าจะได้ผัดหมี่กระเฉด1จานเนี่ยเรามีเทคนิคอย่างไรบ้างนะครับทำให้ผัดหมี่ของเราเนี่ยรสชาติอร่อย1ต้องอร่อย2เนาะสะอาด3แล้วก็ราคาย่อมเยาหรือว่าเราต้องรู้ว่าต้นทุนของเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราเอาไปอัพได้เท่าไหร่เนาะอันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในส่วนของผัดหมี่กระเฉดของเราในวันนี้ซึ่งเป็นอาหารยอดฮิตของเมนูสตรีทฟู้ดย้ำอีกครั้งนะครับนักเรียนคำว่าสตรีทฟู้ดในนี้ในนิยามเนี่ยที่เราหมายถึงเนี่ยก็คืออาหารริมถนนหรืออาหารข้างทางจะจัดแบบในรูปแบบของเป็นโต๊ะตั้งหรือว่าเป็นรถตู้คันใหญ่ๆเป็นแวนหรือว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าจะเป็นในรูปแบบของรถเข็นแบบที่ครูมอสยืนอยู่กับพี่อ้อนตอนนี้ก็เรียกว่าเราจำลองบรรยากาศที่ศูนย์บ่มเพาะของเราหรือว่าครัวยอดเพชรของเราเนี่ยให้เหมือนร้านสตรีทฟู้ดมากที่สุดเลยนะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวครูยกตัวอย่างร้านเจสีอันนั้นอะไรนะห่อหมกที่นักเรียนเคยเห็นย่านสำเพ็งอันนั้นก็เป็นสตรีทฟู้ดสไตล์รถเข็นหรือว่าร้านอาหารตามสั่งเนี้ยก็ใช้คำว่าสตรีทฟู้ดได้เหมือนกันเพราะคำว่าสตรีทฟู้ดจะเป็นอาหารจานเดียวรับประทานได้ง่ายนะครับนักเรียนนะครับนักเรียนน่าจะนึกภาพออกเนาะวันนี้เราจะมาทำอย่างไรให้ผัดหมี่กระเฉดของเราเนี่ยอร่อยด้วยหน้าตารับประทานด้วยเนาะแล้วก็เรียนรู้วัตถุดิบว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยก่อนจะมาเป็นอาหารหนึ่งจานเนี่ยมีแหล่งที่มาอย่างไรแล้วก็มีการจัดการการเตรียมวัตถุดิบอย่างไรนะคะเริ่มต้นกับอย่างแรกนะครับพี่ออนครับหยิบมาเลยตัวนี้นะครับซึ่งเราได้ทำกันไว้ใน EP ที่แล้วนะครับสำหรับซอสสำเร็จรูปนะครับในตัวของซอสสำเร็จรูปตัวนี้ส่วนผสมเน้นย้ำมีไม่ยากมีแค่4อย่างจำง่ายรสชาติอร่อยใช้ได้จริง1น้ำมันหอยนะครับ1ถ้วยตวงนะครับซอสปรุงรสครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลครึ่งถ้วยตวงนะครับคนให้เข้ากันจนละลายนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับจะได้ซอสตัวนี้ออกมานะครับสามารถเก็บไว้ใช้ได้กับหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่กระเฉดที่ครูจมอสจะทำในวันนี้หรือว่าผัดกะเพราที่เราทำกันไปใน EP ที่แล้วก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็ทำได้ใช่ไหมครับอะไรอีกที่ครูมอสไปหมูกระเทียมไก่กระเทียมนะครับแล้วก็การหมักหมูย่างก็สามารถใช้ซอสอเนกประสงค์ตัวนี้ได้เลยนักเรียนสามารถเอาไปใช้ได้จริงทำธุรกิจได้จริงประกอบอาชีพได้จริงเพราะอาชีวศึกษาของเราเนี่ยเน้นการปฏิบัติจริงเอาไปต่อยอดธุรกิจได้นะครับตัวนี้อร่อยเมื่อกี้เราชิมก่อนนะเทคที่แล้วนักเรียนนักศึกษาในห้องส่งเนี่ยได้ชิมแล้วแล้วก็ยอมรับกันว่าซอสตัวนี้อร่อยสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงนะฮะแล้วต่อไปนะครับตัวพระเอกของเราเลยตัวนี้นะครับกระเฉดกระเฉดจะขึ้นในคลองนะฮะในแม่น้ำลำคลองหรือว่าตอนนี้ก็นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายเนาะเพราะว่ากระเฉดเนี่ย1กรัมที่เราเห็นโอ๊ยกรัมใหญ่ๆมีฟองขาวๆนมขาวๆเนี่ยคุมอยู่เอาจริงๆแล้วกระเฉด1กรัมเนี่ยใช้ได้นิดหน่อยนะลูกเพราะว่าเราจะเลือกยอดที่อ่อนที่สุดเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนแก่อันไหนอ่อนง่ายๆเลยการใช้มือเด็ดมือสัมผัสนี่แหละถ้าหักง่ายแสดงว่าเป็นยอดอ่อนถ้าเหนียวถ้าแข็งแสดงว่าตรงนั้นแก่เราจะไม่เอามาใช้ในผัดหมี่กระเฉดของเรานะฮะตัวที่2ก็คือเส้นหมี่วันนี้ครูมอสใช้เป็นเส้นหมี่สำเร็จรูปก็คือเส้นหมี่ที่เป็นเส้นหมี่แห้งนำมาแช่น้ำให้นิ่มก่อนที่จะนำมาใช้นะอันนี้ถ้าเราใช้เส้นสดก็ได้แต่ครูมอสแนะนำให้เป็นเส้นแห้งนะฮะเพราะว่า1เก็บถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเอาไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้นะแล้วก็จะมีความนุ่มความเหนียวมากกว่าตัวที่เป็นเส้นสดแล้วก็เส้นเป็นเส้นไม่ขาดง่ายนะคะอันนี้เป็นตัวที่2นะครับต่อไปกุ้งวันนี้ครูมอสใช้เป็นกุ้งขาวแกะมาเรียบร้อยแล้วเราจะเหลือไว้แต่หางสวยงามนะครับแล้วก็เวลาดูเลือกซื้อกุ้ง1หลักการจำง่ายๆเลยในหัวตัวต้องติดกันนะครับไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นหรือว่ากลิ่นแปลกปลอมเช่นสารฟอร์มาลีนที่เขานิยมแช่ในอาหารทะเลนะฮะแล้วก็สีของเปลือกกุ้งเนี่ยต้องเป็นสีเดียวกับน้ำทะเลก็คือสีฟ้าหรือถึงหรือสีน้ำเงินเข้มๆนะครับนักเรียนหัวจะต้องไม่ดำหรือว่าไม่หลุดออกจากตัวแค่นั้นเองฮะมีขามีอะไรครบอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือกุ้งสดอันนี้ก็มีผลทำให้ผัดหมี่ของเราอร่อยเหมือนกัน

ราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อกุ้งก็เลือกซื้อให้ดีนะครับนักเรียนแล้วก็ขนาดไซส์วันนี้ครูมอสเลือกมาประมาณ30ตัว1กิโลนะฮะก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงเพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีที่ครูมอสทำการสอนอยู่เนี่ยเป็นเมืองอยู่ที่อำเภอชะอำแล้วก็ติดกับทะเลเพราะฉะนั้นวัตถุดิบของเราจะต้องสดแล้วก็ต้องใหม่ทำให้ผัดหมี่ของกระเชษของเราเนี่ยอร่อยแน่นอนครับต่อไปปลาหมึกวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นปลาหมึกกระดองปลาหมึกกระดองก็จะมีลักษณะมันก็ในลำตัวก็จะมีกระดองแข็งๆทำไมครูมอสถึงเลือกใช้ปลาหมึกกระดองเพราะปลาหมึกกระดองเนี่ย1เนื้อแน่น2มีความกรอบนะเคี้ยวไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสู้ฟันเลยพอกินแล้วรู้สึกอร่อยที่เขานิยมไปทำหมึกย่างราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงกิโลละประมาณ250บาทเนาะแล้วก็เราใช้ปริมาณตอนนี้ครูมอสจะใช้กุ้งประมาณ6ตัวก็ประมาณ2ขีดหรือว่า200กรัมปลาหมึก2ตัวเล็กๆกระดองก็ประมาณอีก250กรัมเพราะฉะนั้นใน1จานเราก็จะใช้ปริมาณประมาณนี้นะฮะหลักการเลือกซื้อหมึกก็เช่นเดียวกันเนื้อต้องมีความใสเนาะมียังมีเม็ดสีอยู่เนาะมีเปลือกแน่นไม่เหม็ดหัวติดกับลำตัวมีองค์ประกอบครบไม่ด้วยหรือหลุดลุ่ยหรือเปื่อยนะครับนักเรียนครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยไม่มีกลิ่นแปลกปลอมหรือว่าไม่มีแมลงไปไข่อยู่ในนั้นนะครับก็เลือกซื้อให้ดีครับตัวที่2เลยก็คือตัวต่อไปต้นหอมก็จะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็รสชาติแล้วก็สีสันของจานอาหารของเรานะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าวันนี้ครูมอสก็ยังเลือกใช้พริกชี้ฟ้า2สีนะครับเป็นสีเขียวกับสีแดงนะครับเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติด้วยให้กับผัดหมี่กระเชษของเราครับต่อไปตัวนี้ก็สำคัญครับพริกจินดาแดงทำไมครูมอสเลือกใช้พริกจินดาแดง1พริกจินดาแดงให้ความเผ็ดที่ดีให้2ให้ปริมาณเนื้อหรือว่าให้เท็กเจอร์ของพริกเนี่ยที่ค่อนข้างโอเคเลยแหละได้ปริมาณที่มากเวลาเราโขกแล้วแต่ถ้าเป็นพริกขี้หนูสวนเหมาะสำหรับการไปทำยำไปทำน้ำพริกมากกว่าตัวพริกจินดาแดงเนี่ยจะเหมาะสำหรับการผัดไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราผัดชาผัดอะไรเงี้ยและครูมอสจะต้องใช้สีเขียวและสีแดงในการทำผัดตัวนี้เพราะว่าจะได้สีตามที่ครูมอสต้องการเลยเนาะแล้วก็เวลาเราจัดจานออกมาเงี้ยองค์ประกอบของผัดหมี่ไม่ว่าจะเป็นสีขาวของหมึกสีส้มของกุ้งแล้วก็ยังได้สีเขียวสีแดงของพริกอีกด้วยครับต่อไปกระเทียมไทยครับทำไมถึงต้องใช้กระเทียมไทยกระเทียมไทยมีลักษณะที่มีความหอมมากกว่าการใช้กระเทียมจีนนักเรียนนึกออกไหมฮะกระเทียมจีนจะมีลักษณะเป็นกลีบใหญ่ๆซึ่งอันนั้นจะเหมาะใช้กับอาหารจีนหรืออาหารฝรั่งมากกว่าเพราะว่าจะมีกลิ่นที่มันฉุนน้อยกว่าตัวกระเทียมไทยตัวนี้นะคะหลักการเลือกซื้อกระเทียมนะครับหรือว่าของแห้งเนี่ยเวลาหนูเลือกซื้อหนูก็ดูว่าไม่มีลาขึ้นไม่มีที่มันงอกออกมาจากตัวหัวนะครับแล้วก็กลีบต้องแน่นไม่ฟอไม่มีสารปนเปื้อนหรือสารตกค้างในตัวกระเทียมก่อนจะใช้ปอกเสร็จนำไปล้างก่อนเทคนิคง่ายๆในการปอกกระเทียมมีเยอะแยะมากมายนักเรียนสามารถหาดูได้ในโซเชียลมีเดียมากมายไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook ว่าเทคนิคการปอกกระเทียมอย่างไรให้ง่ายนะฮะ1บางคนเอาไปทุบก่อนแล้วเอาไปเขย่าเอากระมังครอบแล้วเขย่าบางคนก็มีเทคนิคเอาไปแช่น้ำเพื่อปอกไม่ให้มีกลิ่นฉุนแล้วก็ไม่ให้มีกลิ่นติดมือนะฮะแนะนำนิดนึงว่าเวลาปอกกระเทียมแนะนำให้ใส่ถุงมือเพราะว่ากลิ่นของกระเทียมเนี่ยค่อนข้างมีความแรงแล้วก็จะทำให้มันติดกับมือเราได้นะฮะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นน้ำมันซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เราจะใช้เพียงเล็กน้อยเพราะซอสของเราอย่าลืมว่าเราใส่น้ำมันไปด้วยซอสของเราเนี่ยมันก็จะมีความมันอยู่แล้วในเบื้องต้นเพราะว่าที่ครูมอสใส่น้ำมันลงไปเพราะอยากให้ตัวน้ำมันเนี่ยเข้าไปเคลือบเส้นเคลือบวัตถุดิบของเราในซอสนั้นๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำมันเนี่ยเราจะใส่เพียงเล็กน้อยในช่วงที่ผัดครับสุดท้ายน้ำปลาทำไมครูมอสไม่ใส่น้ำปลาไปในซอสสำเร็จรูปล่ะเพราะว่าบางคนแพ้น้ำปลาก็มีแล้วก็ความเค็มของน้ำปลาเนี่ยไม่เหมาะที่จะกลับเอาไปลงในซอสสำเร็จรูปนะแต่บางอาหารบางชนิดเนี่ยจะต้องใส่น้ำปลาด้วยครูมอสก็เลยจะใช้เป็นการon top เอาหรือว่าราดขอบกระทะเพื่อให้ได้กลิ่นน้ำปลามากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบหลักๆของเราซึ่งผัดหมี่ของครูมอสเนี่ยความเปรี้ยวถ้าเราต้องการรสชาติเปรี้ยวเนี่ย
จะได้จากมะนาวซึ่งมะนาวเนี่ยเพชรบุรีนี้ก็ดังมากๆในเรื่องของมะนาวแป้ง

แน่นน้ำเยอะเนาะแล้วก็เพชรบุรีเป็นเมือง3รสต้องเล่าให้ฟังก่อน1น้ำตาลปี๊บได้จากต้นตาล2มะนาวมะนาวแป้นอำเภอท่ายาง3เกลือจากอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งวันนี้เราก็เลือกใช้เป็นมะนาวแต่บางสูตร

แต่ได้รสชาติที่คงที่แล้วก็ผัด10จานก็เหมือนกันทุกจานนะฮะครูมอสก็อยากให้เป็นเขาเรียกว่ารีเซปีก็คือสูตรมาตรฐานหรือว่าสแตนดาร์ดที่มันเป็นมาตรฐานของรสชาติอาหารนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันช้าๆนะฮะทำไปช้าๆเพื่อที่นักเรียนจะได้รู้เทคนิคขั้นตอนในการทำนะครับไปพร้อมๆกับครูมอสแล้วก็พี่อ้อนครับอ่ะครับเริ่มต้นนะครับพี่อ้อนเอากระเทียมนะครับกับพริกนะครับโขกรวมกันให้ละเอียดนะครับเพราะผัดหมี่เนี่ยเราต้องการความเผ็ดเนาะนิดนึงความหอมจากกระเทียมเพื่อต้องการให้มีรสชาติที่เผ็ดร้อนนะครับแล้วก็มีเค็มมีหวานมีเปรี้ยวนะฮะครูมอสจะเลือกใช้พริกจินดาแดงนะครับ5เม็ดนะครับแล้วก็พริกจินดาเขียวสัก5เม็ดนะครับอย่างละครึ่งเพื่อที่ให้ได้รสชาติที่ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวกระเทียมไทยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับก็ประมาณ8กีบนะครับในการใช้ครกนะครับวันนี้คุณมอสเลือกใช้เป็นครกหินนะครับครกหินเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับการทำน้ำพริกกะปิกันโขกพริกแนะนำอีกเทคนิคนึงถ้าพริกกระเทียมเนี่ยเรายังไม่จำเป็นต้องใช้หรือว่าเราไม่ได้ยุ่งมากเนี่ยครับแนะนำให้ตำทีละ1โพชั่นหรือว่าตำแค่เพียงปริมาณที่เราใช้เพราะว่าความหอมของพริกถ้าเราตำสดๆใหม่ๆเนี่ยมันจะหอมมากกว่าเรานำไปตำไว้เป็นจำนวนเยอะๆแต่ถ้าเราตำไว้เป็นจำนวนเยอะทำไมมันถึงดำล่ะมีเทคนิคอย่างไรบ้างครูหมอช่วยแนะนำได้ไหมได้ก็คือถ้าเป็นพริกอย่างเดียวเราสามารถบีบมะนาวเพื่อให้มะนาวเนี่ยไปควบคุมความดำของพริกไปเคลือบผิวของพริกได้แต่เมนูนั้นจะไม่ใช่พวกผัดกะเพราหรือผัดชาจะต้องเป็นเมนูยำหรือต้มยำเท่านั้นแต่ถ้าเป็นพริกกระเทียมแนะนำว่าเราสามารถเอาไปลวนน้ำมันไว้ได้แล้วให้เก็บเอาไว้ใช้เก็บกระปุกใส่ตู้เย็นไว้น้ำมันที่ใช้ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองเพราะว่าเวลาแช่ตู้เย็นแล้วหรือว่าเป็นน้ำมันลำข้าวเพราะว่าเวลาเราแช่ตู้เย็นมันจะได้ไม่เป็นไข่นะถ้าเป็นน้ำมันปลาล์มเราเอาไปแช่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้พริกกับกระเทียมเกาะตัวกันกับน้ำมันแล้วก็เป็นไข่อันนี้น้องอ้อนหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยก็ตำได้ละเอียดและเดี๋ยวเราจะขออนุญาตสลับฟังกันนะฮะเพื่อที่จะให้ครูอ้อนน้องอ้อนเนี่ยมาเป็นลูกมือครูมอสนะฮะเดี๋ยวตักให้ดูพริกเราจะไม่ต้องละเอียดประมาณนี้นะครับเพื่อเวลาเราผัดออกมาเนี่ยอยากให้มันมีเห็นใบพริกใบของเม็ดพริกนะฮะที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาแบบเราตำพริกแกงก็อยากให้มันเล่นแล่นใบอันนั้นก็คืออยากให้มันเป็นใบแต่เนี้ยเรายังต้องการความเป็นใบของพริกอยู่บ้างนะครับครับน้องอ้อนเปิดแก๊สครับในการใช้แก๊สนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยอาจจะทำให้ในบ้านเนี่ยเกิดอัคคีภัยได้ถ้าเป็นโรงแรมเขาก็จะมีหรือว่าตามโรงเรียนที่วิไลครูหมอเนี่ยที่เป็นห้องครัวร้อนนะห้องปฏิบัติการนะเราก็จะมีถังหรือเซฟตี้แล้วก็ผ้าคลุมไว้สำหรับป้องกันอัคคีภัยตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราตั้งไฟนะครับครูหมอบอกแล้วน้ำมันเราใช้เพียงเล็กน้อยเพราะว่าในตัวซอสสำเร็จรูปของเราเนี่ยหรือว่าซอสอเนกประสงค์ของเราเนี่ยมีน้ำมันอยู่บ้างแล้วนะฮะเราจะใช้ประมาณ2ช้อนชาเท่านั้นเองนะฮะน้ำมันครับใจการทำอาหารต้องใจเย็นๆนะฮะอย่าใจร้อนนะฮะถึงว่าจะเป็นส่วนตัวน้ำเนี่ยครูมอสจะใช้ลวกหมึกกับกุ้งทำไมถามว่าเอาไปผัดเลยไม่ได้หรอครูมอสทำไมต้องเอาไปลวกก่อนหนึ่งเราสามารถควบคุมระดับความสุกของกุ้งและหมึกได้กุ้งกับหมึกทานแข็งไปก็ไม่อร่อยทานไม่สุกก็อาจจะทำให้เราท้องเสียโดยเฉพาะการแพร่ระบาดในการข้ามของแบคทีเรียด้วยการข้ามเชื้อโรคของแบคทีเรียเงี้ยเราก็ต้องทานอาหารที่สุกนิดนึงน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราก็จะใส่พริกกระเทียมตัวนี้ลงไปให้หอมหน่อยผัดให้หอมมีสีเหลือง

ให้ใส่วัตถุดิบอย่างอื่นลงไปตอนนี้เริ่มมีกลิ่นหอมเด้อขออนุญาตจามเพื่อให้รู้ว่ามันหอมอร่อยจริงๆนะน่าในขณะที่พี่ออนผัดอยู่นะฮะครูมอสก็จะลวกกุ้งไปด้วยนะครับเราจะลวกกุ้งให้มีระดับความสุกแค่ 60-70% นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปผัดอีกกุ้งมันก็จะสุกอีกนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปทำไมครูมอสไม่ลวกหมึกกับกุ้งรวมกันทีเดียวเลยเพราะว่าหมึกกับกุ้งมีระดับความสุกไม่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับลวกหมึกนะครับใจเย็นๆ เห็นไหมครับมีกลิ่นหอมเวลาไอนะครับอย่าไปไอโดยตรงนะครับหันไปด้านหลัง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำลายของเราลงไปนะครับหมึกก็เช่นเดียวกันเราจะลวกให้สุกประมาณ 70-80% นะครับจะหมึกจะสุกยากกว่ากุ้งนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปครับใส่หมึกกับกุ้งลงไปคลุกเคล้ากับกระเทียมนะครับพริกกระเทียมเส้นหมี่นะครับเส้นหมี่ก็คือเกิดจากการนำแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งของเราเนี่ยข้าวที่เราใช้รับประทานเนี่ยลงไปโม่นะครับเพื่อให้แล้วก็นำมารีดนะครับแล้วนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปนะครับให้เป็นเส้นนะครับเราก็1โพชั่นเราก็จะใช้ประมาณ120กรัมนะครับใน1จานนะครับโหตอนนี้กลิ่นค่อนข้างอบอวลเลยนะครับในสตูของเรานะครับเดี๋ยวพระเอกของเรานะครับก็คือซอสสำเร็จรูปเน้นย้ำนะครับซอสสำเร็จรูปทำง่ายนะครับทำกับเก็บไว้ใช้ได้ด้วยนะครับตอนนี้เส้นของเรานะครับกำลังคลุกเคล้าอยู่กับปลาหมึกนะครับเดี๋ยวขอเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เส้นนะครับมีความนุ่มนะครับบางที่ก็จะใส่กุ้งอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้เราต้องการชูความเป็นทะเลชูวัตถุดิบในจังหวัดอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีของเราเราก็จะใช้ตัวปลาหมึกลงไปด้วยนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับเน้นย้ำนะครับซอสตัวนี้ทำไม่ยากอเนกประสงค์พร้อมใช้งานสามารถใช้ได้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราผัดหมี่ที่ครูมอสกำลังนี้หรือว่าผัดหมี่แดงหมี่ส้มข้าวผัดก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะฮะส่วนผสมง่ายๆ4อย่างน้ำมันหอย1ถ้วยนะครับซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยนะครับซอสปรุงรสครึ่งถ้วยน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยนะครับนี่นะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับให้ชุ่มๆเลยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับหรือว่า2กระบวยที่ครูมอสใช้นะครับเราจะผัดเวลาผัดนะครับเราก็อย่าไปกดมันเยอะค่อยๆคลุกเคล้านะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เส้นของเราเนี่ยฮะขาดนะฮะเราก็เร่งไฟนิดหนึ่งกระเฉดเราจะใส่หลังสุดนะครับเราจะไม่ใส่กระเฉดลงไปก่อนนะคะถ้าเราใส่กระเฉดลงไปเร็วกระเฉดเราก็จะเหี่ยวทำให้เหนียวไม่มีความสดกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องผัดคลุกเคล้าเส้นทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่จะใส่พระเอกของเราลงไปก็คือกระเฉดนั่นเองครับเดี๋ยวขออนุญาตหมอขออนุญาตย้ายหม้อลวกลงมาข้างล่างเพราะว่าเราใช้เสร็จแล้วอ้าวทำไมครูมอสไม่เอากระเฉดไปลวกก่อนเพราะว่ากระเฉดเนี่ยแค่โดนไฟก็สุกแล้วครับตอนนี้เส้นของเราได้ที่ครูมอสก็จะใส่พระเอกของเราลงไปก็คือกระเฉดนะคะเราก็เลือกยอดอ่อนๆนะฮะอย่างที่ครูมอสบอกไปว่าเทคนิคการเลือกกระเฉดเนี่ยทำอย่างไรนะฮะเราก็แค่ใช้มือเด็ดง่ายๆเลยใช้มือเด็ดดูว่าถ้าอันไหนมันเหนียวแสดงว่ามันแก่ถ้าอันไหนมันแข็งก็คือแก่ถ้าอันไหนมันอ่อนแล้วไม่แข็งก็คือใช้ได้นะครับก็คือมันอ่อนนั่นเองนะฮะต่อไปใส่พริกชี้ฟ้าตกแต่งสีครับเป็นไงครับง่ายไหมครับสำหรับเมนูสตรีทฟู้ดเมนูนี้เราจะดูได้ไงว่าผัดกระเฉดมันสุกนะฮะมันก็จะแห้งลงนิดนึงนะครับแล้วก็ขออนุญาตเติมน้ำซอสลงไปอีกนิดนึงเพื่อ
ความเข้มข้นนะครับเพราะว่าเราอยากให้กระเฉดของเราเนี่ยมีรสชาติด้วยนะครับตอนนี้กินหอมมากเลยครับสุดท้ายเดี๋ยวเราจะตบท้ายด้วยต้นหอมนะครับก็เป็นอันเสร็จสามารถจัดจานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ต้นหอมกันเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับเป็นไงบ้างครับไม่ยากใช่ไหมคุณมอสบอกแล้วแค่มีซอสอเนกประสงค์ของเราหรือว่าซอสสำเร็จรูปของเราเนี่ยสามารถทำได้ทุกเมนูเลยจริงๆครับเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนนะครับสลับกระทะมาตรงนี้นะครับอันนี้จานที่เราจะใช้เสิร์ฟนะครับครูมอสบอกแล้วสามารถเตรียมมะนาวไว้ได้สำหรับเสิร์ฟคู่หากเราต้องการมีรสเปรี้ยวนะฮะก็คือเวลาเพิ่มเราจัดนะฮะเราก็คีบเส้นหมี่ครับลงไปก่อนเพื่อที่เราจะได้โชว์วัตถุดิบตัวอื่นเราก็จะต้องการโชว์กุ้งหมึกกระเฉดเราก็สามารถเอาไว้ด้านบนได้นะครับหลักการจัดจานมีง่ายๆนะครับ1ถ้าเราต้องการโชว์วัตถุดิบนั้นๆนะครับที่เป็นพระเอกหรือว่าเป็นนางเอกของเราเนี่ยเราจะเอาข้าวถ้าเป็นข้าวเราก็จะเอาข้าวลงก่อนแต่นี่เป็นเส้นเราก็จะใช้ตัวเส้นลงไปก่อนนะฮะพร้อมกับกระเฉดนะฮะไว้ด้านบนนะฮะกุ้งที่เราใส่ลงไปนะฮะเห็นไหมครับเพราะถ้าเราผัดนานกุ้งจะหดแต่อันนี้กุ้งคูมอสยังมีความเด้งๆอยู่เลยกระเฉดนะครับพระเอกของเราจะกองไว้ด้านข้างนิดนึงเพื่อให้เห็นมีความเป็นกระเฉดไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราต้องทำความสะอาดจานทุกครั้งก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าเราก็ต้องใช้ผ้าสำหรับการเช็ดจานหรือว่าเป็นตัวกระดาษทิชชู่อเนกประสงค์ก็คือกระดาษทิชชู่ที่ใช้ทำอาหารซับมันของเราเนี่ยฮะเช็ดนะฮะตอนนี้ก็ใส่ปลาหมึกลงไปนะครับตอนนี้ในห้องส่งนั่งกืนน้ำลายกันแล้วนักเรียนนักศึกษาที่มานั่งรับชมเป็นกำลังใจให้กับครูมอสอยู่ในตอนนี้ฮะก็เริ่มกืนน้ำลายกันแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนยกตัวนี้ออกให้ครูมอสก่อนนะฮะเดี๋ยวครูมอสจะขอทำความสะอาดจานแล้วก็ให้นักเรียนดูแล้วก็สรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้งว่าเทคนิคในการทำผัดหมี่กระเฉดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับความสะอาดนะครับนอกจากหน้าตารสชาติแล้วนะครับความสะอาดนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับที่จะทำให้อาหารของเราเนี่ยครับรสชาติดีเป็นน่าทานนะครับเพราะว่าลูกค้าเข้ามานะครับสิ่งแรกที่ลูกค้าจะมองเลยก็คือ1เรื่องความสะอาดภายในร้านหรือว่าความสะอาดของภาชนะต่างๆครูเชื่อครูมอสเชื่อว่าเวลานักเรียนนักศึกษาทุกคนไปกินเนี่ยทุกคนก็จะสังเกตแบบนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับผัดหมี่กระเฉดของเรานะครับนี่ครับเวลาเราจะทานครูมอสขออนุญาตครับเพราะว่าจานนี้เดี๋ยวเสร็จการถ่ายทำเสร็จเราก็สามารถบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวของผัดหมี่กระเฉดของเราได้เลยเพราะว่าผัดหมี่ของเราเนี่ยมีรสชาติที่หวานจากตัวน้ำตาลที่เราใช้ทำซอสมีความเค็มความนัวจากน้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็เพิ่มด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำมะนาวนะครับแต่ทีนี้ครูมอสยังไม่ได้โรยน้ำปลาลงไปให้กับนักเรียนได้ดูนะครับแล้วก็น้ำปลาไม่จำเป็นต้องเอาไปใส่ผัดในกระทะก็ได้นะครับเราใช้โรยเอาเพราะว่าตัวซอสเราเนี่ยมีความเค็มอยู่แล้วแต่เค็มไม่มากเราจะใส่น้ำปลาเพื่อเพิ่มความหอมของจานอาหารจานนี้ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเมนูผัดหมี่กระเฉดของเรายากไหมนักเรียนยากไหมไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเอาไปทำไปประกอบอาชีพที่บ้านได้เลยนะครับที่บ้านของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับที่ครูมอสอยากจะชูโรงหรือว่าปล่อยให้นักเรียนโดยไม่กักเลยก็คือซอสสำเร็จรูปของเราย้ำอีกครั้งหนึ่งซอสของเราเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายเมนูถ้านักเรียนย้อนกลับไปดูเมื่อ EP ที่แล้วที่ครูมอสได้สอนไปนะครับไม่ยากเลยวัตถุดิบหาซื้อต
ตามร้านสะดวกซื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอยย้ำย้ำอีกครั้งครับน้ำมันหอยเท่าไหร่นะครับนักเรียน1ถ้วยตวงใช่ไหมครับซอสปรุงรสเท่าไหร่ครับนักเรียนครึ่งถ้วยตวงครับซีอิ๊วขาวเท่าไหร่ครับครึ่งถ้วยครับและน้ำตาลทรายครับครึ่งถ้วยตวงนะครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่เราจะนำไปใช้เราก่อนที่เราจะเก็บนะฮะให้ใส่น้ำมันลงไป2ช้อนโต๊ะเพื่อให้มันซอสของเราเนี่ยมีความมันเวลานำไปผัดเนี่ยสีสันของอาหารก็จะสวยงามฮะซึ่งอาหารไทยย้ำอีกคำว่าอาหารเนี่ยก็คือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายนะฮะไม่เป็นโทษสมัยลูกกินแล้วท้องไม่เสียกินแล้วไม่เสียชีวิตไม่ถ่ายท้องอะไรเงี้ยได้เลยเนาะพอแล้วก็เข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้เนาะถ้าให้พลังงานกับร่างกายโดยเฉพาะพูดถึงในเทรนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารสตรีทฟู้ดก็มาอาหารเพื่อสุขภาพก็มาอย่างที่เราทำมาเนี้ยก็ถือว่ามีทั้งโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีพวกวิตามินที่ได้จากผักอย่างครบถ้วนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่รักสุขภาพหรือว่าอาหารสตรีทฟู้ดนะฮะซึ่งครูมอสบอกแล้วเมนูนี้ถ้านักเรียนไปภูเก็ตนักเรียนต้องไปลองนักเรียนไปเยาวราชนักเรียนต้องไปลองถ้านักเรียนมาที่วังไกลกังวล2ก็ยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านหรือว่าท่านผู้ชมที่เข้าไปดูสื่อการเรียนการสอนที่ครูมอสสอนอยู่ในวันนี้นะครับเน้นย้ำเลยว่าอาชีวะของเราเน้นเอาไปประกอบอาชีพได้จริงนักเรียนสามารถทำได้เวลาเราทำอาหารเสร็จแล้วการจัดจานนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการจัดจานเนี่ยทำไมเราต้องจัดจานให้สวยงามเพราะอะไร 1. เราสามารถเพิ่มมูลค่าของจานอาหารนั้นได้โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมีความวิจิตรมากในเรื่องในด้านของการแกะสลักนะฮะซึ่งวันนี้น้องอ้อนเนี่ยหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยก็ได้แกะสลักหัวจานไว้แล้วสำหรับในการประกอบอาหารในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเวทมะนาวหรือการหั่นมะนาวให้เป็นรูปดอกไม้เกลียวดอกไม้สวยๆหรือว่าไม่ว่าจะการทำแตงกวานะฮะเป็นดอกไม้เนาะการกรีดใบตองการทำดอกกุหลาบโดยใช้มะเขือเทศหรือว่าการทำแครอทเป็นรูปใบไม้ซึ่งวัตถุดิบที่เรานำมาจัดตกแต่งอาหารเนี่ยจะต้องสามารถทานได้นะคะนักเรียนจำไว้อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในจานอาหารเนี่ยนักเรียนจะต้องจำไว้เลยลูกค้าจะต้องทานได้แต่ไม่ใช่ครูมอสใส่มะนาวไปทำไมมะนาวไม่ได้สามารถทานเปลือกได้นี่แต่เราสามารถทานน้ำมันได้นะลูกอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราใส่ไปในจานเนี่ยสามารถทานได้อย่างเช่นใบตองมันทานไม่ได้ก็จริงแต่มันเป็นวัสดุธรรมชาติไม่มีสารเจือปนไม่มีอะไรปนเปื้อนก่อนจะใช้เราทำการสะอาดเช็ดล้างน้ำมาแล้วก่อนที่เราจะเอามาตกแต่งในจานเนาะผักชีก็ได้หรือว่าพริกชี้ฟ้าแดงกรีดก็ได้เนาะเอามาแต่งด้านบนให้สวยงามครับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับจานอาหารครับไม่ยากใช่ไหมครับเทคนิควันนี้นะฮะหนึ่งเรื่องการเลือกซื้อเหมือนกันอย่างที่ครูมอสบอกกันแต่การเก็บรักษาก็เป็นสิ่งสำคัญทำไมต้องเป็นอาหารจานเดียวเพราะในปัจจุบันเนี่ยเราไม่นิยมทานอาหารที่มันค้างคืนหรือทิ้งไว้นานๆเพราะการทำให้เกิดจุลินทรีย์หรือว่าเชื้อโรคแบคทีเรียที่เจริญเติบโตในอาหารได้นะครับเมื่อเราทิ้งไว้นานๆอาจจะทำให้เราท้องเสียเพราะฉะนั้นอาหารสตรีทฟู้ดหรืออาหารจานเดียวเนี่ยซึ่งเป็นประเภทอาหารจานเดียวเนี่ยก็เป็นอาหารประเภทหนึ่งที่อยู่ในอาหารไทยเนาะซึ่งครูมอสขอแบ่งอย่างนี้ละกันอาหารไทยจะแบ่งได้1อาหารประเภทแกงนะครับก็เป็นแกงใส่กะทิกับแกงไม่ใส่กะทิเช่นพวกแกงส้มจะไม่ใส่กะทิแกงเลียงแกงใส่กะทิจะเป็นแกงเขียวหวานใช่ไหมลูกแกงเผ็ดเป็ดย่างที่เรารู้จักกันอาหารประเภทผัดก็จะมีผัดจืดผัดเผ็ดผัดเปรี้ยวหวานแบ่งได้อย่างนี้นะคะแล้วก็อาหารจานเดียวไม่ว่าจะเป็นผัดซีอิ๊วผัดไทยผัดมีกระเฉดที่ครูมอสทำให้ดูหรือว่าจะเป็นผัดกะเพราก็ได้หรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกเส้นพวกผัดซีอิ๊วพวกก๋วยเตี๋ยวมากกว่าครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอาหารว่างนะฮะอาหารยำผ้าประพวกเพศยำผ้าแล้วก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งที่เป็นเครื่องจิ้มแต่วันนี้ครูมอสจะยกซะส่วนใหญ่มาเป็นอาหารจานเดียวกับอาหารเรียกน้ำย่อยซึ่งใน EP ต่อไปเราจะมาพบกันในกับเมนูอาหารเรียกน้ำย่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูสเต๊ะที่เราจะได้เจอกันนะครับยำวุ้นเส้นโบราณทำไมต้องเป็นยำวุ้นเส้นโบราณเพราะตอนนี้ยำวุ้นเส้นโบราณกำลังจะกลับมาบูมอีกครั้งหรือว่าเป็นที่ยอมรับของคนไทยเลยก็ได้เวลาไปร้านไหนทุกคนก็จะถามหายำวุ้นเส้นโบราณซึ่ง
มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น

แล้วก็เราจะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับเวลาผัดพริกผัดอะไรพวกนี้ครูมอนแนะนำว่าต้องใจเย็นๆนะครับผัดให้หอมก่อนนะครับแล้วค่อย

การหลากหลายของวัตถุดิบหลากหลายของเท็กเจอร์เดี๋ยวจะได้มาติดตามว่าในนั้นมีอะไรบ้างมีขั้นตอนการทำมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับและสุดท้ายอีกเมนูหนึ่งก็เป็น number one เลยใช้คำว่า number one ของอาหารไทยที่ชาวต่างชาติมาต้องได้กินแล้วก็ต้องได้ชิมนะฮะเป็นเมนูผัดไทยผัดไทยของครูมอสจะมีสูตรเด็ดอย่างไรแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรของครูมอสเนี่ยมันอร่อยจริงไหมทำไมเราต้องมาฟังครูมอสเขาสอนครูมอสบรรยายแล้วจะลองเอาไปทำตามซิเห็นครูมอสบอกว่าอร่อยนักอร่อยหนาว่าสูตรที่ครูมอสทำเนี่ยมันอร่อยจริงหรือเปล่าแล้วต้องที่สำคัญคือวัตถุดิบที่ครูมอสนำมาใช้เนี่ยหาซื้อได้ง่ายหาซื้อโดยทั่วไปได้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะฮะอย่างผัดหมี่กระเชษตัวนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราได้อะไรบ้างนะครับอย่างหมึกกับกุ้งตัวนี้ในตัวกุ้งเนี่ยจะมีสารไคตินเยอะช่วยบำรุงพวกกระดูกแล้วก็คอลลาเจนต่างๆนะครับส่วนปลาหมึกที่เราเลือกมาใช้วันนี้เน้นย้ำว่าหมึกเนี่ยมันมีหลากหลายเราก็ต้องดูว่าจะเป็นหมึกกล้วยใช่ไหมหมึกไข่หมึกกระตอยหมึกกระดองแล้วก็วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นหมึกกระดองเนาะอย่างที่ครูมอสบอกเพราะ1หมึกกระดองเนื้อแน่น2เคี้ยวไปแล้วสู้ฟันใช่ไหมลูกแล้วก็ได้เนื้อที่มีปริมาณมากแล้วก็ราคาไม่แพงเส้นหมี่จำได้ไหมลูกทำไมครูมอสถึงต้องเลือกใช้เส้นหมี่ที่เป็นเส้นหมี่แห้งเป็นเส้นหมี่สำเร็จรูปเพราะอะไรลูก1เส้นหมี่สามารถเก็บไว้ได้นานถ้าเราใช้ไม่หมดเราแช่น้ำเฉพาะปริมาณที่ใช้จำเป็นไหมต้องแช่น้ำร้อนไม่ต้องนะลูกแช่น้ำอุณหภูมิห้องได้เลยสัก 3-4 นาทีก็สามารถเสด็จน้ำเอามาใช้ได้เมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่โบราณที่เคี่ยวน้ำตาลใส่ไข่ใส่เต้าหู้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นกระเฉดกระเฉดที่เราหาได้กระเฉดกับกระชูดต่างกันนะนักเรียนจะสับสนคำว่ากระเฉดกับกระชูดลักษณะหน้าตาคล้ายๆกันกระชูดจะค่อนข้างเหนียวลำต้นใหญ่นะฮะยาวกว่ากระเฉดแต่กระเฉดเนี่ยจะมีความกรุบกรอบมีเท็กเจอร์ที่ดีเลยครูมอสว่าถ้านักเรียนเคยได้กินพวกผัดกระเฉดไฟแดงอะไรเงี้ยนะฮะเวลาเลือกซื้อนักเรียนระวังโดนแม่ค้าหลอกนะลูกกระเฉดกับกระชูดนะสังเกตให้ดีกระเฉดลำต้นจะเรียวกว่ากระชูดนะประมาณนิ้วก้อยของครูมอสได้เนี่ยจะเป็นกระเฉดถ้าใหญ่กว่านั้นน่าจะเป็นกระชูดนักเรียนต้องระวังในการเลือกซื้อเพราะฉะนั้นครูมอสแล้วบอกแล้วหลักการเลือกซื้อเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราได้วัตถุดิบดีรสชาติอาหารของเราก็จะดีไปด้วยต่อมาเรื่องความสะอาดความสำคัญความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญนักเรียนเห็นไหมครับในที่ครูมอสในขณะที่ในที่ครูมอสทำทำไมดูไม่ยุ่งยากเลยขั้นตอนน้อยมากนักเรียนต้องรู้จักการเตรียมวัตถุดิบนะฮะซึ่งครูมอสเนี่ยอย่างเช่นพริกกระเทียมหอมเส้นหมี่กุ้งทำไมครูมอสปอกไว้หมึกทำไมครูมอสหั่นไว้ถ้าสมมติครูมอสทำท่าให้ดูสมมติหมึกก็ยังไม่ได้หั่นจะใช้แล้วเราก็ต้องมาหั่นกุ้งก็จะใช้แล้วยังต้องมาปอกอันนี้เป็นการเตรียมวัตถุดิบที่ดีไม่ว่านักเรียนจะไปในสถานประกอบการหรือว่าประกอบร้านค้าเองนักเรียนจะต้องจัดเตรียมวัตถุดิบไว้ให้พร้อมก่อนที่จะปรุงอาหารเสมอเพราะว่าต่อให้เรามีเทคนิคดีแต่เราไม่รู้จักการวางแผนอันนั้นก็เป็นข้อผิดพลาดของการเป็นเชฟที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นครูมอสอยากจะฝากไว้เท่านี้สำหรับการในเรื่องการเตรียมวัตถุดิบ 2. ในการคำนวณต้นทุนเราจะไปประกอบอาชีพใช่ไหมเราทำสตรีทฟู้ดวันนี้เนาะคอนเซ็ปต์ของเราคือสตรีทฟู้ดอาหารจานเดียวอาหารยอดนิยมอาหารข้างถนนจับต้องขายได้จริงเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องคำนวณแล้วกุ้งที่ครูมอสเลือกใช้ 30-40 ตัวโลประมาณ320บาทเพราะเราต้องการความใหญ่ความเด้งของกุ้งเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องคำนวณเลยเอาสมมติเรานับกุ้งและได้40ตัวเราก็ต้องนำมาหารจำนวนเงินเราก็จะได้ราคาออกเป็นกุ้งเส้นหมี่80กรัมซึ่ง1ซองมันก็80กรัม10กว่าบาทเราก็ต้องเอามาคำนวณซอสที่เราใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็จะได้ราคาตัวนั้นออกมาบวกกับค่าแรงอีก 30% ก็จะเป็นราคาขายของอาหารสตรีทฟู้ดจานนี้ครับผัดหมี่กระเฉดครับก็ขอบคุณนักเรียนนักศึกษามากๆนะครับที่มาให้กำลังใจมานั่งตั้งใจเรียนอยู่ในห้องส่งด้วยแล้วก็ที่กำลังรับฟังผ่านสื่อออนไลน์ที่เราได้ทำกันในวันนี้นะครับแล้วใน EP ต่อไปนะครับจะมาพบกับครูมอสในอาหารสตรีทฟู้ดเมนูใดบ้างนะครับก็กลับมารับชมรับฟังเทคนิคดีๆ

0: ในการประกอบวิชาอาหารไทยเบื้องต้นในประเภทอาหารสตรีทฟู้ดอาหารจานเดียวอาหารว่างหรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อยได้ครับสำหรับวันนี้ครูมอสขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่าง2ทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่างชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่กูทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

ถ้าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้งสองด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้งสองขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบ
จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: สวัสดีครับนักเรียนครูชื่อครูเศรษฐวุฒิสายสุดใจนะครับแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับ
1: ครับสวัสดีครับนักเรียนอาจารย์ชื่ออาจารย์นิพงศ์สุขีนะครับหรืออาจารย์ก๊อฟนะครับแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับนะแต่วันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในวิชางานจักรยานยนต์กันนะครับรหัสวิชานะครับ20101นะครับ2102นั่นเองนะครับส่วนในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูวันนะว่าในระบบเบรกรถจักรยานยนต์เนี่ยมีเป็นยังไงนะครับในปัจจุบันนะครับนักเรียนก็จะเห็นได้ว่ารถจักรยานยนต์เราเนี่ยนะครับก็มีผู้ใช้เป็นจำนวนมากนะครับผมนะแล้วนะครับระบบต่างๆในรถจักรยานยนต์ทุกระบบเนี่ยมีความสำคัญมากด้วยเช่นกันนะครับและอีกหนึ่งระบบนะครับที่มีความสำคัญที่สุดก็คือระบบเบรกนั่นเองนะครับผมนะก็นะครับระบบเบรกมีความสำคัญใช่ไหมครับอาจารย์แม็กอันน
0: ี้ใช่ครับระบบเบรกนะครับเป็นระบบที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับถ้ารถจักรยานยนต์ไม่มีเบรกเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนอุบัติเหตุ 100% เลยใช่ไหมครับเบรกไม่อยู่ชนต้นไม้เบรกไม่อยู่อาจจะลงข้างทางนะครับระบบเบรกเป็นระบบที่สำคัญที่สุดนะครับในรถจักรยานยนต์นะครับถ้าไม่มีเบรกนะเราก็อาจจะไม่มีวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: ระบบเบรกนะครับของจักรยานยนต์ปัจจุบันนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่2แบบนะครับแบบแรกนะครับเขาเรียกว่าแบบดัมเบรก
1: ด
0: ัมเบรกจะใช้ในรถจักรยานยนต์ทั่วไปเช่นรถที่เราใช้ในจ่ายตลาดนะครับอีกชนิดนึงระบบเบรกแบบดิสเ
1: บรก
0: นะครับดิสเบรกก็จะอยู่ตรงหน้าครูนี่เองนะครับอันนี้คือระบบเบรกแบบดิสเบรกนะครับตรงหน้าครูนะครับก็ระบบเบรกแบบดิสเบรกนะครับปัจจุบันนี้แพร่หลายนิยมใช้กันมากเนื่องจากประสิทธิภาพสูงนะครับสูงมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับไม่ต้องมีการบำรุงรักษาค่อนข้างเยอะรวมถึงไม่ต้องมีการปรับตั้งระบบเบรกเลยนะครับนะครับอาจารย์ก๊อฟเด
1: ี๋ยวระบบง่ายนะครับระบบดิสเบรกก็ง่ายนะครับง่ายต่อการบำรุงรักษานั่นเองนะครับก็นะครับเป็นระบบที่อยู่ด้านนอกนะครับก็เวลาเราจะรื้อนะครับหรือว่าบริการเปลี่ยนผ้าเบรกต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะรื้อได้ง่ายนะครับนะซึ่งแตกต่างจากระบบดัมเบรกนั่นเองนะครับที่ต้องถอดล้อออกมานะครับนะแล้วก็อีกอย่างคือระบบดัมเบรกเนี่ยนะครับนะก็เป็นระบบที่อยู่ปิดภายในเมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่งนะครับนะก็จะเกิดฝุ่นของผงผ้าเบรกนะครับซึ่งระบบดัมเบรกเนี่ยเวลาแล้วนะครับถ้าจะเอาฝุ่นเนี่ยออกเราก็ต้องรื้อออกมานะครับซึ่งแตกต่างจากระบบดิสนะครับเพราะว่าระบบดิสเนี่ยเป็นระบบเปิดนะครับฝุ่นของผ้าเบรกเนี่ยก็จะได้นะครับหลุดกระจายลงไปตามพื้นดินอะไรเวลาเราใช้งานนั่นเองนะครับนะในส่วนวันนี้นะครับก็จะเป็นการบริการไล่ลมเบรกนะครับแล้วก็นะครับถอดประกอบชุดผ้าเบรกนะครับเพื่อตรวจสอบดูนั่นเองนะครับนะครับในวันนี้
0: ก็เป็นงานเขาเรียกว่างานบำรุงรักษา
1: ครับ
0: ระบบเบรก
1: ระบบเบรก
0: ซึ่งหวังว่านะครับครูหวังว่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้คงทำได้นะครับและครูมั่นใจว่าเราต้องทำได้นะครับนะก็เป็นส่วนประกอบสำคัญนะครับเราอยากจะให้เห็นทุกคนที่ดูอยู่นะทำระบบเบรกได้นะครับก่อนอื่นเลยผมจะแนะนำก่อนในระบบเบรกนะครับมันจะมีอุปกรณ์ของเขาเลยครับหลักๆ ก็คือหนึ่งเลยนะครับอันนี้ปั๊มนะครับปั๊มเบรกนะครับ
1: ตัวบนนะครับ
0: ตัวบนนะครับตัวนี้ทำหน้าที่สร้างแรงดันนะครับเมื่อเราเบรกปุ๊บจะสร้างแรงดันนะครับสร้างแรงดูดและอัดน้ำมันเบรกนะครับส่งไปในสายอันนี้ถ้ามองไปในนี้นะครับจะเป็นสายนะครับสายน้ำมันเบรกนะครับสายน้ำมันเบรกนะครับอันนี้นะครับจากนั้นนะครับมองไปข้างล่างสายตัวนี้จะไปเชื่อมต่อกับชุดนี้เขาเรียกว่าคาลิเปอร์นะครับเป็นที่อยู่ของผ้าเบรกนะครับวันนี้นี่เองที่เราจะมาดูชิ้นนี้นะครับเราจะมารื้อซ่อมกันนะครับถามว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนผ้าเบรกเมื่อเราใช้ไประยะหนึ่งนะครับแน่นอนของที่มีการใช้งานแน่นอนมันต้องมีการสึกหรอใช่ไหมครับพอสึกหรอถ้าเราไม่เปลี่ยนใช้ได้ไหมครับไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้นะครับเราก็ต้องมีการเปลี่ยนผ้าเบรกเพื่อบำรุงรักษารวมถึงระบบน้ำมันเบรกเมื่อเราใช้ไปเยอะๆขึ้นระยะอายุนานๆขึ้นแน่นอนในระบบน้ำมันเราต้องอะไรครับมีการทายหรือเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนความชื้นจะอยู่นะครับจะทำให้อุปกรณ์ภายในเสียขึ้นมาได้นะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนวิธีการถอดผ้าเบรกนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเรียนรู้อุปกรณ์ก่อนเลยนะครับที่ต้องใช้นะครับอ นะครับอุปกรณ์แรกนะครับก็คือลูกบล็อกเบอร์12นะครับเบอร์12ปัจจุบันนี้รถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ร้อยละผมคิดว่าน่าจะเป็นร้อยละ 80% หรือ 90% จะเป็นเบอร์12นะครับแล้วก็ด้ามขันนะครับแบบก่อแก okay. หรือจะใช้อย่างอื่นก็ได้ขอให้ขันลูกบล็อกตัวนี้ได้นะครับถามว่าใช้ประแจได้ไหมก็ได้นะครับแต่พื้นที่เราเยอะเราควรใช้ลูกบล็อกนะครับจากนั้นนะครับเราใช้ประแจนะครับประแจรวมเบอร์8นะครับอันนี้เบอร์8นะครับอันนี้ทำหน้าที่สำหรับขันน็อตไล่ลมเบรกนะครับแล้วนะครับจากนั้นนะครับใช้ไขควงแชกครับไขควงแชกรวมถึงอีกหนึ่งตัวอันนี้ครับอันนี้มองนักเรียนมองแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษนะครับตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการอะไรกดลูกสูบพระเบรกถามว่าไม่ใช้ตรงนี้ได้ไหมก็ได้แต่ถ้าเกิดมีใช้ดีกว่าไหมครับดีกว่าถ้าเราไม่ใช้เราใช้อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเขาเรียกว่าซีแคมก็ได้นะครับอันนี้คือเครื่องมือพื้นฐานนะครับส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือสิ่งที่ต้องใช้นะครับก็คือหนึ่งเลยน้ำมันเบรก
1: น้ำมันเบรก
0: นะครับน้ำมันเบรกก่อนเราจะถ่ายนะครับเราต้องดูรถเราเนี่ยสมมติเราใช้รถ Honda CBR เราใช้ Honda Wave เราไปมองที่ฝาตรงนี้นะครับตรงที่ฝาตรงเนี้ยที่ฝาเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าเนี่ยเขาใช้น้ำมันเบรกเบอร์อะไร
1: เป็นดอทนะครับ DOT
0: เป็นดอทนะครับจะเป็นเบอร์อยู่นะครับรุ่นนี้เขาบอกว่าเขาใช้ดอท
1: 4
0: นะครับดอท4ซึ่งหมายความว่าใช้น้ำมันเบรกรุ่นอื่นได้ไหมครับไม่ได้ครับอันนี้ครูก็จะแนะนำให้เราไปซื้อพระเบรกดูจากตรงนี้รถเขาจะบอกว่าดอท4นะครับดอท3นะครับอันนี้นะครับรถเขาจะบอกหรือเขาบอกว่าใช้ได้ทั้งดอท3กับดอท4นะครับโดยมันที่ครูมานี่มีทั้งอันนี้ดอท3ประมาณดอท3นะครับดอท3ถามว่าใช้ได้ไหมถ้ากับรถรุ่นนี้อาจจะไม่ดีนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นะอีกหนึ่งอย่างเจลบีนะครับใช้ในการหล่อลื่นจุดที่มันเกิดการขยับขยื่นต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวครูขอนักเรียน1คนนะครับมาช่วยครูอ่ะถอดนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราจะทำการถอดเขาเรียกว่าคาลิเปอร์นะครับของคาลิเปอร์นะครับชิ้นนี้ครับนักเรียนใช้เบอร์12นะครับเบอร์12ถอด นะถอดน็อตออก2ตัวนะครับถอดน็อต2ตัวเบอร์12นะครับนะครับถอดเพื่อถอดขาคาลิเปอร์ออกจากกระบอกโชคหน้านะครับ

0: ครับก็คือตัวคาลิเปอร์ตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่นั่นคือดันลูกสูบนะครับแล้วก็จะดันผ้าเบรกเนี่ยไปจับกับตัวจานเบรกนั่นเองนะครับจานเบรกก็คือจะมีลักษณะจานใหญ่ๆตัวนี้นั่นเองนะครับ
1: จานเบรกอันนี้คือจานเบรกครับ
0: จานเบรกนะครับผม
1: นี่จะถอดตรงด้านขาของเขาที่ยึดระหว่างกระบอกโช๊คกับตัวคาลิเปอร์เบรกนะครับ
0: คาลิเปอร์เบรก
1: นะครับเดี๋ยวขานะครับมันมีเทคนิคอีกหนึ่งอย่างเวลาถอดปุ๊บเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับว่าขาเนี้ยปกติหรือไม่ปกตินะครับเดี๋ยวครูจะพาเราดูนะครับเราเริ่มดึงนะครับระวังนะครับรถนี้เป็นรุ่นของ CBR CBR 250รถคันนี้มีระบบเบรกแบบ ABS ซึ่งจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรวจจับความเร็วนะครับรวมถึงถ้าเกิดเป็นรถไฟฟ้าก็มีเซ็นเซอร์ตัวนี้อยู่นะครับเราต้องถอดเซ็นเซอร์นี้ก่อนนะครับอันนี้ต้องระวังเบอร์8นะครับเบอร์8ถอดนะครับเบอร์8ถอดเลยนะครับถ้าเราไปดึงนะครับมันจะขาดนะครับแปดถอดนะครับอันนี้จะเจอในรถบิ๊กไบค์นะครับรถไฟฟ้าที่มีเซ็นเซอร์จับความเร็วตรงด้านหน้านะครับนะครับต้องทำการถอดก่อนนะครับจุดนี้นะถ้าไม่ถอดนะครับจะทำให้เกิดความเสียหายนะครับซึ่งก็มีค่อนข้างมีราคามูลค่าสูงพอสมควรนะครับนัดตรงกดลงเบอร์อะไร
0: เบอร์แปดปะ
1: เบอร์แปดครับขายเลยนะครับเบอร์แปดถอดตัวตัวจับความเร็วนะครับล้อหน้านะครับถอดออกมาก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับตัวจับความเร็วล้อหน้านะครับรวมถึงอันนี้มันก็ในถือว่าเป็นงานเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราใช้ไปรถบางคันเกิดปัญหาเช่น ABS ขึ้นไฟโชว
0: ์
1: ไฟโชว์หมายความว่าระบบเบรกอันนี้มีปัญหานะครับอันนี้ถ้านักเรียนแกะมาแล้วนะครับจะเจอเห็นไหมครับมีผงเหล็กอยู่นะครับผงเหล็กอันนี้ทำให้เซ็นเซอร์นะครับของ ABS เนี่ยตรวจจับไม่ได้จะฟ้องไฟโชว์ทำให้ระบบเบรก ABS มันจะไม่ทำงานนะครับก็ต้องเอาผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับอันนี
0: ้นะครับให้
1: ทำความสะอาดเลยนะครับ
0: หาผ้าสะอาดนะครับผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาด
1: นะครับมันจะมีผงเหล็กอยู่นะครับเนื่องจากเบรกใช้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะเกิดการสึกหรอนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกรถเช่นรถครอบครัวนะครับ Honda Wave เป็นต้น Yamaha Spark จะไม่มีตัวนี้นะครับไม่มีจากนั้นเราทำการถอดคาลิเปอร์ได้เลยนะครับนี้วางให้ดีนะครับอย่าให้ไปโดนจันติดระทับไปข้างในดึงตรงๆนะครับนะครับอันนี้ถอดมาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าชุดคาลิ
0: เปอร
1: ์เบรกนะครับตัวนี้นะครับจะมีส่วนประกอบของเขาก็มีตัวขานะครับตัวขา

0: ได้นะครับขยายจะทำให้ระบบเบรกของรถคันนี้มีปัญหานะครับถอดออกมาได้เลยนะครับถอดมาได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการถอดผ้าเบรกถอดผ้าเบรกเราใช้อีกแบบเราใช้แบบ C clamp นะครับแบบ C clamp นะครับเราจะใช้ C clamp ดันลูกสูบเบรกนะครับเข้าไปสังเกตไหมครับเมื่อกี้ใช้เครื่องมือพิเศษเกิดอะไรขึ้นครับนักเรียนตอนนี้ลูกสูบเบรกเกิดอะไรขึ้นครับถูกดันเข้าไปแล้วถูกดันเข้าที่เข้าไปแล้วนะครับดันเพื่อให้ลูกสูบกลับเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ดันนะครับแน่นอนเราใส่ผ้าเบรกเข้าที่เดิมไม่ได้
1: ก็จะติดจานเบรกนั่นเอง
0: อันนี้เราจะดันเข้าไปนะครับใช้แบบ C clamp บ้างเดี๋ยวต้องเอาผ้ารองนะครับถ้าเกิดเราไม่เอาผ้ารองจะเกิดรอยนะครับ
1: ผ้านี้ก็ได
0: ้ผ้าเก่าก็ได้รองด้านบนนี้ครับนะครับเป็น C clamp ก็ได้นะครับแต่ก็อันนี้เป็นเครื่องมือประจำบ้านนะครับบางบ้านอาจมีนะครับร้อนใช่ไหม
2: เขาสักนิดนึง
0: นั่นแหละไม่เป็นไรครับขัดเข้าไปเลยนะ

0: การทำงานก็จะเหมือนกับตัวดันลูกสูบตัวมันชุดเมื่อกี้นี้นะครับนะก็จะดันในลูกสูบ
1: เนี่ย
0: ดันเข้าไปนะครับเพื่อให้เราใส่ผ้าเบรกเพื่อที่จะนำคาลิปเปอร์ตัวนี้ไปใส่ในจานเบรกได้นั่นเองนะครับกรณีที่ถ้าเราใช้เบรกไปเนี่ยนะครับใช้ไปเรื่อยๆนะครับจนผ้าเบรกหมดเนี่ยลูกสูบตัวนี้มันก็จะดันออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับถ้าเราเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ปุ๊บถ้าเราไม่ดันเข้าไปเนี่ยนะครับนะมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถนำตัวคาลิปเปอร์และที่เราประกอบผ้าเบรกเข้าไปใหม่เนี่ยใส่เข้าไปในจานเบรกได้นั่นเองนะครับผม
1: นะครับตอนนี้สังเกตไหมครับลูกสูบเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนที่ดูอยู่นะครับเห็นไหมครับว่าลูกสูบกลับเข้าไปด้านในทางคู่เลยนะครับนี้เราก็พร้อมที่ใส่ผ้าเบรกใหม่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมีผ้าเบรกใหม่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่สำหรับครูนะครับตอนนี้เรามีผ้าเบรกอันนี้ก็มองแล้วสภาพแล้วเร
0: ีย
1: กว่า 90% เลย
0: ใช้งานได้อยู่
1: แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับใส่เข้าไปนะครับก่อนใส่นะครับก่อนใส่เลยเราต้องเช็คหนึ่งเรื่องนะครับขาคาลิปเปอร์อันนี้ที่ครูบอกเมื่อกี้เลยที่ครูบอกเมื่อกี้สิ่งนี้นะครับสำคัญมากนะครับเช่นถ้าเราเบรกปุ๊บหรือเราเปลี่ยนผ้าเบรกเสร็จเราถอยรถหรือเราเบรกรถแล้วรู้สึกว่าเข็นรถแล้วมันยังนืดอยู่แล้วเหมือนเบรกมันไม่จากหรือเบรกมันยังเบรกทำงานตลอดเวลาแน่นอนเรามาเช็คตัวนี้1จุดนะครับถ้าไม่เช็คตัวนี้เราประกอบไปเลยให้ลูกค้าหรือส่งให้ใครทำนะครับมันจะเกิดปัญหาภายหลังนะครับอันเนี้ยจากที่เช็คมาแล้วนะครับเกิดปัญหา1เรื่องก็คือเจลบีตัวเนี้ยนะครับแห้งจริงๆนะครับแห้งเลยนะครับรวมถึงจะมีน้ำเข้ามาน
0: ะครับ
1: ทำให้เบรกมันติดขัดได้นะครับเดี๋ยวเราใส่ขาคาลิปเปอร์นะครับใส่เจลบีไปที่แกนนะครับบางๆนะครับเราจะไม่ใส่หนานะครับถ้าใส่หนาใส่เจลบีเยอะนะครับยิ่งไปสร้างความหนืดอีกเราใส่แค่นิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับบางๆนะครับบางๆทั้งสองแกนนะครับนะครับดันเข้าไปใส่เข้าไปให้ตรงนะครับลองขยับซ้ายขวาดูครับนักเรียนว่ามันขยับได้ไหมลื่นยัง
0: ขยับให้คล่องนั่นเองคล่องให้ลื่น
1: ขยับให้คล่องนะครับโอเคครับตอนนี้คาลิปเปอร์ขาคาลิปเปอร์ของเราพร้อมที่ใช้งานนะครับเราก็เดี๋ยวทำการใส่ผ้าเบรกได้เลยนะครับใส่ผ้าเบรกได้เลยผ้าเบรกก่อนอื่นแนะนำก่อนเลยนะครับลักษณะผ้าเบรกนะครับเราตอนเราถอดนะครับถอดยังไงเราใส่อย่างนั้นนะครับมีทิศทางนะครับมีทิศทางว่าตัวนี้ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวานะครับผ้าเบรกนะครับเราต้องใส่ที่ตัวผ้าให้มันชนหากันอยู่ตรงกลางนะครับไม่ใช่เราไปใส่อย่างนี้เอาเลขมา

0: ทนเหล็ก
1: ไม่ได้นะครับ
0: เบรกอยู่ไหมครับ
1: เบรกไม่อยู่
0: นะครับเบรกไม่อยู่แน่นอนเบรกปุ๊บข้างทางปั๊บเลย
1: ข้างทางปั๊บเลย
0: นะ
1: ข้างทางช่วยเบรก
0: ข้างทางช่วยเบรกแต่เราต้องใส่ให้มันถูกนะครับ
1: ถูกนะครับ
0: ถูกต้องนะครับแบบนี้นะเบรกพาเบรกต้องประกบหากันเสมอนะครับอันนี้ข้อเน้นย้ำเลยครูเคยเจอมาแล้วนะครับนักเรียนใส่ผิด
1: ผิด
0: นะครับอ่ะใส่เข้าไปนะครับมันจะมีบ่าล็อกนะครับบ่านี่ครับบ่าด้านในนะบ่าอยู่ด้านในนะครับบ่าอยู่ด้านในนะครับตรงนี้ขาคาลิเปอร์นะครับถ้านักเรียนสังเกตดูมันจะมีขาเนี่ยเป็นรางอยู่เลยนะครับด้านในจะเป็นรางรางเพื่อทำหน้าที่ล็อกหัวพระเบรกนะครับล็อกตรงนี้นะครับล็อกหัวพระเบรกนะครับนะใส่เข้าไปในรางนะครับนะครับ1ตัวอีกตัวนึงก็ใส่เหมือนกันนะครับ
1: ใส่เหมือนกันนะครับ
0: เน้นย้ำนะครับพระเบรกต้องใส่ให้ถูกด้านนะครับอย่าใส่ผิดนะครับใส่ผิดนะครับ
1: เบรกไม่อยู่นะ
0: เบรกไม่อยู่นะครับจากนั้นใส่สลักนะครับสลักสลักใส่เข้าไปตรงๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับตกจากนั้นหมุนเบอร์8นะครับ
1: เบอร์แปดนะครับเป็นกอแกงนะครับ

0: ไขไปแน่นเลยนะครับนี่ตรงนี้ต้องไขแน่นนะครับถ้าเกิดเราไขไม่แน่นปุ๊บคือขันไม่แน่นมีโอกาสที่จะหลุดได้นะครับนะครับจากนั้นใส่นี้จะมีข้อสังเกตอีกหนึ่งเรื่องนะครับตอนเราใส่นะครับใส่ผ้าเบรกเราต้องกางตัวนี้ออกกางนะครับกางผ้าเบรกออกให้ผ้าเบรกอยู่ระหว่างกลางจานดิสเบรกแต่ถ้าเกิดเราใส่ผ้าเบรกอย่างนี้มันก็เบรกเหมือนกันแต่เบรกไม่อยู่นะครับเราใส่ให้อยู่นะครับก็คือไว้ตรงกลางนะครับ
1: ประคองให
0: ้ผ้าเบรก
1: ห่างออกจากกัน
0: นะครับอยู่ตรงกลางประคองแล้วก็ใส่เข้าไประหว่างจานดิสเลยนะครับนะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ขาดันนะครับเข้าไปนะ
1: จะมีน็อต2ตัวนะครับขาตัวหนึ่งก็ได
0: ้น็อต2ตัวนะครับ

0: แล้วก็ใช้นะครับรับขันกอแกงนะครับเบอร์12นะครับขันน็อตยึดคาลิเปอร์นะครับ2ตัวให้แน่นๆ
1: คาลิเปอร์นะครับก็ขันให้แน่นนะครับตรงนี้ต้องแน่นนะครับแต่ถ้าเกิดตามสูตรบริการนะครับเขาจะมีใช้เขาเรียกน้ำยาล็อกเกลียว
0: เกลียวไว้กันถ่ายออก
1: นะครับดังนั้นจบเท่านั้นยังครับยังตัวนี้ห้ามลืมนะครับ
0: ตัวนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะ
1: ห้ามลืมเด็ดขาดนะครับนะเซ็นเซอร์ตัวจับความเร็วล้อหน้านะครับเมื่อกี้ทำความสะอาดแล้วนะครับมีเหล็กไหมครับไม่มีแล้วเนาะหรือมีอยู่ลองเช็ดออกให้ดีนะครับเช็ดออกใช้ผ้าเช็ดนะครับ
0: ผ้าสะอาดเช็ดออกให้ดี
1: นะครับหลังจากนั้นวางเขาตรงตำแหน่งนะครับที่เดิมของเขานะครับที่เดิมนะเอาตรงนี้เสียบเข้าไปในรู
0: เสียบเข้าไปตรงตำแหน่งตรงรูเสร็จแล้วก็นะครับใช้น็อตนะครับ2ตัวนะครับยึด
1: ยึดนะครับน็อตเบอร์8นะครับ
0: เบอร์8นะครับก็จะเป็นประแจกับลูกบล็อกเบอร์8นะครับให้ขันให้แน
1: ่
0: น
1: แน่นเหมือนกันระบบเบรกต้องมีความแน่นนะครับ
0: ความแน่นนะคร
1: ับ แล้วก็มีความแม่นยำในการประกอบค่อนข้างสูงถ้าประกอบผิดแน่นอนครับ
0: ครับ
1: เบรกไม่อยู่นะครับ
0: ถึงถือว่าเป็นระบบที่มีความปลอดภัยกับตัวเราและเพื่อนร่วมทางด้วยนั่นเองนะครับ
1: มาถึงอีกหนึ่งขั้นนะครับตอนนี้เมื่อกี้เราประกอบเบรกเสร็จกันแล้วเราส่งให้รถให้ลูกค้าหรือส่งให้คนอื่นเลยได้ไหมครับไม่ได้

0: นี่ระบบเบรกเราทำงานหรือยังยังนะครับเราต้องมีการย้ำเบรกก่อน
1: ย้ำเบรกก่อน
0: ให้เบรกเกิดการทำงานนะครับกดกดกดกด
1: กดย้ำสักสองครั้ง
0: ไปเรื่อยๆนะครับจนเบรกตรงเนี้ยตึง
1: ตึงมือนั่นเอง
0: ตึงมือ
1: ตึงมือนั่นเองอ
0: ันนี้คือเบรกพร้อมที่ทำงาน
1: นะครับ
0: ง่ายไหมครับพระเบรกการเบรกพระเบรก
1: ครับ
0: อาจารย์ก๊อฟง่ายไหมครับ
1: ง่ายนิดเดียวนะครับถ้าใครไม่เคยทำนะครับก็สามารถดูตัวอย่างที่เราได้สอนวันนี้ได้เลยนะครับเป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับในส่วนอันนี้นะครับผม
0: ครับก็มองแล้วอันนี้แน่นอนผมมองแล้วถ้าเกิดเราไปทำเองที่บ้านผมว่ามองแล้วทำได้นะไม่ยากนะครับก็มองแล้วโอเคอ่ะไม่ยากนะครับแต่ถามว่าเบรกเราเปลี่ยนแค่ว่าเบรกก็ได้แล้วนะแต่ถามว่าจะให้ดีกว่านี้เราควรจะเปลี่ยนพระเบรกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เอ้ยเปลี่ยนน้ำมันเบรกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมา
1: ดูนะครับว่าการไล่ลมเบรก
0: ไล่ลมเบรก
1: ไล่ยังไงของรถจักรยานยนต์เนี่ยไล่ยังไงนะครับผม
0: ครับวันนี้นะครับเสร็จแล้ววิธีการเปลี่ยนพระเบรกนะครับเดี๋ยวเราไล่ลมเบรกต่อเราทำทั้งระบบเลยระบบเบรกนะครับ
1: ก็นะครับหลักๆนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับนะ2ปีก็ควรที่จะไล่ระบบของเหลวของน้ำมันเบรกเนี่ยได้แล้วนะครับหรือถ้าเราขี่รถลุยน้ำนะครับอย่างเช่นน้ำท่วมอย่างเงี้ยขี่รถลุยน้ำบ่อยอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนำนะครับให้เช็คนะครับทุกๆ1ปีก็ดีนะครับในส่วนนี้นะครับเพราะว่าน้ำมันเบรกหลักๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเราก็ถ้ามีอุปกรณ์ครบก็สามารถทำเองได้นะ
0: นี่ทำเองได้เลย
1: นะครับเองได้เลยนะครับในส่วนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในการไล่น้ำมันเบรกหรือว่าไล่ลมเบรกเนี่ยไล่กันยังไง
0: อาจารย์ก๊อฟผมขอเสริมนิดนึงในเรื่องระบบเบรกเนี่ยถามว่าเวลาเราเปลี่ยนพระเบรกเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเบรกเนี่ยนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก็คือเนื่องจากความชื้น
1: ความชื้น
0: นะครับความชื้นมันจะเกิดขึ้นมาในทุกๆวันนะครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยรถปัจจุบันเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไม่ว่ามอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าระบบเบรกเขามีระบบไฟฟ้าขึ้นมาก็คือระบบ ABS นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนน้ำมันเบรกเนี่ยแน่นอนพอมันเกิดความชื้นภายในระบบเบรกเกิดสนิมนะครับจะทำให้อุปกรณ์ภายในเนี่ย
1: เสียได้อ
0: ย่างที่อาจารย์ก็พูดว่าน้ำมันเบรกควรจะเปลี่ยนทุก2ปีหรือ20,000กิโลโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนเบรกกันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับเช่นเราที่มาดูที่ฝาตรงนี้นะครับที่ฝานี้ว่ารถเราเนี่ยใช้น้ำมันเบรกเบอร์ไหน
1: ดอทไหนนั่นเอง
0: ดอทไหนนะครับอันนี้เป็นรถ CBR ก็ค่อนข้างใช้ความเร็วสูงใช้ดอทเบอร์ค่อนข้างสูงก็คือดอท4
1: ดอท4นั่นเอง
0: แต่ดอท3ก็คือเบอร์พื้นฐานที่เราใช้นะครับรถทั่วไปคือดอท3นะครับเดี๋ยวการไล่น้ำมันเบรกนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัวนี้ก็คือเขาเรียกตัวที่ทำหน้าที่ปั๊มแรงดันไฮดรอลิกนะครับหรือแรงดันน้ำมันเบรกให้เกิดการเบรกนั่นเองอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไล่ทำการถอดนะครับ
1: เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวไขควงเปิดปั๊ม
0: ก่อนจะถอดมีเทคนิค1เทคนิคนะครับเทคนิคเลยน้ำมันเบรกคุณสมบัติของมันก็คือมันรับแรงกดได้สูงแต่มีผลร้ายก็คือมันเป็นกรดนะครับทำลายต่อสีของรถโดนสีแล้วหลุดเป็นแผ่นเลยครับโดนสีแล้วชุดสีแตกเลยนะครับอันตรายนะครับเราต้องใช้วิธีแบบระมัดระวังสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำถ้าน้ำมันเบรก6เราต้องทำการสลายด้วยน้ำนะครับรวมถึงก่อนเราจะทำการถอดประกอบนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของครูนะครับใช้ผ้าชุบน้ำนะครับหุ้มที่ปั๊มก่อนเพราะว่าเทมีโอกาสหกไหมครับ
1: มีโอกาส
0: มี 100% เลยนะครับ
1: มีโอกาสหกได้นะครับ
0: นะครับเดี๋ยวนักเรียนเอาผ้าคลุมที่ปั๊มนะครับที่ปั๊มแล้วก็เดี๋ยวทำการขันน็อตออกนะครับขันน็อตออกหมดเลยนะ
1: มือแพท
0: ย์ใช่ไหมมือหมุนได้ไหมป้องมือหมุนได้นะ
1: อย่าง
0: เล็กนะครับจากนั้นนะครับทำการถอดนะครับฝาที่เติมน้ำมันเบรกนะครับถอดเลยฝาลักษณะฝาเขาจะมีอยู่ทั้งหมด2ชั้นนะครับฝาชั้นนอกแล้วก็ฝาชั้นในนะครับฝาชั้นในก็มีซีนยางป้องกันน้ำมันเบรก6นะครับ
1: ทีนึงนั่นเองครับ
0: นะ
1: แล้วก็ค่อยแกะออกมานะครับกันนะครับค่อยๆแกะเพราะว่าถ้าแกะแรงบางทีอาจจะไปกระเด็นโดนชุดสีอะไรได้
0: ระวังเรื่องน้ำมันเบรกโอ้โหน้ำมันเบรกล้นเลยเนาะเยอะเลยนะครับ
1: เกินนะครับ
0: ผ้านี่ขาดไม่ได้เลยนะครับผ้าขาดไม่ได้เลย
1: น้ำมันหกนะครับก็รีบซับไปก่อนนะ

0: อ่ะนะครับรถลักษณะนี้นะครับแฮนด์เขาจะเอียงเราควรจะหันขึ้นทางนี้นะครับนิดนึงนะครับเพื่อให้กับที่พักน้ำมันเบรกนะครับทำที่ตั้งฉากนะครับเพื่อเวลาเราไล่อาจจะหกน้อยนะครับขั้นตอนการไล่ลมเบรกนักเรียนจำไว้ได้เลยมีอยู่สองคำคำว่าย้ำ
1: ย้ำกับเหยียบหรือว่า
0: เหยียบหรือคาย
1: คายนั่นเอง
0: นะถ้าเป็นรถยนต์คำว่าเหยียบมอเตอร์ไซค์ปล่อยหรือคาย
1: ครับ
0: ย้ำ
1: ย้ำก็ย้ำไป
0: ย้ำไป
1: ย้ำก็คือย้ำยังไงก็คือเอามือนี่ครับมือที่เราถนัดนะครับย้ำไป
0: ย้ำ
1: ช้าๆนะครับช้าย้ำไปนะครับผมพอได้จังหวะหนึ่งปุ๊บอาจารย์แบงค์ก็จะบอกว่าเหยียบหรือบีบ
0: บีบ
1: ก็จะบีบค้างไว
0: ้บีบค้างไว้
1: ก็ต้องไปคลายที่ตัว
0: คลายสกรูตัวนี้นะครับก็
1: ตัวนี้นะครับ
0: น้ำมันเบรกก็จะไหลออกมานะครับ
1: เดี๋ยวเรามาดู
0: เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอีกหนึ่งจุดที่เราต้องใช้ก็คืออันนี้เลยถามว่าไม่ใช้ได้ไหมได้แต่ดีไหมครับ
1: ไม่ดี
0: น้ำมันเบรกก็จะกระจายเต็มเลย
1: เต็มเลยนะครับ
0: นะครับแน่นอนกระจายไปถ้าโดนชุดสี
1: ครับ
0: สีเสียไหมครับ
1: ชุดสี
0: เสียนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้อันนี้นะครับเข้าไปที่น็อตไล่
1: ลมเบรก
0: นะครับเราไล่ลมเบรกนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะไล่ลมเบรกเราต้องถอดยางอุดน็อตไล่ลมเบรกก่อนนะครับอันนี้ครูถอดไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับเอาประแจเบอร์8นะครับเข้าไปด้านในนะครับจากนั้นเสียบนะครับเสียบสายนะครับเสียบสายจะคลายฝาเลยนะ
1: ใครฝากคนหน่อยกัน
0: จะมีแรงดันครูช่วยยับนะครับเข้าแล้วนะครับครับไข่เข้าไปนะครับพอมานะครับจำไว้เลยครับสองคำย้ำบีบ
1: บีบ
0: นะย้ำบีบ
1: บีบ
0: หรือย้ำคายคนข้างล่างก็จะรู้ว่าคายทำคนเดียวได้ไหมครับได้ถ้าอยู่บ้านทำคนเดียวแต่ถ้าเกิดมี2คน
1: ก็ช่วยกัน
0: ช่วยกันก็ได้นะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยต้องระมัดระวังห้ามมีข้อเน้นย้ำก็คือห้ามน้ำมันเบรกขาดเลยนะครับถ้าขาดนะครับเราจะขาดแล้วเราจะต้องทำการไล่
1: ใหม่หมดเลย
0: วิธีการย้ำนะครับก็อาจารย์ก๊อฟย้ำเลยนะครับ
1: ย้ำเลยนะครับผม
0: ย้ำ
1: อาจารย์ก๊อฟจะย้ำไปเรื่อยๆนะครับ
0: ค่าย
1: อาจารย์เขาก็จะหยุดแล้วก็บีบนะครับลงมานั่นเอง
0: คราวนี้ก็จะลง
1: จะลงมานะครับ
0: น้ำมันเบรกจะไหลเข้านะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อย
1: ๆไปเรื่อย
0: ๆจนน้ำมันเบรกใส
1: ใส
0: นะครับ
1: นะครับมาล็อกเสร็จแล้วอาจารย์เขาก็จะย้ำไปเรื่อยๆนะครับ
0: ค่าย
1: ปุ๊บ
0: ย้ำ
1: ย้ำ
0: ค่ายอันนี้ถือว่าเป็นการไล่แล้วนะครับคราวนี้นะครับสมมติว่าเราไล่เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมีการเติมใช่ไหมลูกเราเติมอันนี้เราปิดหมดเลยปิดค่อยๆเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราเสร็จแล้วเราทอดออกเติมนะครับเติมนะครับมันจะมีจุดอยู่นะครับสำคัญค่อนข้างสำคัญเลยนะครับเราจะไม่เติมจนเต็มเราเติมแค่พอขีดนะครับพอขีดฟูของเขานะครับฟูของเขานะเติมเข้าไปนะครับถ้าลองด้วยนะโอเคนะครับพอแล้วนะครับจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทำการปิดฝา
1: ปิดฝานะครับ
0: เป็นไงบ้างครับนักเรียนไล่ลมเบรกง่ายไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับนะครับครูหวังว่านะครับนักเรียนที่ดูอยู่นะครับที่ดูอยู่นะการไล่ลมเบรกนะครับมองแล้วเป็นช่องทางเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนะครับเพราะระบบเบรกเป็นระบบที่สำคัญที่สุดครูมองแล้วสำคัญที่สุดของรถจักรยานยนต์นะครับถ้าไม่มีเบรกก็คงไม่มีวันนี้นะอาจารย์ก๊อฟ
1: ใช่ครับไม่มีก็ไม่มีวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะถ้าเราว่างๆนะครับไม่ได้ทำอะไรนะครับรถที่บ้านเรามีนะครับนะก็ลองไปดูระดับน้ำมันเบรกก่อนก็ได้ว่าขาดหรือเปล่านะครับนะถือว่าเป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์ที่บ้านเราด้วยนะครับนะในส่วนนี้นะครับก็ฝากทุกคนไว้นะครับ
0: ก็ขอฝากนะครับฝากหวังก็ดูว่าอันเนี้ยนะครับมองแล้วนักเรียน

0: ใจทำได้นะครับทำได้แล้วครูเห็นว่าอันนี้นักเรียนก็
1: เป็นประโยชน์
0: เป็นประโยชน์นักเรียนนะครับไปประกอบอาชีพได
1: ้ประกอบอาชีพได้
0: ในหนึ่งสาขางานหนึ่งงานจักรยานยนต์เป็นช่างจักรยานยนต์ได้แน่นอนครับ
1: นะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ 2. กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคลุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับ

เกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

0: ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับนะคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำย้บ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรก

0: ดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำเย็บย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ 1. ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็ 2. ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บอมเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
2: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
3: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับแล้วถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
2: ง่ายๆเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
3: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายครับ
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นครับกรณีอะไรบ้างคร
3: ับอันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชย
3: ครับ
1: 3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
2: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
3: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือก็จะกรณีที่ผู้เสียหายครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
4: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
3: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
2: ฟกช้ำ
4: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
3: ใช่ครับ
1: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
3: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับใช
1: ่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
3: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่ที่มันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็พอมาทับใจคืนหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับอันนี้ครับ
2: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ย

0: ที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็โศกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานอยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีว่าเป็นคนเท่าคนแก่ที่ไม่เก่งเคมีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
1: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
2: ้จริง
1: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะจะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วย

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อม

ต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบปลั๊กและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักเรียนที่รับชมรายการนะครับการสอนถ่ายทอดสดนะครับผ่านดาวเทียมในระบบ EDL TV นะครับพบกับผมนะครับในเช้าวันจันทร์ที่1สิงหาคมนะครับ2559นะครับผมครูดานัทสบายใจสอนในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับตอนนี้เราก็จะเป็นตอนที่12แล้วนะครับเป็นเรื่องของใบงานทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อจะเป็นแนวทางการสร้างโปรเจกต์ต่างๆนะครับวันนี้เนื้อหาในวันนี้กันนะครับในตอนที่12นะครับก็วันนี้จริงๆแล้วเราจะพูดในเรื่องของนะครับการเขียนโปรแกรมควบคุม7 segment ที่มากกว่า1หลักนะครับอาจจะเป็น2หลัก3หลักหรือ4หลักแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนนะครับเนื้อหาในครั้งที่แล้วนะครับดูที่สไลด์เลยนะครับมาดูทบทวนครั้งที่แล้วก็จะเป็นวงจรนะครับการเขียนโปรแกรมควบคุมนะครับการเปลี่ยนแปลงสัญญาณอนาล็อกนะครับให้เป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับซึ่งในนะครับในชิป IC นาซีพุก F877ก็จะฝังครับตัวโปรแกรมนะครับหรือตัววงจรที่แปลง A to D หรือแปลงอนาล็อกดิจิตอลอยู่ในตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไปเปิดฟังก์ชันการทำงานของมันนะครับมันก็จะเปิดฟังก์ชันการทำงานเพราะนี้สัญญาณไมโครคอนโทรลเลอร์จะทำงานนะครับในลักษณะของสัญญาณนะครับสัญญาณดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะใช้นะครับตัววงจรที่แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลที่อยู่ในตัว IC microcontroller นะครับ 16A877 เนี่ยเราต้องมารู้คุณสมบัติมันก่อนว่า IC เบอร์นี้มันมีช่องนะการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลกี่ช่องครับก็จะมีทั้งหมดอยู่8ช่องนะครับสัญญาณพอร์ต A มีอยู่5ช่องครับพอร์ตE มีอยู่อีก3ช่องก็จะเป็น8ช่องสัญญาณนะครับในการทดลองเราจะแปลงสัญญาณอนาล็อกซึ่งเป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้าครับที่ variable หรือเปลี่ยนแปลงค่าตามนะครับ variable resistor นะครับหรือตัวต้านทานขนาด10กิโลโอห์มนะครับกล่าวคือนะครับในตัวต้านทาน10กิโลโอห์มเนี่ยก็จะมีจ่ายไฟบวก5โวลต์ DC นะครับเลี้ยงนะครับตัวต้านทาน10กิโลโอห์มอยู่นะครับในขากลางนะครับถ้าเรามีการปรับขึ้นปรับลงค่าความต้านทานก็จะเปลี่ยนเมื่อค่าความต้านทานเปลี่ยนแรงดันตกค่อมตัวต้านทานก็จะเปลี่ยนนะครับตามกฎของโอห์มเลยนะครับ V เท่ากับ I คูณ R นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับค่าความต้านทานขึ้นไปด้านบนนะครับค่าความต้านทานก็จะมากขึ้นนะครับจนแม็กซิมัมที่10กิโลโอห์มนะครับแรงดันก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราใช้บัญญัติระยางในการเปรียบเทียบว่าแรงดันจะมีค่าเท่าไหร่เนี่ยนะครับถ้าเราปรับไว้ตรงกลางครับแรงดันก็ควรอยู่ประมาณ 2.5 โวลต์ครับแรงดันตรงนี้ก็อยู่ประมาณ 2.5 โวลต์เพราะกึ่งกลางเพราะแรงดันทั้งหมดที่ตกค่อมตัวต้านทานขนาด10กิโลโอห์มเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ5โวลต์นะครับถ้าเราปรับขึ้นไปแม็กซิมัมด้านบนสุดเลยครับค่าความต้านทานสูงสุดเลยที่10กิโลโอห์มครับตามทฤษฎีแล้วนะครับแรงดันก็จะแม็กซิมัมอยู่ที่5โวลต์นะครับในทางกลับกันถ้าเราปรับ variable resistor นะครับลงมาจากด้านล่างจากตรงกลางมาด้านล่างค่าความต้านทานนะครับก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับค่าความต้านทานกึ่งกลางก็อยู่ประมาณ5ก็อยู่ประมาณ 5K นะครับหรือ5กิโลโอห์มนะเราเทียบนะครับจากตรงกลางนะครับถ้าเราปรับลงมาเรื่อยๆนะครับมิลลิมัมหรือค่าน้อยที่สุดนะของแรงดันก็จะอยู่ที่0โวลต์แล้วก็คือจาก5โวลต์ถึง0โวลต์นั่นเองขอโทษนะครับจาก 2.5 ถึง0โวลต์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะลองปรับตัวนี้ซึ่งในตัวโค้ดโปรแกรมเราออกแบบจำลองว่าตัวต้านทานเนี่ยเป็นตัวป้อนนะครับค่าอุณหภูมินะคือตัวค่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเราก็จะแสดงผลนะครับที่จอนะครับเราก็จะแสดงผลค่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงนั้นที่จอ LCD ครับเราสามารถเซตค่าเราตั้งค่าไว้ได้ด้วยว่าอุณหภูมิหรือแรงดันค่าเท่าไหร่นะครับก็จะตัดการทำงานครับเพราะฉะนั้นในวงจรนี้โหลดการทำงานเขาจำลองต่ออยู่ที่พอร์ต RB 0นะครับก็คือจำลองเป็นหลอด LED แทนการทำงานของฮีเตอร์นะฮีเตอร์คือเครื่องทำความร้อนนั่นเองถ้าหลอด LED ติดก็แสดงว่ามีลอจิก1จ่ายออกมาจากไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลให้ฮีเตอร์ติดนะครับก็เป็นตัวคอนโทรลอุณหภูมินั่นเองนะครับแต่ถ้าฮีเตอร์ดับก็แสดงว่าไมโครคอนโทรลเลอร์จ่ายลอจิก0ออกมาคอนโทรลให้ฮีเตอร์มันดับนะเพราะฉะนั้นในโปรแกรมก็จะเป็นการตั้ง

อุณหภูมินะครับอยู่ที่25ในนี้เขาจำลองอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับถ้าอุณหภูมินะครับสูงกว่า25นะครับฮีเตอร์ก็จะดับนะตัวทำความร้อนเนี่ยก็จะดับแต่ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า25ลงมาตัวฮีเตอร์ก็จะติดนะครับอันนี้การทำงานเมื่อครั้งที่แล้วนี้รายละเอียดที่สำคัญนักเรียนต้องสังเกตอะไรบ้างหลายๆอย่างเลยนะครับสังเกตจากอินพุตอนาล็อกนะครับต้องต่อที่ช่องพอร์ตที่เป็นอนาล็อกคือพอร์ต A ที่ A 0นะครับส่วนเอาท์พุตนะครับที่เอาท์พุตที่เราต้องการคอนโทรลโหลดเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับแทนฮีเตอร์ส่วนนี้ LCD นะครับเป็นตัวดิสเพย์แสดงผลเป็นขนาด 16x2 นะครับ16ตัวอักษร2บรรทัดตัวแสดงผลนะเพราะฉะนั้นในตัวดิสเพย์นะครับตัว LCD เนี่ยก็จะต้องเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อคอนโทรลนะครับหรือเพื่อทำความรู้จักหรือเพื่อบอกให้รู้ว่าขาใดของจอ LCD ต่อกับขาใดของไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อให้คอนโทรลเลอร์รู้จักนะครับกับจอขาต่างๆของ LCD เพื่อจะเขียนโปรแกรมควบคุมต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่ก็คือการทำงานครั้งที่แล้วนี่คือโค้ดทั้งหมดเลยนะครับนี่คือโค้ดทั้งหมดเลยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วที่ครูกำหนดไปคราวนี้นักเรียนมาดูวงจรการทำงานเมื่อครั้งที่แล้วนะครับให้เห็นภาพจริงดีกว่านะครับครูขออนุญาตนะเปิดโค้ดการทำงานเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเมื่อเราสอนมีสัปดาห์11นะครับก็จะเป็น A2D ตัวนี้นะครับครูซูมอินเข้าให้นะครับตัวนี้ครับตัวนี้เลยนะครับตอนนี้วงจรที่ต่อทดลองกับวงจรที่อยู่ในสไลด์เนี่ยขาอาจจะไม่ตรงกันนะครับครูก็จะต่อตามความเหมาะสมของตำแหน่งขาของคอนโทรลเลอร์กับตำแหน่งขาของ LCD เพื่อการต่อจะได้ดูเรียบร้อยสวยงามไม่ไขว้สายไปไขว้สายมานะครับคราวนี้ในวงจรนี้นะครับครูต่อนะครับ variable นะครับ resistor 10k นะครับซึ่งจะเป็นตัวป้อนสัญญาณอนาล็อกแทนอุณหภูมิเนี่ยเข้าที่พอร์ต RA0 เหมือนในทฤษฎีเลยนะครับส่วนพอร์ต B ครูจะต่อคอนโทรลครับ LCD ทั้งหมดเลยนะครับส่วนตัวเอาท์พุตที่เราคอนโทรลฮีเตอร์นะครับเราครูจะต่ออยู่ที่พอร์ต RD0 เพื่อความเหมาะสมกับวงจรนะครับตำแหน่งของขาในโปรแกรมซิมูเลชันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาพิจารณานะครับพิจารณาที่จอ LCD นี่แหละครับจอ LCD ก็บอกแล้วว่าขาที่จะต้องต่อลงกาวคือขา VSS แล้วก็ขา RW นะครับนอกนั้นก็ต่อตามปกตินะครับ VDD ไม่ต้องต่อนะครับแรงไฟเลี้ยงนะครับเพราะในโปรแกรมซิมูเลชันมันจ่ายไฟเลี้ยงอัตโนมัติแต่ถ้าเป็นการต่อจริงๆก็ต้องต่อนะครับต่อการต่อทดลองจริงส่วนขา VE เป็นตัวปรับคอนทราสต์ความคมชัดของตัวอักษรนะในจอ LCD ตรงนี้ก็ไม่ต้องนะมันอัตโนมัติในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับส่วนขา RS นะครับครูก็ต่อเข้ากับพอร์ต RB0 นะครับขา Enable ครูต่อเข้ากับ RB1 ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับเราต่อ LCD แบบ4บิตเพราะว่าต่อสัญญาณของ LCD อยู่4เส้นก็คือ D4 ถึง D7 ครูก็ต่อ D4 เข้ากับ B4 ถึง B7 เลยนะครับการต่อลักษณะนี้ทำให้เราเขียนโปรแกรมคอนโทรลง่ายนะครับให้มาสอดคล้องกันจอ LCD ก็ต่อเสร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นก็พยายามเอาตรงนี้เป็นโมเดลก็ได้ส่วนเอาท์พุตก็ต่ออยู่พอร์ต RD สุดครับมาดูโค้ดของโปรแกรมนะครับโค้ดของโปรแกรม A2D นะครับส่วนแรกนะก็เป็นส่วนที่เราต้องนะครับประกาศนะครับหรือบอกให้คอนโทรลเลอร์รู้ก่อนว่าจอ LCD ต่ออยู่กับขาใดของเขาบ้างนะครับนะ2บรรทัดนี้นะครับบอกว่าใช้พอร์ต B นะครับเริ่มจากบิตที่4นะครับในการต่อนะครับต่อใส่สัญญาณของ LCD หรือต่อแบบ4บิตนั่นเองก็เป็น B4 B5 B6 B7 ต่อเข้ากับ D4 นะครับ D5 D6 D7 นั่นเองนะครับต่อไปนะครับคู่นี้นะครับเป็นการบอกให้รู้ว่านะครับต่อขา RS ของ LCD เข้ากับพอร์ต B บิต0หรือว่าต่อเข้ากับพอร์ต B0 นั่นเองครับคู่นี้นะครับบอกว่าต่อขา Enable นะสังเกตว่า Enable นะครับครูขยายนิดนึงนะครับโทษทีไม่ได้ขยายให้ดูนะครับอีกรอบนะครับคู่นี้นะครับเป็นการบอกให้รู้ว่าต่อขา RS ของจอ LCD เข้ากับพอร์ต B บิต0หรือเข้ากับพอร์ต B0 นั่นเองคู่นี้นะครับต่อ LCD ขา Enable นะครับเข้ากับพอร์ต B

บิตหนึ่งหรือค่ากับพอร์ตบีหนึ่งนั่นเองตรงนี้นี่แค่นี้เองครับจริงๆแล้วดูเหมือนเยอะนะครับมันก็ไม่เยอะนะครับตรงนี้มันจะเป็นคู่ๆไปจริงๆแล้วในขอแนะนําให้นักศึกษาหรือนักเรียนที่จะเอาไปใช้งานเขียนโปรแกรมถ้าเรียนดูก๊อปปี้โมเดลไปเลยแล้วก็ไปเปลี่ยนพอร์ตเอานะครับตรงนี้แล้วข้อควรระวังนี่ต้องเขียนเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับตรงนี้ตรงนี้ต้องเขียนเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดเลยเป็นตัวอักษรใหญ่ส่วนต่อไปนะครับตัวแปรตั้งชื่อตัวแปรที่ชื่อว่าฮีเตอร์ฮีเตอร์ก็คือจอ LED เราแทนเป็นตัว LED แล้วครับบอก variable port D 0ก็บอกว่าฮีเตอร์ต่อใช้งานอยู่พอร์ต B 0นะสร้างตัวแปรเทมกับเทม1นะครับเพื่อจะนะครับในการเช็คการเพิ่มค่าลดค่าของสัญญาณอนาล็อกนะครับประกาศให้พอร์ต A เป็น input ทุกพอร์ตนะครับ this A %111นะครับเปิด channel ของ analog to digital นะครับ ADC on 1เท่ากับ0ก็คือเปิด channel อะไรครับพอร์ต A 0นั่นเองนะให้เป็น input เขาเรียกว่าเป็น input analog นะครับเป็น input analog นะครับจากนั้นก็เข้าสู่โหมดของการเปิดฟังก์ชันโปรแกรม analog ข้างในก็คือ ADC in 0นะครับด้วย temp ก็คือรับค่าสัญญาณอนาล็อกนะครับรับค่าสัญญาณอนาล็อกหรือกำหนดให้ตัวแปร temp เนี่ยรับค่าสัญญาณอนาล็อกให้รับค่าเริ่มที่0นะครับจากนั้นนะรับค่าเริ่มที่0เลยนะจากนั้นก็ทำการนะครับปรับนะปรับ channelที่เป็น analog to digital ของพอร์ต A เนี่ยให้เป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับก็คือเป็นการแปลงนั่นเองพอเป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วนะครับก็ให้เขาแสดงผลนะครับโดยบรรทัดแรกของจอ LCD ให้แสดงผลคำว่า temp นะครับโดยเริ่มอยู่ที่ตำแหน่งแรกของบรรทัดที่1หรือมุมบนซ้ายมือสุดนะครับส่วน LCD out บรรทัดถัดมาครับจะเป็นการแสดงค่าที่ temp รับมาได้นะแสดงค่าที่เทมรับมาได้เป็น

องนะครับตรงนี้นี่ตรงนี้คือเซตค่า temperature และค่าอุณหภูมิมันจะโชว์ค่าศูนย์ออกมาก่อนนั่นเองนะครับจากนั้นเข้าสู่ไลน์ลาเบลที่ชื่อว่าลูปนะไลน์ลาเบลที่ชื่อว่าลูปนะครับก็จะโยนไปไลน์ลาเบลยอดที่ชื่อว่าเกตที่รับมาจากนะครับรับค่ามาจากพอร์ต A 0ที่รับมาจาก variable resistor แสดงเป็นเลขฐาน10ก็จะโชว์ที่ช่องนี้นะครับแล้วก็รีเทิร์นกลับไปรีเทิร์นกลับไปก็จะมาสู่ไลน์ลาเบลที่ชื่อ action นะ action นี่ก็คือเป็นการเช็คเงื่อนไขว่าถ้าเทมมากกว่า25เมื่อไหร่ low heaterคือเราตั้งอุณหภูมิไว้ที่25นั่นเองนะครับเราตั้งอุณหภูมิไว้ที่25องศาถ้ามากกว่า25เมื่อไหร่ก็ให้ฮีเตอร์ดับนะครับเอลถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เงื่อนไขมากถ้าไม่ใช่เงื่อนไขนี้ให้ติดให้ไฮฮีเตอร์ถ้าไม่ใช่เงื่อนไขนี้ก็แสดงว่าเทมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ25นั่นเองนะครับพอจบการทำงานอันนี้คือการทำงานของวงการเขียนโปรแกรมควบคุมการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นต้นนะครับคราวนี้ก็จะเทสการทำงานให้ดูครับครูค่อนข้างจะนะครับละเอียดหน่อยนะครับให้นักเรียนทำงานละเอียดนิดนึงนะครับลองรันนะครับเกิดปัญหาตรงที่ว่าลายลาเบลที่ชื่อว่าลูปเนี่ยครับมันเป็นคำสั่งนะครับมันเป็นคำสั่งมันจึงเป็นตัวหน้าครับรูปเป็นคำสั่งก็ใส่ตัวอักษรนะครับเข้าไปนะเพื่อให้หลบเลี่ยงการที่เขาเป็นคำสั่งนะก็ใช้ได้นะลายลาเบลที่ชื่อรูปนี่มันเป็นคำสั่งหนึ่งของภาษาเบสิกนะครับนี่พอเสร็จแล้วนะครับก็มาดูการทำงานครับนี่เป็นการสาธิตนะครับสาธิตให้นักเรียนดูเราก็โหลดนะครับโปรแกรมเข้ามาแล้วก็ดูการทำงานครับไม่ได้สังเกตว่าตอนนี้ครูไม่ได้ตั้งไว้ที่ตรงกลางนะครับตั้งไว้ที่ตรงกลางก่อนนะครับนี่อุณหภูมิเขาก็จะนะครับพอตรงนี้คือมันอาจจะเปลี่ยนแปลงค่าไปทำนี่เป็นจุดนะครับนี่เป็นอยู่ประมาณเป็นประมาณ5.52หรือประมาณ 5.2 องศาเซลเซียสนะครับพอขึ้นนะครับพอปรับขึ้นนะครับประมาณตรงนี้อยู่ประมาณ76นะครับค่ามันละเอียดมากนะครับนักเรียนค่ามันละเอียดมากมันก็ดับแล้วนะครับดับพอเราปรับมาต่ำกว่า25นี่สังเกตนะครับปรับมาต่ำกว่า25นะครับหลอดก็จะติดนะหลอดซึ่งเป็นฮีเตอร์ก็จะติดนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองนะปรับตั้งอุณหภูมิใหม่ถ้าเราตั้งเป็นค่า100ลองดูนะครับเกิดอะไรขึ้นเราตั้งการเซตอุณหภูมิใหม่เราตั้งที่100องศานะครับดูนะครับนี่ครับมันก็จะติดอยู่ที่ค่าประมาณ100นะครับอันนี้แสดงผลเป็นเลขฐานนะครับนี่แสดงผลเป็นเลขฐาน10นะครับคือแปลงนะแปลงสัญญาณอนาล็อกให้แสดงผลเป็นเลขฐาน10เพราะนั้นมันก็จะวาเรียเบิลตั้งแต่0นะครับจนถึง255นะครับประมาณนั้นนะครับนี่คือการทำงานของการแปลงใช้ฟังก์ชันใช้วงจรการแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอลมีความสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้งานเช่นการคอนโทรลแขนกลนะครับซึ่งคอนโทรลโดยเซอร์โวมอเตอร์โดยเราปรับวาริเอเบิลของรีซิสเตอร์นะเป็นวอลลุ่มปรับค่านะครับเมื่อเราปรับค่าแขนกลก็จะเคลื่อนที่ตามนะครับการปรับค่าตัวต้านทานไปปรับค่าได้นะครับเพราะว่าแรงดันที่ออกไปมันก็จะคอนโทรลนะครับก็มันก็จะไปคอนโทรลจำนวนแรงดันที่จ่ายให้เซอร์โวมอเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จบการทบทวนในเรื่องของนะครับการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลนะครับก็อธิบายโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนให้ใส่ใจในส่วนของโค้ดโปรแกรมนะครับว่ามีสเต็ปการทำงานอย่างไรนะครับวันนี้เราก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมประยุกต์การแสดงผลทาง LED ทวนทีนะครับ
7 segment

นะครับแบบ4หลักนะครับในใบงานก่อนๆที่ผ่านมาเราเคยเขียนโปรแกรมควบคุม7 segment แล้วแต่เพียงหลักเดียวนะหลักเดียวก็แสดงผลเป็นตัวเลข0ถึง9นับขึ้น0ถึง9นับลงตั้งแต่9ลงมา0นะครับแต่คราวนี้มันพิเศษกว่านะเพราะเราคอนโทรล7 segment ทั้งหมด4หลักอันนี้บางคนก็บอกว่ามันจะยากอะไรคราวนี้การเขียนโปรแกรมมันต่างกันเยอะเลยนะครับโดยการต่อวงจรก็ต่างกันครับคราวนี้มาดูทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ7 segment ก่อนนะครับการแสดงผลตัวเลขทาง LED นะครับ7 segment นะครับยังมีความจำเป็นอยู่นะครับบางคนอาจคิดว่ามีจอ LCD แล้วซึ่งแสดงได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษรแต่7 segment ก็ยังใช้อยู่นะเพราะหนึ่งคุณสมบัติพิเศษของเขาคือสามารถแสดงตัวเลขที่มีความชัดเจนนะครับมีขนาดใหญ่มองเห็นได้ไกลๆนะครับแม้กระทั่งนักเรียนสังเกตตามสี่แยกไฟแดงปัจจุบันนี้นะครับไฟเขียวไฟแดงก็จะมีตัว7 segment เนี่ยแหละครับแสดงผลการนับขึ้นนับลงของสัญญาณไฟจราจรอยู่นะครับทำให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะกลางวันก็มองเห็นนะครับก็สว่างมองเห็นก็เลยยังใช้อยู่นะครับตรงนี้นะครับตัวอย่างการใช้งานครูก็บอกไปแล้วนะครับหลักการออกแบบวงจรแสดงผลนะครับตัวเลขนะ LEDนะครับ7 segment นะครับที่ใช้ไปบัตรในงานนี้เป็นแบบแสดงผลแต่เราจะใช้แบบ4หลักนะครับตัวเลขแต่ละหลักจะถูกแลดค้างไว้จนกว่าจะมีค่าใหม่มาเปลี่ยนนะครับเป็นลักษณะนะครับแสดงนิ่งๆหรือเรียกว่า static display นะครับแลดไว้นะครับยังไงนะครับมาดูนะครับการแสดงผลแบบนี้มีข้อดีคือนะครับ MCU หรือ microcontroller unit นะครับจะไม่ต้องเสียเวลาการทำงานมาแสดงผลซ้ำนะครับแบบวิธีการมัลติเพล็กซ์นะครับเพื่อไม่ให้ตัวเลขกระพริบการส่งข้อมูลตัวเลขมาแสดงนะครับจำต้องใช้เทคนิคการส่งแบบอนุกรมซิงโครนัสนะส่งข้อมูลแบบอนุกรมคือส่งข้อมูลไปในเส้นสัญญาณเดียวกันนะครับไม่ว่าจะแสดงกี่หลักก็ตามจะใช้สายสัญญาณข้อมูลร่วมกันนะครับจะใช้สายสัญญาณข้อมูลควบคุม3เส้นก็คือสาย data clock แล้วก็ LEDนะครับนี่ครับอันนี้คือเป็นโมดูลนะครับการควบคุม LCD แบบ4หลักยูนิตหลักหน่วยนะครับ10หลัก10นะครับ100หลัก100แล้วก็1000หลัก1000นะครับก็จะมีตรงนี้เป็น IC ในการควบคุมนะครับIC เป็นโมดูลในการควบคุม7 segment 4หลักนะครับคราวนี้มาดูวงจรทดลองนะครับวงจรทดลองนะครับคราวนี้มาดูวงจรทดลองก่อนนะครับเราจะใช้7 segmentทั้งหมด4แบบ4หลักนะครับ4หลักโดยนักเรียนสังเกตนะครับมันจะมีหลักหน่วยหลัก10หลัก100หลัก1000ครูแสดงเลข3706แสดงเลข3706ในการทดลองครับ7 segment 4หลักก็จะมี common นะครับขา common นะครับซึ่งควบคุมนะครับการติดแต่ละหลักเนี่ยเป็นแบบ common K หรือ common cathode common cathode ก็จะทำงานก็ต่อเมื่อได้ต่อลงกาวนั่นเองนะครับแต่เราจะใช้ตัวทรานซิสเตอร์ชนิด NPN นะครับผู้ใช้เบอร์ BD139 ครับเป็นตัวคอนโทรลการตัดต่อกาวให้นะครับขาคอมมอนแต่ละหลักนะครับเรียนสังเกตว่าถ้าทรานซิสเตอร์ยกตัวอย่างเช่นหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยขาที่4เนี่ยครับ Q3 นะครับถ้า Q3 ไม่ทำงานนะครับขาคอมมอน K ของ7 segment นะครับก็จะไม่สามารถต่อลงกาวได้หลักนี้ก็จะไม่ติดนะครับหลักนี้ก็จะคอนโทรลนะ Q2 ก็จะคอนโทรลหลัก10 Q โทษนะครับนี่เป็น Q1 นะครับ Q1 ก็จะคอนโทรลหลัก100นะครับแล้ว Q4 ก็จะคำนวณหลัก1000นะครับก็จะไล่เรียงกันอย่างนี้ครับส่วนพอร์ต B นะครับใช้ทั้งหมดนะใช้ทั้งหมดอยู่8พิน8ขาหรือ8บิตเลยนะครับโดย B0 ถึง B7 นะครับจะต่อเข้ากับสายขาสัญญาณ A ถึง G นะครับของ7 segment นะมี7ส่วนคือ A B C D E F G นะครับแล้วส่วนขา B7 ทวนนะครับ B0 ถึง B6 นะครับตัวทีที่ต่อเข้ากับขาสัญญาณ A B C D E F G ส่วน B7 นะครับจะต่อเข้ากับ DP ก็คือ dot point ก็คือจุดต่างๆนั่นเองตรงนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับอันนี้จะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่า7 segment 4หลักแต่ใช้ขาสัญญาณร่วมกันถ้าไม่มีเทคนิคในการเขียนโปรแกรมนะครับเราจะไม่สามารถ

คนโทนให้แต่ละหลักแสดงตัวเลขที่แตกต่างกันได้เลยเนื่องจากมองในภาพรวมก็คือขา A นะครับก็จะจำส่วนหลักหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยขา B ก็จะจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเดียวกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเทคนิคการเขียนนะไม่มีทางที่จะคอนโทรลเลขที่แตกต่างกันได้นะครับถ้าเกิดเราเขียนโปรแกรมแบบธรรมดานะครับมันก็จะเป็นดังนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับครูก็เปิดตัวอย่างวงจรให้ดูนะครับเซเว่นเซกเมนต์แบบ4หลักนี่คือเซเว่นเซกเมนต์แบบ4หลักนะครับเดี๋ยวซูมอินให้ดูนะครับนี่ครับแบบ4หลักนะครับยังไม่ได้ครูเอาโค้ดมาใส่นะครับเอาโค้ดที่เขียนมาลองเทสดูตอนนี้ครูใส่เป็นตัวเลขนะครับมาดูโค้ดตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเราเขียนโปรแกรมแบบธรรมดาเรียนดูนะครับที่เป็นเขียนแบบโปรแกรมแบบธรรมดานะครับพอร์ตเราก็จะส่งสัญญาณออกพอร์ต B นะครับเพราะพอร์ต B เป็นเอาท์พุตแล้วก็พอร์ต D ด้วยนะพอร์ต D เราต้องคอนโทรลอะไรครับขาคอมมอนนะครับครูลืมสั่งพอร์ต D ใช้เราใช้พอร์ต D คอนโทรลขาคอมมอนนะครับเพราะนั้นพอร์ต D ก็ต้องจ่ายสัญญาลอจิกให้นะครับให้ขาคอมมอนของ L ของ L C ของเซเว่นเซกเมนต์ติดนะครับดูนะครับดูโค้ดก่อนลองวิเคราะห์โค้ดนะครับใช้พอร์ต B นะเป็นเอาท์พุตนะครับใช้พอร์ต D เป็นเอาท์พุตเช่นเดียวกันตรงเงินยังไม่ต้องดูนะครับนักเรียนส่วนนี้ยังไม่ต้องดูนะครับลบออกก่อนเอาแค่นี้เองนะครับจากนั้นก็สั่งให้พอร์ต B เป็น0นะครับแล้วก็ให้พอร์ต D เป็น0ทำไมต้องสั่งให้เป็น0ครับเพราะว่าเราต้องเคลียร์พอร์ตที่เป็นเอาท์พุตก่อนนะครับเพราะป้องกันมีสัญญาณตกค้างนะครับเดี๋ยวดูนะครับเคลียร์เสร็จแล้วครูเข้าสู่รายระเบียบที่ชื่อว่าเมนลูปเลยแล้วก็สั่งเลยครับสั่งให้พอร์ต B มีค่าระดับ 3F 3F คือเลขฐาน16ที่เป็นที่เมื่อคอนโทรลเซเว่นเซกเมนต์แล้วมันจะเป็นเลข0ตรงนี้ครูสอนไปแล้วนะครับแล้วก็สั่งให้พอร์ต D เป็น1ทั้งหมดเลยนะครับเลขฐาน16นะครับ FF ใช้ FF แล้วก็วนการทำงานเพราะฉะนั้นนะครับตัวเซเว่นเซกเมนต์ทุกหลักเลยก็จะแสดงตัวเลขเดียวกันดังนี้นะครับนักเรียนดูนะครับต่อลงกราวนะครับก็แสดงเป็นเลขนะครับเป็นเลข0นะครับมันก็จะแสดงออกมาเป็นเลข0นั่นเองนะครับเห็นไหมครับการทำงานมาอาจจะดูไม่ทันนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูลองปรับความถี่ออสซิเลเตอร์นิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็มันก็ยังนักเรียนจะสังเกตว่ามันจะกระพริบเป็นเลข0เห็นไหมครับมันจะโชว์เป็นเลข0ทั้งหมดเลยนะครับมันจะโชว์เป็นเลข0ทั้งหมดเลยครับอันนี้สาเหตุที่นะครับมันแสดงแบบกระพริบเพราะว่านะครับพอร์ตดีต่างๆที่มันคอนโทรลนะครับที่มันคอนโทรลไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยนะครับมันต้องมีการกระพริบสลับกันนะครับเพื่อจะให้มันทำเพื่อจะให้แต่ละหลักเนี่ยมันติดดับสลับกันแล้วทำให้มันติดทันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคอนโทรลพอร์ต D นะครับให้ติดดับสลับกันนะครับโดยคำสั่งนี้อีกแล้วครับนักเรียนนะครับเราต้องเพิ่มโพสต์เข้าไปนะครับกูซูมอินให้นะครับติดดับสลับกันนะครับนะครับแล้วก็หน่วงเวลานะครับหน่วงเวลาอยู่นะครับประมาณ
ครับควรดูหน่วยเวลาอยู่ประมาณ1นะครับ1ไมโครเซกเท่านั้นเองครับหน่วยเวลาอยู่1ไมโครเซกติดดับสลับกันนะครับ1ไมโครเซกลองดูนะครับว่าจะดีขึ้นไหมนะครับโค้ดโปรแกรมมันจะเห็นภาพได้ชัดหรือไม่ตะครูอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมต้องมีเทคนิคอย่างนี้ดูนะครับสต็อปครั้งหนึ่งก่อนแม้ก็จะแสดงเลขศูนย์ได้ชัดเจนขึ้นทำไมครับทำไมมันเมื่อสักครู่มันถึงไม่ชัดทำไมมันกระพริบไปกระพริบมานักเรียนอย่าลืมนะครับว่าเซเว่นเซกเมนต์ทั้ง4หลักเนี่ยมีขาดสัญญาณร่วมกันนะครับขาดสัญญาณร่วมกันเพราะฉะนั้นนะครับสัญญาณต่างๆที่จ่ายให้เนี่ยมันก็จะจ่ายให้ทุกหลักเลยนะครับถ้าเกิดเราจ่ายนะครับเป็นลอจิกนะครับเป็นลอจิกให้แต่ละหลักทำงานพร้อมกันเนี่ยมันแสดงผลได้ไม่ทันนี่ก็คือเป็นการกระพริบสลับกันนะครับเพราะนั้นต้องเป็นการกระพริบขาดคอมมอนด้วยนะครับจ่ายดับจ่ายดับจ่ายดับอย่างนี้นะมันถึงจะติดนะเป็นเลขเดียวกันเห็นไหมครับเป็นเลขต่างๆที่เป็นเลขเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราต้องการให้โชว์เป็นเลขอื่นอันนี้นักเรียนดูโค้ดนะครับเช่นต้องการโชว์เป็นเลขอื่นบ้างถ้าครูต้องการจะโชว์เป็นเลขเป็นเลข9นะครับก็เปลี่ยนโค้ดครับเปลี่ยนโค้ดจาก 3F รู้สึกว่าจะเป็น 6F นะครับลองดูนะครับตอนนี้ครูกำลังจะพิสูจน์ให้เรียนเห็นว่าถ้าเกิดเราไม่มีเทคนิคในการเขียน7 segment แบบ4หลักเนี่ยมันก็จะโชว์เลขนะครับได้แบบ4หลักแต่เป็นเลขเดียวกันแสดงเลขที่แตกต่างกันไม่ได้นะครับแสดงเลขที่แตกต่างกันไม่ได้คราวนี้ครูจะมาสอนนะครับในใบงานนี้ครูจะมาสอนไม่ใช่จะมาสอนให้มันโชว์เลขเดียวกันอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราต้องการจะเขียนโปรแกรมให้มันแสดงการทำงานที่เลขที่แตกต่างกันทำอย่างไรแล้วขั้นแรกนะขั้นแรกเราก็ต้องกำหนดตัวเลขก่อนที่เราจะให้แสดงเป็นเลขอะไรขั้นที่สองนะครับเราก็ต้องคอนโทรลนะครับแต่ละหลักให้แสดงผลออกมานะครับว่าต้องการแต่ให้แต่ละหลักแสดงเลขอะไรก็นี้เรามาดูโค้ดเลยครับมาดูโค้ดการทำงานเลยซึ่งครูเขียนไว้แล้วนะครับนี่ครับการคอนโทรลเซกเมนต์แบบ4หลักนะมาเรียนดูนะครับนี้ในใบงานเนี่ยครูให้โชว์เลข1 2 3 4ครับคราวนี้เรามีเทคนิคยังไงในการคอนโทรล7 segment แบบ4หลักนักเรียนมาทำความเข้าใจก่อนนะครับขั้นแรกเราใช้พอร์ต B ในการต่อ7 segment แบบ4หลักนะเราก็กำหนดให้เป็น output โดยใช้คำสั่ง this A this B เท่ากับนะครับพอร์ต B 0หมดเลยนะครับนี่เป็นเลขฐาน16นะครับพอร์ต D เราก็เป็น output ในการคอนโทรลขาด common นะครับของ7 segment เราก็ให้เป็น output this D เท่ากับ size 0 0นะครับจากนั้นสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับในการเก็บค่านะครับคอนโทรลค่าต่างๆนะครับเป็น n สร้างตัวแปรที่ชื่อว่า n นะครับมีขนาดระดับเวิร์ดนะมีขนาดเวิร์ดสามารถเก็บข้อมูลได้ในระดับเวิร์ด1เวิร์ดมี2ไบต์นะ1ไบต์มี8บิตนะครับก็มีอยู่16บิตนั่นเองครับ i เก็บข้อมูลได้ในขนาดไบต์ก็คือเก็บข้อมูลได้8บิตตัวแปร m นะครับว่าไบต์เก็บข้อมูลได้ขนาด8บิตนะครับสร้างตัวแปรกำหนดให้ n มีค่าเท่ากับ1 2 3 4หรือ1234นั่นเองให้สังเกตว่าตัวแปร n นะครับมีค่านะครับที่อยู่ในหลักพันนะถ้าเรากำหนดตัวแปร n มีขนาดในระดับน้อยกว่าเวิร์ดนะครับหรือเป็นในระดับไบต์ข้ามจะได้แค่0ถึง255นะครับซึ่งมีอยู่3หลักแต่ตอนนี้เราต้องการแสดงผล4หลักเราต้องวิเคราะห์ว่าตัวแปรที่เก็บข้อมูลตัวเลขเนี่ยมันมี4หลักพันนะเพราะนั้นเราต้องประกาศให้มีขนาดใหญ่ที่สุดของข้อมูลก็คือระดับเวิร์ดนั่นเองครับ m นะครับเริ่มต้นจาก0 i เริ่มต้นจาก0นะครับเคลียร์พอร์ตเอาท์พุตพอร์ต b เป็นเอาท์พุตที่ต่อกับ7 segment 4หลักนะพอร์ต B เท่ากับ0ทั้งหมดเลยนะครับหรือพอร์ต B เท่ากับ0อย่างนี้ก็ได้ครับไม่ต้องสายสูงก็ได้นะครับจากนั้นเข้าสู่รายลาเบลหลักที่ชื่อว่าเมนลูปครับเมนลูปก็จะโยนไปให้ go sub display โยนไปทำงานที่รายลาเบลย่อยที่ชื่อว่า display ทำงานเสร็จก็กลับมาทำไมครับก็วนลูปนะวนลูปทำงานซ้ำนั่นเองนะมาดูรายลาเบลที่ชื่อ display ทำอะไรนะครับรายลาเบลที่ชื่อว่า display นะครับ
ก็จะมีการวนนะครับการทำงานนะครับใช้คำสั่งรูปแบบของ for next i ครับวนอยู่30รอบนะครับการวน30รอบเพื่อให้นะครับเราทำให้นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับส่งข้อมูลไปแสดงผลที่7 segment of 4หลักแล้วเรามองเห็นได้ทันนะครับประมาณ30รอบไปจะพอดีนะครับมาดูโค้ดนะครับ m เป็นตัวแปรที่เก็บนะ m เป็นตัวแปรที่เก็บค่านะครับ m เป็นตัวแปรที่เก็บค่ามีค่าเท่ากับ n ดิจิต0เก็บค่าตัวเลขของ n นั่นเองดิจิต0คือหลัก0ครับ n มีค่าเท่ากับ n ดิจิต0เพราะนั้น n มีค่าเท่าไหร่ครับดิจิต0ก็คือหลักที่0คือหลักนี้หลัก0นะครับหลัก1นี่หลัก1นะครับหลัก2หลักที่3นะนับจากขวาไปซ้ายครับหลัก0ก็คือเลข4นั่นเองครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับตัว m จะมีค่าเท่ากับ4เพราะดิจิต0ของตัวแปร n คือเลข4ครับเมื่อ m เป็น4นะครับ m นะครับเดี๋ยวครูอธิบายเพิ่มครับเข้ามาดูคำสั่งก่อนคำสั่ง lookup นะครับ m นะตัวแปร m นะครับแล้วก็ตามด้วยวงเล็บสี่เหลี่ยมเป็นตัวแปรเป็นข้อมูลแบบ array array คือข้อมูลที่มีตัวเลขชี้ตำแหน่งเรียงต่อกันไปเรื่อยๆนะซึ่งในแต่ละตำแหน่งเรากำหนดให้เป็นค่าใดๆก็ได้แต่ในนี้เรากำหนดให้เป็นค่าของเลข1เลข2เลข3ถึงเลข9นะครับเพื่อแสดงออก7 segment นะครับนะส่วน m จะเป็นตัวชี้ตำแหน่งครับค่า m มีค่าเท่าไหร่ก็จะชี้ตำแหน่งของข้อมูลในนี้เช่น m มีค่าเท่ากับ1นะ1ก็คือมีมันจะชี้ตำแหน่งที่1คือตรงนี้บางคนอาจจะงงครับว่าทำไมอาจารย์มัน1ไม่ใช่ 3f หรือไม่ใช่ครับมันจะเริ่มตัวแปร array มันจะเริ่มที่ตำแหน่งที่0นะครับจำไว้นะครับ0 1 2 3ไปเรื่อยๆสมมติว่า m เป็น1ก็จะชี้ที่ตำแหน่งที่1 1ในนี้ก็คือนะครับข้อมูล sin06 เลขฐาน16นะครับข้อมูลตัวนี้เมื่อ m ชี้ตำแหน่งแล้วไปเก็บข้อมูลที่ไหนครับก็มาเก็บข้อมูลอยู่ที่นี้ครับด้วยพอร์ต b ก็เก็บข้อมูลไว้ที่พอร์ต b เลยนะส่งข้อมูลตรงนี้ไปที่พอร์ต b นะครับ m เป็นตัวชี้ตำแหน่งนะครับข้อมูลที่จะส่งก็จะส่งไปด้านหลังนะครับนะครับด้านหลังว่าเราจะกำหนดว่าข้อมูลจะไปอยู่ที่ใดที่ตัวแปรหรือที่พอร์ตนั่นนี่อยู่ที่ b เพราะนั้น6ในนี้ก็คือเลข1นั่นเองเพราะในนี้ในตัวแปร array ก็จะเก็บเลข0 1 2 3 4 5 6 7ไปเรื่อยๆนะเลข1ก็จะไปเก็บไว้ที่ตัวแปร b นะตัวแปร b ก็จะโชว์เลข1ออกมานะครับในกรณีนี้นะครับก็จะโชว์เลข1ออกมานะครับแต่ในกรณีนี้ตัว m มีค่าเท่ากับ4นะครับเพราะว่าดิจิต0ของตัวแปร n ก็คือ4เพราะฉะนั้นตัวแปร m ก็จะชี้ตำแหน่งที่4ของตัวแปร array 0 1 2 3 4 4ก็คือ sin 66เลขฐาน16นะครับมันก็คือเลข4นั่นเองนะ sin นะครับ sin 66ก็จะส่งข้อมูลไปนะครับไปเก็บไว้ในส่งไปข้อมูลไปที่พอร์ต b เลยมันพอร์ต b ก็จะโชว์เลข4ออกมาโชว์มาที่ไหนมาที่หลักที่อะไรครับหลักที่0หรือหลักแรกนั่นเองหลักนี้นะครับ4นะครับเดี๋ยวครูขออัดโค้ดลงในโปรแกรมก่อนนะครับจะได้สอดคล้องกันเนาะนะครับขออัดโค้ดลงในโปรแกรมนี้ก่อนครับโค้ดก็จะเป็นชื่อของโค้ดนี้นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับดูนะครับ1 2 3 4ตรงนี้เลยเห็นไหมครับก็โชว์เลข4ออกมาแล้วทำไมเลขอื่นมันไม่โชว์4ด้วยแล้วเรียนสังเกตนะครับในโค้ดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเรียนสังเกตว่าในบรรทัดด้านล่างนะต่อจากคำสั่ง lookup มันจะเป็นคอนโทรลพอร์ต D3 นะครับพอร์ต D3 เท่ากับ1แล้วก็0ติดดับสลับก็แสดงว่ามันคอนโทรลขา common D3มาดู common D3 คืออะไรครับ common D3 มันก็จะคอนโทรลแล้วนี่คือ D3 มันก็จะคอนโทรลนะค่ะ common ในหลัก0ในหลักแรกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะคอนโทรลติดดับแค่เลข4เท่านั้นนะครับ4เท่านั้นต่อไปดูโค้ดต่อไปน่าสนใจนะครับโค้ดต่อไปนะครับตรงนี้เสร็จแล้วต่อไปนะครับตัวแปร m ไม่ให้ย่อหน้าเดียวกันนะครับอาจจะ
m n ดิจิต1ก็แสดงว่าตัวแปร n มีค่าเท่ากับดิจิต1ของตัวแปร n ครับ m มีค่าเท่ากับดิจิต1ของตัวแปร n ตัวแปร n ดิจิต1คืออะไรครับคือ3อีกรอบนะครับนี่คือดิจิต0ดิจิต1ดิจิต2ดิจิต3ดิจิต1ของตัวแปร n คือเลข3เพราะฉะนั้น m มีค่าเท่ากับ3m เป็นตัวชี้ตำแหน่งเฉยๆนะครับชี้ตำแหน่งที่3ของตัวแปร array ตำแหน่งที่3คืออะไรครับ0 1 2 3นะก็คือ size 4f size 4f ก็คือเขียนโปรแกรมควบคุมให้เซกเมนต์แสดงเป็นเลข3ออกมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเลข3ก็จะส่งไปที่พอร์ต b พอร์ต b ก็จะแสดงผลออกมาที่หลักนะหลักที่เท่าไหร่ครับนักเรียนดูหลักที่1นั่นเองนะหลักที่1เพราะว่าเราคอนโทรลพอร์ต d 2อ่ะนักเรียนดูนะครับอันนี้หลัก0หลัก1นะครับอีกรอบนะครับนี่พอพอร์ต d 2เห็นมั้ยนะครับพอร์ต d 2มันคอนโทรลอะไรครับหลักที่1นั่นเองหลัก0 1 2 3นะครับก็จะคอนโทรลเลข3ออกมานะครับต่อไปนะครับโค้ดต่อไปนะครับพอมันโค้ดต่อไปนะครับตรงนี้นะครับ n นะดิจิต2m โทษนะครับ m มีค่าเท่ากับ n ดิจิต2ครับแปลว่า m มีค่าเท่ากับดิจิต2ของตัวแปร n ดิจิต2ของตัวแปร n มีค่าเท่าไหร่ครับตัวแปร n 0 1 2พอดีว่าดิจิต2ของตัวแปร n มีค่าเท่ากับ2แสดงว่า m มีค่าเป็น2 m ชี้ตำแหน่งที่2ของตัวแปร array นะครับ0 1 2ก็แสดงข้อมูล size 5b ก็คือเลขคอนโทรลเลขเลข2นั่นเองนะครับส่งไปให้พอร์ต B นะพอร์ต B ก็แสดงผลเลข2มาแสดงเลขพอร์ต2ที่หลักอะไรครับหลักอะไรครับหลักที่คอนโทรลด้วย D1 D1 คือหลักที่อะไรครับหลักที่3นั่นเองครับโทษนะครับหลักที่2นั่นเองนะครับ0 1 2นะหลักที่2ก็จะโชว์เลข2ออกมาสุดท้ายนะครับสุดท้าย M นะครับเท่ากับมีค่าเท่ากับดิจิต3ของตัวแปร n มีค่าเท่ากับดิจิต3ของตัวแปร n นะครับมาดูตัวแปร n ดิจิต3ก็คือเลข1นะเพราะฉะนั้น m มีค่าเป็น1ชี้ตำแหน่งที่1ของตัวแปร array ในวงเล็บสี่เหลี่ยมตำแหน่งที่1คือตำแหน่ง0 1คือตำแหน่งที่มีข้อมูลของ size 06 size 06ก็คือเลข1นะครับก็คือเลข1นั่นเองก็จะส่งข้อมูลไปแสดงผลที่พอร์ต b พอร์ต bชุบแสดงที่หลักอะไรครับหลักที่เท่าไหร่ครับหลักที่คอนโทรลด้วยพอร์ต D0 พอร์ต D0 จะคอนโทรลหลักที่3นั่นเองก็จะโชว์เลข1ออกมาที่หลักที่3นะครับหลักที่3หลักที่3นี่หลักที่0หลักที่1หลักที่2หลักที่3มันก็โชว์เลขที่แตกต่างกันออกมาได้นะครับอันนี้คือเทคนิคการเขียนโปรแกรมนี่เราต้องการให้เขาโชว์เลขที่แตกต่างจากนี้ทำยังไงนั่นเลยก็แค่เปลี่ยนโค้ดตัวเลขที่ตัวแปร n เท่านั้นเองแต่เป็นได้แค่4หลักนะครับนะเป็นได้แค่4หลักลองดูนะครับว่าเปลี่ยนตัวเลขตัวอื่นได้ไหมดูนะครับถ้าเปลี่ยนตัวเลข8 789นะครับ789 6789นะ4หลักนะครับ6789นะครับดูนะครับลองเซฟแล้วก็คอมไพล์โปรแกรมดูนะครับดูนะครับก็คงจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับที่ครูจะยกตัวอย่างให้ดูครับนะครับก็จะแสดงเป็นเลข6789โอเคนะครับวันนี้ก็นะสอนจบนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมควบคุม7 segment แบบ4หลักพอดีเลยนะครับนักเรียนครูก็ไปอย่างช้าๆนะอธิบายครูก็คาดหวังว่านักเรียนจะเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้งานนะครับคราวหน้านะครับเราก็จะเจอกันในวันศุกร์ครูก็จะเอาใบงานและโครงงานที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้คอนโทรลเลอร์ควบคุมนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับของวงจรอิเล็กทรอนิกส์อีกนะครับก็ฝากให้นักเรียนไปทบทวนนะครับก็หมดเวลาแล้วครับวันนี้นะครับผมครูดานะสบายใจนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันใหม่ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลหะเชื่อมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟส

ใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมรวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับรถเชื่อมหัวจับรถเชื่อมใช้จับรถเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่รถเชื่อมอีกด้วยแคมสายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุ

0: ตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีค่ะพบกับดิฉันครูพนิชยาชมสุวรรณนะคะในรายวิชาการวิจัยตลาดนะคะซึ่งเป็นรูปแบบของการสอนทางไกลออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของวิทยาลัยการอาชีพบางไกลกังวลค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของการวิจัยตลาดก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นนะคะเข้าสู่กระบวนการ